ไปหาจิตดวงเดียวจนพบแล้วก็มาจ่ายแจกให้พวกเราอัศจรรย์แค่ไหนโยมเดี๋ยวนี้พวกฝรั่งตื่นแตกอยากได้ธรรมะมหาธรรมะเมืองไทยกันใหญ่ธรรมดาคนก็ไปหาเพชรหาพลอยกันหาทองคำเดี๋ยวนี้พวกนี้มาหาความสุขด้วยการหาจิตตัวเองขึ้นเครื่องบินมาเรียนธรรมะกันคิดดูสิเสียค่าเครื่องบินเป็นหมื่นๆมาเรียนธรรมะไม่มีบ้านเขาไม่มีบ้านเขาไม่มีบ้านเราเนี่ยมีทุกอย่างเมืองไทยเนี่ยมีดีทุกอย่างธรรมชาติอากาศบุคคลทุกอย่างมีดีหมดฝรั่งมาเห็นแล้วหูอยากจะยกประเทศไทยไปไว้บ้านตัวเองยกได้กูเมืองไทยนี่ถ้าโดนขโมยได้นะโดนพวกฝรั่งมันแย่งไปหมดเลยโยมไอ้เรานี่ก็จะไปเอาฝรั่งมาบ้างเอาขนมปังเอาพิซซ่ามากินบ้างมันจะได้เป็นฝรั่งไปขโมยเข้ามาเหมือนกันแต่มันก็อยากจะเอาส้มตำไปกินน่ะบอกฝรั่งบอกของอัศจรรย์ที่สุดคือปลาร้าเน่าแล้วกินอร่อยมันก็ว่าของมันเพราะมันชอบนี่เนนโลมาโตมาจากออสเตรเลียมาบวชเขาพูดถึงทุเรียนบอกเขาพูดถึงทุเรียนบอกสุดยอดอร่อยสุดยอดฝรั่งมาชอบทุเรียนบอกอร่อยสุดยอดยกให้ว่าทุเรียนอร่อยสุดยอดก็คือเรามีของดีแต่เราไม่รู้จักขายของดีไปซื้อเขามาทำไมเสียสตังค์มหาวัฒนธรรมเก่าๆเขาบอกว่าเขากลับไปบ้านเนี่ยเขากลับไปแบบเอาแบบคนไทยไปเนี่ยเขาก็ทึ่งแหละคนไทยเนี่ยน่าทึ่งมีการอ่อนน้อมถ่อมตนดูแลพ่อแม่อะไรดูแลยันแม่ผัวตัวเองมันเป็นการสงเคราะห์ซึ่งวัฒนธรรมนี้เขาบอกเมื่อก่อนก็มีฝรั่งก็มีแต่มันหายไปเร็วจังสมัยฝรั่งก็กตัญญูทำแบบเนี้ยดูแลพ่อแม่แต่ยันนี้ฝรั่งไม่เอาฝรั่งก็เลยหมดของดีมีแต่วัตถุนิยมก็มาหาทางเอเชียว่ามันยังมีอยู่ก็เลยกลายเป็นของอัศจรรย์คนรุ่นใหม่ถ้าเขายอมรับเราเนี่ยหมด เขายอมรับเราหมดเนี่ย เขาก็ไม่มีอะไรเหลือเลย เขาก็ต้องว่าเขาก็มีดีมีดีกรีมีภาษาขายให้เรามีภาษาอังกฤษขายเรามีภาษาเยอรมันขายเรามีภาษาญี่ปุ่นมีภาษาฝรั่งเศสขายนี่กูยังมีของขายอยู่เราก็อยากไปได้ดีกรีนี่ก็ไปเรียนเอามาเพื่อเอามาทำงานได้เงินเดือนเยอะๆแล้วก็มาทะเลาะกันเยอะๆเอามาคำว่าอวดรู้ก็มาทะเลาะกันอีกนี่ยังทะเลาะกันไม่จบเลยวันเนี้ยไอ้พวกไอ้ที่ไปรู้ภาษาฝรั่งมาทะเลาะกันเนี่ยมันเอากิเลสทะเลาะกันอย่างที่ในหลวงท่านว่าสุนัขมันไม่ฉลาดมันทะเลาะกันเดี๋ยวเดียวก็เลิกคนมันฉลาดทะเลาะกันนานทะเลาะกันนานเพราะมันปรุงแต่งเยอะเขาเรียกคนหมากัดกันเขาเรียกมันก็เร็วแค่หมาคนกัดกันกัดเร็วไข่กัดยุงมึงคนนี้เมียกัดผัวทั้งคืนเลยมึงลุกขึ้นมาคุยใหม่ตื่นมึงลุกมาคุยให้ดูเรื่องกูยังไม่เคลียร์ไปทำอะไรมาเงี้ยกัดทั้งคืนเลยอันนี้ก็กูจะนอนกูจะนอนเดี๋ยวพวกนี้ก็คุยไม่ได้ตะคุยดูกัดไม่เลิกเลยมึงกัดจนอยู่ไม่ได้เขาเลยพวกนี้กัดต่อยเป็นโนบางคนนักกัดอาชีพเลย
ผัวพ่อเขาบอกว่าผัวที่ได้กำมานอนบ้านใจสบายแล้วพอโดนกัดแล้วเขาพอเห็นหน้าสะดุ้งเลยแล้วเขาก็ผวากูอยู่ไม่ได้นี่ก็กัดให้ยอมไม่ได้กัดให้อยู่เหมือนกัดไม่ปล่อยผู้สุดหนีทนไม่ไหวเจ็บกว่าหมากัดอีกใช่ไหมเราต้องกัดใจตัวเองว่าใจเนี่ยมันไม่ดีต้องแก้มันลดตัวตนออกไปความอดทนเนี่ยเป็นเกรงของดีความอดทนเนี่ยทำให้เป็นของเยี่ยมถ้าใครอดทนได้เนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็สบายใจต้องอดทนต้องจิตใจหนักแน่นไม่พูดให้มันข้ามเนี่ยอาตมากลับมาจากเขาใหญ่พูดไม่ออกวันนี้เพราะให้พระเขายกเรือจ้างเขนมายกเรือแล้วก็มายกแทงน้ำสูงที่แรกเขาจะตัดยกแทงน้ำพระดาน้ำไม่พอก็ยกแทงน้ำแล้วก็ยกเรือโยมเนี่ยเขามาปลดเกษียณมาอยู่วัดเราก็สร้างเรือเขาลำเขาเป็นพยาบาลจบมาจากเมืองอยู่เมืองนอกมา20กว่าปีคนเมืองนนท์ก็สงสารแล้วก็เขาก็บริการพระชีเป็นหมอเป็นพยาบาลเก่งก็สร้างเรือเขาลำสร้างเรือทีนี้พอวัดมันเจริญสร้างโบสถ์เสร็จไอ้เรือนี่มันก็มาใกล้โบสถ์ก็เลยขอยกไปฝั่งอโนนเราก็คิดว่ายกได้ทำหมดไปตั้งหลายแสนบาททำอย่างดีเลยเดือดสวยๆมีห้องน้ำห้องอะไรเสร็จเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาไปบอกอาจารย์ยกเรือแตกแล้วโอ้โหเรือตั้งลำวันนี้พอมาถึงพูดไม่ออกเรือมันแตกหมดเลยโอ้โหรถเคนกับรถแบคโฮยกเรือแตกเงินแตกเป็นหลายแสนบาทเดียวพูดไปก็มันแตกแล้วอ่ะก็ต้องมองดูแล้วก็ปล่อยมันเดินเลยไปเลยจะไปอาละวาดตีเรือก็ไม่ได้ก็คือต้องทำใจต้องรับเสียเวลาเดินตั้งต้นใหม่ต้องมาทำเรือให้เขาอีกลำต้องเรื่องอย่างเนี้ยมันต้องเกิดกับชีวิตเราอยู่กับคนอยู่กับสังคมมันต้องมีคนทำอะไรให้เราไม่ถูกใจเราก็ต้องไม่ว่ากันมันแตกก็แตกไปเราก็ทำใหม่บางทีมันก็ดีกว่าเก่าหรืออาจจะไอ้ลำนี้มันไม่สวยก็ได้เอาใหม่อาจจะสวยกว่านี้ขอให้เสียเวลาไปหน่อยมันก็ต้องทำใจไม่พูดไม่ได้พูดแล้วก็เสียหลงกลายเป็นไอ้เหล่านี้ไม่ดีพูดไปแล้วก็เสียบางอย่างลำบากเรื่องพูดไม่พูดดีที่สุดนะการอยู่สังคมเนี่ยไม่พูดดีที่สุดดูเขาทำดูเขาคิดดูเขาพูดแล้วเราก็จะได้เรียนรู้จากที่เขาพูดเขาคิดเราไปพูดหมดเราก็ไอเดียเราก็ออกหมดไม่รู้เราโง่เราฉลาดแต่ถ้าเราอดได้ดีที่สุดแล้วเราจะรู้ใจเราด้วยรู้ใจเขาด้วยถ้าเราพูดเนี่ยเราไม่รู้ใจตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้เขาก็ยังไม่รู้เขารู้เราฉะนั้นจึงว่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องนำเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันต้องกลับไปใช้ที่บ้านเราเอาคุ้มครองตัวเราเอาไปใช้ให้จิตให้คุ้มค่าใช้สมาธิให้คุ้มค่าใช้สติให้คุ้มค่าใช้ปัญญาไต่ตองให้คุ้มค่าก่อนจะพูดก่อนจะคิดจะทำจะไปกระทบกระเทือนใครจะไปทำให้ใครเดือดร้อนหรือกลับมาบางครั้งพูดไปเขาเดือดร้อนนะไปนินทาเขาเนี่ยโอ้นินทาเพื่อนเนี่ยเดือดร้อนตัวเองนะคนนี้ไปอันนี้ดันไปชี้บอกคนนั้นแล้วโอ้โหพอเจอหน้ามองตาแวบเลยรู้ว่าสงสัยมันรู้ว่าเราดินถามมาแล้วอ้าวมาแล้วกันเข้ากันไม่ติดนะไม่แค่

แค่ระบายแช่ๆตอนเดียวมันไปถึงโน่นแล้วออกปากจากเราก็ไปถึงคนอื่นฉะนั้นเรียกว่าต้องพูดถ้าจะให้ใครว่าเราดีนะต้องชมมันดีไอ้คนนี้ดีๆเดี๋ยวไปถึงโน่นมันยิ้มรับเราแล้วแล้วไหวจังแต่ไอ้ดีเนี่ยพอชมไปแล้วไม่ค่อยถึงเท่าไหร่หรอกสายมันตันน่ะแต่ถ้าชั่วนิดเดียวถึงปึ้งเลยมันไหวฉะนั้นถือว่าดีนี่ต้องสร้างมากชั่วนี่ไม่ต้องสร้างมากแป๊บเดียวมันถึงโลกธรรมนินทาเพื่อนห้ามเด็ดขาดรักใครคบใครห้ามนินทาห้ามนินทาชมเชยข้างหลังติข้างหน้านี่ถือว่าจะเป็นสุขที่ใจเราแล้วก็จะไม่เดือดร้อนที่หลังเราเป็นผู้นำหรือสังคมเนี่ยเราจะต้องเหมือนแม่กับลูกเหมือนพ่อกับลูกจะตำหนิติเตียนลูกเนี่ยด้วยความรักมากเลยจนลูกมันรู้ว่าล้นเลยจะไม่นินทาลูกจะไม่ติลูกโดยมากก็จะว่ากล่าวจนด้วยความรักอันนี้ถือว่าแม่กับลูกเนี่ยมันดีกันมากเรื่องการไม่นินทาลูกไม่อิจฉาลูกถ้าเราทำ ทำใจเหมือนแม่เนี่ยไม่อิจฉาลูกไม่นินทาลูกไม่ให้ร้ายลูกเนี่ยทำใจกับคนอื่นได้ถือว่าคนนั้นเก่งแล้วเราเอาไปใช้กับลูกกับภัยเราได้อีกไปใช้กับลูกเขยลูกกับภัยเราได้อีกไปใช้กับเพื่อนได้อีกถ้าเกิดว่าเราไม่เคยนินเราไม่อิจฉาลูกกับภัยไม่นินทาลูกกับภัยไม่นินทาลูกเขยไม่อิจฉาถ้าไปใช้ตรงนั้นได้เหมือนกับเรารักลูกเราอยากจะให้อะไรกับลูกเราหมดเนี่ยถ้าเราทำใจตรงนี้ได้ถือว่าใจประเสริฐเป็นแม่คุณธรรมเป็นพ่อคุณธรรมเป็นเพื่อนคุณธรรมคุณธรรมเขาอยู่ตรงนี้ต่างหากที่แสวงหากันนักหนาเนี่ยเขาอยู่ตรงที่ว่าไม่ให้ร้ายใครชมข้างหน้าไม่ชมข้างหน้าไม่ชมชมข้างหลังแต่ติข้างหน้าก็นี่ก็ธรรมะและนี่สังคมนิยมใช่ไหมสังคมยังไม่นิยมใช้สังคมไม่นิยมใช้ใช่ไหมถ้านิยมใช้ทำไมสังคมจะไม่เจริญนิยมใช้สิเราไปชมลูกภัยแล้วอุ้ยลูกภัยนั่นนี่ดีงั้นดีทั้งที่มันไม่ดีก็ชมมันดีโอ้โหคนหลังมันต้องซื้อขนมให้เรากินเนี่ยนะแม่จะเอาอะไรแม่จะอะไรหูมันเอาใจเรานะชมมันว่าดีแต่มันรักเราเลยเพราะคนเรานี่ไม่ชอบติชอบชมแต่ติเนี่ยต้องติตัวเองคนที่ติตัวเองนี่คือคนแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าให้ติตัวเองคนติตัวเองว่าตัวเองคนแก้ปัญหาคนติคนอื่นเนี่ยคนสร้างปัญหาเพราะนั้นก็ติตัวเองแล้วก็คือการแก้ปัญหาตัวเองฉะนั้นจิตเนี่ยต้องศึกษาต้องเรียนต้องรู้ต้องปฏิบัติสมาธิให้ถึงเราจึงต้องมาฝึกแค่นี้ยังไม่พอต้องฝึกเรื่อยไปฝึกจนจิตของเราเนี่ยเป็นพุทธะขึ้นมามันจะมีความสุขผลสะท้อนจะกลับมาหาเราหมดเลยสิ่งที่เราทำกับใครทั้งหมดฉะนั้นจึงว่าเราอยู่กันด้วยการพึ่งพาอาศัยให้กำลังใจกันอยู่แล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันอย่าให้เวลานี้มันเลยไปซะจนว่าตายแล้วค่อยปฏิบัติแก่แล้วค่อยปฏิบัติเจ็บแล้วค่อยปฏิบัติไปครางฮือแล้วมันนึกถึงพระไม่ทันอย่างนี้เราถือว่าคิดถูกเหมือนคุณหน่อยมาไม่มาแล้วก็มานั่งเนี่ยถือว่าเราปฏิบัติเนี่ยเปิดทางแล้วเรานั่งให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาเราฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยสนใจปฏิบัติรักษานี่ไว้ยันตลอดเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเราได้อย่างดีหมอก็สู้เราไม่ได้

ใครก็สู้เราไม่ได้สามีก็สู้เราไม่ได้ภรรยาก็สู้เราไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่ว่าจะไปเกาะสามีแจแกไปไหนเข้าไปด้วยเงี้ยไม่ได้อันนี้ก็จะเกาะภรรยาแจไปไหนกูไปด้วยไม่ได้ไอ้คือเราต้องมีจิตของเราที่ดีที่สามารถจะตัดสินใจในชีวิตของเราได้ไม่ใช่ตามเขาทั้งหมดมันต้องเป็นตัวเองฝึกให้มันอย่างที่กล่าวว่าปีติมีไหมปีติเกิดบ้างไหมเนี่ยนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าปีติเกิดไหมปีติดับไปแล้วมีความสุขไหมสุขแล้วมีเฉยไหมจิตใจเราไม่ค่อยหวั่นไหวอะไรไหมคือเปลี่ยนใจได้ไหมใจคนนี่มันเป็นผู้ทุชนย่อมหวั่นไหวตลอดเวลาคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่อะไรมันรับรู้ไปหมดประสาทมันเร็วเราคิดมาเร็วมันยิ่งกริ่งอีกแต่เมื่อเป็นระบบอย่างนี้ทุกคนในโลกนี้เป็นแต่ตอนนี้เราพยายามทำสติได้มันเสียใจน้อยลงโกรธน้อยลงมันของเสียเนี่ยหรือความผิดหวังเกิดขึ้นเนี่ยคนที่รักตายจากเราเนี่ยด่วนตายเนี่ยเราทำใจได้ไหมถึงจะสูญเสียแต่ก็ต้องอย่าไปค้ำครวญไอ้คนที่เสียใจคือค้ำครวญโถเมื่อก่อนมันเคยอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นอย่างนี้มันเคยเป็นอย่างนี้เขาไปคิดว่ามันเคยเป็นอย่างนี้ก็เลยจิตก็เลยเศร้าใจแต่ต้องคิดว่าพอจิตมันจะตกมันแบบมันไม่มีแล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่มีแล้วมันไม่ใช่แล้วจิตมันก็จะอยู่เป็นกลางก็จะเสียใจไม่มีก็แวบเดียวก็หายอาตมาเข้าใจนะคนเสียใจเนี่ยคิดอะไรภาวนาถึงพ่อภาวนาถึงแม่ภาวนาถึงผัวภาวนาถึงลูกภาวนาว่ามาด่วนจากไปเพราะอย่างนั้นนี่โอ้ภาวนาแต่ความดีไอ้ตรงนั้นทำให้เราเศร้าใจแต่ต้องคิดว่าเขาทำความดีพอแล้วอันนี้จบแล้วฉากนี้จบแล้วเขาหมดแล้วฉากนี้จบแล้วก็ต้องหัดฝึกมันจะได้แก่ตัวเราทุกคนจะได้เจอความสุขทางใจทุกข์ทางใจสมหวังทางใจผิดหวังทางใจทุกคนจะได้รับกระทบกระเทือนไม่ต่างกันแต่ใครมีบารมีฝึกได้มากน้อยอยู่ที่กำลังปฏิบัติของเราฉะนั้นก็ต้องชักชวนกันให้เห็นธรรมตรงนี้ไม่งั้นเราก็ช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เขาเหมือนคนไม่หัดว่ายน้ำเนี่ยรอกูไม่ตกน้ำพอตกน้ำแล้วก็ลอยคนมาช่วยมันก็ตายพอดีก็ต้องหัดว่ายน้ำให้เป็นตกน้ำอะไรกูก็ช่วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยก็คือหัดทำใจไม่ต้องรอให้ใครมาปลอบใจทำได้ทุกวันในถนนชีวิตของเราเนี่ยนะในถนนของชีวิตของเราเนี่ยไม่มีอะไรราบรื่นเลยไม่มีอะไรได้ดั่งใจสักอย่างเดียวในถนนชีวิตของคนทั้งโลกไม่ใช่เราคนเดียวมันจะมีเหมือนคลื่นเหมือนเรือที่เดินในทะเลหลวงสมาสมุทรถ้าเรือลำเล็กอับปางเร็วถ้าเรือลำใหญ่ก็โตคลื่นบางทีก็ถ้าคลื่นมันแรงก็ต้องหาฝั่งหาเกาะถ้าคลื่นมันไม่แรงก็ข้ามฝั่งได้ชีวิตคนเราเหมือนกันถ้าคนไหนอ่อนแอก็เหมือนเรือลำน้อยๆพังไปไม่รอดคนโน้นไหวอย่างนั้นคนนี้ว่างี้น้อยเนื้อตามใจแค่ในครอบครัวนี่ก็อยู่ไม่รอดเพราะเรือลำน้อยใจมันน้อยไม่มีกำลังใจแต่ถ้าเรามีพลังการปฏิบัติเนี่ยเหมือนเรือลำใหญ่ที่ต่อไว้ดีแล้วโตขึ้นได้ก็สนุกบางครั้งก็สนุกนะบางคนโดนทะเลเนี่ยถือขึ้นมันใหญ่แต่มันก็สนุกเพราะเราไม่กลัวมันสามารถมั่นใจว่ามันผ่านขึ้นได้เพราะเคยผ่านมาแล้วฉะนั้นจิตของเราเนี่ยต้องฝึกให้ได้และจะได้ช่วยตัวเราได้ทุกคนก็ไม่มีอะไรมันเรื่องใจเราทั้งหมดได้ฝึกมากฝึกน้อยมันก็ยังดีกับไม่ฝึกเฉยไม่ฝึกเฉยเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยนะ
ปลอบใจก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ก็เรียกคนไม่ฝึกเลยนี่มันคนไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยมันคนที่ประมาทชีวิตมันไม่ได้อะไรแล้วคนเดียวนี้ก็ตายกันทุกวันเราไม่ใช่ไม่ตายนะก็เจ็บกันทุกวันพัดผ้ากันทุกวันแต่เขามีเวลาอย่างนี้หรือเปล่าตอนที่เขาอยู่มีเวลาอย่างมาสร้างบารมีหรือเปล่าถ้าเขามีเวลามาสร้างบารมีเขามีบุญไปเขามีบุญอยู่เขามีบุญไปอยู่นี่ก็มีบุญนะไปก็มีบุญไปก็เนี่ยที่เรามาปฏิบัติธรรมกันก็ขอให้สำเร็จที่ตั้งใจทุกคนก็ถือว่าเป็นวันวิสาขบูชาวันที่เราจะยกย่องพุทธเจ้าเราว่าเป็นหนึ่งในโลกเพราะเป็นวันสำคัญอะไรเขาเรียกอะไรวันของโลกแหละยกย่องให้เป็นวันของโลกแสดงว่าฝรั่งรู้จักพระพุทธเจ้าหมดทั้งโลกแหละวันนี้คือวันวิสาขะคือวันที่พระเจ้ามีคนเดียวในโลกหนึ่งในโลกไม่มีสองเกิดเวลาเดียวตายเวลาเดียวยามเดียวเป๊ะเลยโยมยามเดียวได้รุ่งอรุณก็เกิดได้รุ่งอรุณก็ตายแล้วก็สำเร็จจิตรุ่งอรุณมีองค์เดียวในโลกที่พร้อมแล้วบารมีพร้อมแล้วคนที่มีบุญเนี่ยจะตายยังมีความสุขพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าบารมีสุดยอดเลยเข้าฌานตายเตรียมตัวตายเข้าฌานจนฌานหมดเลยตั้งแต่ปฐมฌานถึงอากาสานัญจายนะอากินจัญญาเนวสัญญาระอากาศเข้าไปถึงอากาศว่างไม่มีอากาศอากาศไม่มีจิตไม่มีสัญญาไม่มีเวทนาทำจนจิตไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาดับความจำหมดดับสัญญาดับเท่าถึงอากาศว่างเปล่าเลยเป็นอนุหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นอนุเมื่อพระองค์ทรงชำนาญในการทำจิตดวงนี้สมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ทรงเข้านิพพานดับยิ้ม7วันเลยนอนยิ้ม7วันนะโยมยิ้ม7วันแล้วจึงเอาศพไปเผาเพราะว่าพระองค์มีความสุขที่สุดเมื่อเข้าสมาธิแล้วตอนที่ป่วยนั้นน่ะตอนที่ยังไม่เข้าสมาธิมีเวทนาเพราะอายุ80ก็มีเวทนาเหมือนกันแต่พระองค์เข้าฌานปุ๊บความทุกข์หายเกลี้ยงเลยสุขที่สุดในชีวิตไม่เลยจะสุขเท่ากับวันที่พระพุทธเจ้านิพพานกับตรัสรู้ลองพิจารณาดูที่จิตดวงนี้พระองค์ทรงสุดยอดเลยถ้าทำได้เรานี่แค่นั่งเท่านี้ก็จะตายอย่างเงี้ยมันเลยจะเลิกมันเลยจะปวดอะไรมันเมื่อไหร่ไปหมดเลยมันเรียกร้องหาแต่ไอ้ความพักผ่อนหาความสบายคือมันจะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนเวลาแต่เรามานึกถึงพระเจ้าพระองค์ทรงไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยพระองค์ทรงเห็นจิตแล้วก็พักจิตข้ามทุกขเวทนาได้หมดเลยจึงเป็นหนึ่งในโลกพุทธเจ้าสุดยอดใครตายนอนยิ้มมั่งโยมโธ่พอรู้ว่าจะตายก็จะตายเลยว่ะใช่ไหมแต่นี่นอนยิ้มแล้วไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับนิพพานคนทั้งหลายพูดถึงความตายก็ทุกข์แล้วอย่ามาพูดนั่นในบ้านนี้ให้ร้ายกูนะอย่างเงี้ยแต่นี่บอกว่าพระองค์ทรงนึกทุกลมหายใจถึงความตายเรานึกถึงแต่ความตายอย่างเงี้ยความตายเป็นความสุขเนี่ยมันนึกถึงอย่างอื่นมันทุกข์อ่ะมันนึกคิดถึงใครมันทุกข์พอนึกถึงความตายมันปล่อยวาง
บางศาสนาเนี่ยมันไม่อยากจะพูดถึงนะเขาไปบูชาความตายของพระเจ้าเขาว่าทุกแผนตัวพวกเราเราสงสารพระเจ้าเขาเหมือนกันนะสงสารพระเจ้าคนน่ะทรมานน่าสงสารถ้ามาเปรียบเทียบกับศาสนาพุทธเราคนละเรื่องเลยต้องสุขที่สุดที่เป็นผู้นำโลกเป็นผู้นำชีวิตวิญญาณตายก็ต้องเป็นสุขสิแต่นี้ตายเป็นทุกข์เนี่ยแล้วอะไรจะได้ทุกขติปฏิกังขาเขาน่าสงสารที่เขาตายอย่างมีทุกข์แล้วเขาก็บูชาความตายที่เป็นทุกข์ซึ่งเขาไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงก็ยังนึกสงสารศาสดาของเขานะทุกทรมานตายน่าสงสารแต่พุทธเจ้าลองทำสมาธิตายรู้ก่อนรู้แล้ว3เดือนบอกไปเจอกันที่เมืองกุสินาราเราจะนิพพานที่นั้นไปทุกคนไปพร้อมไปที่นั่นเลยถึงว่าตนเป็นที่พึ่งของตนพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าผู้มีบารมีสุดท้ายเนี่ยจะไม่มียาพิษทำอันตรายจะไม่มีศัตรูทำอันตรายได้ไม่มีหอกไม่มีดาบไม่มีอาวุธธนูหน้าไม้ใดจะแตะต้องพระองค์ไม่ได้เลยบารมีของท่านกันได้หมดเลยนะตอนที่ช้างมาวิ่งจะกระทืบพุทธเจ้าพระนนท์วิ่งไปขวางหน้าบอกขมอมฉันรับตายแทนบอกอนนท์ไม่ใช่หน้าที่ของเธอพระพุทธเจ้าให้ทำอันตรายไม่ได้ให้เขาเข้ามาพอช้างวิ่งมาก็มาหมอบตรงนั้นเองคนเห็นอัศจรรย์บอกโอ้โหช้างเมาดุร้ายเนี่ยจับอะไรอะไรเกวี้ยงมาถ้าไปเจอพระพุทธเจ้าจบในขมังธนูเทวทัตจ้างในขมังธนูไปยิงแม่นที่สุดเลยยิงเข้าลูกตาก็เข้าเลยยิงเข้าขนาดรูหูเป็นอะไรเนี่ยเป็นวงไอ้หูต้มหูอะยิงทะลุได้เลยไปง้างยิงพุทธเจ้ายิงไม่ออกน้ำหูน้ำตาไหลนั่นเจนขอขมักขมาแล้วจึงได้รถธนูยิงไม่ได้นี่คือบารมีพุทธเจ้าต้องสูงสุดจึงเป็นพุทธเจ้าไม่มีใครทำได้ไม่มียาพิษยาเบื่ออะไรได้ก็เรียกว่าอะไรยาพิษก็กลายเป็นน้ำตาลไปนั้นไม่ถึงลิ้นพระองค์เพราะเทวดารักษาพุทธเจ้าไม่มีเจ้าจุตุโรกบาลทราไปที่ไหนเทวดาจะรักษาซึ่งไม่มีอันตรายจึงมีบุญมากแต่การเป็นพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่อุปโลกมาได้ต้องสร้างบารมีมากมายต้องเสียสละยากมากเลยต้องไปให้หมดเนื้อหมดตัวระยมให้จนหมดเนื้อหมดตัวเมื่อเกิดมาก็ต้องให้อย่างเดียวความสุขอยู่ที่การให้ของพวกเรามันความสุขอยู่ที่การเขาให้เรากูจะได้มาเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ความสุขของพุทธเจ้าต้องให้เยอะๆจึงจะมีความสุขโอ้มันตรงกันข้ามกับมนุษย์เลยต้องไปให้เมียเขาถึงจะมีความสุขเนี่ยโอ้โหกูจะให้ได้กับเมียเขาไปให้ลูกเขาไปให้ช้างให้ม้าให้เงินให้ทองไม่มีใครทำได้แล้วใจมันกลับกันไม่ได้แต่พุทธเจ้าทำจนสำเร็จหมดเลยจนให้ได้แต่ไม่ใช่ให้ตูมตามให้มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนชาติสุดท้ายไม่มีอะไรให้ไม่ได้ดังนั้นจึงว่าเรามาบูชาพุทธเจ้ากันพระพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะบริสุทธิ์เท่าพุทธเจ้าเราต้องยกย่องพุทธเจ้าให้รู้จากพุทธคุณธรรมคุณนะคุณเราดังนั้นเรามีบุญนะเราโชคดีพระพุทธเจ้าของเราของจริงแล้วก็หนึ่งในโลกยังหนึ่งไปอีกนานนอกจากไก่ทั้งหลายที่มันเห็นพลอยเพราะไม่มีค่าคนเห็นพลอยก็มีค่านะแต่ไก่บอกข้าวสารเม็ดเดียวดีกว่าพลอยคนเราที่มาปฏิบัติธรรมเห็นธรรมะเนี่ยก็เหมือนคนเห็นพลอยคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมะก็เหมือนไก่เห็นพลอย

0: แต่เขาสารไปเอวัง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
3: เปลี่ยนปล่อยตัดปฏิบัติและขัดล้างไข่ยุงลาย
4: 5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
5: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำเพื่อมิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางหัดด้วยเชือกเพื่อแน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
4: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำกู้7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
5: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี่ปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
4: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่อให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
5: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
4: และอย่าลืมแหม1ขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่อให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
6: หมู่เฮาผู้คนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
4: ไข้เลือดออกหูก่อนหูตันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
7: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่า reverse หมายถึงถอยหลังหรือหมุนกลับ reverse ออกเสียงว่า reverse เช่น reverse the car into that space ความหมายก็คือกลับรถเพื่อเข้าไปจอดในที่จอดรถนั้น reverse the car into that space reverse out ofใช้อธิบายการกลับรถออกจากที่ใดที่หนึ่งนะครับ reverse out of เช่น reverse slowly out of the space กลับรถออกจากที่จอดรถนั้นอย่างช้าๆ reverse slowly out of the space ข้อความเหล่านี้เป็นข้อความที่พนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณลานจอดรถควรจดจำไว้เมื่อมีชาวต่างชาติกำลังจะจอดรถนะครับโดยตะโกนว่า reverse reverse โอ้โหถ้าทำได้อย่างนี้นะครับรับรองว่าเท่มากเลยนะครับบางคนอาจจะเติมคำว่า back ครับเป็น reverse back reverse back ซึ่งหมายถึงกลับรถหรือถอยหลังแต่จะพูดแค่ reverse น่าจะพอแล้วนะครับพูดตามผมนะครับ reverse ครั้งสุดท้ายครับ reverse ผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจเชือดไก่ให้ลิงดูทำขู่ขวัญให้กลัวเนื้อตัวสั่นจะได้หวั่นหวาดเกรงยำแยงทั่วเหมือนเชือดไก่ลิงผวาว่าน่ากลัวยอมหดหัวว่าง่ายกลัวตายตามเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าเชือดไก่ให้ลิงดูหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าลงโทษอย่างรุนแรงให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่คนอื่นที่เห็นจะได้หวาดกลัวไม่กล้าทำผิดอย่างเดียวกัน

ความกรุณาปรานีเป็นคุณสมบัติประการสำคัญของผู้เจริญแล้วไม่ว่าชายหรือหญิงคนที่มีความกรุณาปรานีย่อมมีผู้แซ่ซ้องสรรเสริญไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในบทละครเรื่องเวนิสวานิสของล้นเก้ารัชกาลที่6ได้กล่าวถึงความกรุณาปรานีไว้ตอนหนึ่งว่าอันความกรุณาปรานีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเป็นสิ่งดีสองชั้นปรันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวีกระผมเด็กชายนรุตเหล่านิพนธ์โรงเรียนโพธิสารวิทยากรอ่านครับ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: มณิกัณฑชาดกชาดกว่าด้วยขอสิ่งที่ไม่ควรขอในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่อัคคารวะเจดีเมืองอารวีทรงปรารภกุฏิการสิกขาบทที่ภิกษุชาวเมืองอารวีพากันสร้างกุฏิด้วยการเที่ยวขอไม่มีขีดจำกัดเป็นเหตุให้ชาวเมืองอารวีเดือดร้อนเห็นพระภิกษุที่ไหนก็กลัวหลบหนีหน้าไปหมด
2: ชาวบ้านทั้งหลายวันนี้อาตมามาบอกบุญขอพวกท่านจงร่วมทำทานกันเถิด
3: สร้างกุฏิถวายพระเนี่ยได้บุญเยอะเชียวนะพวกท่านอย่าได้คลางแคลงใจในการทำทานเลย
4: นี่บ้านเมืองเราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยเป็นพระแทนที่จะใช้กลับมีแต่ขอ
5: นั่นสิพวกเราก็หาเช้ากินค่ำขอกันแบบนี้แล้วเราจะให้ทานได้ยังไง
4: นั่นนั่นนั่นมากันอีกแล้วพวกเรารีบหลบกันเถอะ
1: ครั้งนั้นพระมหากัสสปะได้ทุดงไปจนถึงเมืองอารวีแล้วเข้าไปบิณฑบาตพวกชาวบ้านที่เห็นแม้แต่พระเถระก็พากันหวาดกลัวเหมือนอย่างนั้น
4: นั่นนั่นมีพระมาอีกแล้วเรารีบหลบไปซ่อนกันดีกว่าเร็ว
5: ดูถ้าจะเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่นะข้าว่าท่านคงไม่ขอให้เราทำทานสร้างกุฏิเหมือนพระรูปอื่นหรอก
4: เจ้ารู้ได้ยังไงข้าว่าเราหลบไปก่อนดีกว่าถ้าพระรูปนี้เอ่ยปากขอพวกเราจะลำบากใจกันเปล่าๆนะ
5: ก็จริงแบบนี้เราเพ่นก่อนดีกว่า
1: เมื่อพระมหากัสสปะกลับจากบิณฑบาตแล้วภายหลังพัตหารจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาซักถาม
6: ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อก่อนเมืองอาลวีนี้หาภิกษาหารได้ง่ายเพราะเหตุไรบัดนี้จึงหาภิกษาหารได้ยาก
2: คือสงสัยพวกชาวบ้านคงกลัวว่าเราจะขอให้พวกเขาสร้างกุฏิกระมัง
3: เราก็แค่อยากจะให้ชาวบ้านได้บุญเยอะๆก็เลยขอไปแบบนั้นน่ะ
2: ไม่ใช่แค่ชาวบ้านได้บุญพวกเราเองก็จะได้สบายด้วย
1: ครั้นได้ทราบเหตุการณ์นั้นพระมหากัสสปะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณอัคคารวะเจดีย์แล้วกราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบพระศาสดาจึงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์แล้วทรงสอบถามพวกภิกษุชาวเมืองอารวีเราได้ข่าวว่าพวกเธอให้เขาสร้างกุฏิด้วยการเที่ยวขอนั้นเป็นจริงหรือไม
2: ่จริงพระเจ้าค่ะพวกข้าขอแก่ชาวบ้านเช่นนั้นจริง
3: พวกข้าพเจ้าอ่ะแค่ต้องการให้ชาวบ้านได้บุญเท่านั้นเองพระเจ้าค่ะ
1: พระบรมศาสดาจึงทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการขอนี้ย่อมไม่เป็นที่ชอบใจแม้ของพวกนาคทั้งปวงผู้อยู่ในนาคพิภพอันบริบูรณ์ด้วยรัตนะ7จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงพวกมนุษย์ผู้ทำทรัพย์ให้เกิดขึ้นสักหนึ่งกหาปณะก็ยังยากเป็นประหนึ่งทำเนื้อให้เกิดขึ้นจากหินดังนี้แล้วเมื่อทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงนำเอาเรื่องอดีตมาสาธกดังนี้ในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ซึ่งมีทรัพย์สมบัติมากแม้ในเวลาพระโพธิสัตว์นั้นเที่ยววิ่งเล่นได้มารดาของพระโพธิสัตว์ก็บังเกิดบุตรอีกคนหนึ่งต่อมาเมื่อพี่น้องทั้งสองนั้นเจริญวัยแล้วมารดาบิดาก็ทำกาลกิริยาจึงมีความสังเวชสลดใจพากันบวชเป็นฤาษี
7: ท่านพ่อท่านแม่ทำไมท่านจากเราไปแล้วเหลือเกินต่อไปข้าจะอยู่อย่างไร
8: ธรรมดาโลกเราก็เป็นเช่นนี้ล่ะเจ้าอย่าได้เสียใจไปเลย
7: ท่านพี่แล้วแบบเนี้ยเราจะทำอย่างไรต่อไปดีอ่ะ
8: ชีวิตคนเราอ่ะจะหาความแน่นอนก็ไม่มีแบบนี้เราเข้าไปบวชเป็นฤาษีดีกว่า
1: ฤาษีทั้งสองนั้นได้สร้างบรรณศาลาอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาบรรณศาลาของฤาษีพี่ชายอยู่เหนือแม่น้ำคงคาส่วนบรรณศาลาของฤาษีผู้น้องนั้นตั้งอยู่ใต้แม่น้ำคงคา
8: เอาละต่อไปอ่ะเราก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรกันเถอะนะ
2: ทำไมเราไม่สร้างบรรณศาลาอยู่ที่เดียวกันเสียเลยล่ะท่านพี
8: ่อยู่แยกกันน่ะดีแล้วเราจะมีสมาธิกับการบำเพ็ญเพียร
2: ไว้ข้าจะแวะไปหาท่านบ่อยๆก็แล้วกันนะ
1: อยู่มาวันหนึ่งพญานาคนามว่ามณิกัตถะออกจากแนบพิภพจำแรงเพศเป็นมานกน้อยเที่ยวไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาไปถึงอาสมของฤาษีผู้น้องจึงไหว้แล้วนั่งณส่วนข้างหนึ่ง
2: มานกน้อยเชิญท่านดื่มน้ำนั่งพักเหนื่อยที่นี่ก่อนเถิด
4: ขอบคุณท่านมากท่านบำเพ็ญเพียรณที่แห่งนี้มานานแล้วหรือ
2: ข้าก็เพิ่งมาบำเพ็ญเพียรได้ไม่นานว่าแต่ท่านนะกำลังจะไปที่ใดหรือ
4: ข้าก็เดินทางท่องเที่ยวตามฝั่งคงคามาเรื่อยๆจนได้มาเจออาสมของท่านนี่แหละ
1: ดาบทผู้น้องและมานพหนุ่มได้พูดคุยกันพักใหญ่ต่างกระทำสัมโมทนียกถาได้เป็นผู้สนิทสนมคุ้นเคยกันไม่อาจเว้นว่างห่างกัน
2: ได้คุยกับท่านแล้วเรารู้สึกดีจริง
4: ๆนั่นสิเรากับท่านต่างก็พูดคุยกันถูกคอเหมือนรู้จักกันมาหลายปีเลยทีเดียว
2: มีท่านเป็นเพื่อนคุยเราไม่เหงาเลย
4: ดีถ้าอย่างนั้นข้าจะมาแวะเวียนหาท่านทุกวันเลย
1: มณิกัณฑนามายังสำนักของพระดาบทผู้น้องแล้วนั่งสนทนาปราศัยกันอยู่เป็นประจำยิ่งสร้างความคุ้นเคยและความสิเนหาและได้เปิดเผยความถึงเรื่องที่ตนเป็นพญานาคจำแลงมา
2: ถึงว่าสิข้าก็คิดอยู่ว่าท่านต้องไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่แท้
4: เราขอขอบคุณท่านที่ไม่รังเกียจหรือว่าเกรงกลัวเราเหมือนคนอื่น
1: ด้วยความเสน่หาในพระดาบททุกครั้งก่อนที่มณิกัณฑนาจะกลับไปนั้นได้เปลี่ยนแปลงอัตภาพแล้วเอาขนดหางตะวันรัดรอบพระดาบทแล้วแผ่พังผ่านใหญ่ไว้เหนือศีรษะนอนพักอยู่หน่อยหนึ่งพอบรรเทาความเสน่หานั้นแล้วจึงคลายร่างไหว้พระดาบทแล้วกลับไปหน้าพิภพของตน
4: เราต้องกลับไปยังพญานาคพิภพของเราแล้วล่ะเวลาช่างผ่านไปเร็วนักข้ายังไม่อยากกลับเลยนะเนี่ย
2: ท่านกลับไปก่อนเถอะวันหลังค่อยมาใหม่ก็ได้นะ
4: พรุ่งนี้เราจะรีบมาหาท่านก็แล้วกันนะ
2: ไม่ต้องรีบหรอกไว้ว่างๆอ่ะท่านค่อยมาหาเราก็ได
1: ้ด้วยเพราะความกลัวพญานาคนั้นพระดาบทจึงสู้ผอมเศร้าหมองผิวพรรณไม่ผ่องใสเกิดเป็นโรคผอมเหลืองมีเนื้อตัวสะพรั่งไปด้วยแถวเส้นเอ็น
2: เฮ้ยช่างน่ากลัวสิจริงแบบนี้เราจะทำยังไงดีอ่ะถ้าต้องเจอแบบนี้ทุกวันน่ะข้าไม่หวังตายแน่ๆเลยดีละข้าเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านพี่ดีกว่า
1: เมื่อความกลัวทำให้ไม่เป็นอันกินอันนอนดาบทผู้น้องจึงตัดสินใจไปหาดาบทพี่ชาย
2: ดูก่อนท่านผู้เจริญเพราะเหตุใดอ่ะท่านจึงสูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณซามเกิดเป็นโรคผอมเหลืองเนื้อตัวสะพรั่งโดยแถวเส้นเอ็นที่ข้ามาหาท่านน่ะพวกข้ามีเรื่องทุกข์ใจอยากให้ท่านช่วยเหลือมีสิ่งใดที่ข้าจะช่วยก็บอกมาเถิด
1: ดาบทผู้น้องได้บอกถึงเรื่องราวและสาเหตุที่ทำให้ตนมีความทุกข์นั้นแก่ดาบทผู้พี
2: ่ท่านผู้เจริญก็ท่านไม่ต้องการพญานาคนั้นมาหรือใช่แล้วล่ะท่านพี่กลัวว่าสักวันหนึ่งข้าจะโดนลัดจนตายไปเลย
1: เมื่อดาบทผู้พี่ได้ฟังดังนั้นแล้วจึงออกอุบายให้ดาบทผู้น้องร้องขอของอันเป็นที่หวงแหนของพญานาคตนนั้น
2: พญานาคนั้นเมื่อมายังสำนักของท่านประดับเครื่องประดับอะไรมาหรือที่ข้าเห็นน่ะก็มีเพียงแก้วมณีดวงหนึ่งเท่านั้นดีเลยเมื่อพญานาคนั้นมาไหว้ท่านแล้วยังไม่ทันนั่งจงรีบขอว่าดวงแก้วมณีเมื่อขออย่างนั้นน่ะพญานาคนั้นไม่จักรัดท่านด้วยขนดเลยแต่จักไปในทันทีวันรุ่งขึ้นพญานาคนั้นมายืนที่ประตูอาสมรบทยังไม่ทันเข้าไปท่านพึงขออีกในวันที่สามท่านก็จงไปยืนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาพอพญานาคนั้นผุดขึ้นจากน้ำพึงร้องขอทันทีเมื่อเป็นอย่างเนี้ยพญานาคนั้นจักไม่มาหาท่านอีกต่อไปถ้าอย่างนั้นน่ะข้าจะลองทำตามที่ท่านแนะนำก็แล้วกันนะ
1: ดาบทผู้น้องรับคำแล้วกลับไปบรรณศาลาของตนวันรุ่งขึ้นเมื่อพญานาคเข้ามายังบรรณศาลาเหมือนเช่นเคยยังไม่ทันได้นั่งดาบทผู้น้องก็ร้องขอดวงแก้วมณีนั้นทันที
2: ท่านจงให้แก้วมณีเครื่องประดับนั้นแก่เราเถิด
1: พญานาคนั้นไม่นั่งแต่กลับหนีไปในทันทีครั้งวันที่สองพญานาคนั้นมายืนอยู่ที่ประตูอาสมบทเท่านั้นดาบทผู้น้องก็ร้องขอดวงแก้วมณีอีก
2: เมื่อวานท่านยังไม่ได้ให้แก้วมณีแก่เราอ่ะแม้วันนี้ท่านก็จงให้ในบัดนี้เถิด
1: เมื่อเป็นเช่นนั้นพญานาคก็ไม่ได้เข้าไปยังอาสมบท และรีบหนีไปในวันที่สามดาบทผู้น้องได้ไปยืนรอพญานาคที่ฝั่งแม่น้ำคงคาตามอุบายของดาบทผู้พี่เมื่อพญานาคนั้นโผล่ขึ้นจากน้ำดาบทผู้น้องก็ร้องขอดวงแก้วมณีจากพญานาคอีกเป็นครั้งที่สาม
9: เมื่อเราร้องขออยู่วันนี้เป็นวันที่สามแล้วบัดนี้ท่านจงให้แก้วมณีดวงนั้นแก่เราเถิด
1: พญานาคแม้อยู่ในน้ำเมื่อจะห้ามดาบทนั้นมิให้ขอจึงได้กล่าวขึ้นว่า
4: ข้าวและน้ำอันไพบูลย์ยิ่งย่อมเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเพราะเหตุแก้วมณีดวงนี้ข้าพเจ้าจะให้แก้วมณีดวงนั้นแก่ท่านมิได้ท่านก็ยิ่งขอหนักขึ้นทั้งข้าพเจ้าก็จะไม่มาสู่อสมของท่านอีกด้วยเมื่อท่านขอแก้วมณีอันเกิดแต่หินดวงนี้ย่อมทำให้ข้าพเจ้าหวาดเสียวเหมือนชายหนุ่มที่มีมือถือดาบอันลับแล้วที่หินมาทำให้ข้าพเจ้าหวาดเสียวฉะนั้นข้าพเจ้าจะให้แก้วมณีดวงนั้นแก่ท่านไม่ได้ท่านก็ยิ่งขอหนักขึ้นทั้งตัวข้าพเจ้าก็จะไม่มาสู่อาสมของท่านอีกต่อไป
1: พญานาคนั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงดำน้ำลงไปยังแนบที่พบทีเดียวแล้วไม่กลับมาอีกต่อไป
9: สำเร็จต่อไปข้าก็ไม่ต้องโดนพญานาคลักตัวแล้วล่ะ
1: เมื่อพญานาคไม่ได้แวะเวียนมายังบรรณศาลาอีกดาบทผู้น้องก็กลับมากินได้นอนหลับเหมือนเดิมร่างกายก็กลับมาสมบูรณ์ผ่องใสดังเดิม
9: ค่อยสบายใจหน่อยแบบเนี้ยข้าก็กินได้นอนหลับเหมือนเดิมแล้ว
1: ดาบทผู้น้องสบายใจอยู่ได้ไม่นานนักในเวลาต่อมาพระดาบทนั้นก็กลับเป็นผู้สูบผอมเศร้าหมองผิวพรรณไม่งดงามเกิดเป็นโรคผอมเหลืองมีเนื้อตัวสะพรั่งด้วยแถวเส้นเอ็นหนักยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะไม่ได้เห็นพญานาคผู้น่าดูตนนั้น
9: เฮ้ยทำไมเราถึงได้คิดถึงแต่พญานาคตนนั้นนะป่านี้จะทำอะไรอยู่ทำไมไม่แวะเวียนมาหาเราบ้างเลยอ่ะ
1: ฝ่ายดาบทผู้พี่คิดว่าจะรู้เรื่องราวของดาบทผู้น้องจึงไปยังสำนักดาบทนั้นได้เห็นดาบทผู้น้องนั้นมีโรคผอมเหลืองหนักกว่าเดิม
9: ผู้เจริญเพราะเหตุไรหนอท่านจึงเกิดโรคผอมเหลืองยิ่งกว่าเดิมตอนแรกอ่ะข้าก็ดีใจที่ไล่พญานาคไปได้สำเร็จแต่พอนานวันเข้าอ่ะข้าก็กลับคิดถึงจนไม่เป็นอันกินอันนอนเลยล่ะท่านพี่บุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นที่รักของเขาก็ไม่ควรขอสิ่งนั้นบุคคลย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอจัดพญานาคถูกพราหมณ์ขอแก้วมณีตั้งแต่นั้นมาพญานาคก็มิได้มาให้พราหมณ์นั้นเห็นอีกเลย
1: เมื่อดาบทผู้พี่ครั้นกล่าวกับดาบทผู้น้องอย่างนั้นแล้วจึงกล่าวปลอบโยนแล้วกลับไปยังอาสมของตน
9: ผู้เจริญตั้งแต่บัดนี้ไปอ่ะท่านอย่าเศร้าโศกเสียใจเลยขอบคุณท่านที่เตือนสติข้าต่อไปข้าจะตั้งใจบำเพ็ญเพียรไม่คิดถึงเรื่องนี้อีกแล้ว
1: ครั้นในการต่อมาดาบทพี่น้องทั้งสองนั้นทำฌานและสมาบัติให้บังเกิดแล้วได้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระบรมศาสดาทรงตรัสกับภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการขอไม่เป็นที่ชอบใจแม้ของพวกนาคที่อยู่ในนาคพิภพอันสมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้งเจ็ดประการจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงมนุษย์ทั้งหลายเราพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่าดาบทน้องชายในการนั้นได้เป็นพระอานนท์ในบัดนี้ส่วนดาบทผู้พี่ชายคือเราตถาคตชะนี้แหละ

0: จบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ความรักของอวิชชาม
2: ีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาไต่ที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อัปรีช่วยด้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชา

เคยเป็นข้าเฝือกเจ้าถูกคัดเลือกจากเมล็ดข้าวแม่หักจากบ้านมาไว้กลางนาขอน้ำจากฟ้า

กันน้ำขอลุงเจ็ดสีมาอยู่อาศัยปลูกบ้านใกล้ๆดวงใจสีขาวค่อยเติบค่อยโตเป็นต้นเป็นดอกนะแม่นะพ่อจะราหุงข้าวจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็จะเป็นข้าวของแผ่นดินเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศกุลสวัสดีค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปสัก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกานาโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรานินโนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพริมสิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลวงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนาราม

เทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551ซึ่งขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณระบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวช ดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่าน A 081564-8474 081-564-8474 หรือ062-159-2492 062-159-2492ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระ

0: ชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจ อานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เราได้มีโอกาสและได้มีบุญกุศลก็ทำให้ตัวเองเกิดมงคลต่อตัวเองการสวดมนต์การไหว้พระถือว่าเป็นมงคลของชีวิตและการได้ปฏิบัติสมาธิสมถะภาวนา วิปัสสนาภาวนาก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชา การปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นบูชาอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นอุดมมงคลฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่ดีมีแต่ส่วนดีทั้งหมดที่คนเราได้ลงมือ ปฏิบัติธรรมดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องพยายามสำรวมกายตั้งไว้ทีเดียวแล้วก็สำรวมวาจาไม่พูดคุยสำรวมใจรวมไว้หนึ่งเดียวภายในจิตของเราเราจะสอดส่องดูจิตของเราว่าขณะนี้จิตของเรากำลังวางไว้ที่ไหนเช่นเอาจิตของเรามาวางไว้ที่ลมหายใจจิตจับไม่ได้แต่ความรู้สึกนั้นมาวางไว้ที่ลมหายใจวางแปะติดไว้ที่ปลายจมูกรู้ว่าลมของเรากระทบเข้าลมของเรากระทบออกเราก็รู้สึกว่าลมเราเข้าลมเราออกแค่นี้เราก็เป็นผู้รู้เรื่องลมเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ทำใจให้เบิกบานก็เป็นพุทธะขึ้นมาในใจเราเป็นการปฏิบัติธรรมะเกิดขึ้นในตัวเราพระสงฆ์ก็เป็นองค์สติพระสงฆ์ก็เป็นองค์สติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้สติปัญญาของเราทั้งหมดมารวมไว้ที่ลมหายใจ

พิจารณาว่าหายใจของเรามีลักษณะเข้ายาวหรือเข้าสั้นออกยาวหรือออกสั้นเมื่อเราใช้สติพิจารณาอย่างนี้จนชัดขึ้นชัดขึ้นความสงบก็จะเกิดตามมาในหัวใจของเราในความรู้สึกของเรานิวรณ์คือความขี้เกียจหรือความหดหู่หรือความท้อถอยหรือความลังเลใจไม่แน่ใจหรือความวุ่นวายใจก็จะหายไปสติก็จะเด่นชัดจนเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตของเราไม่ไปคิดถึงคนอื่นจะเป็นคนที่เรารักก็ดีเป็นคนที่เราชังก็ดีแล้วก็จะปล่อยจิตเหล่านั้นไม่กลับมาปรุงแต่งขึ้นมาอีกการเอาจิตเรานั้นมาปรุงแต่งขึ้นมาอีกเท่ากับเราเหมือนเดินกลับไปสู่ที่เดิมไปสู่ของความเก่าฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงฉลาดจึงปล่อยวางจิตเป็นปล่อยวางจนชำนาญว่าจิตเราคิดอะไรก็ไม่คิดตามอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทธลมเข้าอยู่กับโทลมออกจนจิตนั้นละเอียดลมนั้นละเอียดเขาเรียกว่ารู้เฉพาะตัวเราเองรู้เฉพาะจิตของเราเองใครจะรู้เห็นจิตเราไม่ได้มีบุคคลที่เห็นจิตเราได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ย่อมรู้จิตปุถุชนคนทั่วไปนอกนั้นก็ไม่รู้ได้ถ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจิตเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์จับไม่ได้ไม่สามารถจะจับได้เพราะเป็นอนัตตาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นจิตนี้เป็นพระไตรลักษณ์เป็นอัตโนมัติธรรมเมื่อจิตเป็นอัตโนมัติธรรมแล้วจึงต้องใช้สติติดต่อกันใช้สมาธิเกิดขึ้นใช้ปัญญาให้เกิดขึ้นจึงจะรู้ทันจิตของเราว่าโกรธรักโลภหลงชังถ้าไม่งั้นแล้วก็จะถูกจิตเหล่านี้กลืนกินความรู้สึกที่ดีๆไปหมดเพราะเราไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมก็ไปอยู่กับกระแสของความคิดคิดโน่นคิดนี่คิดดีคิดชั่วคิดดีคิดเด่นคิดได้คิดมีคิดทุกข์คิดสุขคิดเป็นห่วงคิดเป็นกังวลทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งชาติจิตของเราก็ถูกอารมณ์เหล่านี้มารบกวนเรียกเจตสิกสังขารมาปรุงแต่งให้เราอยู่กับอารมณ์ที่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆจนเรียกว่าจิตไม่สงบเมื่อเรามาปฏิบัติเราก็รู้ทางรู้จิตคือปล่อยวางจิตเป็นถือมันจะคิดอะไรก็ชั่วแต่ก็พยายามปล่อยวางเป็นก็เรียกฉลาดทันความคิดตัวเองไม่ให้นิวรณ์ห้าครอบงำรู้ยกจิตขึ้นมาสู่ลมหายใจวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจ

0: จารย์พิจารณาลมหายใจสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นพิจารณาความคิดของเราสงบมันไม่สงบก็ปล่อยวางจนเกิดปีติเกิดอิ่มใจสบายใจเบิกบานใจปีติสุขเกิดขึ้นเอตังคตาเกิดขึ้นทำใจวางเฉยเป็นถ้าเป็นคนก็คือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ปกครองผู้น้อยได้พวกจิตที่คิดโน่นคิดนี่ก็เหมือนเป็นเหมือนผู้น้อยเหมือนเด็กๆจิตที่คิดกังวลไปโน่นไปนี่คิดไร้สาระก็เหมือนเด็กๆที่มันซุกซนที่มันควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะมันเด็กเกินไปแต่อุเบกขาเปรียบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านเราคอยดูแลเด็กๆไม่ให้ซุกซนไม่ให้เด็กเราคึกขนองทางเสียหายฉะนั้นอุเบกขาจึงเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมจิตตัวเองได้นานๆจะมีผู้ใหญ่เข้ามาควบคุมจิตของเราสักทีโดยมากก็เป็นเด็กๆคุ้นหวายใจกันอยู่ฉะนั้นเราก็พยายามประกอบจิตของเราให้เป็นสุขเอตคตาอย่าให้ไปคิดไกลตัวเองเหมือนเด็กๆไปทั่วไปพยายามโอเบโกน้อมเข้ามาหาตัวเราคิดอะไรอดีตคิดเรื่องเก่าๆแล้วก็ปล่อยวางคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองก็พยายามปล่อยวางเรื่องอดีตเก่าๆอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงก็อย่าไปคำนึงนึกถึงเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีความจริงไม่ต้องไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตเรื่องข้างหน้าให้นึกแต่ปัจจุบันขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังดูลมหายใจกำลังพิจารณาร่างกายเราอยู่พิจารณากายพิจารณาอาการรับที่สองเราอยู่หรือพิจารณาผมขนเล็บขนหนังเราอยู่หรือดูลมหายใจพุทลมเข้าโทลมออกก็กลับมาตั้งต้นพุทโธอยู่เรื่อยไม่ไปจิตคิดไกลตัวเองเราควบคุมจิตของเราได้เราก็เคยก็เข้าทางถูกต้องจิตก็จะตอนง่ายถลักง่ายเรียกกลับคืนมาง่ายไม่ค่อยสุขสนเหมือนเด็กๆทั่วไปก็จะควบคุมดึงรั้งว่าคิดอะไรก็พุทโธก็จะกลับมารวมไว้ที่ลมหายใจจนเห็นว่าลมหายใจของเราหยาบละเอียดร้อนเย็นกระทบเข้ากระทบออกที่ปลายจมูกอยู่ตลอดเวลาคือบางครั้งจิตเราสงบก็เหมือนลมหายใจเราไม่มีเมื่อจิตสงบเหมือนลมหายใจเราไม่มีเราก็ไม่ต้องไปเรียกลมหายใจกลับมาก็ปล่อยให้มันหมดไปเพียงแต่ทำความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าสงบรู้สึกว่าเฉยก็กำหนดตัวรู้ของเราไปจิตก็จะต่อญาณต่อฌานต่อความรู้ไม่กลับมาตั้งต้นใหม่ตามตัวรู้เรื่อยไปรู้ว่างรู้สว่างรู้เฉยรู้สงบก็ไม่จำเป็นต้องดูลมหายใจเพียงแต่รู้จิตอย่างเดียวแต่เบื้องต้นสมถะต้องดูลมหายใจก่อนจิตสงบแล้วจึงจะดูจิตอย่างเดียว
1: อ
0: มันเป็นสองขั้นตอนขั้นตอนต้นดูลมหายใจเมื่อสงบแล้วก็ไม่ต้องดูลมหายใจเพียงแต่รู้เฉยว่างสว่างสงบเฉยรู้อยู่ในจิตของเราคิดอะไรก็รู้ว่าคิดอะไรก็ตั้งสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นขั้นต่อไปบางคนไม่รู้กลับมาสูบลมหายใจให้มากขึ้นกลัวจะหมดลมหายใจกลัวจะตายกลัวจะไม่ถูกต้องแต่กลับมาตั้งต้นมาอยู่เรื่อยอันนี้ถือว่าขาดสติขาดปัญญาต้องกลับมาอย่างนั้นบ่อยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องทำต่อไปเลยไปตามดูจิตรู้ว่างสว่างสงบเฉยอยู่ในกายในจิตของเราจิตเป็นพุทธะก็จะเกิดขึ้นจิตเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดว่าจะเรามีบุญมากมีบุญน้อยสงบมากสงบน้อยปฏิบัติได้มากได้น้อยแต่ตัวรู้เป็นเครื่องวัดรู้ระรู้วางรู้ว่างรู้สว่างรู้สงบรู้อยู่ตลอดเวลาว่าจิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรมากมายเกิดแล้วก็ดับอยู่ที่จิตของเราสามารถควบคุมจิตเราไม่ให้วุ่นวายใจไม่ให้ฟุ้งซ่านใจแม้เวทนาก็ผ่านปวดเมื่อยก็ผ่านง่วงเหงาหอนอนก็ผ่านหดหู่สงสัยก็ผ่านพยาบาทวิตกก็ผ่านกามวิตกก็ผ่านคิดถึงอะไรก็ผ่านกลับมาตั้งต้นวางใจเฉยได้นั่นเป็นเครื่องวัดใจว่าเราทำใจเป็นทำใจข้ามนิวรณ์ได้ถือว่าปฏิบัติธรรมเป็นสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเกิดขึ้นในใจของเราเราจะรู้เฉพาะตัวเราเองว่านี่เราได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมของเราคือเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีบุญใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับบุญการปฏิบัติธรรมสุดท้ายของชีวิตที่พระพุทธเจ้าได้ทำความเพียรมาเสียสงไขกำไรแสนมหากัปก็มาพบสุดท้ายคือการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจึงเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกจึงเกิดพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ขึ้นมาในโลกโดยอัศจรรย์จึงเกิดพระอรหันต์มามากมายในโลกเป็นพยานยืนยันให้เกิดศาสนธรรมมา 2,000 กว่าปีจากการประพฤติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่พุทธเจ้าเกิดขึ้นที่คนหาได้ในจิตของพระองค์แล้วก็สามารถค้นหาได้ในจิตของทุกคนที่ปฏิบัติตามเป็นสาวกสังโฆที่เป็นสาวกทุกคนทำได้ความสงบมีอยู่ทุกคนความไม่สงบมีอยู่ทุกคนตัวใดแต่ใครจะเข้าถึงความสงบหรือไม่นี่ต้องยกจิตขึ้นมาอย่างที่เรายกขึ้นมาลมหายใจของเรานั่นเองเข้ามาจับความลมให้จับอยู่ที่ลมหายใจของเราเนี่ยยกจิตเราได้แล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้นั่งสมาธิจิตของเราก็ตกไปอย่างอื่นคิดโน่นคิดนี่เดี๋ยวจิตมันตกเป็นในอารมณ์อื่น แต่พอยกจิตขึ้นมาสู่ลมหายใจเรียกว่าวิตกธรรมะวิตก พอดูลมหายใจชัดแจ้งมากขึ้นละเอียดมากขึ้นมากขึ้นจนถึงความสงบเรียกวิจารณ์ตกอารมณ์เกิดขึ้นในวิจารณญาณเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมจากจิตของเราเป็นคนธรรมดาแต่ก็มีวิตกวิจารณ์ขึ้นมาเป็นธรรมปีติเมื่อวิจกวิจารณ์ชัดแจ้งขึ้นเป็นธรรมปีติธรรมปีตินั้นคือเกิดแล้วเกิดปีติธรรมแล้วขนลุกขนชันตัวเบาน้ำตาไหลเหมือนตัวจะลอยไปชนเพดานนั่นเหมือนตัวเราลอยออกไปจากตรงนี้ก็นั่นน่ะปีติธรรมเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ปฏิบัติจะไม่เกิดขึ้นเลยเมื่อเราเสวยปีติจนมากจนน้ำตาไหลจนขนลุกขนชันตัวเบาสบสบายแล้วเราก็เกิดความสุขเป็นสิ่งอัศจรรย์ในใจเราไม่เคยเกิดก็เกิดไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นก็เกิดเอิบอิ่มเบิกบานใจเหมือนเรากินข้าวอิ่มอร่อยอร่อยแล้วก็สงบสุขอยู่ในใจของเราอิ่มอยู่ในใจของเรามันบอกไม่ได้ว่าอิ่มอย่างไรผู้ปฏิบัติจึงจะรู้ว่าอิ่มใจนั้นอิ่มมากกว่าอิ่มอาหารข้างนอกอิ่มท้องนั้นอิ่มเวลาเดียวแต่อิ่มใจนี่อิ่มตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชาติเมื่ออิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเกิดความสุขที่ยาวนานแล้วก็วางเฉยจิตก็จะเฉยเฉยเมื่อทำวางเฉยๆจิตก็จะไม่โกรธใครเลยจิตก็จะไม่วุ่นวายก็จะห้ามใจจะเฉยรู้สึกว่าจะเป็นคนไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยโวยวายไม่ค่อยไร้สาระเหมือนก่อนก็จะตัดไอ้ตัวกังวลบางครั้งเรื่องไม่จำเป็นก็ไม่เอามาคิดเมื่อเรื่องไม่จำเป็นก็ไม่เอามาคิดมานึกแล้วก็ไม่เอามาพูดมันก็จะกลายเป็นเรื่องมีสาระในหัวใจเรามากขึ้นใจคอก็จะไม่หงุดหงิดก็จะเป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีอารมณ์สงบกลายเป็นคนมีพลังใจที่รักชีวิตตัวเองว่าชีวิตเราได้มาอย่างดีแล้วก็สูงสุดที่เรามาพบพระธรรมและที่ได้สร้างบุญกุศลของเราในชาตินี้ก็จะภูมิใจดีใจไม่ได้มองอะไรในแง่ร้ายเลยว่าโรคไม่ดีแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ยังถือว่ามีโชคดีที่ได้โอกาสปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าได้พบธรรมะแค่นี้เราก็มีพยานยืนยันในหัวใจเราอยากให้คนอื่นมาปฏิบัติบ้างอยากคนอื่นมาปฏิบัติบ้างอยากให้พ่อให้แม่อยากให้พี่ให้น้องอยากให้ลูกให้สามีภรรยาเพื่อนรักหรือว่าคนทั่วโลกอยากให้มาสัมผัสกับการทำสมาธิบ้างจะได้รู้เรื่องธรรมะบ้างจิตใจมันก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้อีกเพราะตัวเองเกิดความสงบสุขมากมากขึ้นและทำได้บ่อยเหมือนกับพุทธเจ้าและพระอรหันต์พอท่านหมดกิเลสแล้วท่านก็อยากจะสอนคนอื่นให้เหมือนท่านก็เลยต้องเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกโดยไม่มีค่าตอบแทนฉะนั้น ก็ขอให้เราเดินตามสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็จะเป็นบุญกุศลของผู้ปฏิบัติธรรมที่เกิดมาพบพุทธศาสนาในชาติหนึ่งถือเป็นวาสนาดีของเราเป็นบุญญาลาภคนที่ตายไปแล้วไม่มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมแล้วเขาหมดโอกาสแล้วเมื่อไรไม่รู้เขาจะกลับมาได้ปฏิบัติอีกเมื่อไรเขาจะได้เจอพุทธเจ้าอย่างพวกเราฉะนั้นคนที่ตายไปแล้วก็ถือว่าหมดโอกาสทำความดีก็อาศัยบุญเก่าไปเท่านั้นเองคนที่จะได้คือคนที่อยู่นี่เองที่จะทำอะไรให้แก่ตัวเองไม่ต้องรอชาติหน้าเลยไม่ต้องรอวันหน้าเลยวันนี้เป็นวันที่เรามีบุญที่ทำได้ที่ยังมีลมหายใจได้ดูลมหายใจตัวเองยังมีความคิดยังได้ดูความคิดตัวเองที่เรายังเป็นเจ้าของควบคุมได้อยู่หรือว่ายังเป็นผู้ดูแลอยู่ แต่ว่าเป็นเจ้าของจริงๆมันก็เป็นได้ไม่นานกายเราก็ถือว่าเราเป็นเจ้าของดูแลอย่าคิดว่าเราเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลจิตเราก็เป็นผู้ดูแลเพราะเขาเป็นอนัตตาธรรมผ่านไปก็ผ่านมาคนมีบุญก็ได้กายดีได้จิตดีคนไม่มีบุญก็ได้กายไม่ดีได้จิตไม่ดีเพราะได้แต่งมาแต่อดีตชาติแต่งเป็นฐานมาก็จะรวยแต่งเป็นศีลมาก็จะสวยแต่งเป็นสมาธิมาก็จะฉลาดถือว่าชาตินี้ก็มาแต่งต่อทำต่อก็จะเริญต่อไปจนถึงซึ่งพระนิพพานที่มาที่ไปที่มาที่ไปของการปฏิบัติตั้งแต่มนุษย์สมบัติตั้งแต่สวรรค์สมบัติตั้งแต่นิพพานสมบัติมันเป็นที่มาที่ไปของกิจทุกคนมีอยู่พยายามประคับประคองจิตของเราเราก็จะค่อยๆรู้จิตของเราไปเรื่อยๆอยู่กับจิตของเราเราไม่ได้อยู่กับใครเลยในโลกนี้จะว่าใครอยู่กับเราไม่มีใครอยู่กับเราจริงจังถาวรมั่นคงคนที่อยู่กับเราคือจิตของเราที่อาศัยอยู่กับตัวเราก็คือจิตของเราที่คิดไปคิดมาสงบบ้างไม่สงบบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนี่เป็นเพื่อนของเราเป็นเพื่อนผู้รู้ที่คอยคิดอยู่กับเราก็คือความคิดนึกของเรานี่เองในที่คนเราที่ว่าทุกข์ก็นี่แหละเพื่อนทุกข์ก็คือจิตเรานี่เองเพื่อนสุขก็คือจิตของเรานี่เองเวลาสุขก็คือสุขคือเพื่อนสุขเวลาทุกข์ก็คือเพื่อนทุกข์ไม่มีใครจะทุกข์เท่าจิตเราไม่มีใครจะสุขเท่าจิตเรานี่คือเพื่อนแท้ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยคือจิตสุขก็คือสุขด้วยคือจิตดีใจก็ดีใจด้วยคือจิตเสียใจก็เสียใจด้วยคือจิตเพื่อนเราที่อยู่กับเราคือธรรมะคือจิตของเรานั่นแหละไม่มีใครรักเราเท่าเรา ไม่มีใครสงสารเราเท่าเรา

พราะจิตของเรานี่เนี่ยเป็นตัวธรรมะเมื่อเราสงบเราก็จะมีปัญญาพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเข้าใจสภาพจิตของเราว่าใช่แล้วสุขคือจิตของเราใช่แล้วทุกข์คือจิตของเราเพื่อนดีคือจิตของเราเพื่อนชั่วคือจิตของเราเพื่อนไปเที่ยวก็คือจิตของเราเพื่อนสงบก็คือจิตของเราไม่มีใคร

จิตของเราเพื่อนชั่วคือจิตของเราเพื่อนไปเที่ยวก็คือจิตของเราเพื่อนสงบก็คือจิตของเราไม่มีใครเท่ากับเพื่อนอยู่ในจิตของเราคนอื่นก็เป็นคนอื่นคนอื่นก็เป็นคนอื่นเขาจะอยู่ในตัวเราไม่ได้จะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นผัวเป็นเมียเขาก็มาอยู่ในจิตเราไม่ได้ถ้าเราไม่คิดถึงเขาเขาก็อยู่ข้างนอกเขาเรียกว่าจิตภายนอกกายภายนอกแต่คนที่อยู่ในหัวใจเรานี่ใครใครที่อยู่ในหัวใจเราเราค้นหาได้ด้วยตัวเองสุขในหัวใจเราเนี่ยเราค้นหาแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในหัวใจเราคือสุขคนทั่วแล้วคนที่อยู่ในใจเราคือทุกข์คนที่อยู่ในหัวใจเราคือสงบคนที่อยู่ในหัวใจเราคือคนไม่สงบเป็นการวัดคนเป็นการวัดหัวใจตัวเองได้อย่างฉลาดได้อย่างดีเราจึงยอมรับธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจทุกคนได้ก็จะรู้จะเกิดภูมิปัญญาฉะนั้นจึงว่าสติตัวรู้จึงต้องเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆถ้าไม่รู้แล้วมันก็เป็นโมหะไปคิดไกลตัวเองไปคิดถึงคนอื่นจึงเป็นโมหะคิดถึงตัวเองจึงเป็นตัวรู้รู้คือพุทธะไม่รู้คืออวิชชาไม่อยู่สองอย่างนี้เองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เปลี่ยนกันอยู่เรื่อยอารมณ์เราจึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงในใจของเราอยู่เรื่อยจึงเกิดความเพียรพยายามภาวนา จนเป็นพุทโธขึ้นมาทุกลมหายใจเพื่อจะไม่ให้จิตเราเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปเพื่อจะไม่ให้จิตเราท่องเที่ยวไปจะคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเท่านั้นเองให้กลับคืนมาสภาพที่ว่างสว่างสงบเป็นปีติเป็นสุขเป็นเอตคตาเป็นตัวรู้นี่คือจิตของเราที่เข้ามาสัมผัสได้รู้ได้เห็นไม่ปฏิบัติไม่รู้เลยไม่ภาวนาไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยไม่เคยเจอเพื่อนแท้เลยไม่เจอคนเป็นเพื่อนแท้คือสุขที่ใจเลยทุกข์ที่ใจเลยสุขที่จิตเลยทุกข์ที่จิตเลยคราวนี้เราก็จะเห็นทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นก็จะเห็นเพื่อนแท้ที่ใจเราคือสุขคือทุกข์นี่เองคือสงบไม่สงบนี่เอง อยู่กับเราไม่ไปไหนอยู่ยันตายอยู่ไปทุกชาติเลยอยู่ยันนิพพานเพื่อนแท้อันนี้แต่เขาเป็นธรรมอัศจรรย์เป็นธรรมที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนได้ทุกอย่างแต่ศีลสมาธิปัญญานั้นจะพัฒนาให้จิตเหล่านี้ไปสู่อารมณ์ที่ดีขึ้นไม่ตกดำฉะนั้นจึงต้องมีพุทโธไว้ในหัวใจ

พระเอาไว้ในหัวใจธรรมะเอาไว้ในหัวใจเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราพิจารณากายของเราให้บ้างพิจารณาให้เป็นบ้างพิจารณาผมให้เป็นพิจารณาขนให้เป็นพิจารณาเล็บให้เป็นพิจารณาฟันให้เป็นพิจารณาหนังให้เป็นพิจารณาจนเป็นพิจารณาผมถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ซักปล่อยจึงนานผมเราก็สกปรกไม่สะอาดขนพิจารณาว่ามีเหงื่อใครออกทุกเส้นขนพิจารณาเล็บไม่ตัดไม่แคะก็ไม่สะอาดพิจารณาฟันถ้าไม่ถูไม่ล้างก็มีกลิ่นพิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างก็สกปรกพิจารณาหนังของเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเป็นธาตุสมมุติมาจากอาหารของพ่อแม่มาจากอาหารคนเราถ้าไม่กินมันก็เหี่ยวย่นไปหมดดูคนป่วยดูคนแก่กินไม่ได้ให้แต่น้ำเกลือเนี่ยเหี่ยวย่นไปจนไม่มีสภาพเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หมดขนก็หลุดหนังก็โทรมพิจารณาผมก็เลยปนังให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากันเราจะได้เห็นธรรมะที่ตัวเราเกิดขึ้นพิจารณาบ่อยๆก็จะเห็นทางสงบร่างกายเราก็เป็นสนามฝึกฝึกกรรมฐานจะพิจารณากระดูกก็ได้จะพิจารณากระโหลกก็ได้จะพิจารณากระดูกสันหลังก็ได้จะพิจารณาอาการ32อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอุบายในการสงบทั้งหมดพิจารณาจนเห็นว่าร่างกายคนเราเนี่ยแตกออกเป็นธาตุทั้ง4ก็ได้พิจารณาธาตุ4ก็สงบมีดินมีน้ำมีไฟมีลมมีกายเรากายเขาไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เปลี่ยนแปลงเสื่อมสูญก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นก็สงบก็เกิดปัญญาได้เป็นทางสมถะเป็นทางวิปัสสนาควบคู่กันไปเราต้องการให้ตัวเรามีความสุขสงบมีเพื่อนแท้ที่จัวที่ใจเราเราต้องทำสมาธิทุกวันทำให้สงบทุกวันแล้วจะมีเพื่อนแท้คือความสุขเพื่อนสุขสุขก็สุขด้วยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยทุกข์ก็ทุกข์มากสุขก็สุขมากจิตนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมมีเพื่อนทุกข์อยู่ในหัวใจเรามีเพื่อนสุขในหัวใจต้องปฏิบัติจึงจะได้รับความสงบทางใจฉะนั้นต้องทำทุกวันถ้าเดือนหนึ่งมาทำทีก็จะได้น้อยมากแต่ถ้าทำทุกวันมันจะได้มากมากมากบวกมากไปเรื่อยๆจนสงบได้ทุกวันก็จะได้เพื่อนแท้ที่ใจเราอยู่กับเราอย่างสบายใจไม่เป็นพิษภัยต่อเราความคิดความคิดไม่เป็นพิษภัยต่อตัวเราและคนอื่นบางคนมีความคิดเป็นพิษต่อตัวเองตีตัวเองให้ไม่สบายใจเอาความน้อยใจมาคิดเอาความเสียใจมาคิดมันก็เลยมาตีตัวเองน้อยอกน้อยใจบุญวาสนาตัวเองก็เลยเสียใจนี่คือเรียกว่ามีเพื่อนคิดที่ไม่สบายใจเอาความคิดที่ไม่สบายใจมาคิดมันก็เลยตีใจเราให้ไม่สบายอยู่เรื่อยเราก็ต้องพยายามปล่อยวางให้เป็นภาวนาให้ข้ามอารมณ์นี้ให้ได้ความเสียใจความเกลียดเกลียดใครสักคนหนึ่งที่เกลียดที่เขาทำให้เราไม่ถูกใจเราทำจนหายเกลียดก็ได้ใจเราก็จะสบายเราทำหายรักเขาได้เรารักเขามาก
เราคิดถึงเขามากจนไม่เป็นตัวของตัวเองจนจิตไม่หยุดไม่นิ่งเราก็ทุกข์เหมือนกันเพราะเรารักเขามากกินก็รักนั่งก็รักนอนก็รักคิดถึงเป็นห่วงกังวลอันนี้ก็มาตีใจทำให้เราฟุ้งซ่านไม่สงบอยู่ไม่เป็นสุขก็ต้องพยายามตรูจิตของเราว่านี่เราทุกข์เพราะความรักทุกข์เพราะคิดถึงทุกข์เพราะกังวลเราโกรธเขาเห็นหน้าก็โกรธได้ยินก็โกรธเห็นก็โกรธคิดถึงก็โกรธเราก็ต้องจะตั้งสติว่าทำไมเราจึงต้องโกรธเขาเราก็รู้ว่าความโกรธนี้มันตีใจเรายิ่งโกรธมากก็ตีใจให้เต้นแรงมากเจนหน้าเขียวหน้าดำจนกระตุกในหัวใจเราก็ต้องรู้ว่าจิตมันตีเราความโกรธมันตีหัวใจเรา ยามทุกข์ก็ทุกข์ยามสุขก็สุขก็พยายามปล่อยวางให้เป็นว่าอย่าโกรธเขาเลยนะภาวนาให้มากขึ้นความโกรธก็จะหายไปแผ่เมตตาให้มากขึ้นสงสารจิตตัวเองให้มากขึ้นใครๆก็ไม่อยากให้ทุกข์ก็พยายามเจริญสติมากขึ้นจิตเราก็จะรู้ทันทุกอิริยาบถที่คิดนึกทุกลมหายใจของเราใจเราก็จะเบาสบายไม่มีอะไรมาตีใจทำให้เราตกใจทำให้เราเศร้าใจไม่ทำให้เราเครียดไม่ทำให้เรากังวลไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เป็นร้อนก็คือเพื่อนใจที่ดีของเราคือมีพุทโธอยู่ในหัวใจมีธัมโมสังโฆมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจผู้ปฏิบัติธรรมจึงรู้อย่างนี้จึงได้อย่างนี้ก็จะมีความสุขสงบที่แท้จริงก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจะใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์จะใดมีสุขก็สุขนี้ไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกขังไปทำความเจริญเมตตาให้ยิ่งใหญ่ไพศาลจิตเราจะได้สบายคนมีเมตตานี่มีญาติมากมีมิตรมากมีบริวารมากเมื่อแตกตายทำลายขันธ์ไปสู่สุคติเบื้องสูงไม่ไปนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีสติปัญญามีความสมบูรณ์ทุกอย่างได้มากเพราะเมตตานี้เป็นธรรมคุ้มครองโลกใครเจริญได้มากก็ได้ประโยชน์มากเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าแสดงไว้ดีแล้วก่อนจะเริ่มนั่งก็เคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีละน้อยละน้อยมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจที่ฐานบารมีของเราหัดอธิษฐานแล้วก็ทำให้สำเร็จดังที่ตั้งใจจะได้เป็นสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแล้วจะได้สร้างบารมีให้สำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ที่พระพุทธเจ้าทำสำเร็จหมดทุกอย่างแล้วเพียงแต่เราเดินตามพระพุทธเจ้าก็จะสำเร็จตามใครทำบุญเองตั้งใจสถาปฏิบัติเองก็เป็นหนังวิสาขาถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นอนาบินทกะเศรษฐีถ้าถูกจ้างมาทำบุญมานั่งสมาธิมาถือศีลก็เป็นลูกหนังวิสาขาเป็นลูกอนาบินทกะเศรษฐีก็อย่างดีนะใครมานั่งเองมาปฏิบัติเองก็เป็นนางวิสาขาฉลาดเหมือนนางวิสาขา ผู้ชายก็เหมือนอนาบินทกะเศรษฐี
ถ้าถูกจ้างมานั่งก็เหมือนลูกอนามิตกะเศรษฐีลูกอนาวินางวิสาขาต้องจ้างมานั่งแต่ก็ได้อานิสงส์เหมือนกันได้สำเร็จเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าสมัยนี้จะสำเร็จอย่างเมื่อสมัยก่อนหรือเปล่าเมื่อสมัยก่อนมันพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านฉลาดเทศจนสำเร็จแต่ก็ยังดีจ้างลูกไปนั่งจนได้นี่พรุ่งนี้อาตมาก็จ้างคนกรุงเทพไปนั่งสมาธิเอารถรับเจ้าพระสังฆทานไปเข้าคอร์ส7วันที่เขายะแสงที่เขาใหญ่กินฟรีสอนฟรีฟรีทั้งไปทั้งกลับ7วันนี่ถ้าดูหนังฟรีต้องใส่เต็มโรงนะขนาดสุริโยไทยเสียสตังค์ยังดูเต็มเลยนะโยมดูสิครับดูริโอไทยนะโหจองกันบางคนต้องเข้าคิวเลยวันนี้ไม่ได้ต้องรอวันหน้าขนาดเสียตังค์ดูไหมคนไปดูกันเพียบเลยอันนี้เราจ้างไปยังไม่เต็มเลยค้างเงิน30 40 70 80อย่างมากมันสู้โลกีเขาไม่ได้นะโยมนะใช่ไหมสู้โลกีเขาไม่ได้แพ้โลกีโลกีเขาแรงกว่าโลกมันหมุนแรงกว่าเพราะโลกนี่มันหมุนไปตามกระแสธรรมะนี่มันต้องทวนกระแสคล้ายๆเหมือนว่าเหล็กที่จะไม่ให้เหล็กแม่เหล็กดูดได้เนี่ยมันต้องเป็นเหล็กที่เหนือเหล็กอะนะจึงจะดูดไม่ได้ฉะนั้นคนจึงว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดโยมต้องมาเกิดใหม่พวกวิ่งไปตามกระแสที่พวกวิ่งดูหนังอย่างเงี้ยพวกต้องมาเกิดใหม่นะพวกนี้ต้องมาเกิดมาตายใหม่มาร้องไห้ใหม่มาเสียใจใหม่แต่พวกที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเกิดตายเหมือนกันแต่มันพัฒนาขึ้นมาเรื่อยมันจะพัฒนาขึ้นมาด้วยคนทำกรรมฐานนี่ทำไปแล้วจะแก้กรรมได้หมดกรรมมันจะค่อยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนหมดกรรมหมดกรรมได้ถ้าคนไม่ทำเนี่ยมันก็จะสร้างกรรมเราไปโกรธพ่อโกรธแม่โกรธสามีโกรธลูกโกรธญาติพี่น้องเราก็โกรธมากขึ้นโกรธจนแก่เลยโกรธจนหน้าหงิกหน้างอก็ยังไม่หายเพราะถึงก็สร้างกรรมพอเกิดมาก็โกรธกันจนตายฉะนั้นจึงว่าปฏิบัติมันก็จะหยุดความโกรธก็กรรมมันก็จะหมดไปจึงต่างกันพระพุทธเจ้าสอนให้รักตัวเองก็คือเราดูจิตเราได้เนี่ยจึงรักตัวเองถ้าไม่เห็นจิตไม่รักเลยไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองใช่ไหมเมื่อก่อนเรารักคนอื่นมากกว่าใช่ไหมโอ้ตอนวัยรุ่นเนี่ยรักคนอื่นมากกว่าแต่ตอนนี้เราเริ่มมองโลกดีขึ้นเรามองเริ่มมองโลกเห็นว่าคบกับใครก็ไม่เห็นแต่จริงใจกับเราเท่าไรไอ้เพื่อนรุ่นนั้นก็หมดไปนู่นเอาจริงๆจังๆแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้ไอ้ที่ว่ารักเราจริงเราจริงก็ทิ้งเราได้โอ้ที่สุดแล้วไม่มีใครรักเราจริงนอกจากตัวเรานี่เองเมื่อตอนวัยรุ่นทำไมเราจึงหลงเพราะเรารู้ว่าเพราะเราคิดว่าเพื่อนน่ะดีที่สุดเราชอบที่จะคุยก็รู้เรื่องแต่พอโตถึงขนาดนี้เราเริ่มห่างเพื่อนได้เพราะเรารู้ว่าไม่มีใครช่วยเราได้
นอกจากตัวเรา

พราะเราเข้าใจตัวเรามากขึ้นเพราะรู้ว่าคนที่รักเราคือตัวเราคนที่ช่วยเราเนี่ยไม่มีใครจะมาช่วยเราเลยใครแทนตายแทนเราไม่ได้เจ็บแทนเราไม่ได้ร้องไห้แทนเราไม่ได้กินข้าวแทนเราไม่ได้ตัวแต่งตัวไปสวรรค์ไปนิพพานแน่นอนถ้าเขายังบางคนก็ไปเที่ยวอยู่บนสวรรค์บางคนก็ไปเป็นพรหมถ้าไม่ไปนิพพานก็สำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนพุทธเจ้ามารื้อสัตว์ขนสัตว์ยมการที่มาเป็นพุทธเจ้าเนี่ย45ปีเนี่ยมารื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสวรรค์ไปนิพพานมากมายนับไม่ถ้วนเหลือไว้จนทุกวันนี้ทุกวันนี้เหลือพื้นฐานไว้ทุกคนได้ปฏิบัติสร้างบารมีเพื่อไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปรอพระสียะเมตตาไปรอพุทธจินตกาเศรษฐีว่าน้องชายแล้วเพราะผ่านโลกมามากผ่านโลกทางจิตมาเห็นสภาพจิตตัวเองอนาคตพุทธศาสนามีประโยชน์มากเหมือนกับนาข้าวเหมือนกับนาที่ดีใครไปเพาะปลูกแล้วก็จะได้ดีผ่านมากมายนับไม่ถ้วนเหลือไว้จนทุกวันนี้ทุกวันนี้เหลือพื้นฐานไว้ทุกคนได้ปฏิบัติสร้างบารมีเพื่อไปสวรรค์ไปสวรรค์ไปรอพระสียะเมตตาไปรอพุทธเจ้าอื่นเพื่อจะได้เตรียมตัวแต่งตัวไปสวรรค์ไปนิพพานในอนาคตพุทธศาสนามีประโยชน์มากเหมือนกับนาข้าวเหมือนกับนาที่ดีใครไปเพาะปลูกแล้วก็จะได้หวังว่าจะได้เมล็ดกินในอีก3เดือนสงบยากคือความวุ่นวายใจยากคือความไม่รู้ผลที่สุดเพราะเราไม่ทำปฏิบัติก็คือได้ยากก็คือไม่รู้อะไรเลยมีแต่นาแต่มีแต่ยากแต่พอเราปฏิบัติเราก็เป็นนาดีได้ข้าวได้รับความสุขเหมือนอย่างที่เรานั่งเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมะที่ใจเราก็จะได้ข้าวเปรียบอย่างนั้นตัวเราเหมือนนานะพอปฏิบัติแล้วก็มือจะเหมือนเอาข้าวไปใส่นาจะได้เม็ดได้รวงทุกวันนี้ใครล่ะทุกคนอยู่ได้ชาวนาคนกรุงเทพไม่รู้จักนาก็จริงแต่คนกรุงเทพก็อยู่ได้นาได้นาบุญถ้ากรุงเทพไม่มีนาบุญก็อยู่กรุงเทพไม่ได้ถ้าเป็นนาโรคก็คนกรุงเทพก็ต้องกินข้าวใช่ไหมถ้าไม่มีชาวนาทำนาจะกินอะไรโยมบอกให้กินหัวเผือกของมันแทนโยมก็ไม่เอาให้กินข้าวโพดแทนโยมก็บอกไม่เอาบอกฉันเคยกินข้าวมาแต่เล็กแต่น้อยก็ต้องมีนามีข้าวในการปฏิบัติทุกอย่างเนี่ยก็เหมือนเราทำนาก็เราได้ทำมันก็ต้องได้ต้องได้ข้าวไม่ใช่ว่านานี่ทำไปแล้วจะได้หญ้าเอ้นานี่ทำไปแล้วจะได้หญ้าหว่านข้าวไปต้องได้ข้าวแต่ถ้าไม่ปลูกดำเลยเราไม่ประพฤติปฏิบัติเลยไม่ให้ทานไม่รักษาศีลเลยแต่เรามีนาก็เราก็ได้หญ้าเราก็มีหญ้าหญ้าคือโลภโกรธหลงหญ้าคือความไม่สงบหญ้าคือความวุ่นวายใจหญ้าคือความไม่รู้ผลที่สุดเพราะเราไม่ทำปฏิบัติก็คือได้ยากก็คือไม่รู้อะไรเลยมีแต่นาแต่มีแต่ยากแต่พอเราปฏิบัติเราก็เป็นนาดีได้ข้าวได้รับความสุขเหมือนอย่างที่เรานั่งเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมะที่ใจเราก็จะได้ข้าวเปรียบอย่างนั้นตัวเราเหมือนนานะพอปฏิบัติแล้วก็มือจะเหมือนเอาข้าวไปใส่นาจะได้เม็ดได้รวงทุกวันนี้ใครล่ะทุกคนอยู่ได้ชาวนาคนกรุงเทพไม่รู้จักนาก็จริงแต่คนกรุงเทพก็อยู่ได้นาได้นาบุญถ้ากรุงเทพไม่มีนาบุญก็อยู่กรุงเทพไม่ได้ถ้าเป็นนาโรคก็คนกรุงเทพก็ต้องกินข้าวใช่ไหมถ้าไม่มีชาวนาทำนา

0: กินอะไรโยมบอกให้กินหัวเปลือกของมันแทนโยมก็ไม่เอาให้กินข้าวโพดแทนโยมก็บอกไม่เอาบอกฉันเคยกินข้าวมาแต่เล็กแต่น้อยก็ต้องมีนามีข้าวเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ทำบุญก็เท่ากับเราไม่ได้ทำนามีนาแต่เราไม่ทำบุญฉะนั้นคนที่หลงไม่ประมาทไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถือว่าไม่มีนาดีไม่ได้ทำนาไว้เลยหญ้าเต็มนาหมดเลยพลาดโอกาสที่เราได้ทำกันแล้วแต่นาของเราเนี่ยมันหนาน้อยๆจะชวนใครมาทำเขาก็ไม่ทำนะเขาก็ไม่เห็นด้วยนะเขาก็ไม่เห็นด้วยเราก็เลยต้องทำเองลูกไม่ทำพ่อไม่ทำแม่ไม่ทำตัวเราก็ต้องทำเองทำไปก็ยังต้องแบ่งให้คนอื่นอีกนะทำแล้วยังแบ่งคนอื่นอีกยังแผ่เมตตาให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องโอ้เรานี่ทำคนเหมือนชาวนาใช่ไหมชาวนาทำคนเดียวในคนกรุงเทพต้อง 7-8 ล้านไม่ได้ทำนาเลยแต่คนทำนานั่นมาแบ่งให้คนกรุงเทพกินเหมือนกับเราเนี่ยภาวนาเนี่ยเราก็แบ่งให้คนทั่วโลกให้มีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขมาทางใจคนให้เนี่ยสบายใจคนไปลักไปขโมยไปโกงกันมันนะไม่สบายใจหรือใครบอกสบายใจไม่สบายใจยิ่งให้ยิ่งสบายใจยิ่งรวยยิ่งมีความสุขเหมือนพระเวสสันดรไปขโมยเขากินไปลักเขากินไปโกงเขากินไปปล้นเขากินไปเบียดเบียนเขามันมีแต่ทุกข์อย่างเดียวดังนั้นสู้ให้ไม่ได้มันเหลือกินมันยิ่งเลือกยิ่งให้ยิ่งรวยเหมือนกับน้ำท่วมเพชรบูรณ์ในโยมน่าสงสารคนน้ำท่วมเป็นวิบากกรรมอะไรจึงเป็นอย่างนั้นตื่นขึ้นมาก็อยู่ในเครนในขี้เรนในโยมอย่างพวกเราตื่นขึ้นมาก็นอนอยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมแต่เขาตื่นขึ้นมาอยู่ในขี้เรนบางคนเขาจมตายสิ่งเหลือคนเดียวบางทีเขาหมดทั้งบ้านผ้าก็จะไม่มีนุ่งข้าวไม่กินบ้านก็หาไม่เจอเขาทำกรรมอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเราไม่ช่วยเลยโยมช่วยได้ยังช่วยได้ยังช่วยนะจะได้ไม่ไปนอนในขี้เรนให้เขาเราจะได้สบายใจให้ไม่ใช่ว่าให้นี่จะเสียให้นี่คือได้ที่ในหลวงท่านพูดให้คือได้พุทธศาสนานี้ให้คือได้โยมยิ่งให้ยิ่งได้ได้ไหมสบายใจไหมโยมแต่ถ้าวันนี้ไม่ได้ให้ยังขาดใจอยู่พอหลวงพ่อพูดเอกูยังไม่ให้เลยโอ้โหยังไม่ให้ต้องไปให้ซะเก็บไว้ทำไมโยมเอาไปไม่ได้ต้องไปให้ห้าบาทสิบบาทก็ต้องไปให้ใครจะไปทำอะไรก็ช่างขอให้เราสบายใจให้ไปซะเพราะเขาตกทุกข์ได้ยากเราต้องรีบช่วยเขาศาสตร์จีนอาตมาไปคือหาซื้อไก่มา2เข่งไปซื้อไก่มาไปดักซื้อที่โน่นเพชรบุรีเขาขายไก่หลงเข่งเราก็ไปเอาตัวไหนเราชอบๆมันคงจะเป็นญาติเราก็ไปเอามาถ่ายชีวิตมันมันก็รอดตายได้หลายตัวเหมือนกันมันก็ดีใจนะมันก็คงขอบคุณแล้วเหมือนกันอุตส่าห์ไปชิงจากแม่ค้ามาได้ตอนเย็นซื้อตอนเช้าก็เชือดเลยโยมคนกรุงเทพก็อร่อยชิ้นไก่อร่อยนะแต่พวกโน้นมันให้ชีวิตเราแล้วก็ไปถ่ายชีวิตมาพระวันตัดจีนตุจีนเนี่ยพวกนี้จะต้องตายเราอยากจะทำบุญแล้วก็รีบไปซื้อถ่ายมาซื้อถ่ายมาตุ๊ดจีนสัตว์จีนงัวควายหมูไก่มันจะตายกันเยอะแยะแล้วก็ไปถ่ายมาคนพวกนี้บางทีเขาก็มีกรรมไม่เคยถ่ายชีวิตคนเขาจึงปล่อยให้ชีวิตล่วงเลยไปบางทีก็ไปเบียดเบียนคนอื่น ให้ตกทุกข์ลำบากมาชั้นนี้จึงได้ไปอยู่ในโคลนในตมนะไปอยู่ในโคลนในตมเราก็ต้องสงสารเขาช่วยเขาเราจะได้ให้เขาคนทุกข์อย่าไปคิดว่าให้ไปแล้วมันเขาไปกินเอาไปใช้อะไรอย่าไปคิดเงี้ยถ้าทำงานแล้วฐานบารมีเราจะไม่เจริญต้องให้อย่างพระเวสสันดรใช่ไหมถ้าชุชกจะลูกไปฆ่าไปจริงก็ให้นั่นน่ะเทวดาสาธุการเลยขอให้อย่างนั้นถึงถือว่าให้ยิ่งใหญ่ให้ไม่เสียดายเนี่ยถือว่าให้ยิ่งใหญ่ก็ต้องตั้งชมรมให้ได้ยังหน่อยให้ได้ให้นะให้นะต้องติดยังติดหนี้อยู่ต้องไปให้เขาแล้วเราจะไม่มีทุกข์อย่างนั้นอีกนะเราจะไม่มีทุกข์อย่างนั้นอีกเพราะเราให้แล้วจะไม่มีทุกข์อีกพระเวสสันดรให้ลูกให้เมียให้ทำไมโยมให้ทรัพย์สมบัติทำไมที่สุดแล้วพระเวสสันดรไม่เคยผิดหวังเลยลูกเมียได้ลูกดีได้เมียดีมาถึงเป็นพุทธเจ้าได้ดีหมดเลยเพราะอะไรเป็นเพราะให้ของดีอย่าไปให้ของไม่ดีนะต้องให้ของดีโยมให้ของรักนะแต่ไม่ถึงกับรักแต่คงจะให้ได้ไม่หมดหรอกบางคนยังโลภอยู่นะแม่หลวงพ่อให้แกะต้มหูให้อย่างเงี้ยให้แกะสร้อยให้คือให้ของรักจะได้ของรักให้ของชังจะได้ของชังมันให้ความโกรธได้ละโยมได้ความโกรธให้ความเมตตาก็ได้เมตตาฉะนั้นต้องให้แล้วจะกลับคืนมาสู่เราทุกอย่างกลับมาหมดบางอย่างแค่คิดยังกลับคืนมาละโยมบางอย่างในความคิดเนี่ยเราติคนเนี่ยบางทีเราติคนเนี่ยทิ้งเรายังเหมือนละโยมเราติคนเนี่ยทิ้งพอตอนไปทั้งนานๆเราเหมือนได้นะโยมนะเหมือนได้ไหมโยมลำขานไอ้คนแก่นี่จริงเลยบ่นไม่รู้จะจบตัวทิ้งลำขานไอ้ตาแก่คนนี้จริงบ่นนี่จริงแต่เข้าเราก็หน้าลำขานเหมือนกันนะได้ไหมโยมได้นะเออแค่คิดยังเป็นนะบอกโอ้นี่น่าสงสารนะคนแก่โอ้นี่น่าสงสารนะถ้าเป็นเรามั่งก็คงทุกข์งี้โอ้ยเรากลับได้สิ่งที่ดีคนอื่นเห็นเราก็โอ้น่าสงสารนะคุณตาคุณยายกลายว่าเราให้ยังไงจะได้อย่างนั้นธรรมะพุทธเจ้าเป็นของตรงความจริงเป็นกรรมที่ตรงความจริงไม่ตรงเลยโยมไม่ต้องแปลเลยอยากได้อะไรล่ะอยากได้อะไรก็ให้อย่างนั้นอยากได้อะไรก็แต่มาสมมุติเป็นปัจจัย4นะเขาเลยมาสมมุติเป็นปัจจัย4แก้แหวนเงินทองข้าวของนี่เป็นปัจจัย4ให้ไปแล้วก็ถือว่าเป็นฐานบารมีเป็นฐานบารมียิ่งให้ยิ่งรวยพระเวสสันดรให้จนเป็นพระพุทธเจ้าเพราะให้มากพระศิวลีเจริญลาภไปอยู่ที่ไหนมีแต่ลาภสักการะเพราะให้เรายังเสียดายเกิดมาให้น้อยไปนะยังเสียดายเกิดมาให้น้อยไปนะการให้มากก็จะได้มากสุดท้ายก็ธรรมทานให้ความคิดญาติพี่น้องเราให้คนทำความดีถือสุดยอดทาน ชักชวนคนทำความดีถือเป็นธรรมทานเป็นชนะการให้ทั้งปวงแต่เบื้องต้นเราต้องเป็นฐานบารมีมาก่อนการให้ก็เป็นการแก้ทุกข์แก้กรรมแล้วเราจะกลับมานึกสบายใจทุกวันเลยพอการให้อะไรไป
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถตรงกับวันหยุดการงานของญาติโยมก็มีโอกาสที่จะได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเช่นที่เราเคยได้ทำกันมาการที่ญาติโยมได้มาฝึกใจตัวเองเพื่อให้เคยหรือให้คุ้นกับศีลทานภาวนาซึ่งเป็นการหัดเป็นการฝึกไม่ต่างอะไรกับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้ให้ชำนิชำนาญจะเป็นการฝึกวิธีใดก็ดีการฝึกกีฬาหรือฝึกการงานมันก็เป็นการจำ เป็นการเริ่มต้นจากยากไปหาง่ายหรือว่าจากง่ายไปหายากเมื่อรู้แล้วมันก็ไม่ยากแต่ที่ยากนั้นโดยมากเพราะไม่รู้หรือว่ารู้แต่ไม่เข้าใจลึกซึ้งสิ่งใดก็สุดแต่ถ้าเราว่ายากแต่เราไม่ศึกษาเลยไม่ฝึกเลยมันก็ยากอยู่อย่างนั้นเองแต่ถ้าสิ่งใดถ้าเราเข้าไปคลุกคลีไปศึกษาไปเปิดไปค้นดูมันก็กลายเป็นของง่ายไปของยากก็กลายเป็นของง่ายของง่ายก็ง่ายขึ้นไม่ต่างอะไรกับของหนักซึ่งคนไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยไปหยิบยกอะไรมันก็หนักแต่ออกกำลังกายทุกวันทุกวันของหนักก็เป็นของเบาหรือว่าคนรู้จักแบ่งเบาภาระเช่นของมันหนักเป็นร้อยกิโลนี่เราแบกคนเดียวไม่ไหวแต่บางคนยกไปทุกวันทุกวันสามารถจะแบกได้แบกไปได้ตั้ง 4-500 กิโลอย่างที่พวกแบกข้าวสารไปตั้งจากกรุงเทพไปจนถึงภาคอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความเพียรฝึกอยู่บ่อยๆมันก็มีกำลังแล้วก็มีสัจจะจริงก็สามารถจะแบกความหนักนี้ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางความเพียรของทางโลกเขาก็ทำได้อันนั้นแบกหนักทั้งกายด้วยแต่ถ้าแบกถ้าเราเอาธรรมะเข้ามาเนี่ยมันไม่แบกอย่างนั้นเลยศีลทานภาวนาเนี่ยไม่หนักกายไม่หนักใจเลยมันจะทำคนเราเนี่ยให้มีการเบากายเบาใจธรรมะนี่เป็นเครื่องปลดทุกข์ไม่ใช่เป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่เรากรรมฐานหรือการรักษาศีลทำกรรมฐานเนี่ยบางคนก็นึกว่ายากเราจะทำยังไงเราจะมาหลับตาอย่างไรเราจะมาภาวนาอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไม่สงบเดี๋ยวเราก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นบาปเดี๋ยวเราก็ไปหลับเห็นตาเห็นโน่นเห็นนี่ก็เกิดความกลัวเดี๋ยวก็เกิดจะเสียสติเป็นบ้าเป็นบออะไรแบบนั้นหรือว่าจิตคุมไม่อยู่อันนี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับใจเราที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้ามาปฏิบัติจริงๆไปคุยกับคนไม่รู้คนไม่รู้มันก็บอกอย่างนั้นเองบอกจะไปเชียวจะไปนั่งกรรมฐานเชียวนั่งไปแล้วสติไม่ดีนั่งไปแล้วจะเห็นโน่นเห็นนี่ไม่คนที่บอกนั้นก็ไม่เคยนั่งสักทีไม่เคยฝึกไม่เคยเข้าวัดสักทีเราก็เลยเป็นคนไม่มีเหตุผลเลยเชื่อเลยเชื่อก็เลยไม่กล้าเข้ามาปฏิบัติกลัวไปตามที่เขาบอกเราไม่ต่างกับอะไรที่เราเคยหลอก

พ่อแม่เราหลอกให้กลัวผีมาแต่เด็กแต่น้อยผีมาแล้วอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นเด็กที่กลัวมาจนติดเป็นนิสัยมันก็เลยเป็นการผีหลอกใจเราทุกวันพอมีมืดขึ้นมาเราก็หลอกตัวเองนึกอยู่ในเงามืดว่ามันจะมาในรูปนั้นรูปนี้เราก็กลัวไม่กล้าเข้าในมุมมืดไม่กล้าอยู่คนเดียวเพราะถูกหลอกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกลายเป็นคนเป็นเด็กที่หวาดกลัวทั้งๆที่ยังไม่เคยเห็นผีเลยเกิดมาก็กลัวอยู่นั่นเองไอ้คนที่หลอกก็ไม่เคยเห็นสักทีก็หลอกให้ลูกหลานกลัวต่อกันเรื่อยๆมาไม่รู้จักหมดจากสิ้นความกลัวกันแต่ว่ากรรมฐานนี้พุทธเจ้าไม่ได้หลอกเราเลยพระครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้หลอกเราเลยบอกของจริงให้เราแท้ๆเลยแต่เราไม่สนใจเรื่องของจริงเราไม่กล้าทำของจริงให้เกิดขึ้นเราก็เลยกลายเป็นคนหลอกตัวเองแล้วก็ถูกคนอื่นหลอกเรื่อยมาคนเกลียดธรรมะคนชังธรรมะก็ถูกเขาหลอกนั่นเองเขาว่าธรรมะไม่ดีเลยไม่อยากเข้าวัดเขาว่าพระไม่ดีเลยไม่อยากเข้าวัดเลยมองพระไม่ดีเลยสักองค์เดียวคนเคยไปบวชตามวัดไปบวชแล้วไปอยู่วัดไม่ปฏิบัติไปอยู่วัดในเมืองไปอยู่วัดไม่ปฏิบัติพระก็ไม่ได้กรรมฐานพระก็เหมือนชาวบ้านนั่นเองทำอะไรอะไรได้เหมือนชาวบ้านก็เลยตนเองไปบวช ด้วยศรัทธาอยากจะเอาบุญเคยไปเห็นพระทำไม่ดีก็เลยนึกว่าพระประเทศไทยนี้ไม่ดีทั้งหมดสึกออกมาเลยมาบอกกับพี่ชายพี่ชายก็เลยกูก็ไม่บวชเหมือนกันพระไม่ดีไม่บวชแหละคือไปบวชไม่ได้ทำกรรมฐานไปบวชไม่ได้รักษาศีลไปบวชอยู่ที่วัดไม่ได้ภาวนาก็เลยเหมาว่าพระทั่วประเทศนี้เหมือนกันหมดเลยนับถือคนเดียวคือพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้มาสอนเราซะแล้วก็เลยเป็นนั้นว่าชาตินี้เราคงไม่เข้าวัดเลยถ้าไม่มีพระอย่างพุทธเจ้าก็ไม่มีพระอย่างพุทธเจ้าแล้วนี่หมดแหละตนเองก็เลยเป็นคนใจมองอะไรไม่ออกเลยมองไกลไม่ได้พระที่ดีๆมีเยอะเลยเราก็เลยไม่ได้เข้าไปหาเลยมองภาพพจน์พระเสียหมดก็เลยไม่สนใจกรรมฐานก็เลยไม่เชื่อตอนนี้มันมีญาติพี่น้องมาตักบาตรทำบุญตอนเช้าก็ถวายข้าวพระตักบาตรเอาข้าวไปไว้ที่ศาลพระภูมิขำทำไมจึงมีคนโง่อยู่อีกในเมืองไทยนี้สองคนผัวเมียก็เข้าใจกันไอ้เมียก็ว่าญาติถังกระไพเนี่ยโง่ไปใส่ทำไมบาตรให้คนขี้เกียจไปใส่บาตรให้คนขี้เกียจเขาคิดผิดๆอยู่เรื่อยเลยไม่พอใจมาปัสสาวะรถศาลพระภูมิซะอีกตัวผู้ชายปัสสาวะรถซะเลยไม่เห็นทำอะไรได้เลยคนเห็นผิดแต่ไปเที่ยวกินเหล้าเมายาไปคบคนไม่ดีเอาลูกชาวบ้านเขามาเลี้ยงให้ข้าวให้น้ำเยอะแยะหมดไม่เสียดายแต่มาใส่บาตรพระเพียงวันละทัพพีเสียดายเขาเรียกว่าคนมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดคนเห็นผิดอนาคตเป็นยังไงคนเมื่อดูถูกธรรมะไม่เข้าถึงธรรมะแล้วไม่ยินดีในการให้ทานรักษาศีลและรังเกียจคนให้ทานรักษาศีลเรียกไม่คบคนสัตบุรุษแล้วก็ชอบคบคนไม่ดีคนไหนผิดศีลผิดธรรมไปจบสอพอไม่เอาศีลเอาธรรมเรากลับไปรักเขาไปชอบใจเขาไปช่วยอุปถัมภ์คำจุนคนพวกนั้นมันถูกใจเราแต่ไปเห็นคนเข้าวัดเข้าวาใส่บาตรทำบุญกับไม่ชอบใจกับเครียดแค้นจริงทังอย่างล้นเหลือเลย
ผลที่สุดกรรมมันนั้นน่ะให้ผลเมื่อมันเจอคนไม่ดีแล้วก็เจอคนไม่มีศีลธรรมคนไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่รักเราจริงจะมาเป็นบ่าวก็ไม่มีบ่าวดีไม่รักเรามาพี่สามีสามีก็ไม่รักเราจริงมามีภรรยาภรรยาไม่มีศีลก็ไม่รักเราจริงมามีเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงก็ไม่มีศีลก็ไม่รักเราจริงหวังผลประโยชน์ในตัวเราผลที่สุดเราก็ผิดหวังเมื่อคิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีมันก็ไม่มีที่พึ่งเลยคนนี้บั้นปลายชีวิตกลุ้มมากๆเลยทำไงเบื่อชีวิตอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอาปืนมายิงตัวตายมันสิ้นเรื่องไปสักทีก็เลยตายตายแล้วคนนี้ทำไงไอ้ลูกก็เป็นทุกข์ไอ้สามีก็เป็นทุกข์พี่น้องก็เป็นทุกข์วุ่นวายกันไปหมดคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไอ้สามีก็จะต้องตายตามอีกเพราะไม่กลัวบาปแบบนี้นี่เนี่ยคนดูถูกธรรมะมีอยู่มากเลยสมัยนี้มองเห็นพระนี่นึกว่าตัวอะไรตัวขี้เกียจตัวมารสังคมเมืองไทยเราอยู่ได้พระนี่เองประเทศอื่นนะมีโรงเรียนเยอะเลยทั่วโลกมีโรงเรียนเยอะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลทั่วถึงหมดเจริญที่สุดมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งโรงเรียนเขาสร้างโรงเรียนให้มากที่สุดเขาสร้างโรงพยาบาลให้มากที่สุดแต่เขาไม่มีวัดเขาทำลายวัดหมดเขาไม่เอาศาสนาอะไรไปไว้เลยไม่ว่าพุทธไม่ว่าคริสต์ไม่ว่าอิสลามเขาไม่เอาทั้งหมดเขาเอาความเจริญวัตถุคือสร้างโรงเรียนกับโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์ให้มากที่สุดคนก็ได้รับความสะดวกทางวัตถุมากแต่คนไม่มีที่พึ่งทางใจก็คนเห็นผิดอย่างที่ว่าน่ะไปไหนไม่รอดก็เลยฆ่าตัวตายกินยาตายกันมากเลยแล้วก็เกิดความวุ่นวายจริงดีจริงเด่นลบลาข้าวฟันกันทุกวันนี้ประเทศที่เจริญอย่างนั้นกับเดือดร้อนกว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างพวกเราพวกเราโรงพยาบาลไม่พอโรงเรียนยังไม่พอการศึกษายังไม่ทั่วถึงแต่วัดมีมากคนไม่มีทางออกทางอื่นก็ไปวัดโบราณเราถือวัดเป็นที่พึ่งทางใจตลอดมาทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลทั้งที่รักษาทางจิตทางใจก็มาวัดหมดคนไทยเราเลยมีทางออกไม่ค่อยลบลาฆ่าฟันเท่าไหร่ไม่ค่อยเบียดเบียนกันไม่ค่อยฆ่าตัวตายไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคจิตหลอนมีน้อยกว่าปริมาณยังน้อยกว่าทั่วโลกกว่าประเทศที่เจริญด้วยการพัฒนาวัตถุอาตมาคิดอย่างนี้โยมบางคนอาตมามาอยู่สังฆทานคนที่คิดตรงกันข้ามกับเรามีที่ไม่ยอมสร้างวัดจะสร้างโรงเรียนก็โรงพยาบาลมาขอที่วัดสังฆทาน30ไร่จะสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลวัดไม่มีถึง30ไร่นะมีแค่10กว่าไร่สร้างโรงเรียนก็ต้องให้พระเข้าป่าเท่านั้นเองอาตมาคิดว่าคนไทยเราที่อยู่ได้นี่เพราะมีวัดมากถือจะทุ่มเทสร้างวัดไปเท่าไรแต่ผลมันสะท้อนมากลับให้คนนั้นเจริญทางด้านจิตใจไม่คิดสั้นไม่เห็นแก่ตัวเป็นสังคมที่ยึดเหนี่ยวทางใจได้สูงมากเลยทำให้คนไทยได้มีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่ค่อยเป็นคนใจลายไส้รักกรรมแต่พอเราไปมองทั่วโลกไปแล้วเขามีโรงเรียนโรงพยาบาลมากแต่เขาไม่มีวัดเขากลับเบียดเบียนกันเข็นฆ่ากันเองด้วยแล้วก็ทำลายตัวเองกันมากเลยเรายังอยากได้อย่างนั้นอยู่หรือโยมเรายังจะเดินตามวัตถุอย่างนั้นมากๆอยู่หรือเขาเดือดร้อนกันแล้วนะทุกวันนี้ที่เขาไม่มีวัดทำบุญกันเขาเจริญหมดแล้ววัตถุเราก็กลับมาคิดใหม่ดีกว่าคิดว่าเราดีแล้วทุกวันนี้เราพอแล้วถืออะไรมันจะขาดแต่ว่าเราไม่ขาดน้ำใจไม่ขาดศีลธรรมพวกเราก็เจริญทางด้านจิตใจกันไว้ก่อนเจริญด้านจิตใจให้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้น
อย่าไปคิดเจริญตามวัตถุที่โลกเขากำลังเจริญกันเลยเขากำลังเบียดเบียนกันมากเลยโยมรู้ดีอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ข่าวรอบโลกทุกวันนั่นแหละเป็นเครื่องสอนใจโยมว่าเขาเจริญทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีศาสนาน่ะเขาไม่มีวัดของเราถ้าขอให้มีวัดเต็มประเทศอย่างเราสิโยมคนของเขาจะมีที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจอย่างสูงสุดเลยเขาจะไม่คิดอะไรสั้นๆเลยสถิติของคนต่างประเทศบางประเทศเนี่ยที่อาตมาเคยถามพวกฝรั่งเขาบอกฆ่าตัวตายมากเลยอันดับโลกก็มีเขาบอกโดยมากจะเป็นประเทศที่เจริญแล้วทั้งหมดประเทศที่มันพัฒนาที่สุดแล้วเขาว่างั้นมันไม่รู้จะไปยังไงศีลธรรมไม่มีมันก็เลยเบื่อชีวิตไอ้นู่นก็ลองแล้วไอ้นี่ก็ลองแล้วก็ยังไม่เจอความสุขสงบสักทีมาขึ้นเครื่องบินไปรอบโลกกลับมาแล้วก็ยังวุ่นวายลองหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็วุ่นวายเลยเบื่อชีวิตก็เลยยิงตัวตายเลยแต่ยังคนไทยไม่คิดหรอกโอ้โหฉันจะรีบตายทำไมแล้วยังไม่ได้ทำความดีเลยยังไม่ได้บวชยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้รักษาศีลสักข้อเดียวยังไม่ได้เข้าวัดจะตายฉันตกนรกกลัวตกนรกจะต้องรีบทำบุญยังไม่ได้นั่งเห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยนี่ยังเพิ่งเข้าวัดไม่อยากตายหรอกอยากจะทำบุญกุศลก่อนที่จะตายคนพุทธคิดอย่างนี้โยมเลยไม่คิดสั้นเลยคิดยาวเลยคราวนี้คิดสร้างความดีซะก่อนที่จะตายถ้าตายเดี๋ยวนี้ยังไม่อยากตายไม่ใช่อะไรหรอกกลัวจะไม่ได้สร้างความดีนี่พุทธศาสนาสอนให้คนมีปัญญาเอาตัวเองรอดไม่คิดสั้นถือจะเป็นหนี้เป็นสินก็คนเรามีหนี้มีสินก็ยังดีคนไม่มีเงินถือเป็นหนี้เป็นสินฉันก็ยังรวยก็ไม่คิดสั้นที่จะตัดช่องน้อยเฉพาะตัวอีกต่อสู้หรือว่าเป็นกำไรชีวิตอะไรๆมาก็เอาธรรมะเข้ามาแก้หมดเลยคนนี้ไม่กลัวต่อชีวิตต้องต่อสู้มันไปพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีกำลังใจนะให้มีความเพียรให้เป็นคนพยายามสร้างกุศลความดีให้เป็นคนไม่ท้อถอยต่อชีวิตให้เป็นคนรู้จักปล่อยรู้จักวางให้รู้จักข่มใจตัวเองเมื่อเราเข้าถึงพุทธศาสนานี่เราจึงเป็นเอกจึงเป็นหนึ่งในโลกได้อาตมาคิดอย่างนี้นะโยมนะว่าพวกเราเจริญทางด้านจิตใจจะช่วยได้เลยช่วยตนเองให้พ้นทุกข์ได้ในชาตินี้แล้วก็ช่วยหมู่คณะให้ดีได้ขอให้เราพัฒนาทางด้านจิตใจเราให้สูงส่งกันแล้วกันอย่าไปคิดอย่างที่เขาคิดนะคนพวกนั้นเขาไปเอาคนอื่นมาคิดนะคนที่มองศาสนาตรงกันข้ามเนี่ยเขาไปเอาความคิดของคนอื่นมาคิดตัวเขาเองนะเขาก็ต้องเชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้บำเพ็ญบุญกุศลมาเนี่ยแต่พอเรามาเรียนรู้วิทยาการก้าวหน้าเรากลับกลายเป็นคนมิจฉาทิฏฐิไปเลยกลับมองศาสนาเป็นตรงกันข้ามไปเลยไปเอาความคิดคนอื่นมาใช้นะเราก็เลยคิดจะทำลายวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของเราหมดเลยอันนี้เราก็คิดกันใหม่คิดว่าเรายังไม่ตายหรอกเราจะต้องรีบทำความดีซะก่อนตายตายเราจะได้ไปที่ดีที่ชอบเพราะบุญกุศลได้มีแน่นอนทำแล้วจะได้แก่เราแน่นอนเราต้องรีบเตรียมทำไว้ให้พอ

มาธินี่นะสมาธินี่เป็นการเปิดตำราอ่านเปิดพระไตรปิฎกอ่านใจตัวเองเขาจะสอนให้เรารู้เองว่าบุญอยู่ที่ไหนบาปอยู่ที่ไหนสมาธินี่เขาจะเปิดปัญญาให้เรารู้เองเห็นเองให้เดินทางถูกต้องเองถ้าเราทำไปแล้วเราจะเชื่อมั่นเลยในชาตินี้ที่เรามาฝึกมาหัดเนี่ยมันก็เคยไปเองนะวันแรกเนี่ยมันยังแข็งอยู่เหมือนไม้เนี่ยดัดจะให้มันตรงก็ต้องเข้าไฟหลายๆวันดัดไปโน้มไปดัดไปโน้มไปไม่ใช่ดัดโป๊ะเดียวให้แข็งหรือให้ตรงเลยเขาต้องค่อยๆเพียรดัดจนตรงอาศัยทำบ่อยๆสมาธิเนี่ยมันยังปวดยังเมื่อยมันยังหงุดหงิดมันยังวางใจไม่เป็นอุเบกขาเราต้องทำทุกวันอยู่ทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นปัจจัยทำจนว่าเลิกทำไม่ได้แล้วชาตินี้เราต้องสงบถ้าไม่สงบคงไม่พบความสุขแน่นอนชาตินี้ต้องหาความสงบให้กับตัวเองทิ้งความสงบแล้วเราคงไม่พบความสุขแน่ชีวิตเราจะผิดหวังจากความสงบไม่ได้เมื่อเรารักทางปฏิบัติในนี้แล้วมันก็เรียกว่าฝึกดีขึ้นเราก็เริ่มกลายเป็นคนรู้จักใจเจ้าของรู้จักเปลี่ยนทิศทางของอารมณ์วู่วามอารมณ์ตึงเครียดอารมณ์ร้ายมันก็ค่อยๆหมดไปหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่ที่ไหนไม่สงบสุขพอภาวนาเข้าไปมันก็เย็นลงสงบลงเหมือนกระจกใสมองเห็นตัวเองนั่นเองไอ้น้ำใจที่คุณมัวเศร้าหมองมันก็ค่อยๆจางหายไปเหลือแต่น้ำใจที่ผ่องใสไม่ต่างกับไอ้น้ำที่มันนอนลงไปในน้ำขุ่นๆที่มันปล่อยไว้นานๆแล้วนอนตะกอนมันก็เหลือแต่เพื่องบนใสมองเห็นชัดใจเราก็เป็นเช่นนั้นการที่เรามาฝึกการเข้าวัดเนี่ยเราต้องศึกษาใจของเราให้มากเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเราจะได้มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวอย่างดีที่เราจะเอาไว้ใช้อย่ามีทุกข์ก็ทุกข์นิดเดียวเวลามีสุขก็สุขอย่างมากที่ว่าไม่ตกทุกข์ได้ยากก็เพราะอะไรเพราะว่าเราสนใจทางนี้ขยันในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ไปไหนเสียเลยบุญกุศลนี้เป็นของเราแน่นอนนี่ของจริงที่พุทธเจ้าก็บอกไว้ให้เราแต่พวกเรายังไม่กล้าทำหรือบางคนก็ยังกลัวว่าเป็นของไม่จริงของจริงให้เราแล้วเรายังไปกลัวว่าไม่จริงไอ้ของที่ไม่จริงก็บอกให้เราเป็นนึกว่ามันจริงถูกเขาหลอกมาตั้งแต่เล็กจนโตเราก็ยังไปว่าจริงไม่เคยเห็นผีเลยยังกลัวผีอยู่นั่นเองเขาบอกว่าทำกรรมฐานไม่ดีไอ้คนบอกก็ไม่เคยทำไอ้เราก็ไปกลัวกรรมฐานสิลองทำซะก่อนทำสัก7วัน7เดือน7ปีถ้ามันไม่ดีก็เอาคืนให้พุทธเจ้าไปบุญไม่เอาแล้วจะไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะทำแล้วมันไม่เห็นผลแต่ถ้าเรายังไม่ทำแล้วเราจะไปบอกก็ไม่ดีไม่ได้เราต้องทำให้เห็นผลก่อนทำพิสูจน์ด้วยที่ตัวเราก่อนแล้วเราจะได้เชื่อมั่นว่าอะไรมันดีไม่ดีมันผิดจนมันถูกก็เข้าใจว่าโยมที่มาที่นี่ก็เป็นคนเห็นถูกคงไม่มาลองทำบุญแล้วนะคงไม่ใช่ว่าลองมาสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ดีไม่มาอีกแล้วไม่มาลองนั่งกรรมฐานสักครั้งไม่ดีไม่มาอีกแล้วไม่ใช่มาลองทำแล้วได้เลยมันกินข้าวแล้วเนี่ยทานข้าวกินข้าวไม่ใช่ลองกินใครก็รู้มันอิ่มกินเข้าไปแล้วมันต้องอิ่มศีลสมาธินี่ก็ไม่ต้องไปลองทำไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนข้าวเหมือนกันมันเห็นผลกับตัวเองไม่ต้องไปลองหรอกคนไหนมาลองบุญลองกุศลก็เรียกว่าเป็นคนใจเบาไม่มั่นใจไม่มีเหตุผล
ไม่ได้ใช้สติปัญญาของตัวเองให้ถูกต้องเลยบุญเป็นเครื่องทดลองไปแต่บาปไม่ลองแล้วเอาจริงๆเลยแต่บุญไม่เอาไม่เอาจริงๆกลับมาลองทำครั้งเดียวไม่สงบเลยเลิกเลยไปถูกคนอื่นยุหมดเลยคันนี้เราต้องตั้งใจว่าบุญเราจะเปลี่ยนทิศทางด้วยการทำจริงๆตั้งใจเพียรให้ได้แต่บาปเนี่ยเราจะไม่ทำจริงเราลองแล้วก็เลิกกันเหมือนคนลองสูบบุหรี่ดูสักหน่อยนึงมันจะเมาไหมมันจะมันไหมมันจะอร่อยไหม

พอสูบแล้วไม่เห็นดีอะไรเลยมีแต่ฝันเข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นฝันกินเหล้าเข้าไปกินเป็นน้ำออกมาก็เป็นน้ำไม่มีเนื้อไม่อิ่มไม่อร่อยเลยลองแล้วไม่ดีเลิกกันทิ้งชีวิตนี้ปฏิญาณเลยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ลองเล่นการพนันก็ไม่เห็นดีเลยมันไม่จะเป็นอาชีพที่สุจริตมันไม่ร่ำไม่รวยก็เลิกมันเลยอันนี้เรียกว่าลองบาปลองได้ทุกคนอยู่แต่ว่าลองแล้วไม่ติดลองเพียงให้รู้ว่ามันไม่ดีก็เลิกมันเลยแต่บุญอย่าไปลองอย่างนั้นนะโยมเป็นลองนั่งสมาธิหลับตาสักนิดนึงมันไม่สงบมันจะสงบได้อย่างไรโยมใจเราไม่ไปลองไปลองผิดมาเสียพอแล้ว

ลองได้ทุกคนอยู่แต่ว่าลองแล้วไม่ติดลองเพียงให้รู้ว่ามันไม่ดีก็เลิกมันเลยแต่บุญอย่าไปลองอย่างนั้นนะโยมเป็นลองนั่งสมาธิหลับตาสักนิดนึงมันไม่สงบมันจะสงบได้อย่างไรโดมใจเราไม่ไปหลงผิดๆมาเสียพอแล้วใจเราปล่อยให้มันหลงผิดๆมาจะจนคุ้นเคยมันจะจนจับไม่ติดแหละจะมาลองสงบสักนิดเดียวมันยังสงบไม่ได้หรอกเราต้องเอาจริงๆพยายามเพียรภาวนาของเราเรื่อยๆไปพอเราเห็นจิตใจของเราเป็นบุญกุศลคันนี้เอาละขยันทำละพอจิตสงบแล้วคันนี้มั่นใจเลยโอ้บุญอยู่ที่ใจเรานี่เองเป็นอย่างนั้นนะโยมคนนั้นลองก็ทั้งสองอย่างไม่ได้ต้องลองอย่างเดียวบุญกุศลนี่ลงมือปฏิบัติเลยมั่นใจในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าเราเป็นผู้ตรัสรู้จริงท่านไม่ได้ร้องเลยท่านมุ่งมั่นเอาจริงๆอย่างจังเลยท่านก็มาสอนเราด้วยสัจจะจริงเลยศีลเนี่ยเป็นของประเสริฐจริงๆถ้าใครรักษาศีลได้เป็นคนที่น่าเคารพเป็นเด็กหนุ่มเป็นเด็กสาวหรือเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็น่าเคารพหมดเพราะเป็นคนพูดจริงทำจริงเป็นคนไม่เลาะและเลวไหลเป็นคนที่น่าศรัทธาน่าเชื่อถือเพราะดูแล้วศีลนั่นแหละเป็นตัวประกาศนียบัตรเป็นตัวประกาศให้ว่าคนนั้นเป็นคนดีคนซื่อตรงแต่คนไม่มีศีลนี่เชื่อไม่ได้ถ้าคบคนไม่มีศีลนี่เรายังไว้ใจไม่ได้คนไหนมีศีลนั่นน่ะคบได้คนไม่มีศีลนี่เชื่อไม่ได้เพราะเขาสามารถจะหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นได้ทุกเวลาแต่สมาธินี่บุคคลใดทำเขาจิตใจเขาเป็นคนมีเมตตาเป็นคนรู้จักสงบระงับไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เราอยู่ใกล้ๆเราก็คงไม่ต้องกลัวอะไรสบายใจได้มาอยู่กับคนมีสมาธิเราน่ากลัวอยู่สำหรับคนไม่มีสมาธิอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายเดี๋ยวเอาโน่นมาเดี๋ยวนี่มาเปลี่ยนแปลงอารมณ์อยู่ตลอดวันเนี่ยไอ้อย่างนี้เราน่ากลัวคนไม่มีสมาธิสินเป็นนั่งใกล้แล้วน่ากลัวแต่ถ้าเราไม่อยู่กับคนมีสมาธินี่มันสบายใจเขาควบคุมตัวเองเขาสอนตัวเองเขาเป็นคนดีที่แก้ไขตัวเองตักเตือนติเตียนตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่มีสมาธิคนที่ตัวเองก็เตือนตัวเองไม่ได้เข้าใจตัวเองถูกตนเองดีอยู่เรื่อยคนอื่นก็เตือนไม่ได้มีทิฏฐิเป็นอารมณ์อยู่เรื่อยเราไปนั่งใกล้เราก็ลำบากใจตลอดวันเลยเอาล่องเอาลอยไม่ได้อย่างนี้ก็แย่เหมือนกันเป็นอย่างนั้นนะคนมีศีลมีสมาธิเนี่ยจึงเป็นผู้นำจึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพถ้ามีอันนี้แล้วไม่พลาดจากความดีเลยจะเป็นหลักของชีวิตของเราได้หรือจะเป็นพ่อคนแม่คนก็นำได้เอาละวันนี้ก็พอกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมประพฤติธรรมด้วยศรัทธาเริ่มใสนี้ก็จงพยายามใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์วันหนึ่งคืนหนึ่งที่ร่วงไปนี่เราก็นึกว่าเราได้สร้างความดีให้กับตัวเองแต่ถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเลยเราก็นึกว่าเราใช้ชีวิตให้เปล่าประโยชน์ไปสักวันหนึ่งแหละแต่ถ้าวันไหนเราได้สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิทำบุญกุศลก็ถือว่าวันนั้นวันคืนล่วงไปวันนั้นถือว่าไม่ล่วงไปเปล่าเรานำชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์สุขที่เราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาก็เอาพุทธศาสนานี้ไว้ประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลกับตนเองได้ธรรมเทศนาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้รู้เรื่องนะ

0: คนที่ไม่เข้าวัดเขาคิดอย่างที่อาตมาบอกอะเรื่องจริงเลยเนี่ยโยมแต่อาตมาไม่บอกว่าใครแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยฆ่าตัวเองตั้งแต่ยังไม่ตายแต่วันสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นสมัยพุทธเจ้าก็มีแบบเนี้ยเข้าใจพุทธเจ้าในเห็นผิดเข้าใจตัวเองเห็นถูกก็ต่อต้านพุทธเจ้ามาตลอดชีวิตเลยพอตอนสุดท้ายเนี่ยพอพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหารเนี่ยคนมาเชื่อพุทธเจ้าหมดเลยตัวเองเลยโดดน้ำตายเลยเอาหม้อทองไปหม้อดินผูกคอแล้วก็โดดน้ำตายคือตนเองไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงพอญาติพี่น้องไม่ร่วมด้วยเท่านั้นแหละตนเองก็ตายตามมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่ดีคนเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเนี่ยต้องรีบถอนเถอะนะคนไหนไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเนี่ยเป็นบุคคลที่น่ากลัวถ้าเราไปคบแล้วเราจะพาเราเสียคนด้วยนะเขาไม่คบหรอกพุทธเจ้าท่านไม่ให้คบก็บอกว่าห่างลิงห่างสุนัขเนี่ยห่างวาห่างศอกห่างคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนะห่างคนผ่านได้บอกให้ห่างไกลรอยยศผันยศท่านบอกว่าเข้าใกล้แล้วพาเราไปนรกแต่ถ้าห่างสุนัขห่างลิงเนี่ยมันกัดเราเจ็บก็ไม่เป็นไรรักษาแผลหายง่ายแต่ถ้าเราเข้าใกล้คนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเนี่ยมันพาเราไม่สร้างความดีเลยมันก็เลยเป็นนั้นว่าชีวิตนี้เราคงผิดหวังเลยเกิดมาคบใครก็ต้องดูนะไปคบคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนี้เราคบได้ไม่นานคนที่ดูถูกศีลธรรมเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าตัวเองนะบอกต้องฆ่าตัวเองถึง500ชาติตรงนั้นคนที่เกิดมาฆ่าตัวเองนี่นะเมื่อชาติก่อนเขาไม่เคยเชื่อไม่เชื่อพระไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเขาไม่เชื่อว่านรกมีจริงมาชาตินี้เขาถึงต้องฆ่าตัวเองเป็นคนมิจฉาทิฏฐิก็ต้องมาฆ่าตัวเองไม่ให้ใครฆ่าเราโยมไม่ตายเองหรอกกินยาตายผูกคอตายที่ฆ่าตัวเองตายในพวกไม่เชื่อบุญเชื่อบาปพวกดูถูกในการให้ทานเห็นว่าทานไม่ดีเป็นคนงมงายคนเข้าวัดเข้าวานี่แอนตี้ที่สุดเลยแอนตี้คนเข้าวัดว่าไงนะนั่งงุบงับเลยนั่งพักผ่อนจิตมั้งนั่งพักผ่อนแต่ไม่ได้เอาสมาธินั่งปล่อยจิตมันก็งุบงับไปสินั่งปล่อยจิตเพลินๆมันก็งุบงับถ้านั่งควบคุมจิตมันก็ไม่งุบงับถ้าคุมจิตมันแจ๋ๆอยู่คุมจิตได้มันก็ไม่งุบงับถ้าปล่อยจิตมันก็งุบงับทีนี้นั่งดูจิตมันก็ไม่นั่งดูจิตนั่งภาวนามันไม่งุบงับหรอกโดยมากนั่งมันเพลินนึกว่าสงบแล้วก็ปล่อยเรื่อยไปแต่มันสับไม่รู้ตัวแต่อาการของเราหาว่าสงบแต่ว่าดูข้างนอกแล้วมันงุบงับมันยังไม่พ้นนิวรณ์มันก็เป็นเพลินนั่งก็ต้องทิ้งภาวนาไม่ได้ถ้าทิ้งภาวนามันก็สับโดยมากพวกที่นั่งนานๆแล้วก็จะปล่อยตัวเลยนั่งงุบงับซะเคยแต่ถ้าไม่ทิ้งภาวนาไม่สับหรอกโดยมากคนที่ภาวนาอยู่เรื่อยๆในนั่งจะไม่งุบงับใช่ไหมโยมโดยมากก็เพลินได้แล้วปล่อยมันเรื่อยไปก็นั่งให้มันเกิดปัญญาดินั่งแล้วโง่ก็ไม่ได้ดิกรรมฐานพุทธเจ้าในนั่งแล้วฉลาดนะพุทธะแปลว่าฉลาดนะพุทโธแปลว่าฉลาดนั่งเมื่อไรก็ฉลาดเมื่อนั้นเนี่ยนั่งแล้วฉลาดนะธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าอะไรหรอกพอทำถูกต้องแล้วฉลาดทุกคนเนี่ยจะไม่โง่เลยนะ ค่เชื่อเรื่องกรรมนี่ก็ฉลาดนะคนเราเนี่ยรู้ว่ากรรมดีกรรมชั่วบุญบาปมีจริงเชื่อเหตุเชื่อผลนี่ก็ฉลาดแหละมีเหตุมีผลเลยคนแค่เชื่อกรรมนี่ฉลาดเลยนะทำดีก็ต้องได้ดีที่ทำชั่วก็ต้องได้ชั่วที่ไม่ใช่พระเจ้ามาประทานให้นี่จะไปวิงวอนใครมาช่วยได้ต้องช่วยตัวเองเป็นเหตุผลเลยซึ่งไม่มีศาสนาไหนสอนเลยฉลาดทันทีถ้ารู้แค่นี้แล้วใครจะมาถามเลยไงก็ตอบไม่ผิดใครจะซักฟอกไงก็ไม่ผิดทางแต่ถ้าเราไม่เชื่อกรรมนะเชื่อว่าทำอะไรคือคนอื่นทำให้เราหรือวิงวอนสิ่งอื่นแล้วเราจะบันดาลให้เราเนี่ยถ้าเชื่ออย่างนั้นเราไม่เชื่อกรรมก็เลยไม่ฉลาดเลยเชื่อการกระทำเนี่ยให้ผลกับตัวเองทั้งผิดทั้งถูกเนี่ยอยู่ที่ความที่การปฏิบัติพุทธะสอนให้คนฉลาดสอนไม่ให้คนโง่งมงายแหละคนไม่รู้เรื่องใจตัวเองก็รู้เรื่องของคนอื่นอย่างนั้นก็นั่งกรรมฐานโง่นะโยมหลับตายังไม่เห็นอะไรลืมตายังไม่เห็นอะไรหลับตาจะเห็นดิยิ่งหลับตานี่เห็นดีกว่าคนลืมตาอีกเป็นอย่างนั้นนะโยมนะบางอาจารย์บอกลืมตายังไม่เห็นหลับตาจะไปเห็นอะไรโง่ตายดิหลับตาเนี่ยฉลาดโยมลืมตาเนี่ยมันไม่เห็นความโกรธตัวเองหรอกมันไม่เห็นความโกรธความโลภมันไม่เห็นใจตัวเองพอหลับตาแล้วเห็นใจตัวเองอ๋อวันนี้เราโกรธกี่ครั้งเมื่อวานเราโกรธกี่ครั้งเอ๊ะพูดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้ไม่ดีพอรู้ใจตัวเองคนนี้ฉลาดเลยข้างหลังก็แก้ใจตัวเองได้หลับตานี่ทำให้ฉลาดนะโยมนะไม่ใช่โง่นะยิ่งหลับยิ่งฉลาดแต่ไม่ใช่หลับเพราะวันยังค่ำนะโยมนะเวลาเดินเราก็ต้องลืมแต่ว่าหลับภายนอกแต่ภายในตื่นไม่ใช่หลับไม่รู้อะไรเลย
1: การฝึกจิตที่จะให้เกิดความสงบทางใจเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องใจของเราคือเราไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ใจคนอื่นคนเราจะสุขทุกข์มันเรื่องของใจเราจะสงบไม่สงบมันก็เรื่องของใจเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปถามใครเพราะเราก็รู้อยู่กับใจตัวเองว่าเรามีใจเป็นอย่างไรใจนี่เป็นนายกายเป็นเบาอยู่แล้วเราก็ฝึกนายนี่ให้คิดดีให้มีความสุขสงบคือเมื่อนายดีจะแล้วเบาก็ดีกายก็สบายถ้านายเดือดร้อนเบาก็เดือดร้อนพาให้กายเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยใจเป็นสุขเมื่อนายเป็นสุขแล้วกายก็เป็นสุขถ้าใจเป็นทุกข์แล้วกายก็เป็นทุกข์ที่ทุกทุกวันนี้ทุกทนไม่ไหวเพราะทุกข์ใจคนเราถึงจะทุกข์อย่างใดก็ทนได้แต่ถ้าทุกข์ใจเนี่ยบางคนทนไม่ไหวกลั้นไม่อยู่คือก็ต้องแสดงออกมาทางกายทางวาจาไอ้ที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเพราะไม่สามารถจะทนไหวทางใจคือสงบไม่ได้ทำใจไม่ได้อดทนไม่พอก็เลยใช้กายนะให้ทำทุกอย่างใจมันคิดอะไรมันก็ใช้กายอยากด่าอยากว่าเขาใจมันโกรธมันก็ใช้กายนะให้ทำวาจาก็กล่าวมาออกมาเป็นเสียงออกมาเป็นรูปแต่ใจดีใจมีศีลมีธรรมมีเมตตาก็อยากชมอยากเชยอยากสรรเสริญพูดจาแต่สิ่งที่ดีมันก็มาจากใจใจอยากนั่งสมาธิใจชอบสงบใจชอบให้ทานรักษาศีลใจเป็นกุศลมันก็พากายมาทำความดีพามานั่งถึงจะปวดเมื่อยไงก็ทนไหวทนง่วงทนปวดทนเมื่อยทนหิวทนก็หาย ทนไปจนกว่ามันจะดีขึ้นพอใจดีซะแล้วกายก็ผ่านไปได้มันมีการแสดงออกมาจากใจดวงเดิมจากใจที่คิดนึกแต่นั่นเรียกว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่เราศึกษาไม่ได้รู้ไม่ได้พอเราศึกษาได้รู้ได้มันก็ควบคุมได้ไอ้ที่ว่าไปนรกไปสวรรค์ไม่ใช่กายมันไปตายแล้วกายไม่ได้ไปไหนเลยไม่ว่าหญิงไม่ชายตายแล้วกายมันก็อยู่กับที่กายมันก็อยู่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปกายมันไม่ไปแต่ใจมันไปเรานั่งอยู่นี่เราก็เห็นใจตัวเองว่ามันไปไหนบ้างไปเราจำอะไรไว้ได้ล่ะอดีตเรามีอะไรเราก็คิดไปถึงหมดคิดไปเรื่องเก่าๆเรื่องคนโน้นเรื่องคนนี้ไปถึงบ้านถึงเรือนถึงลูกถึงหลานถึงการงานอดีตอะไรมีก็เอามาคิดนึกก็เรียกว่าใจมันไปใจมันไปสู่อดีตภายนอกบ้างอนาคตเดี๋ยวก็คิดไปจะไปทำโน้นไปทำนี่อีกมันก็เลิกพอละอดีตได้มันก็ไปอนาคตใจมันก็ไปอีกไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ตัวอยู่นี่แต่ใจไปที่อื่นอันนี้จิตดวงเดียวจิตเป็นนายเที่ยวพาไปโน่นพาไปนี่แต่ถ้าคิดมากๆอยู่ไม่ได้นะคิดมากๆแล้วก็กายก็ไปตามวาจาก็กล่าวตามอิทธิพลของใจเรานี่สำคัญอิทธิพลของจิตเนี่ยสำคัญเราต้องให้มันลดน้อยลงในการคิดนึกทางไม่ดีให้เป็นศีลเป็นทานเป็นภาวนามันสงบพอสงบมันก็ไม่ใช้กายให้วุ่นวายไม่ใช้กายให้เดือดร้อนกายมันเป็นธาตุอยู่แล้วถ้าใจมันบงการยังไงมันทำหมดทุกอย่างอันนี้จึงว่าเราก็เลยมารู้จิตของเรารู้ควบคุมตัวที่นายนี่เองเอาสติมาเป็นตัวควบคุมเอาสมาธิเป็นผู้กำกับไม่ให้มันแสดงออกเอาปัญญามาเป็นเครื่องตัดไอ้สิ่งที่ไม่สงบออกไปพอเราเข้าถึงแล้วมันก็เลยทำกายให้ดีทำวาจาให้ดีก็สบายคนนี้มันไม่ใช้ไปไหนใช้จำศีลภาวนาอยู่อย่างไม่เล่าร้อนนั่นเองถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของความคิดกายก็ต้องลำบากอยู่อีกนานต้องถูกใช้ไปในธรรมผิดอีกนานถ้าเรามาภาวนาแล้วเราก็เห็นใจของเราอ๋อเป็นอย่างนี้เองเนาะที่พุทธเจ้าหยุดยั้งชั่งจิตได้ก็ท่านก็สอนเรื่องจิตทั้งหมดแต่เราไม่มีปัญญาที่จะไปดูไปเห็นได้ใจของตัวเองเพราะมันอยู่ลึกมันอยู่ละเอียดมันมองยากต้องจำศีลต้องภาวนาต้องทำสติให้ติดต่อกันทุกลมให้ใจเข้าออกภาวนามั่งไม่ภาวนามั่งมันเอาไม่อยู่ก็ควบคุมจิตไม่ได้ไม่เห็นก็ละไม่ได้สงบไม่ได้แต่ถ้าเราทำติดต่อกันมันก็ปรากฏบุญก็ปรากฏบาปก็ปรากฏสุขทุกข์ก็ปรากฏที่จิตของเราเรื่องปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสอนใจเราเมื่อเรารู้อย่างนี้มันก็แก้ไขได้สิแก้ไขทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทุกข์ก็จะไม่ตามมาทับถมให้ใจเราเศร้าหมองอีกต่อไปจะไม่ให้ใจเราร้อนอีกต่อไปมันจะร้อนมันจะเศร้าหมองมันก็ภาวนาไว้มีสติรู้ทันความคิดรู้ทันความปรุงแต่งก็หยุดอยู่แค่นั้นเองเหมือนไฟมันจะไหม้แล้วเราก็ดับเสียมันก็ไม่ไหม้เกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นทุกที่ไหนก็ดับที่นั่นทุกที่ใจก็ต้องดับที่ใจไม่ใช่โกรธที่ใจแต่ว่าไปว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีโกรธที่ใจก็ต้องว่าใจไม่ดีมันไม่ใช่คนอื่นมันของตัวเองเราก็ว่าตัวเองเพราะว่าตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะไปโต้ตอบใครก็กลายเป็นคนวางเฉยแต่เราไม่เคยเห็นใจเราก็อยากจะไปว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเพราะใจมันโกรธมันขุ่นเคืองมันไม่เท่าทันอารมณ์ตัวเองก็เลยกลายเป็นคนตกอยู่ในท่าของความโกรธตกอยู่ในท่าของอารมณ์โท ถูกนายใช้อยู่ตลอดวันคนนี้ก็ตกอยู่เป็นกายก็เลยเป็นเบาถูกนายที่ใจลายใช้โกรธใจโลภใจหลงใจทำให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันเราไม่ได้ฝึกนี่เมื่อเรารู้แล้วนี้เราก็ต้องพยายามละฝึกนายให้ดีเอานายมาอบรมเอาศีลมาอบรมเอาสมาธิมาอบรมเอาปัญญามาพิจารณาเมื่ออบรมนายดีๆแล้วลูกน้องก็ปล่อยสบายหมดทุกคนเลยเพราะนายมีเมตตาไม่ใจให้เดือดร้อนอีกแล้วใช้เข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมก็กลายเป็นคนดับทุกข์ตัวเองเหมือนคนที่รู้จักวิธีดับไฟนั่นเองหรือว่าไอ้พวกรถดับเพลิงนะดับได้แต่บ้านคนอื่นบ้านตัวเองดับไม่ได้ก็หมดท่าท่านเองบ้านคนอื่นไหม้ระดับได้บ้านตัวเองไหม้ระดับไม่ได้ใจตนเองโกรธระดับไม่ได้มันก็ทุกคนเดียวไหม้อยู่ที่บ้านเรานี่เองเขาบอกเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นเขาบอกว่ามันเกิดที่เหตุก็ดับที่เหตุใจมันร้อนเนี่ยเราก็ดับที่ใจร้อนนั่นเนี่ยไม่ปล่อยมันร้อนมากร้อนตลอดวันไม่ได้เขาบอกไม่ขีดหัวเดียวเนี่ยไหม้ทั้งตลาดได้ไหม้ทั้งเมืองได้เขาบอกถ้าไม่ขีดหัวเดียวดับตรงไม่ขีดเท่านั้นแหละมันก็ไม่ไหม้แต่มันมีอิทธิพลมากเลยความโกรธความพยาบาทเนี่ยความคิดที่ปล่อยให้มันลืมตัวเนี่ยมันจะคิดนานเหมือนกับไฟกองน้อยๆแต่เราเชื้อมาใส่มากๆมันก็ลุกท่วมเหมือนกันความโกรธนี่พาคนไปนรกความโลภก็พาคนไปนรกความหลงก็พาคนไปนรกพาให้คนทำผิดได้ทุกอย่างถ้าเราไม่ขัดเกลาไม่ภาวนาก็เคยตัวมันก็ทำดีได้ยากการฝึกจิตนี่เราต้องฉลาดกับเขาฉลาดอยู่เรื่อยเราก็จะได้บุญกุศลนำมาให้เกิดความสุขสงบทางใจเราบ่อยๆเราก็ต้องขยันไปรอวันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วภาวนาก็ไม่ทันต้องภาวนาตั้งแต่ยังขาแข้งไม่ปวดตั้งแต่กำลังใจดีเนี่ยเข้มแข็งเนี่ยภาวนาไว้จนเข้าสมาธิเป็นรู้จักสมาธิได้นั่นจริงจะควบคุมจิตตัวเองได้ดีถ้าสงบไม่ได้มันก็อ่อนแอเรื่อยไปอะไรมากระทบก็เหมือนเด็กๆนั่นแหละก็บอกคนอายุมากๆนะมันกลับมาเป็นเด็กใหม่เด็กๆนั้นมันไม่ใช่ใจดีนะเด็กๆนั้นมันงอแงน่าดูกว่าจะเลี้ยงให้โตได้นะมันอ่อนแล้วอ่อนอีกตั้งแต่คลอดมาเลยมันก็ร้องเรื่อยมานั่นแหละมันมีความโกรธของมันมากใครบอกว่าเป็นเด็กเนี่ยจิตประพัดสอนจิตดวงเดิมจิตไม่เศร้าหมองแต่กิเลสมันโคจรมันจึงทำให้จิตเศร้าหมองไม่ใช่หรอกมันมีกิเลสมันตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นแหละแต่ว่ามันแสดงออกไม่ได้เองจิตมันใจมันเศร้าหมองมาตลอดคนเราเนี่ยนอกจากจะมาอบรมด้วยศีลสมาธิเนี่ยใจจึงจะผ่องใสเหมือนกับน้ำเนี่ยมันยังขุ่นอยู่ถ้าเราไม่มาแกว่งมาต้มมากรองแสดงมันยังใสไม่ได้เอามากลั่นแล้วจึงจะเป็นน้ำสะอาดมันยังมีเชื้อแร่ธาตุอยู่พอมากลั่นมากรองแล้วจึงจะเป็นน้ำเบาน้ำใสใจคนเราเนี่ยมันสร้างสมกิเลสบาปกรรมมาไว้ต้องนับชาติไม่ถ้วนมันมีเชื้ออกุศลละมูลมีโลภเป็นเหตุมีโกรธเป็นเหตุมีหลงเป็นเหตุมีความรักชังอยู่ในใจตลอดมาถ้าเราไม่ฝึกกรรมฐานเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้เลยที่ว่าพอมีสติมีสมาธิแล้วมันก็ปล่อยวางได้นั่นแหละคือจิตที่ถูกขัดเกลาถูกปัญญาเข้ามาควบคุมก็เลยทำให้ประพัดสอนขึ้นมาพอเผลอตัวมันก็กลับไปอยู่ดังเดิมอีกพอเผลอตัวมันก็กลับไปอยู่กับกิเลสดวงเดิมไปโลภไปโกรธดวงเดิมพอได้สติได้สมาธิมันก็กลับมาประพัดสอนได้สติอยู่พักหนึ่งถูกศีลถูกสมาธิจึงหักขัดเกลาจึงจะเป็นจิตว่างได้จึงจะเป็นจิตประพัดสอนได้ถ้าไม่มีศีลสมาธินี่จิตมันก็กลับไปเป็นดวงเดิมนั่นคืออาสวะกิเลสอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเดิม

0: พอมากระทบเลยมันก็ขุ่นขึ้นมาทันทีเขาเรียกว่ามันตะกอนหนอนก้นที่ยังไม่ได้ขุดได้กราวออกแต่จิตที่ถูกศีลสมาธิควบคุมมากๆขึ้นฝึกให้เกิดขึ้นโดยพลังสมาธิพลังฌานพลังปัญญาเนี่ยเกิดญาณเกิดปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องตัดขัดเกลากลายเป็นจิตดวงใหม่ดวงประพัดสอนที่เข้าถึงศีลสมาธิจึงเป็นพุทธะขึ้นมาจิตพุทธะนี่ต้องสร้างขึ้นมานะจึงจะเกิดต้องสร้างด้วยศีลสมาธิจึงจะเกิดดวงเดิมมันเป็นปุถุชนไม่ใช่เป็นพุทธะหรอกไม่เป็นอริยะหรอกต้องสร้างขึ้นมาด้วยศีลสมาธิจึงจะเป็นจิตพุทธะต้องพุทโธแล้วจึงจะเป็นถึงว่าสร้างด้วยพุทลมเข้าโธลมออกบ่อยๆจิตพุทธะจึงจะเกิดแต่ถ้าเราไม่มีพุทโธมันก็โกรธมันก็โลภมันก็หลงนะจิตดวงแท้คือเศร้าหมองขุ่นมัวเราร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่ห่วงรักชังอยู่นั่นคือจิตดวงเดิมที่มันมาตั้งแต่เล็กๆ เลยออกมาจากท้องแม่ก็ร้องโกรธอาการร้องของเด็กนั่นคือความโกรธคือความไม่พอใจเพราะผิวมันบางมันเจ็บโน่นปวดนี่พอหิวพอร้อนเด็กก็จะร้องเกิดความโกรธทันทีบางคนร้องจนหน้าเขียวเลยถ้าเราไปรู้ภาวะจิตของเด็กก็จะรู้เลยว่านั่นแหละคือจิตที่มันยังหมักหมมอยู่ยังไม่ได้ถูกขัดเกลาเลยพอโตแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนี่นะมาฝึกกรรมฐานเนี่ยจึงจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์เดิมได้ถ้าไม่ฝึกกรรมฐานนะไม่มาศึกษาศีลสมาธิก็ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็พอกปูนต่อไปอีกมีความโลภมากมีความโกรธมากมีความรักชังมากก็สร้างสมกิเลสเหตุปัจจัยนี้ให้มากขึ้นไปอีกกับทุกข์มากขึ้นอีกโกรธมากกว่าชั่วชาตินี้อีกชาตินี้ยังโกรธอยู่ไปชาติหน้าก็โกรธมากกันอีกไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้พอเข้าใจไหมอย่าไปนึกว่ากิเลสเราไม่มีนะมันมีเราต้องขัดเกลาจิตดวงเดิมนั้นไม่ดีจิตดวงเดิมไม่ดีต้องเอาศีลสมาธิเข้าไปจิตจึงจะดีเอาหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปเอาศีลสมาธิภาวนาเข้าไปจึงจะเปลี่ยนจิตใจดวงเดิมให้เป็นดวงใสดวงบริสุทธิ์ได้จึงจะพ้นจากบาปจากทุกข์ทั้งปวงได้อาศัยธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องที่จะทำให้ใจตัวเองดีขึ้นถ้าเราไม่เอาศีลสมาธิไม่เอาธรรมะแล้วมันดีไม่ได้บางคนเข้าใจว่าจิตดวงเดิมนั่นดีไม่ดีจิตดวงเดิมต้องอาศัยศีลสมาธิดวงเดิมยังไม่เป็นพุทธะยังไม่เป็นอริยะต้องสร้างขึ้นมาจึงจะเป็นสร้างด้วยศีลสมาธิต้องมีมรรคคือรู้ใจตัวเองคือรู้ใจเห็นใจสุขทุกข์พยายามภาวนาของเราไปสร้างพุทธะให้มากขึ้นพุทธะตรัสรู้ก็คือพุทโธเนี่ยนะทำสติให้มากขึ้นพอสติมากขึ้นก็กันบาปได้ความโกรธเคยมีก็ดับไปความโลภเคยมีก็เบาบางไปไม่หลงไม่ลืมตัวก็มีสตินั่นแหละจิตเป็นพระพัฒน์สอนทีนี้เราก็ต้องนึกว่าเราต้องสร้างนายที่ดีอบรมนายให้มีศีลสมาธิบ่าวไพร่บริวารต่างๆก็ตามพระเองเพราะนายดีแล้วลูกน้องก็ต้องดีใจดีแล้วกายก็ดีคนที่มาเกิดมามีรูปสมบัติก็เพราะอาศัยชาติก่อนเป็นคนใจดีมีศีลมีธรรมมาชาตินี้จึงมีรูปสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่เกิดจากคุณธรรมของศีลธรรมเกิดจากการปฏิบัติธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าเป็นคนที่ศรัทธาในศีลทานภาวนาเชื่อของการทำความดีผู้นี้จึงมาเกิดได้รูปสมบัติมีทรัพย์มียศมีบริวารปรารถนาสุขก็ได้สุขปรารถนาทุกข์ก็พ้นทุกข์เพราะใส่สร้างกุศลความดีไว้มากมีเชื่อมีความศรัทธาทางนี้ ภาวนานี่เป็นการเปลี่ยนใจตัวเองฝึกใจตัวเองให้สูงส่งขึ้นกว่าเดิมไม่อยู่ในฐานะเก่าเปลี่ยนบ้านใหม่เปลี่ยนร่างใหม่เปลี่ยนเรือนใหม่เปลี่ยนเครื่องประดับใหม่เอาศีลธรรมมาประดับจิตใจมันก็เลยกลายเป็นคนใจดีอะไรแล้วมันก็ของเก่ามันก็หมดไปอาละเอวัง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ผู้มีทรัพย์นับประมาณหมื่นล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตดังจิตหวังถึงเวลาเราก็มรณังเครื่องยับยั้งไม่ให้ตายนั้นไม่มีโอ้ความตายนายชีวิตติดตามอยู่เราทุกผู้ต้องเป็นศพอย่าหลบหนีเป็นความจริงสิ่งชี้ชัดทั่วปัตถภีทุกชีวีมีเกิดกายแล้วตายไปรีบสะสมเสบียงทุนบุญกุศลทำเพื่อตนของเราเก็บเอาไว้อย่าคิดคอยคนข้างหลังหลังบุญไปเตรียมบุญให้พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลก็มาพบกันตามปกตินะครับในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของธรรมิกะอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังธรรมิกะอุบาสกท่านเป็นอุบาสกผู้ฝ่ายใจในเรื่องบุญกุศลอยู่ประจำทั้งเป็นผู้นำบุคคลทั่วไปทั้งในสกุลและนอกสกุลให้ใฝ่ใจในบุญกุศลโดยมีเรื่องอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งยมควรรคในเรื่องของธรรมิกะอุบาสกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถีทรงปรารภธรรมิกะอุบาสกให้เป็นต้นเหตุดังมีเรื่องเล่าว่าในเมืองสาวัตถีมีอุบาสกผู้ปฏิบัติธรรมอยู่ประมาณ500คนและบรรดาอุบาสก500คนเหล่านั้นคนหนึ่งคนหนึ่งได้มีอุบาสกเป็นบริวารอีกคนละ500คนมีคนนับว่ามีอุบาสก

ือพระพุทธศาสนาอยู่ในเรื่องของธรรมิกาอุบาสกนี้มากมายทีเดียวนะครับเพราะแต่ละท่านก็มีบริวารถึงคนละ500คนแล้วก็คำว่าธรรมิกาอุบาสกนี้โดยชื่อของท่านก็น่าจะทำความเข้าใจได้ไม่ยากนักว่าเป็นอุบาสกผู้มีธรรมะประจำใจเรียกว่าการประพฤติปฏิบัติของท่านจะมีอยู่ในขอบข่ายของธรรมะหรือเรียกว่ามีศีลธรรมประจำจิตติดแน่นไม่มีการที่จะทำให้ท่านเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจไปนับถืออย่างอื่นได้อีกแล้วความมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธศาสนาของท่านเป็นหลักประกันได้ว่าใครจะมาทำให้ท่านเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นๆจะทำให้ท่านมั่งมีเงินทองหรือจะเอาเงินทองมาซื้อท่านเพื่อให้ท่านเปลี่ยนใจไปก็ทำไม่ได้หรอกครับเพราะพวกที่มีศีลธรรมประจำใจถึงขนาดขั้นไม่หวั่นไหวแล้วเป็นผู้ที่มีพื้นฐานจิตใจปักลงไปแน่นอยู่ในพระพุทธศาสนาการจะมาเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนประเภทนี้ไม่มีใครสามารถจะทำได้ครับอย่าว่าแต่บุคคลเลยไม่ได้เทพธิดาอารักษ์ก็ไม่สามารถที่จะมาชักนำพาท่านเปลี่ยนใจเลิกนับถือพระพุทธศาสนาได้ธรรมิกาอุบาสกได้เป็นหัวหน้าแห่งอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นและท่านได้มีลูกทั้งหมด14คนเป็นลูกชาย7คนและลูกหญิง7คนในจำนวนลูกชายและลูกหญิงทั้ง14คนคนหนึ่งคนหนึ่งได้มีการถวายสลากข้าวต้มสลากข้าวสวยข้าวต้มและข้าวสวยที่ถวายพระโดยวิธีจับสลากอันนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายก็คงเคยได้กระทำกันมานะครับว่าถ้าหากสิ่งของที่จะนำมาถวายพระร่วมกันนั้นไม่เท่ากันมีความต่างกันบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเนี่ยก็จะใช้ถวายด้วยสลากเพื่อไม่ให้เกิดความลำเอียงการจับสลากก็เหมือนการสร้างความเพียงธรรมให้เกิดขึ้นสุดแท้แต่ว่าท่านผู้ใดจะได้สิ่งที่ดีมากไปหรือสิ่งที่ดีน้อยไปอะไรก็แล้วแต่นอกจากต้องมีการถวายสลากขพัดแล้วก็มีปักขิกพัดปักขิกพัดก็คืออาหารที่เขาถวายปักละครั้งคือ15วันต่อ1ครั้ง1เดือนมี2ปักปักข้างขึ้นเรียกสกุลปักคือฝ่ายขาวหมายเอาที่เวลาเดือนสว่างหรือพระจันทร์จองแสงเจิดจ้าอยู่กาลปักคือฝ่ายดำหมายเอาเวลาเดือนมืดก็คือข้างแรมนั่นแหละครับสังฆพัฒน์อาหารเพื่อถวายสงฆ์อุโปสถิกพัฒน์อาหารเพื่อถวายในวันอุโบสถหรือในวันพระใน1เดือนมี4วันอาคันตุกพัฒน์อาหารสำหรับถวายเฉพาะพระภิกษุผู้จรมาวสาวาสิกภัตอาหารที่ถวายพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาอย่างละหนึ่งที่นี่ก็เป็นอาหารที่เกิดขึ้นในบ้านของท่านธรรมิกาอุบาสกโดยพวกลูกๆของท่านทั้งผู้ชายผู้หญิงนี่ก็ช่วยกันกระทำหน้าที่ถวายอาหารอยู่เป็นประจำแต่ก็มีอาหารที่จะพึงถวายนั่นหลายหลักวิธีการ

ลูกชายและลูกหญิงทั้งหมดของธรรมิกาอุบาสกได้ชื่อว่าเป็นอนุชาตบุตรคำว่าเรื่องของบุตรเนี่ยท่านแบ่งเอาไว้เป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับคำว่าอนุชาตบุตรนี่หมายถึงบุตรที่เสมอกับตระกูลถ้าเป็นอวชาตบุตรเป็นบุตรที่ต่ำกว่าตระกูลเป็นประเภทนี้จะเป็นเพศที่ทำให้พ่อแม่ได้รับความทุกข์ใจเพราะว่าพวกบุตรที่ประพฤติปฏิบัติตนในทางที่เกกมะเรเกเรหรือที่เรียกกันว่าปฏิบัติแบบชนพาลเนี่ยก็จะสร้างการเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่วงตระกูลผู้ที่มีทุกข์ใจหนักที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ถ้าลูกของตนไปประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนั้นโดยมากเราจะได้ยินคำที่เขาตำหนิติชิ้นนินทาลูกเนี่ยบางทีไม่ใช่ด่าว่าหรือติเตียนเฉพาะลูกติเตียนต่อไปถึงพ่อถึงแม่ด้วยนะเช่นมีคำที่ว่ากันอยู่คงท่านผู้ฟังก็คงเคยได้ยินนะว่าลูกที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนนั่นซึ่งเป็นคำที่ลูกเป็นผู้ชั่วแท้แต่สะเทือนไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ลูกๆควรจะได้คิดพิจารณานะว่าเราคนเดียวที่ไปกระทำสิ่งที่เสียหายเกิดขึ้นไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวเองคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านที่มาเดินมาร่วมกระทำชั่วกับเราเลยก็พลอยถูกคนอื่นเขาติชินนินทาว่าร้ายให้ได้นั่นมาจากเราผู้เป็นลูกกระทำความชั่วลงไปทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่าเป็นลูกที่ต่ำกว่าตระกูลเรียกว่าอวชาตบุตรนะครับส่วนลูกอีกประเภทหนึ่งอันนี้เป็นลูกที่ทำให้พ่อแม่ชื่นใจเรียกว่าอภิชาตบุตรคือบุตรที่สามารถประพฤติปฏิบัติหรือกระทำคุณงามความดีให้มากขึ้นไปกว่าวงตระกูลเรียกว่าพ่อแม่ทำดีมาระดับหนึ่งลูกที่เป็นอภิชาตบุตรเนี่ยก็ทำให้ดีขึ้นไปอีกสมมติเอาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพ่อแม่ของลูกๆที่อยู่ในชนบทเนี่ยก็เป็นผู้ที่มาได้รับเรียนหนังสือกันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลูกชาวไร่ชาวนาแต่ก็ส่งลูกหลานให้มาเรียนหนังสือจนมีความรู้ที่โบราณเรียกว่าเป็นเจ้าคนนายคนคือได้ดิบได้ดีได้เป็นข้าราชการหรือทำงานที่ดีขึ้นพ่อแม่ที่อยู่ทั้งบ้านเมื่อส่งลูกมาประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเรียนและได้มีการงานที่ดีขึ้นได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีมียศถาบรรดาศักดิ์พ่อแม่ก็พลอยได้รับผลดีร่วมเหมือนกันนะครับฉะนั้นพวกอภิชาตบุตรเนี่ยเป็นเสมือนยาหอมที่จะไปกล่อมจิตใจของพ่อแม่ให้สดชื่นเบิกบานแต่พวกอาวะชาตบุตรนั้นเป็นเหมือนยาพิษนะครับคือเป็นพวกที่จะทำลายจิตใจพ่อแม่บั่นทอนจิตใจพ่อแม่ให้กัดกุ้มขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าจะทำให้ท่านเนี่ยมีอายุสั้นเข้าเพราะผลที่ลูกไปกระทำความชั่วก็เป็นยาพิษไปทำลายจิตใจพ่อแม่นั่นเองส่วนพวกลูกที่เป็นอภิชาตบุตรคือที่กระทำคุณงามความดีสร้างชื่อเสียงเรียนนามให้แก่วงตระกูลได้พ่อแม่ก็พอได้รับคำนิยมยกย่องไปด้วยว่าเป็นผู้ที่อบรมสั่งสอนลูกได้ดีนี่คำติฉินกับคำสรรเสริญนี่ตรงกันข้ามเลยเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือฉะนั้นลูกที่เป็นอภิชาตบุตรก็ถือว่าเป็นตัวอย่างของลูกๆของบุคคลเราโดยทั่วไปว่า
เราควรจะทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นแก่วงตระกูลของเราหรืออย่างน้อยเป็นอภิชาตบุตรไม่ได้ก็เป็นอนุชาตบุตรอย่างกับบุตรของธรรมิกาอุบาสกที่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำตามอย่างที่คุณพ่อได้กระทำเอาไว้เป็นแบบฉบับในเรื่องการกระทำบุญตักบาตรในการรักษาศีลเจริญภาวนาอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ยังดีกว่าพวกอวชาตบุตรคือบุตรที่กระทำอะไรต่ำกว่าวงตระกูลเขากระทำกันมาก็เป็นอันว่าของทำบุญต่างๆที่บรรดาลูกๆของธรรมิกาอุบาสกได้กระทำตามที่คุณพ่อคุณแม่กระทำไว้ไม่ว่าจะเป็นสลากยาคูคือสลากข้าวต้มเป็นต้นก็มีอยู่16ที่คือภายในบ้านของธรรมิกาอุบาสกเนี่ยจะมีการจัดอาหารไว้16ที่หรือ16สำรับอะไรก็แล้วแต่คือเป็นของลูกชายและลูกหญิงเสีย14ที่ของภรรยา1ที่และของธรรมิกาอุบาสก1ที่ได้มีการจัดขึ้นไว้ด้วยการตระเตรียมอย่างนี้ทุกวันนะครับธรรมิกาอุบาสกรวมทั้งบุตรและภรรยานอกจากจะเป็นผู้บริจาคทานกระทำบุญแล้วยังเป็นผู้มีศีลและมีกัลยาณธรรมกัลยาณธรรมก็คือธรรมที่ดีงามและมีความยินดีในการจำแนกแจกทานอยู่เป็นประจำขั้นการผ่านมาภายหลังธรรมิกาอุบาสกเกิดเป็นโรคขึ้นมาและอายุสังขารของท่านก็เสื่อมโทรมลงไปตามการเวลาคือเวลาเดินหน้าไปมากเท่าไรทั้งขานของเราก็แก่ตามไปตามเวลานั้นเท่านั้นอันนี้เป็นกติกาของชีวิตที่มีประจำอยู่ในตัวของบุคคลทุกคนในโลกนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีทรัพย์นับเป็นหมื่นล้านหรือบุคคลที่จะจนต้องขอทานเขาแต่สภาพร่างกายของทุกคนตกอยู่ในลักษณะเสื่อมโทรมไปทุกวันนะครับคือเราต้องเดินไปหาความแก่ความเจ็บแล้วจุดสุดท้ายก็คือตายครับอันนี้นำมาพิจารณาได้เถิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้ให้เราท่านได้พิจารณาถึงอายุสังขารของเรามีสิ่งที่เป็นอันตรายหรือเป็นสิ่งที่คอยกำกับเราอยู่ทุกตัวคนก็คือพอเกิดแล้วก็แก่แล้วในระหว่างแก่เนี่ยเรายิ่งคนที่มีอายุแก่มากเท่าไหร่ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะตามมาบางทีคนเดียวเป็นตั้งหลายโรคเพื่อว่ายาที่จะนำเอามาฉันเนี่ยหรือเอามาทานกันเนี่ยต้องหากันมาหลายขนาดทีเดียวกว่าจะรับประทานข้าวได้นี่ต้องทานยาขนาดต่างๆเรียงลำดับก่อนหน้าก่อนหลังกันอยู่หลายขนาดฉะนั้นชีวิตของเราก็ต้องเตรียมต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้เอาไว้การต่อสู้กับชีวิตที่เดินหน้าไปนั้นไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บและความตายสิ่งที่เราจะเตรียมต่อสู้ก็ไม่ใช่อื่นไกลหรอกครับเหมือนอย่างที่ท่านธรรมิกาอุบาสกกระทำมาไว้เป็นตัวอย่างแล้วนี่แหละก็คือมีการทำบุญสุนทานบ้างการรักษาศีลบ้างการประพฤติปฏิบัติธรรมคือการอบรมฝึกจิตใจของเราให้เกิดสมาธิขึ้นบ้างอันนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะต่อสู้กับความแก่ความเจ็บและความตายบางทีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ประกอบอยู่ในศีลธรรมประจำชีวิตตั้งจิตเจริญอบรมภาวนาหรือกระทำสมาธิอยู่เสมอๆท่านสามารถจะเป็นผู้ชนะในการที่ไม่ต้องมากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกก็ได้อย่างที่พระอรหันต์ท่านได้กระทำไว้นั่นแหละครับเพราะว่าท่านกระทำจนสามารถที่ล่วงพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายไปได้ท่านกับวาสกเมื่อท่านไม่สบายและถึงความชราภาพลงไปเนี่ยก็มีความประสงค์จะสดับรับฟังพระธรรมจึงใช้ให้คนไปเฝ้ากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดทรงพระภิกษุ8รูปหรือ16รูปประทานแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาส่งพระภิกษุทั้งหลายไปให้แก่ธรรมิกาอุบาสกตามคำสั่งฝากกราบทูลขอมาพระภิกษุเหล่านั้นได้ไปที่บ้านของธรรมิกาอุบาสกและได้นั่งบนอาสนะที่เขาจัดแจงไว้รอบเตียงของธรรมิกาอุบาสกผู้นอนป่วยอยู่ธรรมิกาอุบาสกกล่าวกับพระภิกษุเหล่านั้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าทั้งหลายผู้เจริญการที่กระผมได้เห็นพระคุณเจ้าทั้งหลายจะเป็นการยากเสียแล้วเพราะกระผมเป็นคนทุพพลภาพคำว่าทุพพลภาพก็คือย่นกำลังความสามารถที่จะประกอบการงานตามปกติได้ถ้าหมายถึงธรรมิกาอุบาสกก็คือว่าไม่สามารถจะไปวัดได้เสียแล้วคือถึงความทุพพลภาพหมดกำลังขอพระคุณเจ้าทั้งหลายจงสาธยายพระสูตรสักสูตรหนึ่งโปรดกระผมเถิดขอรับคำว่าสาธยายนี้ก็หมายถึงการท่องการสวดหรือการชี้แจงแสดงเรื่องราวนั่นเองนะครับในที่นี้ก็คงจะเป็นการสวดคือธรรมิกาอุบาสกก็ต้องการอยากจะให้พระสวดให้ฟังส่วนคำว่าพระสูตรก็คือข้อความที่แต่งขึ้นเป็นแบบหรือธรรมกถาเรื่องหนึ่งในพระสุตตันตปิฎกที่แสดงเจอด้วยบุคลาธิฐานคือยกบุคคลขึ้นมาเป็นรูปธรรมประกอบการอธิบายเพื่อให้เห็นว่าธรรมะข้อนี้เหมือนกับบุคคลกระทำอย่างนี้เรียกว่าเอาบุคคลเป็นตัวนำธรรมะให้เข้าใจได้ง่ายๆเอาธรรมะใส่เข้าไปในบุคคลนั้นเช่นเอาบุคคลดีมาเป็นตัวอย่างก็เอาธรรมะที่ดีมาเช่นคนมีศีลมีธรรมก็ให้คนนั้นมีศีลมีธรรมแล้วก็นำในทางที่ดีส่วนอีกคนนึงเป็นคนที่ชั่วช้ากระทำบาปหยาบช้าอยู่ก็เอาใส่ในบุคคลนั้นเข้าไปให้เขาเป็นคนทำบาปหยาบช้าเป็นตัวอย่างสร้างเรื่องขึ้นมาก็จะทำให้การฟังธรรมะนั้นเข้าใจง่ายแล้วก็จำได้ดีไม่ค่อยลืมเพราะมีตัวอย่างให้เห็นพระภิกษุเหล่านั้นได้ถามท่านธรรมิกาอุบาสกว่าผู้ก่อนอุบาสกคุณโยมจะฟังพระสูตรไหนเจริญพรธรรมิกาอุบาสกกราบเรียนตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญกระผมต้องการจะฟังสติปัฏฐานสูตรคำว่าสติปัฏฐานสูตรนี่ก็หมายถึงธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสติที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละแล้วขอรับพระภิกษุเหล่านั้นพอรู้ความต้องการของธรรมิกาอุบาสกจึงเริ่มสาธยายว่าเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเป็นต้นความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางอันเอกเพื่อความสะอาดหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย

สติปัฏฐานสูตรนี้มีอยู่ในบาลีคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในนิคมของชาวกุรุชื่อว่ากัมมาสธรรมะในแคว้นกุรุในคราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายเพื่อให้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาว่าพวกก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจึงพร้อมกันกราบทูลรับพระวาจาของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับพระภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอกายนมรรคทางเอกหรือทางเป็นที่ไปสู่ที่แห่งเดียวเป็นเหตุให้มีความบริสุทธิ์ให้ล่วงความโศกพิไรรำพันให้สิ้นทุกขโทมนัสคือความทุกข์กายทุกข์ใจให้ได้ความรู้ธรรมะที่ควรรู้ให้กระทำให้แจ้งพระนิพพานแก่สัตว์โลกทั้งหลายเอกายนมรรคนี้คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ได้แก่อะไรบ้างสติปัฏฐานแปลว่าธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสติหมายถึงการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงมี4อย่างคือ 1. การที่พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรมีความรู้สึกดีมีความระลึกได้เล็งเห็นกายในกายหมายถึงการพิจารณากายส่วนย่อยในกายส่วนใหญ่ให้รู้ถึงความไม่สะอาดและเรื่องของทางกายกำจัดอภิชฌาคือความอยากได้สิ่งของของผู้อื่นและโทมนัสคือความเสียใจในโลกเสียได้ 2. การที่พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรมีความรู้สึกดีมีความระลึกได้เล็งเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายคำว่าเวทนาก็คือการพิจารณาความรู้สึกอารมณ์ส่วนย่อยในความรู้สึกอารมณ์ส่วนใหญ่หรือรู้เท่าทันเวทนาคือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์กำจัดอภิชฌาคือความอยากได้ของของผู้อื่นและโทมนัสคือความเสียใจเสียได้ 3. การที่พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรมีความรู้สึกดีมีความระลึกได้เล็งเห็นจิตในจิตการเล็งเห็นจิตในจิตนี่ก็คือการพิจารณาจิตส่วนย่อยในจิตส่วนใหญ่คือจิตดวงใดดวงหนึ่งในจิตที่เกิดขึ้นและดับไปมากดวงหรือมีสติกำกับดูรู้เท่าทันจิตหรือสภาพและอาการของจิตที่เศร้าหมองหรือผ่องใสเพื่อกำจัดอภิชฌาและโทมนะคือความเสียใจเสียได้ 4. การที่พระภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรมีความรู้สึกดีมีความระลึกได้เล็งเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือการพิจารณาธรรมะในส่วนย่อยในธรรมะส่วนใหญ่รู้เท่าทันธรรมะที่ดีและไม่ดีหรือที่เป็นกลางกลางกำจัดอวิชชาคือความอยากได้ของคนอื่นและโทมนัสคือความเสียใจเสียได้ก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจไว้รอรับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็จำเป็นต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกานาโกวัดจำตาตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยโพริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลวงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทพรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจ

0: บริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศรีท่าน A 0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: สวดมนต์หรือว่าปฏิบัติธรรมแต่มันก็มีความปวดเมื่อยทีนี้ก็ไปเรื่องกิจส่วนตัวก่อนนะเราก็ได้นั่งสมาธิทำจิตภาวนาที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะแนวหรือว่าแนะนำให้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็ให้เรามีความจริงจังและตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดมรรคเกิดผลนะครับเอามาใช้ในกิจวัตรประจำวันถ้าเรามีหลักของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันก็มีตัวช่วยคอยเตือนสติถ้าเรามีสมาธิตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันเราก็จะรู้เท่าทันอารมณ์สามารถจะอ่านจิตอ่านความคิดของตนเองได้หรือว่ารู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดของตัวเองไม่หลงจิตหรือหลงความคิดของตัวเองเพราะว่าภัยอันยิ่งใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงนะฮะไม่ใช่อยู่ที่ใดที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเจ้าของนั่นเองนะฮะนั่นที่บอกว่าภัยอันยิ่งใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงทำให้เราเร่าร้อนหาความสุขไม่ได้ไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเนี่ยถ้าเราไม่สังวรหรือว่าสำรวมระวังเห็นไหมจิตใจมันก็จะฟุ้งซ่านมีขึ้นเข้ามาแทรกซ้อนมีนิวรณ์ก่อกวนจะสับสนนะฮะความซับซ้อนหรือว่าความสับสนของเรื่องจิตเรื่องของความคิดเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เราเกิดทุกข์บางทีเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากที่ใดที่ไหนมาจากเรื่องอะไรเพราะว่ามันสับสนซับซ้อนขาดสมาธิขาดความสงบนะฮะทำไมครูบาอาจารย์จึงเน้นเรื่องของ อาการทำความสงบเรื่องของสมาธิแหละเรื่องของจิตภาวนาเพราะว่าถ้าเราไม่มีหลักของความสงบแล้วมันแก้ยากเพราะไม่มีหลักในการที่จะพิจารณาความคิดนั่นเองดังนั้นจิตถ้ามีความสงบเป็นพื้นฐานคือตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันที่เรียกว่าสมาธิแล้วมันก็จะเห็นได้ชัดว่าเหตุปัจจัยของความทุกข์ที่เรียกว่าตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมันมาจากเรื่องอันใดมั้ยที่บอกว่าทำสิ่งใดเกิดมาแต่เหตุก็ต้องแก้ที่เหตุคือแก้ที่ต้นเหตุนะฮะตัวสมุฏฐานหรือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกคนก็ต้องประสบอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะฮะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสอะไรมันเป็นธรรมอารมณ์ทั้งนั้นน่ะมันทำให้เกิดอารมณ์ความรักความชังความชอบไม่ชอบเกิดความพอใจไม่พอใจหรือยินดียินร้ายอันนั้นเป็นเรื่องปกติเห็นไหมของภาวะจิตที่รับรู้จากสัมผัสทางอายตนะนะฮะถ้าเราประพฤติปฏิบัติจนจิตเราอยู่กับปัจจุบันต่อเนื่องสัมพันธ์กันความเข้าใจทางอายตนะทางผัสสะมันก็จะชัดเจนขึ้นทำให้เราการและแก้ไขได้เห็นไหมไอ้ความที่ยึดมั่นถือมั่นที่เป็นอัตตาที่เรียกว่าอุปทานนั่นนะมันก็จะเบาบางหรือว่าเจือจางลงไปยิ่งเรามาสำรวมสังวรระวังเหมือนที่เรามาบวชกันถือศีล8มากินอยู่กับวัดนอนอยู่กับวัดหรือว่ามาสวดมนต์ทำวัดหรือว่ามาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยอันนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อมาลดอัตตาตัวตนนะฮะความยึดติดเห็นไหมฮะหรือว่าตัวตาบางทีตัวตานี่บางทีมันตามมาถึงวัดเหมือนกันนะอัตตาตัวตนนะความถือเนื้อถือตัวอะไรเห็นไหมบางคนก็แก้ง่ายบางคนก็แก้ยากนะแต่อัตตาตัวตนนี่ปัจจัยสำคัญเหมือนกันเราดูอย่างสากยะวงศ์ซึ่งเป็นญาติของพระพุทธเจ้านะถ้าดูในพระไตรปิฎกเราก็จะเห็นว่าญาติของพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าออกบวชนี่พระอานนท์พระอนุรุทธะหรือหลายๆท่านที่มาบวชมีขัตติยะมานัสฮะแล้วก็มาดูที่ตัวอย่างที่พุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าท่านสอนเล่นแนะนำว่ามันต้องลดอัตตาตัวตนความถือเนื้อถือตัวถือตนนะฮะไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะปฏิบัติให้เกิดมรรคผลได้ยากลำบากนะนั้นพระอนุรุทธะหรือพระอานนท์หรือญาติอีกหลายท่านหลายคนที่ออกมาบวชก็ทำไงล่ะมีแล้วก็มีช่างกลบกคือช่างตัดผมที่อยู่ในรั้วในวังก็เป็นคนชับใช้นะฮะคือพระอุบาลีเห็นไหมฮะเป็นคนรับใช้นั่นเองเป็นช่างตัดผมอยู่ในวังจะทำยังไงเมื่อมีศรัทธาจะออกบวชแล้วจะทำยังไงให้พวกที่เป็นเชื้อกษัตริย์สากยะวงศ์เนี่ยลดทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนที่เรียกว่าขัตติยะมานะนะซึ่งเป็นสิ่งที่แก้ยากอะไรเงี้ยแม้ในอินเดียปัจจุบันนี้เขาก็ให้เลิกนะฮะเรื่องของวันนะอะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็เลิกยากโดยพฤติกรรมถ้าโดยดิจิทัลโดยกฎหมายนี่ก็ออกกฎว่าไม่ให้ถือชั้นวันนะใช่ไหมเพราะในอินเดียนี่มี4วันนะดังที่เราเรียนพุทธประวัติกันใช่ไหมกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังถือกันอยู่แต่ว่าโดยกฎหมายเนี่ยเขาให้เลิกใช้แล้วแต่ว่าโดยพฤติกรรมนี่คนที่อยู่ในวรรณะสูงก็ยังถือตัวหรือว่าถือตนอยู่ยังจำได้สมัยที่อยู่ประเทศอินเดียประมาณ2526เนี่ยประมาณนั้นเคยอยู่ในประเทศอินเดียก็รู้จักกับหลวงพ่อที่ท่านเป็น นักบวชชาวอินเดียแต่ว่าท่านอยู่ในตระกูลสูงฮะท่านตระกูลท่านตระกูลสูงหน่อยมาบวชนะท่านก็จะมีความถือตัวถือตนอยู่นะเพราะว่าไปกิจนิมนต์กับท่านบางทีต้องไปขึ้นรถเมล์ไปกิจนิมนต์ไกลๆบางทีก็ต่างจังหวัดบ้างในตอนนั้นจำภาษาอยู่ที่เดลีนะฮะในประเทศเดลีในเมืองหลวงของอินเดียไปกับท่านบางทีรถเมล์ของอินเดียนี่ก็แน่นใช่ไหมคนแน่นแล้วก็หลายชั้นวันนะเหลือเกินที่ขึ้นไปเบียดเสียดกันนะฮะวันหนึ่งเราก็ไปต้องไปยืนยืนในรถเมล์เพราะรถเมล์นั่นมากอ่ะพวกโยมๆที่มาเบียดมาเหยียบเท้าบ้างอะไรบ้างเหยียบเท้าท่านบ้างเหยียบเท้าอาตมาบ้างท่านก็ไม่พอใจท่านก็โอ้ถามถึงอะไรนามสกุลนั่นเองฮะนามสกุลก็คือโคตระเนี่ยนามสกุลนี่จะบ่งบอกว่าเป็นวรรณะไหนใช่ไหมเป็นวรรณะไหนเขาท่านจะพระถามันก็โกรธไม่พอใจส่งเสียงดังใช่ไหมว่าตวาดเขาใช้คำไม่ค่อยจะสุภาพใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของวันหน้าที่เคยได้สัมผัสมาแล้วก็เตือนบอกโอ้พ่อใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่อยากให้ท่านไปโกรธพวกญาติโยมที่มีเหยียบเท้านั่นนะฮะเพราะรถเมล์มันแน่นมากอะฮะเราก็นึกย้อนไปสมัยครั้งพุทธกาลญาติญาติของพระพุทธองค์ก็เหมือนพระอนนท์พระนุทระให้พระอุบาลีบวชก่อนนี่ก็เพราะเหตุที่ว่าต้องการจะลดทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนนั่นเองฮะเพื่อให้อุบาลีบวชก่อนจะได้เป็นวุโสตนเองเป็นเชื้อกษัตริย์จะได้กราบไหว้ได้ไงฮะเพราะว่าพระต้องนับถือหรือว่ากราบไหว้ผู้มีอาวุโสไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ในวรรณะใดเมื่อบวชแล้วก็ต้องลดจากการถือชั้นวรรณะนั่นเองต้องเคารพอาวุโสฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็มานึกถึงที่เราเรียนเราศึกษาในพระไตรปิฎกหรือเกี่ยวกับพุทธประวัตินะวงศาคณาญาติได้รู้มันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็มาเจอกับประสบการณ์จริงๆกับหลวงพ่อที่ท่านวรรณะสูงแล้วท่านเป็นอาวุโสอะไรเนี่ยมั้ยก็ท่านก็ยังมีการที่ว่าถือเรื่องว่าวรรณะสูงนั่นพวกนี้วรรณะต่ำนะฮะมาถูกต้องสัมผัสก็จะต้องว่าต้องดุต้องอะไรฮะกล่าวคำไม่ค่อยสุภาพก็มีในพระไตรปิฎกอีกเหมือนกันนะฮะพระปิรินทะวัชชะอันนี้ก็เป็นผู้ที่มาจากตระกูลพราหมณ์มาบวชนะฮะพระปิรินทะวัชชะนี่ก็ท่านมาบวชแล้วอะไรแล้วเนี่ยท่านก็เมื่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็โปร่งได้หมดนั่นเองแต่ว่าคำไม่สุภาพที่ว่าเรียกคนว่าไอ้ถอยเนี่ยมันยังติดมาเป็นวาสนาของท่านนะฮะไอ้ตอนท่านจะเริ่มบวชก็อะไรท่านเรียนทางวิชาทางการทายใจคนนะฮะทักใจคนทายใจคนได้แต่ว่าวิชานั้นตอนที่ก่อนจะบวชนั้นมันเริ่มจะเสื่อมลงไปมันเสื่อมได้ของเนี้ยวิชามันเสื่อมได้ทีนี้ก็ได้ข่าวว่าพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหสามารถจะล่วงรู้แล้วก็มีวิชาขั้นสูงนะฮะตัวเองก็อยากจะศึกษาวิชานี้ก็เลยมาบวชเพื่อจะมาเรียนวิชาทำนายทายทักทักใจคนอะไรพระพุทธเจ้านั้นเราก็จะทราบว่าพระพุทธเจ้านั้นทำนายทายทักหรือว่าท่านกล่าวถึงอนาคตอันยาวไกลก็ถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวหมดเนี่ยมั้ยฮะพูดคำเป็นหนึ่งเดียวหมดนี้พระปิรินทวัชชะนี่ก็ต้องการจะมีความรู้มีวิชาอย่างนี้ก็เลยมาบวชแล้วพุทธองค์ก็ส่งให้กรรมฐานให้ประพฤติปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติมาภาวนาไปภาวนามาท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ สำเร็จเป็นอรหันต์ท่านก็มีวิชาดั้งเดิมอยู่แล้วท่านก็มีวาจาสิทธิ์ด้วยฮะ

วาจาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราคงจะได้ยินว่าพระบางรูปบางองค์บางท่านท่านมีวาจาสิทธิ์อะไรเงี้ยพูดไหนเป็นคำนั้นหรือบอกเป็นอะไรก็ต้องเป็นไปอะไรเงี้ยมันคงเคยได้ยินกันมั้งพระปิรินทวัชชะอันนี้ก็เหมือนกันท่านมีวาจาสิทธิ์และเป็นพระอรหันต์วันหนึ่งมีพ่อค้าขายดีปีนะฮะบรรทุกยานพาหนะมาพระปิรินทวัชชะนี่ก็ทักถามว่าเออไอ้ทอยทุกอะไรมาเนี่ยใช่ไหมใครคำอย่างนั้นเพราะว่าอดีตชาติหลายร้อยชาติท่านเกิดเป็นพราหมณ์พราหมณ์นี่ก็โดยมากก็จะคมอ่ะคนที่วรรณะต่ำฟ้าอะไรไปแต่ถ้าท่านไม่ได้เจตนาใช่ไหมเพราะท่านจะเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีเจตนาแต่ว่ามันติดนิสัยมาใช่ไหมแต่ดั้งเดิมเอามันวาสนานี่จะละได้ต่อพระพุทธองค์อย่างเดียวนะที่จะละวาสนานี้ได้ผู้อื่นแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามทีแต่วาสนาดั้งเดิมนี้ที่ละไม่ได้นิสัยเก่าเหมือนดังพระสารีบุตรก็เหมือนกันใช่ไหมเกิดมาเป็นลิงต้องหลายร้อยชาตินะฮะใช่ไหมพอมาบวชเป็นพระกษัตริย์พระสาวกแล้วเป็นพระผู้ใหญ่แล้วพระเนรยังติงว่าเออท่านเป็นพระผู้ใหญ่ทำไมไม่สำรวมเลยใช่ไหมไปเจออะไรที่ถูกใจแล้วก็กระโดดโลดเต้นอะไรเงี้ยมาฮะอันนี้มันอยู่เราไปดูอาการอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะพระเนรไปติเตียนพระพุทธองค์ทรงทราบก็มาเตือนว่าเอออย่าไปว่าท่านเลยอดีตชาติท่านนั้นเคยเป็นลิงมาหลายร้อยชาตินะฮะท่านไม่มีเจตนาอะไรมันเป็นวาสนาของท่านวาสนาเหล่านี้มันละได้แต่พระพุทธองค์เท่านั้นแหละเห็นไหมท่านก็บอกกับพวกพระและเนรไม่ให้ไปติเตียนท่านนะฮะฉะนั้นเราไปดูอาการของที่ความไม่สำรวมทางภายนอกอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ไม่ชัดนะฮะอาจจะเป็นเวรเป็นกรรมซะด้วยซ้ำไปทีนี้ย้อนมาถึงพระปิรินนะฮะพระปิรินทวัชชะอันนี้เหมือนกันถ้ามีวาจาสิทธิ์เนี่ยท่านว่าพ่อค้าที่ขายดีปีที่จะนำดีปีบรรทุกยานพาหนะเพื่อจะไปขายที่ตลาดก็แล้วกันเห็นไหมบอกว่าไอ้บรรทุกอะไรมาแล้วไอ้ทอยขายอะไรประเภทนั้นใช่ไหมทีนี้พ่อค้านั้นได้ยินคำไม่สุภาพเอ๊ะเป็นพระเป็นสงฆ์ทำไมพูดว่าจะไม่สุภาพเลยไม่สำรวมเลยเรียกไอ้ทอยแล้วบรรทุกอะไรมาก็เลยโกรธไม่พอใจจึงตอบให้มันสะใจสักหน่อยบอกว่าทุกขี้หมูมาไอ้ทอยอะไรก็ตอบไปใช่ไหมโต้กลับไปทีนี้โต้กลับไปพระท่านมีวาจาที่สิทธิ์ทักษิณเนี่ยนะฮะพอจะเอาดีปีไปวางขายที่ตลาดเนี่ยฮะดีปีนั้นที่บรรทุกมาในยานพาหนะนั้นกลายเป็นขี้หมูหมดเลยใช่ไหมโคยเออะโวยวายใหญ่แล้วเอ๊ะทำไมกลายเป็นอย่างนี้ได้คนที่อยู่ใกล้เคียงก็บอกว่าเออเนี่ยแล้วท่านไปทำยังไงมาอ๋อเนี่ยไปพูดกับพระตอบโต้กับพระอันโอพระปิรินทวัชชะนั้นทำเป็นพระอรหันต์ท่านมีวาจาสิทธิ์นี่ท่านต้องไปขอขมาลาโทษแล้วนะฮะใช่ไหมพ่อค้าก็เลยต้องไปตามหาพระปิรินทวัชชะใช่ไหมแล้วก็ไปเจอก็ขอขมาลาโทษเนี่ยท่านก็บอกว่าเออไอ้ขี้หมูนั่นน่ะกลายเป็นดีปีเหมือนเดิมมันก็แล้วกันทั้งเกวียนนั่นแหละก็กลับมากลายมาเป็นเดิมนะฮะนั้นเป็นเพราะว่าความไม่เข้าใจนั่นเองใช่ไหมหลายอย่างเป็นเรื่องของความโทสะอะไรเงี้ยไหมบางทีการฟังคำที่ไม่สุภาพก็จริงแต่ว่ามีความจริงใจใช่ไหมโบราณนี่ยังมีคำบอกว่าปากประใสน้ำใจช่วยคอใช่ไหมคำบังเพยโบราณใช่ไหมน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายนะปากประใสน้ำ

ใจเชิดคอนั้นมันมีเหตุมีผลทั้งนั้นฮะคนเก่าๆที่ก็มาเป็นคำพังเพยและคำประสิทธิ์นั้นก็เอามาจากหลักธรรมนะฮะเอามาประวัติความเป็นมาของภาษาวกบ้างจากบุคคลในพุทธประวัติต่างๆอันนั้นที่นำมาเป็นในคำพูดคำพังเพยหรือว่าคำเปรียบเปยอะไรใช่ไหมอันนั้นเรื่องของคำที่ว่าแม้แต่ไม่สุภาพแต่ว่าบางทีไม่มีเจตนาเพราะมันเป็นวาสนาใช่ไหมเหมือนภาษารีบุตรก็กระโดดรถเต้นใช่ไหมเพราะว่าเคยเกิดเป็นลิงไหลร้อยชาติมาอันนี้ถ้าปรินทวัชชะนี่ก็เหมือนกันท่านก็เกิดเป็นพราหมณ์อะไรหลายภพหลายภูมิมันก็เลยติดนิสัยมาจะนั้นยาวมาบรรทัดฐานไม่ได้ว่าทำไมไม่สำรวมทำไมพูดไม่เพราะทำไมกิจราไม่เหมาะสมกับความเป็นพระหรือว่าสมณะอะไรต้องสำรวมสังวรระวังอะไรเงี้ยนั้นเราไปมองดูภาพลักษณ์ภายนอกไม่ได้บางทีเราก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันไอ้ที่พูดให้ฟังหมายถึงว่าบางคนก็จะไปติเตียนพระรูปนั้นรูปนี้ทำไมไม่สำรวมไม่สังวรระวังเลยเห็นไหมนี่คงจะไม่ใช่เป็นระยะบุคคลแล้วมั้งอะไรเงี้ยไหมบางทีก็กลายเป็นเวรเป็นกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวไปเหมือนพ่อค้านั่นไหมความไม่เข้าใจก็ตอบโต้อย่างรุนแรงเหมือนกันตอบกลับไหมแต่ดีว่าพระที่เป็นอริยะบุคคลพระอรหันต์อรหันต์นั้นท่านไม่ถือโทษไม่ถือโกรธนะฮะเพราะว่าท่านเข้าใจในนั้นวาจานี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันเห็นไหมฮะปัจจัยสำคัญถ้าเรารู้ไม่เท่าทันแล้วเมื่อเราไปถือโทษไปถือโกรธแล้วมันก็จะเป็นเวรเป็นกรรมแต่ทีนี้ถ้าเป็นพระที่มีคุณธรรมท่านก็โอโหติกรรมให้ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธอะไรไอ้ที่กล่าวไว้เบื้องต้นที่บอกว่าภัยใหญ่ของชีวิตคือความคิดที่ลุ่มหลงทุกวันนี้คนเรามีความลุ่มหลงแล้วก็มีความเล่าร้อนเพราะอะไรเห็นไหมนะความโกรธโลภโกรธหลง ก็เพิ่มขึ้นอากาศก็ร้อนมากขึ้นไหมปัจจุบันนี้ไหมโลกมันร้อนมากขึ้นในประเทศอินเดียก็ตายกลายเป็นพันๆเลยไหมความร้อนเกิน40กว่าองศาจะถึง50องศานะทีนี้เมื่อโลกมันร้อนถ้าว่ากิเลสของคนเรามันเล่าร้อนมากขึ้นนะความโลภความโกรธความหลงมันมากขึ้นนะมันเลยร้อนทั้งข้างนอกร้อนข้างในเลยนะนี่เราจะหาความสุขที่ใดที่ไหนล่ะฮะในสิ่งที่จะลดความร้อนให้มันบรรเทาเบาบางลงไปถ้าทำยังไงเขาต้องรู้จักการทำใจให้เป็นเห็นไหมดังที่เรามาสวดมนต์มาภาวนามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อต้องการให้จิตใจของเรามีความเย็นลงอาตมาเคยอยู่อินเดียมันก็ร้อนถึงอะไร45องศานะร้อนมากอยู่เดลีด้วยซ้ำไปนะในเมืองหลวงก็ร้อนทำไงต้องจีวรไปชุบน้ำแล้วก็มาห่มอยู่ในที่ล่มพักเดียวแห้งหมดโอ้ทรมานเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนไทยเป็นพระไทยอากาศไม่เคยร้อนถึงขนาดนั้นแต่ต้องทำไงต้องทำใจต้องอาศัยการภาวนาทำใจเมื่อร้อนมากๆขึ้นถ้ากายมันร้อนแล้วถ้าทำจิตใจให้ร้อนนะโอ้ทรมานมากไม่รู้จะไปอยู่ที่ใดที่ไหนเลยนั้นใจเมื่อถ้าเรามาพิจารณาเพราะในร่างกายของมนุษย์เรานี่มีธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมันมีธาตุทั้งสี่เนี่ยเมื่ออากาศมันร้อนมากกายมันร้อนมากก็จะต้องพยายามเอาธาตุลมธาตุน้ำมันเป็นตัวช่วยอันนี้ต้องอาศัยการปฏิบัติต้องภาวนาเหมือนกันนะเอาธาตุมาช่วยเห็นไหมธาตุน้ำธาตุลมมันจะทำให้เย็นเย็นมาข้างในจากข้างในไปถูกข้างนอกไงฮะถ้าเราไม่ฝึกการประพฤติปฏิบัตินี่มันทำไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้เมื่อถึงวิกฤตไอ้ความร้อนเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วมันก็จะทุกข์ทั้งนอกทุกข์ทั้งข้างในทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจนะฮะอันนั้นมันก็จะทำให้อะไร
เกิดความคลั่งขึ้นมาได้ใช่ไหมคุมไม่อยู่เพราะอะไรมันร้อนทั้งข้างนอกร้อนทั้งข้างในจะปรับคุณภูมิทางจิตใจให้มันเย็นหรือมันก็ไม่เย็นจริงมันไปยึดติดในเรื่องของสังขารร่างกายด้วยไปกันใหญ่เลยทำไมครูบาอาจารย์นะบอกว่าเวลาปฏิบัติภาวนานั่งมันปวดแข้งปวดขาบางครั้งเราก็ต้องมากำหนดมาพิจารณาไอ้ความเจ็บความปวดมันมาจากทิศทางใดมาจากไหนเพราะอะไรจะไปรู้สาเหตุหรือว่าต้นเหตุของความเจ็บปวดที่เรียกว่าทุกขเวทนานั้นมันเกิดขึ้นยังไงตรงไหนอันนั้นบางทีเราก็ต้องไปเรียนรู้นะฮะเราก็ต้องมีอุบายที่จะแก้เพราะทุกคนหนีความทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมทุกทางกายนุกทุกๆอย่างจิตเนี่ยฮะมันมีเวทนาทั้งทางกายมีเวทนาทั้งจิตเนี่ยกายก็มีทุกขเวทนาจิตก็มีทุกขเวทนาเหมือนกันนะครับแต่นี้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนานี่มันจะแก้ไขยากเหมือนกันนะฮะบางทีเราก็จะเอาแต่โทษสถานที่อย่างเดียวที่นี่มันร้อนมันเป็นทุกข์ต้องหลบไปที่นู่นหลบไปที่ถ้าท่านไปเจอมันไม่มีที่หลบเราทำไงฮะต้องสู้ฮะต้องใช้ใจให้มันข้ามผลให้ได้เห็นไหมถึงตัวมันร้อนก็ต้องทำใจให้มันเย็นให้ได้มันอยู่ได้อันนี้มีประสบการณ์นะที่เล่าบอกกันนะเพราะว่าเราจะต้องนำไปใช้เมื่ออาจจะมีครั้งใดครั้งหนึ่งก็จะต้องไปเจอปัญหาอะไรอย่างนี้มีผลไม่แน่นะเมืองไทยเราอาจจะร้อนมากขึ้นร้อนมากขึ้นนี่ก็ใกล้เคียงอินเดียก็ไปทุกทีไอ้ที่ตมาอยู่นี่ก็เริ่ม40องศาแล้วเริ่มมานะฮะเห็นไหมจังหวัดที่อยู่นั้นเริ่ม40องศาเริ่มมีแล้วฮะเมื่อก่อนไม่เคยถึงฮะอยู่มาตั้งหลายปีเป็น40ปีนะฮะยังไม่เคยถึงเลยทีนี้เริ่มถึงแล้วฮะเริ่มจะ40กว่าได้ซ้ำไปโอ้มันก็ใกล้เคียงกับอินเดียเข้าไปทุกทีแล้วเห็นไหมเนี่ยเรายิ่งว่าเราไปโคดไม้ทำลายป่ากันเรายิ่งไปกันใหญ่เลยเห็นไหมยิ่งไปสร้างไปทำในสิ่งที่ทำให้โลกมันร้อนมากขึ้นหรือเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปใหญ่เลยนะฮะมันก็ไปกันเร่งอุณหภูมิให้มันร้อนมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราจะทำอย่างไรแล้วเราก็ต้องปรับอุณหภูมิทางจิตทางความคิดของเราให้มันเย็นลงนะฮะอันนี้ก็อาศัยนี่แหละการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาหรือว่าสวดมนต์ภาวนาอะไรกันว่ากันไปนะอันนี้ช่วยได้เห็นไหมช่วยให้จิตใจเราเย็นแล้วทำให้เรามีสติผมมีสติมีสมาธิขึ้นแล้วเนี่ยความคิดดีๆมันก็จะเกิดขึ้นก็ไม่ดูอื่นดูกายดูพุทธเจ้าใช่ไหมเรียนมาต้อง18สาขาวิชาการนะที่ท่านมีอุบายแก้ความทุกข์หรือดับทุกข์ได้ก็เพราะอะไรท่านมาทำสมาธิมาเจริญจิตภาวนานี่เองที่เรียนมา18สาขาวิชาการนั้นไม่สามารถจะดับทุกข์ทางใจได้เห็นไหมบางทีเรียนมากๆอะไรบางทีมันก็กิเลสมากขึ้นนะความโลภมากขึ้นความโกรธมากขึ้นความหลงมากขึ้นเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมโอ้เรียนกันมาปริญญาเป็นหางว่าวเลยมาจบหลายสาขาเหลือเกินเนี่ยแต่ว่าอะไรเพิ่มความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นนะความเล่าร้อนมากขึ้นนะฮะไม่ใช่ดับทุกข์ทางใจไปเพิ่มความทุกข์ทางใจมากขึ้นมีอัตตาตัวตนมากขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ไม่สามารถจะไปดับทุกข์มีแต่เรื่องเพิ่มทุกข์มากขึ้นนะเลยฮะแต่บัณฑิตผู้รู้ในพระพุทธศาสนานั้นท่านหมายถึงว่าบัณฑิตคิดผู้ทำนั้นเป็นไปเพื่อความระงับดับทุกข์ได้เห็นไหมฮะไม่ใช่ไปเพิ่มทุกข์นะไม่ใช่บัณฑิตที่เราเรียกกันทุกวันนี้ที่เรียนกันมาหลายๆปริญญาแต่มีอะไรกิเลสตัณหาอุปาทานมากขึ้นความโลภโกรธหลงมากขึ้นอันนั้นไม่ได้ปลงมีแต่เรื่องปรุงแต่งมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่เป็นปริญญาที่แท้จริงแบบที่พระพุทธองค์ทรงตัดหรือทรงแสดงที่เรียกว่าบัณฑิตนั้นต้องระงับดับทุกข์ทางใจได้เหมือนที่ว่าเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์นั้นอันนั้นรู้ว่าเป็นบัณฑิตเรียนเพื่อเป็นบัณฑิตนะฮะเรียนเพื่อดับทุกข์อะไรหมดทุกข์อะไรอย่างงี้มั้ยหมดเวรหมดกรรมอะไรประเภทนั้นนะอันนั้นเรียกว่าเป็นบัณฑิต
ที่สามารถจะระงับดับทุกข์ได้แต่ที่ว่าเราจะเรียนกันมามากมายแต่ว่ายังมีความโลภความโกรธความหลงเพิ่มขึ้นนั้นก็ไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเป็นเรื่องของสมมุตินะไม่ใช่บัณฑิตโดยวิมุตติคือความหลุดพ้นสอบผ่านนั่นนะฮะแต่นั่นแล้วก็แล้วแต่บุคคลที่เราจะเลือกนะฮะเลือกหนทางในการดำเนินชีวิตที่มันถูกต้องนะฮะตามหลักของพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันเป็นเรื่องต้องทุกเพราะอะไรเกิดมาแล้วมันก็ต้องพัดพากจากของรักของชอบใจที่เราไปยึดว่ามันเป็นของเรานะมันตัวเราญาติเราทรัพย์สมบัติเราอะไรก็ของเราของเราแต่ที่จริงแล้วมันก็จะต้องทิ้งไว้ในแผ่นดินนี้หมดแม้แต่สังขารร่างกายของเราเนี่ยเพราะว่าเรามาอยู่อาศัยเพียงชั่วคราวหรือชั่วอายุคนเท่านั้นเองเหมือนบ้านเหมือนเรือนที่เราอยู่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวชั่วอายุไขหรือว่าชั่วอายุคนมันในที่สุดมันก็อยู่ไม่ได้อาศัยไม่ได้ก็จะต้องไปหาเรือนใหม่ไม่จบไม่สิ้นไงพระพุทธองค์ท่านทรงเห็นอย่างนั้นนะมั้ยที่ท่านออกบวชแล้วประพฤติปฏิบัติจนได้เป็นอรหัตอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำความรู้จากการประพฤติปฏิบัติมาถ่ายทอดให้เราได้กระทำตามแต่นี้มันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วแต่นิสัยของแต่ละคนแต่ละท่านที่จะอะไรตั้งบารมีโดยการบำเพ็ญธรรมไปถึงขีดขั้นไหนอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเหมือนกันเพราะว่าคนเรานั้นต้นทุนต้นบุญบางทีก็แตกต่างกันไปบางคนมีต้นทุนต้นบุญมากก็สามารถจะมาบำเพ็ญในภพนี้ภูมินี้ไม่ค่อยหนักหนาทำไปไม่เท่าไหร่ก็เกิดความรู้ความเข้าใจเพราะต้นทุนมีมากอีกคนที่มีต้นทุนหรือว่าต้นบุญมีน้อยอะฮะอันนี้ก็จะต้องใช้ความเพียรหรือว่าความพยายามมากหน่อยแต่ทางนี้ทางนั้นที่เราเข้ามาถือศีลด้วยปฏิบัติธรรมได้ถือว่าเรามีกิเลสที่เบาบางมีต้นทุนค่อนข้างสูงนอกเหนือจากผู้ที่ว่าไม่สนใจหรือไม่ใส่ใจปฏิเสธใช่ไหมไม่ให้ความสำคัญเรื่องการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาหรือว่าการฟังเทศน์ฟังธรรมอะไรนี้อันนั้นก็เป็นขั้นเป็นตอนของเหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านบางคนอย่างที่ว่ามีต้นทุนสูงหน่อยก็ฟังอะไรก็เกิดความศรัทธาเกิดความเข้าใจแต่ศรัทธาเนี่ยความจริงเราต้องให้ปัญญานะความรู้รู้ความเข้าใจเราก็เกิดความศรัทธาเพราะว่าถ้ามีศรัทธาบางทีมีศรัทธามากเกินก็หลงในเรื่องของศรัทธาไปได้เหมือนกันถ้าขาดปัญญานะหลงไปผิดทิศผิดทางไปก็ได้เห็นไหมแต่ว่าถ้าเรามีปัญญานะฮะใช้ปัญญาในการพิจารณาถึงศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อเห็นไหมปัญญาคือความรู้ความเข้าใจนะถ้าเรารู้เราเข้าใจแล้วเกิดศรัทธานี่มันไม่หลงทิศหลงทางนะถ้ามีศรัทธาแล้วขาดปัญญานี่หลงทิศหลงทางดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้มากมายหลากหลายใช่ไหมคนที่มีศรัทธาแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจเป็นเรื่องความถูกใจไปไม่ใช่เรื่องของความถูกต้องนะฮะบางทีก็ผิดทิศผิดทางหรือผิดที่ไปก็เสียโอกาสไปนะฮะดังนั้นเราต้องดูเหมือนกันเห็นไหมศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเห็นไหมปัญญาความรอบรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราเชื่อนั้นเห็นไหมนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลให้ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเราถือศีลประพฤติปฏิบัติธรรมมีคอยครูบาอาจารย์คอยเตือนคอยแนะนำค
คอยให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันก็จะไม่หลงผิดหลงทางนะ

ใช่ไหมคอยเตือนสติแล้วก็คอยให้กำลังใจคอยให้คำแนะนำทีถ้าเราเกิดไม่เข้าใจเราต้องถามนะบางครั้งบางคราวนี่จะให้เรารู้ถูกไปทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่เหมือนพระก็เหมือนกันนะฮะพอจะมาเป็นครูบาอาจารย์ได้บางทีก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนท่านแนะนำบางทีเราไม่เข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยท่านก็ต้องถามผู้รู้ไงครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้ก็จะแนะนำบางทีเราเข้าใจไปตรงกันข้ามก็มีเห็นไหมเหมือนการประพฤติปฏิบัติมันยังมีทั้งวิปัสสนาความรู้แจ้งจริงๆวิปัสสนูความรู้ผิดนะฮะแต่ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีทั้งสองอย่างนะมีทั้งวิปัสสนูและวิปัสสนานะมันหลงผิดได้สมาธิก็เหมือนกันสมาธิที่เห็นผิดกับเห็นถูกอะฮะเป็นสัมมาสมาธิหรือว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็มีเห็นผิดเนี่ยนะฮะมันมีทั้งสองอย่างเหมือนกันเห็นผิดก็เอาไปใช้ในทางที่ผิดแต่เห็นถูกก็เอาไปใช้ในทางที่ว่าเอามาดับทุกข์ทางใจเห็นไหมเห็นผิดนี่ก็หลงไปเป็นผู้วุฒิเศษไปอะไรเงี้ยเห็นไหมมันเป็นวิปลาสคลาดเคลื่อนไปฮะถ้าผู้ประพฤติปฏิบัตินี่จะรู้จะเข้าใจตรงนี้บางทีมันจะหลงผิดว่าเป็นผู้วิเศษอะไรไม่ได้ไปรู้ไปเห็นบางทีมันเป็นเรื่องของนิมิตอะไรต่างๆบางทีมันเป็นการจินตนาการขึ้นก็มีหรือว่าเป็นมนุษย์ที่เป็นนิมิตที่เกิดจากสมาธิก็มีแต่ว่าเมื่อไปรู้ไปเห็นอย่างนั้นแล้วเขาเรียกว่าวิปัสสนูมันเกิดนะฮะมันก็นึกว่าเป็นจริงเป็นจังไปแต่บางทีมันก็ดูว่ามันเป็นจริงเป็นจังแต่ที่จริงอะมันก็เป็นเรื่องของนิมิตก็คือนิมิตนั่นเองฮะอันนี้ผู้ปฏิบัติภาวนาก็จะรู้แต่ถ้าเราไปยึดติดแล้วฮะมันก็วิปลาสคลาดเคลื่อนไปเห็นไหมเป็นนะครูบาอาจารย์หลายท่านที่ผู้พุทธปฏิบัติเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านก็จะเล่าฟังว่าเนี่ยมันบางทีไปหลงผิดนี่ว่ามันจริงจังอะไรขึ้นมาไหมไปหลงผิดมันก็ติดอยู่แค่นั้นเองเห็นไหมเราไม่ต้องดูไกลดูพระเทวทัตเห็นไหมพระเทวทัตนี่ได้ฌานโลกีท่านสามารถจำแรงแปลงตัวได้เห็นไหมก็ยังไปหลอกพระเจ้าสัทธาตตุให้เชื่อว่าตนเองสำเร็จแล้วเป็นอะไรผู้วิเศษแล้วอะไรแล้วเพราะว่าแหละพระเทวทัตนั่นก็อยากจะมาเป็นใหญ่ทางสงฆ์ใช่ไหมอยากทำสังฆเภททำโลหิตุบาททำอนันตริกรรมดังที่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เราบอกอยู่บ่อยๆนั่นแหละฮะทำสังฆเภทจะทำไงจะแย่งความเป็นใหญ่จากพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องอาศัยผู้มีอำนาจทางบ้านเมืองสิฮะก็ยุแย่นะฮะพระเจ้าชาติตูให้ชิงบัลลังก์จากพระเจ้าพิมพิสารเพราะรู้ว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นโสดาบันนะฮะพระโสดาบันนี้ไม่คาดเคลื่อนจากการถือพระพุทธศาสนาใครจะมาพูดบิดเบือนอะไรว่าพระพุทธไม่ดีพระธรรมไม่ดีพระสงฆ์ไม่ดีนี่ไม่เชื่อแล้วเพราะว่าพระโสดาบันนั้นเข้าถึงไตรสรณคมแล้วละสกายติติวิจิกิจฉาสีละพัตตาปรมาสได้แล้วนะมั้ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพุทธศาสนานะใครจะมายุโยงอย่างไรก็ไม่ฟันเฟือเลือนเลอะแล้วฮะพระเจ้าสัตตูนี่ไม่สามารถจะไปยุพระเจ้าพิมพิสารได้ก็มานะแสดงอภิริหารแสดงแปลงตนให้พระเจ้าสัตตูนี่เกิดศรัทธาเห็นไหมฮะจะศรัทธานับถือเป็นครูบาอาจารย์ก็พยายามยุโยงส่งเสริมให้พระเจ้าจตูนั้นชิงบัลลังก์จากพระเจ้าพิมพิสารนะฮะพระเจ้าจตูก็หลงเชื่อเพราะว่าอะไรฮะถูกเป่าหูอยู่บ่อยๆใช่ไหมยุโยงส่งเสริมอยู่บ่อยๆเนี่ยคนเราธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าใครมาพูดอะไรบ่อยๆมันก็ควายเขวหันไปได้นะฮะใช่ไหมเหมือนที่คนสมัยนี้ก็ยังบอกว่าอะไรหลักแพ้ใกล้ชิดอย่าประเภทนั้นใช่ไหมอันนี้เป่าหูอยู่บ่อยๆฮะเชื่อเทวทัตนะฮะก็หาทางจะจิงสมบัติพระเจ้าพิมพิสารพอสบโอกาสก็
นะฮะจับพระเจ้าพิมพิสารไปขังเอาไว้นะฮะตัวเองก็เป็นกษัตริย์ซะเองนะฮะจับไปขังเอาไว้ขังไว้ก็กล่าวว่าให้ตายในคุกอะฮะแต่พระเจ้าพิมพิสารนั้นนะฮะท่านประพฤติปฏิบัติธรรมนะฮะประพฤติปฏิบัติธรรมแม้แต่พระเจ้าพระชาติศัตรูนั้นไม่ให้อาหารสั่งให้ทหารไม่ให้อาหารดูว่าไม่กี่วันก็คงจะสิ้นพระชนไปเองอ่ะนะฮะเห็นไหมแต่ที่แรกๆนะนะแม่ของพระเจ้าชาติศัตรูนี่รู้ว่าไม่ได้พระเจ้าศัตรูนี่สั่งงดอาหารไม่ให้เอาอาหารไปให้พระเจ้าพิมพิสารที่ติดนี่ก็เอาขังไว้ในคุกนะฮะก็พยายามเอาอาหารนั้นทาตัวเพราะว่าทหารคอยตรวจสอบแล้วทาตัวพระเจ้าพิมพิสารก็ต้องอาศัยด้วยว่าสวยวิจัยอาหารที่พญาชาพระชายาทาตัวไปให้นะฮะไปกินก็ประทังไว้ทีหลังก็รู้แต่เจ้าศัตรูก็รู้อีกก็เลยไม่ให้แม่เสด็จแม่เข้าไปนะฮะพระเจ้าพิมพิสารอีกเลยพระเจ้าพิมพิสารทำไงนะไม่มีอาหารพระเจ้าศัตรูก็ให้ทหารมาดูจะ7วันก็ยังไม่สิ้นพระชนทักทีเห็นไหมพระเจ้าพิมพิสารไม่สิ้นพระชนก็ไปดูให้ทหารไปดูว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นอาศัยการเดินจงกรมเหรอฮะเพราะฉะนั้นเดินจงกรมมีอานิสงส์นะเมื่อหิวก็หายมีอะไรในเดินจงกรมแล้วก็หายหิวไปได้ถ้าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนี่จะสังเกตเลยว่าเราเราหิวเราอดอาหารเคยอดอาหารมาเป็น10วันนะฮะแต่10 วัน 16 วันเนี่ยอาศัยเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนี่มันหายหิวเห็นไหมกายเบาจิตเบาขึ้นมาแต่ทั้งที่ว่าไม่มีอาหารมีแต่น้ำเปล่าเห็นไหมทำให้เรามีปิติกายเบาจิตเบาพระเจ้าพิมพิสารก็อาศัยด้วยข้อวัดปฏิบัติอาศัยนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่นนะ7 วันก็ยังไม่สิ้นประชดนะตีบุพกรรมของพระเจ้าพิมพิสารก็เคยมีอยู่ในอดีตชาติเคยเป็นกษัตริย์ไหมไปในทรงย่างพระบาทไปโดยไม่ถอดอะไรรองเท้าเนี่ยนะเรียกง่ายๆก็รองเท้าไปในที่นั่งของทรงในอดีตชาติเคยเป็นกษัตริย์เหมือนกันก็ย่ำไปในที่อัตนะสงฆ์นั่นเองนะไม่ได้ถอดรองเท้าบุพกรรมมานั้นนะฮะก็ทำให้มาถูกฝ่าผ่าเท้าพระเจ้าศัตรูเนี่ยเห็นว่าทราบข่าวจากทหารว่าพระเจ้าพิมพิสารที่ไม่สิ้นพระชน7วันมาแล้วเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่สิ้นพระชนเดี๋ยวจงกรมอยู่นี่เองก็ให้อะไรทหารเอามีดไปผ่าเท้าฮะไปผ่าเท้าให้เป็นแผลจะได้เดินไม่ได้ฮะพอมีดไปผ่าเท้าทหารไปผ่าเท้าพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เดินจงกรมไม่ได้ในที่สุดไม่ช้าไม่นานก็สิ้นพระชนไปฮะพระเจ้าพิมพิสารก็สิ้นพระชนพระเจ้าประตูเป็นไงฮะทำอนันตริกรรมเนี่ยฆ่ามารดาบิดาใช่ไหมเป็นกรรมหนักเลยนะฮะกรรมหนักทีหลังเทวทัตทำยังไงก็ไม่ได้คลองสงฆ์ใช่ไหมฮะทำโลหิตุบาทก็แล้วสังฆเพศก็แล้วในที่สุดก็ดังที่พระท่านเทศให้เราฟังบ่อยๆนั่นนะถูกตรริสูบใช่ไหมแต่ว่าสำนึกผิดต่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมก่อนจะถูกสนิทมิตรตัวไปนี่ก็เอาคางเกยก็ขอเข้ามาลาโทษต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกบางคนก็มาถามเหมือนกันเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าไม่ช่วยพระเทวทัตนะเห็นผิดทั้งเป็นญาติกันด้วยแล้วก็ฐานะก็เป็นในอดีตก็เป็นพี่ของพระชายาแล้วก็เป็นญาติกันด้วยบางทีมันช่วยไม่ได้พระเจ้าอยากช่วยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องบุพกรรมในอดีตที่มันเกี่ยวพันกันมาหลายภพหลายภูมิแล้วนะคนเรานี่มีความเกี่ยวพันกันนะถึงมาเจอมาให้คุณให้โทษกันได้เนี่ยถ้าเราไม่อโหสิกรรมไม่ขอขมาลาโทษเราก็ต้องไปเจอกันอีกฮะไปให้คุณก็ดีไปแต่ไปให้โทษล่ะฮะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันล่ะเห็นไหมอันนี้เราคงจะเจอกันบ่อยในชีวิตในครอบครัวในสังคมนะฮะเจ้ากรรมในเวรนั้นมีด้วยกันทุกคนนะฮะพระพุทธเจ้าก็มีอ่ะเห็นไหมที่จริงแล้ว
ในพระพุทธองค์นั้นทรงเมตตาและให้อภัยเทวทัตมาหลายภพหลายภูมิมาเกิดมาเจอท่านระลึกชาติได้ว่าไม่เคยถือโทษถือโกรธพระเทวทัตเลยนะฮะเห็นไหมถึงเทวทัตจะทำรุนแรงบางภพบางภูมิทำลายชีวิตพระองค์พระองค์ก็ไม่เคยโกรธเลยถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมโอโหติกรรมให้แม้ในมาในภพสุดท้ายนี่ก็จะตามจองเวรกันอีกทำโลหิตบาททำสังฆเภทอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมยุโยงส่งเสริมพระเจ้าศัตรูย้ายมาทำร้ายพระองค์เห็นไหมแต่ก็ทำไม่สำเร็จแต่พระพุทธองค์เมื่อพระเทวทัตจะถูกธรณีสูบก็พยากรณ์ว่าเทวทัตนี่เคยบวชเคย ของพระกาสาวพัทเคยบวชเป็นพระเนี่ยด้วยสงฆ์ต้องการเป็นพระเนี่ยพอไปใช้เวรในใช้กรรมในนรกแล้วเมื่อหมดเวรหมดกรรมแล้วจะได้มาตัดเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าในที่สุดพอที่สงฆ์ในการบวชนี่ฮะฉะนั้นบุญกับกรรมมันก็คนละส่วนกันนะฮะใช่ไหมความดีกับความชั่วมันก็คนละส่วนกันมันไม่ปนกันเหมือนน้ำมันกับน้ำมันเนี่ยมันปนกันไม่ได้บุญกับบาปมันก็คนละส่วนกันเหมือนกันความดีของเทวทัตก็มีได้บวชนะแต่ว่าเห็นผิดใช่ไหมเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดประทุษร้ายพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยไหมต่างๆที่พระพุทธเจ้าก็มีบุญคุณให้บวชเองอะไรเองไงไหมของทรงให้เทวทัตบวชทั้งๆที่รู้ว่านะฮะอย่ามาสร้างเวรสร้างกรรมก่อปัญหาอะไรแต่ว่าคิดว่าพระเทวทัตถึงอย่างไรก็ไอ้ส่งของการบวชก็ยังมีโอกาสจะได้ตัดมาเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าในที่สุดนะนั้นเป็นเวรเป็นกรรมนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงอโหสิกรรมให้ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธในสุดเป็นยังไงนะฮะเทวทัตลงต่ำสุดแต่ว่าพุทธเจ้าสูงสุดใช่ไหมดับขันธปรินิพพานเห็นไหมผลความเวียนว่ายตายเกิดหมดทุกข์หมดโศกกันไปแต่ว่าเทวทัตนั้นจะต้องยังมาเสวยวิบากกรรมในที่สุดนั้นถ้าเราเข้าใจถึงเรื่องของเวรของกรรมหรือว่าเรื่องของเหตุปัจจัยนิสัยบารมีนั้นเราก็ต้องละในสิ่งที่มันเป็นบาปกระทำสิ่งที่เป็นบุญไอ้นี่ที่เรามาทำกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นบุญแล้วเราก็เห็นโทษของการทำบาปว่ามันจะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองหาความสุขไม่ได้ใช่ไหมใครจะมาให้ดีให้ร้ายเราไม่ได้นอกจากเราให้ดีให้ร้ายตัวเองนะครับเหมือนคำที่เขาพูดก็ชอบพูดกันเสมอว่าอะไรจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวทำใช่ไหมจะสูงจะต่ำก็อยู่ที่การทำตัวอะไรเนี้ยมันก็ใช่อะฮะมันก็ถูกต้องจะดีจะชั่วก็ไม่ใช่ว่าจะตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำถ้าตระกูลสูงล่ะไปทำตัวให้ต่ำแล้วฮะมันก็ต่ำตระกูลต่ำทำให้ตัวสูงล่ะมันก็สูงขึ้นได้คนเราจะสูงขึ้นได้เพราะอะไรฮะด้วยศีลธรรมฮะแต่ว่าถ้ามาเกิดในตระกูลสูงแล้วไม่ทำตัวให้ดีแล้วฮะมันก็ตกต่ำเทวทัตก็ตระกูลสูงนะเห็นไหมตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้าทะลุซ้ำไปนะไหมแต่ทำไมทำตัวให้ต่ำได้ไหมเพราะทำตัวเองแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะทำตัวเองให้ตกต่ำจากฐานะเดิมอะไรอย่างเงี้ยต้องไปเสวยวิบากกรรมฉะนั้นเราอยู่ในฐานะนี้ถือว่าเป็นวาสนาบารมีไหมกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นลาภบังเกิดเพราะว่าอะไรเราสามารถจะเลือกทางดำเนินชีวิตได้สามารถจะเลือกมนุษย์สมบัติก็ได้สวรรค์สมบัติก็ได้นิพพานสมบัติก็ได้ตั้งจิตปรารถนาใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดหรือทรงแสดงเอาไว้แล้วมนุษย์สมบัติทำอย่างไรสวรรค์สมบัติทำอย่างไรใช่ไหมนิพพานสมบัติเราทำอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรเหมือนที่เรามาปฏิบัติเรามาทำกันนี่แหละฮะใช่ไหมมันเป็นทุนหนุนนำให้เราไม่ตกต่ำจากฐานะเดิมอย่างไรอย่างไรก็อย่าให้มันตกต่ำจากฐานะเดิมรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้เดี๋ยวนี้ใช่ไหมคนเราเนี่ยสังเกตดูให้ดีดิไม่ค่อยจะสนใจเรื่องศีลธรรมกันนะไหมไม่รักษาคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ไว้เลยใช่ไหมถ้าหมดจากมนุษย์ความเป็นมนุษย์ในภพนี้ภูมินี้แหละคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์หรือว่ามนุษย์สมบัติไม่มี
ะเอาสมบัติเอาทุนเอาบุญที่ไหนไปเกิดมาเป็นมนุษย์อีกจะว่าจะไปอะไรเป็นสวรรค์สมบัติหรือนิพพานสมบัติอะไรเห็นไหมหลายเปอร์เซ็นต์ที่เป็นในลักษณะอย่างนั้นน่าเป็นห่วงนะฮะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์มีส่วนที่จะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติถ้าเรามีคุณสมบัตินั่นเองนี่คุณสมบัติจะเกิดขึ้นต้องอาศัยการปฏิบัติต้องอาศัยการกระทำคือกรรมนั่นเองนะฮะเราต้องพยายามทำกรรมที่มันเป็นกุศลละกรรมที่เป็นอกุศลต้องฝึกฝนใช่ไหมต้องฝึกฝนตนเองแต่ทีนี้บางคนบอกว่าจะปรารถนาจะเป็นเทวดาเป็นเทพล่ะคุณธรรมของเทวดาอยู่ตรงใดตรงไหนมีลักษณะอย่างไรเทวดาก็ต้องมีเทวธรรมนะฮะมีหิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปนะฮะจะทำบาปก็มีความละอายเกรงกลัวนั่นนะฮะอันนี้เป็นคุณสมบัติของความเป็นเทวดาถ้าบุคคลใดใครคนหนึ่งมีจิตที่ระลึกถึงอิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปนั้นเขาอยู่ในภพภูมิของเทวดานะเขาถือก็มีเทวธรรมมีคุณสมบัติของเทวดาถ้าล่วงลับดับสูญไปในขณะนั้นแหละฮะไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทพแล้วฮะเห็นไหมถ้ามีฌานมีสมาธิล่ะมีฌานมีสมาธิจิตเข้าไปสู่อิเบกขาอาจจะเป็นเกิดเป็นพรหมได้เห็นไหมเพราะมีสมาธิไปเกิดที่ภพภูมิที่ว่าเป็นพรหมถึงแม้จะไม่ถึงนิพพานยังเป็นพรหมนี่ก็ยังมีเหตุปัจจัยมีนิสัยบารมีเพราะมีสมาธิเป็นพื้นฐานนะก็ดูพระพุทธเจ้าของเรานะไปเกิดเป็นอะไรก่อนที่จะมาตรัสรู้หรือว่าก่อนที่จะมาจุติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็อยู่ในสวรรค์ชั้นแรกชั้นดุสิตเห็นไหมฮะเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะว่าอานิสงส์ที่พระองค์บวชเป็นฤาษีถือศีล8บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรมาหลายภพหลายภูมิฮะก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ยังไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตนะฮะเป็นเทพอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตจนได้มาจุติมาเกิดเห็นไหมในครรภ์มารดานางสลิมหามายาตามที่พุทธประวัติที่เราเรียนกันนั่นแหละเห็นไหมเป็นลูกเป็นราชบุตรของพระเจ้าสุทโธทนะอะไรไหมพระนางสลิมหามายาคือเจ้าชายสิทธัตถะนั้นพระองค์เวียนว่ายแต่เกิดแต่ว่าการเวียนว่ายแต่เกิดหลายภพหลายภูมินั้นได้ถือศีล8ได้ทำสมาธิเห็นไหมได้เจริญฌานนะมันเวียนว่ายแต่เกิดถ้ายังไม่นิพพานนะฮะเป็นไหวแต่เกิดบางทีก็ไปเกิดในตระกูลสูงบ้างบางทีก็ไปเกิดในตระกูลต่ำแล้วก็กลับมาเกิดในตระกูลสูงบ้างใช่ไหมอยู่ในวัฏฏะสงสารเวียนไหวแต่เกิดอยู่อย่างนั้นตราบใดยังไม่ถึงนิพพานเหมือนคนบางคนเนี่ยบางทีในภพนี้ประมาทลืมตัวหลงตาเขาเรียกว่าหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่นึกว่าตัวเองแน่ใช่ไหมพอตายไปแล้วทั้งที่มีความสมบูรณ์มีความพร้อมแต่ขาดความเพียรขาดความพยายามประมาทภพนี้ภูมินี้เกิดในตระกูลสูงไปพบหน้าภูมิหน้าเกิดในตระกูลต่ำอีกฮะเพราะว่าอะไรจิตใจตกต่ำจากภพภูมิเดิมมันนะฮะมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นว่ายแต่เกิดอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องรักษาระดับจิตและระดับความคิดของเราไว้ให้มันคงที่และคงทนนะฮะศีลต้องพยายามรักษาให้บริสุทธิ์ศีลเนี่ยนะถ้าเรารักษาศีลบริสุทธิ์แล้วนะความสุขจะเกิดขึ้นจากการรักษาศีลและจะทำให้เราเกิดสมาธิจิตใจตั้งมั่นไม่วอกแวกวันไหวมั่นในศีลนะฮะแล้วปัญญาเกิดขึ้นนะฮะปัญญาความรู้ความเข้าใจเมื่อจิตใจเราไม่วอกแวกที่ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะฮะเราจะได้รู้เท่าทันอารมณ์ต้องอ่านจิตหรืออ่านความคิดตัวเองให้ออกไม่ต้องไปอ่านจิตอ่านใจคนอื่นให้ออกแล้วอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองให้ออกฮะบอกกับตัวเองได้ว่าจิตเราคิดดีหรือไม่ดีในขณะนี้นะฮะคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปคิดถูกคิดผิดนะฮะต้องมาแก้จิตในปัจจุบันนะครับ

ถ้าเรามีสมาธิมีจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นแล้วเราก็มีอิริโอตปะความละอายเกรงกลัวต่อบาปมีเทวดามาคอยเตือนเทวธรรมคือเทวดามาคอยเตือนเราความเกรงกลัวต่อบาปนั้นทำให้เราระมัดระวังหรือว่าสำรวมระวังเหมือนที่เรามาถือศีลนะทำให้เรามีศีลสังวรมีอินทรีย์สังวรมากขึ้นนอกเหนือจากที่เราอยู่บ้านอยู่เรือนถือศีล5ครบบ้างไม่ครบบ้างอันนั้นก็แล้วแต่นะนี่มาถือศีล8เราก็จะต้องสำรวมสังวรระวังมากขึ้นนะเพราะว่าศีล8ก็มีวิรัติเจตนามากกว่าศีล5ต้องมีความระมัดระวังมากกว่าใช่ไหมมันที่เรามานุ่งขาวห่มขาวเนี่ยมันสีของความสะอาดถ้าไม่ระวังแล้วจะนั่งจะนอนไม่ระวังเป็นยังไง

นี่มาถือศีล8เราก็จะต้องสำรวมสังวรระวังมากขึ้นนะเพราะว่าศีล8ก็มีวิรัติเจตนามากกว่าศีล5ต้องมีความระมัดระวังมากกว่าใช่มั้ยมันที่เรามานุ่งขาวห่มขาวเนี่ยมันสีของความสะอาดถ้าไม่ระวัดระวังล่ะจะนั่งจะนอนไม่ระวังเป็นยังไงเปื้อนกลายเป็นสีเทาไปเลยสีขาวอะไรไหมต้องมีความสำรวมทั้งวรระวังจิตเราก็เหมือนกันถ้ามารักษาศีลเรามีริโอตปะความละอายกิงโกตบาปนะมีเทวธรรมมีเทวดาคอยเตือนเราสติเราตรงนี้ล่ะเรามีความสำรวมทั้งวรระวังอย่างนั้นเห็นไหมอกุศลธรรมก็มาครอบงำจิตใจของเราไม่ได้พอเรามีศีลทั้งวรเราก็มีอินทรีย์ทั้งวรใช่ไหมตำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ครูบาอาจารย์ผู้ได้ฟังอยู่เสมอต้องมีสติเห็นไหมตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วกายถูกต้องสัมผัสมีสติจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนทั้งวรสำรวมระวังอย่างนั้นนะฮะถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่นั้นนะทุกอริยบทกำหนดรู้แล้วฮะเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นจิตเห็นความคิดปรุงแต่งหรือว่าปรุงตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่อย่างนั้นเป็นยังไงฮะภาวะธรรมมันเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปเรียนรู้ดูที่ไหนฮะดูกายดูจิตมันที่ครูบาอาจารย์บอกเราเรื่องการปฏิบัตินั่นแหละมันจะไปดูอื่นไกลกระต่ายไปดก 84,000 ทัพธรรมขันธ์ก็ออกมาจากกายจากจิตนี่แหละจากพระอรหันตอรหันต์ก็กายกับจิตนี่เองฮะดูตรงเนี้ยสุขทุกข์ก็ดูตรงเนี้ยไม่ต้องไปดูอื่นดูไกลนะมั้ยมันก็จะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องรู้ว่าสัมพันธ์กันที่จะต้องเอามาใช้เป็นกิจวัตรประจำวันที่เราจะต้องปฏิบัติให้สม่ำเสมอถ้าเรามีความเพียรความพยายามปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอพยายามไม่ให้เผลอสติให้มีสติต่อเนื่องสัมพันธ์กันความถี่ของตัวสติสูงขึ้นสูงขึ้นนะมีความต่อเนื่องมากขึ้นเมื่อความถี่ของสติมากขึ้นมันก็ไม่ถูกขึ้นแทรกนิวรณ์ก็เข้ามาแทรกซ้อนเป็นนิวรณ์ก่อกวนเราได้ยากใช่ไหมเหมือนเครื่องรับเครื่องส่งสื่อสารอะไรต่างๆถ้ามีความถี่สูงแล้วมันก็ไม่ถูกขึ้นแทรกใช่ไหมแต่ความถี่มันต่ำอะฮะถูกขึ้นแทรกฟังไม่รู้เรื่องเลยดูไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมทั้งเสียงทั้งภาพไหมไม่รู้เรื่องสับสนไปหมดซับซ้อนไปหมดเนี่ยฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยนะฮะทำให้จิตใจเราแน่วแน่แล้วมันจะแก้ปัญหาได้มีสมาธิมีสติมีปัญญาแก้ปัญหาได้แก้ความทุกข์ดับความทุกข์ได้เราจะเรียนรู้มามากมายขนาดไหนถ้ายังดับทุกข์ทางใจไม่ได้ก็ไม่รู้จริงรู้แจ้งหรอกใช่ไหมอันนั้นยังไม่รู้จริงยังเป็นรู้จำยังทำไม่ถูกยังทำไม่ถึงเห็นไหมยังดับทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติอย่าไปท้อแท้นะต้องมีความเพียรวันนี้ไม่สำเร็จวันหน้าก็สำเร็จเห็นไหมเดือนนี้ไม่สำเร็จเดือนหน้าก็สำเร็จปีนี้ไม่สำเร็จปีหน้าก็สำเร็จถ้าชาตินี้ไม่สำเร็จชาติหน้าก็ต้องสำเร็จนะก็โอ้ไม่ใช่ทำครั้งเดียวพักเดียวเลิกเห็นไหมท้อแท้ทำไมมรรคผลมันทำได้ยากจังจับทุกข์มันยากจังอะไรเงี้ยก็เราเวียนว่ายแต่เกิดมากี่ภพกี่ภูมิมีทั้งบุญทั้งบาปใช่ไหมที่ทำมาเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคกันนะฮะก็เรียกว่ามีมารมาประจนนะบาปกรรมที่ทำไว้มันก็มาขัดขวางบางทีก็ต้องมาขอส่วนบุญบ้างแล้วก็แบ่งบุญแผ่เมตตาไปบ่อยๆใช่ไหมเจ้ากรรมในเวรของเราทั้งหลายนะฮะก็มารอรับส่วนบุญไปฮะเนื่องการที่เรารักษาศีลหรือว่าการที่เราปฏิบัติธรรมมันก็มีผลเป็นผลบุญนะเราไม่ต้องไปหวั่นวิตกว่าจะไม่มีบุญนั่งไม่เห็นไม่จะสงบสักทีแล้วสงบกว่านิดเดียวไอ้ความไม่สงบมันมีมากกว่าบุญคงไม่มีมั้งบุญคงไม่พอมั้งไอ้ที่เรามีเจตนาที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั่นนะฮะมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเป็นบารมีแล้วไอ้ความทุกข์ดับทุกข์ตั้งใจถาวรนั้นมันก็ค่อยๆสั่งสั่งสมไปค่อยๆทำไปใช่ไหมพอบารมีมันสมบูรณ์แล้วเต็มที่แล้วมันก็

สามารถจะดับทุกข์ได้ถาวรก็ดูพระอริยเจ้าอริยสงฆ์ในอดีตกาลถ้าเราเรียนในพระไตรปิฎกเราก็จะเห็นเลยว่าก็ทำอะไรพบเลยภูมิไม่ใช่พบเดียวภูมิเดียวท่านจะได้มรรคผลสำเร็จเป็นอาหารพ้นจากความทุกข์ไปโดยถาวรไม่ใช่พบเดียวภูมิเดียวเมื่อไหร่บางพบบางภูมิท่านก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมเหมือนกันมีอุปสรรคมากมายไหมแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะเพราะว่าบารมีเยอะๆใช่ไหมเสียสมคายแสนกลับนะเกิดมานะก็จะได้ตรัสรู้โอ้โหสาหัสสากันเลยไหมลำบากยากแค้นแต่ท่านมีความเพียรมีความพยายามเอาชีวิตมาเป็นเดิมพันกันนะฮะนั้นเราก็อย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้ถึงเราไปยอมแพ้มันก็ไม่พ้นทุกข์หรอกนะไหมถ้าเรามีความเพียรพยายามมีความขยันอดทนนั่นก็มีโอกาสพ้นทุกข์นะฮะถ้าเราแพ้ล่ะแพ้ไปหลายภพหลายภูมิต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั่นแพ้กิเลสแพ้นิวรณ์นะฮะก็ต้องทำให้มันข้ามพ้นให้ได้ใช่ไหมอันก็ฝากเอาไว้ก็พอสมควรกับเวลานะก็ให้กำลังใจกับทุกๆคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมกันก็ให้ได้มรรคได้ผลได้เหตุได้ปัจจัยได้นิสัยได้มรรคได้ผลได้ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนเทอญ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุดผ่านเข้าไปในป่าใหญ่น่ากลัวทึบแผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดมืดและกว้างมีต้นไม้ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็งพ่อจ๋าเราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม
1: แม้เวลาล่วงเลยจนปัจจุบันขัตติยราชกุมารีพระองค์นี้ยังทรงเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุดเพื่อสานต่อภารกิจของพ่อสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยทั้งแผ่นดินค่ะ

0: 100กว่ากิโลเมตรห่างจากตัวเมืองจังหวัดน่านบริเวณชายแดนไทยลาวของอำเภอบ่อเกลือที่นี่เป็นพื้นที่อีกแห่งหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเลือกที่จะดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านค่ะที่บ่อเกลือสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นห่วงมากที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือการศึกษาค่ะเพราะเด็กและเยาวชนที่นี่ไม่มีใครอ่านออกเขียนภาษาไทยได้เลยค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนที่เพอบ่อเกลือเนี่ยยังมีไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเขาไม่เห็นความสำคัญความจะเป็นของการเรียนหนังสือเพราะเขาก็หาเลี้ยงกินปากเพื่อปากท้องเขาได้เท่านั้นเอง
0: หากเยาวชนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้การเรียนรู้วิชาต่างๆก็ย่อมจะมืดมนไปด้วยค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจึงทรงวิริยะอุตสาหะเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านทางการศึกษามาโดยตลอดค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้พวกเขาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถแข่งขันและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกับเด็กในที่อื่นๆค่ะ
2: เรื่องการศึกษานี่สนพระทัยมากเพราะว่าส่วนถือว่าอนาคตของประเทศนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของการศึกษานะครับถ้าคนได้มีการศึกษาดีอะไรอะไรดีเขาก็จะมีความรู้มีสติปัญญาทำให้เกิดความเข้าหน้าขึ้นแล้วก็ทำให้ประเทศชาติในส่วนรวมด้วยให้เกิดประโยชน์ขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการศึกษาทุกระดับขั้นเลยส่งสนพระทัยหมด
0: ความรู้ที่พวกเขาได้รับจากโรงเรียนมีบทบาทลึกซึ้งมากกว่าแค่การสอนหนังสือเพราะการศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับสู่การพัฒนาในด้านต่างๆค่ะและตามทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกระทั่งสามารถสร้างชีวิตสร้างอาชีพมาสู่ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนได้จึงไม่มีที่ใดไกลเกินสายพระเนตรค่ะหลายโรงเรียนจึงก่อตั้งขึ้นสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้คนทุกระดับทุกพื้นที่และทุกวัยได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างแท้จริงค่ะปัจจุบันมีสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจำนวน776แห่งกระจายอยู่ตามภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศค่ะ
3: นอกจากการให้พระอุปถัมภ์เนี่ยกับโรงเรียนตชด.และโรงเรียนของกระทรวงศึกษาแล้วนะครับก็ยังมีกลุ่มโรงเรียนที่สังกัดศาสนาต่างๆอีกยกตัวอย่างเช่นถ้าศาสนาคริสต์เนี่ยก็ทรงพระราชทานพระอุปถัมภ์เนี่ยกับโรงเรียนที่ในสังกัดคริสต์ไม่ว่าคริสตังหรือคริสเตียนของศาสนาอิสลามก็คือกลุ่มโรงเรียนปอเนาะโดยเฉพาะใน3จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุเคราะห์หลายๆรูปแบบด้วยกันส่วนของทางศาสนาพุทธก็คือโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโดยเฉพาะยิ่งที่จังหวัดน่านซึ่งมีทั้งหมด15แห่งก็ทรงรับอุปถัมภ์หมดทุกแห่ง
0: พระเมตตายังไม่จำกัดเฉพาะชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ยังพระราชทานความร่วมมือไปยังหลายประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเหล่านั้นให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อวันข้างหน้าพวกเขาจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาบ้านเกิดของเขาเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะ
3: รูปแบบการให้การศึกษาเนี่ยทรงพระเมตตาออกขยายออกไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นในเขมรในประเทศเวียดนามในลาวในพม่าในภูฏานหรือแม้แต่ในประเทศจีนนะครับก็ยังทรงพระเมตตาไปถึงนะครับสัพพชาติเนี่ยได้ทูลยกย่องท่านนะฮะว่าเป็นพระผู้ให้การศึกษาแก่เด็กในเด็กด้อยโอกาสในรูปแบบต่างๆกันผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก
0: เห็นเด็กๆในโรงเรียนช่วยกันปลูกผักเลี้ยงปลาตอนแรกๆนะคะปอนนึกว่าเป็นเพียงวิชาเกษตรแต่นี่คือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันค่ะเพราะทรงมองเห็นความสำคัญของอาหารและโภชนาการที่เด็กๆควรได้รับเมื่อพวกเขามีสุขภาพที่แข็งแรงจะได้นำความรู้ไปพัฒนาบ้านเมืองได้พื้นที่เล็กๆหลังโรงเรียนเนี่ยล่ะค่ะซึ่งปรับเปลี่ยนเป็นทั้งห้องเรียนวิชาเกษตร และแหล่งอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพวกเขาค่ะด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงเริ่มต้นงานพัฒนาส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของเด็กในโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารก่อนจะขยายผลไปยังโรงเรียนแห่งอื่นทั่วประเทศในเวลาต่อมาค่ะ
2: บางแห่งบางพื้นที่บางโรงเรียนอยู่ว่างมันมีชั่วโมงว่างชั่วโมงว่างควรจะใช้ประโยชน์อย่างไรในพื้นที่ที่สอดคล้องมีความเหมาะสมเรื่องเกษตรกรจะมีแปลงหลังโรงเรียนจะทำเรื่องเกษตรไหมอะไรต่ออะไรไหมแล้วมันใช้ประโยชน์ในโรงครัวนั่นแหละนะครับโครงการอาหารกลางวันอะไรต่ออะไรคือดูเรื่องการศึกษาบวกโภชนาการอะไรต่ออะไรเพื่อ
0: ว่าที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเดินทางมาถึงร้านภูฟ้าเช่นวันนี้เบื้องหลังจึงไม่ใช่เพียงสร้างอาชีพเพื่อบรรลุผลสำเร็จทางธุรกิจเท่านั้นนะคะแต่เป้าหมายที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่คือการมุ่งมั่นสร้างคนให้พึ่งพาตัวเองได้จนกระทั่งสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ในที่สุดค่ะเพราะทรงตระหนักดีว่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพียงกลุ่มเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรได้ค่ะยังต้องช่วยเหลือครอบครัวของเด็กและเยาวชนในชุมชนนั้นด้วย
2: พระองค์ท่านทรงสนพระทัยทุกสิ่งทุกอย่างเลยในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทรงพิถีพิถันในการทรงงานนะครับบางแง่บางมุมเรามองข้ามสายตาไปพระองค์ท่านก็สกิดพระทัยขึ้นมาจนกระทั่งพวกเราเอ่ยคำบางเผยก็สมเด็จพระเทพนั้นทรงดูแลตั้งแต่จากคันมันดาสู่เชิงตะกอนจนกระทั่งไปถึงศูนย์รับเลี้ยงคนชราอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นก็วงจรของชีวิตนั้นดูเสมอพระองค์ท่านทรงดูแลรับผิดชอบหมดแล้วดูแลรับผิดชอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยความเสียสละ
0: ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั้งหมด50กลุ่มในพื้นที่9จังหวัดทั่วทั้ง4ภาคของประเทศมีจำนวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 1,468 คนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่มอาชีพที่ทรงพระราชทานความช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยต่างๆอาทิพื้นที่6จังหวัดภาคใต้ที่ประสบภัยสึนามิและพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งประสบอุทกภัยดินถล่มค่ะด้วยความที่พระองค์ทรงสนพระทัยในทุกๆเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมการเดินทางมาบอกเกลือครั้งนี้ปอเห็นได้เลยค่ะว่าไม่มีเรื่องไหนที่พระองค์ท่านทรงละเลยจากสายพระเนตรโดยเฉพาะสภาพผืนป่าต้นน้ำน่านที่กำลังจะหมดไปจากการบุกรุกทำลายเพื่อทำไร่ของชาวบ้านโดยรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ

0: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงตระหนักดีว่าประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมประชาชนมีอาชีพทางการเกษตรที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติในการทำมาหากินจึงทรงมุ่งมั่นให้ประชาชนอยู่ร่วมกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องและสันติค่ะอย่างที่บอกเลยนี่นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านปรับเปลี่ยนการทำไร่เลื่อนลอยมาทำนาทำไร่แบบขั้นบันไดแซมด้วยพริกผักและไม้ผลเลี้ยงสัตว์อีกนิดหน่อยก็เพียงพอแล้วสำหรับการดำรงชีวิตของชาวดอยที่นี่ค่ะ
1: ความอยู่อี้ดีขึ้นอี้มีความรู้สึกยังไงบ้างกับโครงการแบบนี้ที่ท่านทรงเล็งเห็น
2: ผมนี่ก็ดีใจครับองค์ก่อนจะสรรทำโครงการออกมาที่นี่ทำกินก่อนดีใจแล้ว
0: เมื่อมีอาหารอิ่มท้องพวกเขาจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทั้งหมดให้กับการดูแลป่าต้นน้ำค่ะและความสำเร็จของการทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าธรรมชาตินั้นสามารถเรียกคืนกลับมาได้จริงๆค่ะและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอและยั่งยืนค่ะที่บ่อเกลือมีชนเผ่าทั้งลัวขมุจินมลาบีหรือตองเหลืองอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 25,000 ชีวิตค่ะทุกชนเผ่ามีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ดีงามเรียบง่ายสัมพันธ์อยู่กับป่าเป็นเอกลักษณ์ของตนและชุมชนค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงต้องการให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตนเองจึงทรงส่งเสริมให้เกิดการศึกษาค้นคว้ารวบรวมเผยแพร่วัฒนธรรมเพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นไว้ค่ะอันเป็นการป้องกันไม่ให้วัฒนธรรมถูกทำลายเนื่องจากผลของการพัฒนาจากภายนอกค่ะนอกจากนี้ยังทรงเป็นผู้นำและต้นแบบในการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ

0: ทรงสนพระราชหฤทัยสร้างสรรค์และอุปถัมภ์บำรุงศิลปะสาขาต่างๆรวมทั้งทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมหลายแขนงเพื่อให้เป็นสมบัติของชาติตลอดไปดังจะเห็นได้จากรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยค่ะการเดินทางไกลมาถึงบ่อเกลือในครั้งนี้ทำให้ปอเห็นว่าองค์ความรู้ในการพัฒนาประเทศของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเกิดจากการแก้ปัญหาด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงทำให้ความรู้นั้นยั่งยืนและปรับใช้ได้กับหลายพื้นที่ค่ะหลายโครงการทรงมุ่งหวังให้เป็นต้นแบบของความสำเร็จให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปได้มีความรู้และช่วยเหลือตนเองได้ในฐานะเป็นแหล่งศึกษาวิทยาการใหม่ๆที่ผสมผสานกับวิถีชีวิตของราษฎรได้อย่างเหมาะสมค่ะและที่สำคัญแนวพระราชดำริในการพัฒนาทุกโครงการเริ่มต้นบนพื้นฐานเดิมของสังคมไทยตามสภาพภูมิประเทศและสังคมวิทยารวมถึงนิสัยใจคอของคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันซึ่งล้วนแต่เดินตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ
1: จะเห็นได้ชัดเจนว่าทุกนาทีทุกช่วงก้าวที่พระองค์ท่านได้เสด็จนั้นนะฮะทรงคิดตลอดเวลาและไม่ใช่เฉพาะโครงการที่อยู่ในพื้นที่เท่านั้นเองพระองค์ท่านจะคิดทุกโครงการที่ทรงรับผิดชอบอยู
2: ่และวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังทรงงานอย่างต่อเนื่องอย่างเหตุการณ์วันหนึ่งในภาคเหนือท่านเสด็จออกทรงงานตั้งแต่8โมงเช้าเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตชด.3แห่งเสด็จเข้าไปสร้างฝายร่วมกับประชาชนในพื้นที่และก็เสด็จออกมาทอดพระเนตรนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จนกระทั่งถึงเวลา2ทุ่มก็ยังไม่เลิกยังทรงงานอยู่ท่านรับสั่งว่าวันนี้จดงานมาได้50หน้า
0: แม้จะอยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารแม้จะเป็นเพียงแค่ชาวไทยภูเขาที่มีความต่างทั้งเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมและแม้ความเป็นอยู่จะยากจนแร้นแค้นขาดโอกาสทางการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและมีปัญหาสุขภาพอนามัยสักแค่ไหนพวกเขาจะไม่มีวันอยู่อย่างโดดเดี่ยวค่ะประตูแห่งโอกาสที่ครั้งหนึ่งเคยปิดตายสำหรับคนด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารได้ถูกเปิดขึ้นเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีโอกาสก้าวสู่ความสำเร็จสามารถยืนหยัดและก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในชีวิตได้อย่างมั่นคงค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคือผู้นำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ผู้คนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในหลายๆด้านค่ะพระองค์ไม่เคยละเลยแม้แต่สิ่งเล็กๆและไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักแค่ไหนน้ำพระราชหฤทัยก็เดินทางไปถึงค่ะคำถามที่ว่าพ่อจ๋าเราจะถึงจุดหมายปลายทางไหมในบทพระราชนิพนธ์คงเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนแล้ว

พื่อมนุษยชาติจงอย่าละความกล้าเมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุมและจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่าไปเถิดถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ

0: พระเมตตาและสงสัยพระราชฤทัยในเรื่องความเป็นอยู่ในทอดพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การแจกสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไป
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
2: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายก็คือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
1: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
3: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่ายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
1: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่น
4: ๆแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
5: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำฤทธิ์ผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนหรือสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนโดยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดู

นพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกสู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองอันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีส

อยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัว
อริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะวันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไร

ไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ที่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิต

ขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาวุ้กว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเรื่อยไปตามไททอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามไททอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บ
เล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอย
ไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่ทะเลมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหม
เราเดินยืนด้วยลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วมีองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่จะว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

และด้วยประการเช่นเดียวกันเมื่อเราแสดงสัจธรรมต่อหน้าบริษัทสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาล้วนต่างฟังและเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้แก่ตนผู้เดียวบรรพบุรุษเรานับถือว่าพระกฤษณะทรงรักษาสกลโลกด้วยความกรุณาในสัพ

ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาล้วนต่างฟังและเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมนี้แก่ตนผู้เดียวบรรพบุรุษเรานับถือว่าพระกฤษณะทรงรักษาสกลโลกด้วยความกรุณาในสรรพสัตว์จึงแบ่งภาคอวตารมาทรมานพระกายในโลกฉันใดก็ดีฝ่ายตถาคตก็ทรมานร่างกายเพื่อแสวงหาวิโมกขธรรมจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในชั้นแรกตถาคตคิดจะไม่ประกาศพระธรรมอันลึกล้ำนี้ด้วยเราสรรพสัตว์หัวเมาจมอยู่ในโลกียสุขยากที่จะมองเห็นหลักธรรมอันทวนกระแสกิเลสของเขาแต่แล้วเห็นว่ามวลมนุษย์ประกอบด้วยผู้มีสติปัญญาแตกต่างกันดังดอกบัวต่างระดับในน้ำมนุษย์ผู้มีปัญญาเพียงพอที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ริกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: กาลโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: สุขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: สุขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ุขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: การโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ยกาลโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: การโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ุขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสั

0: าลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: สุขาลิกานโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: คาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ุขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: าลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: กาลโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: สุขาลิกานโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ามสุขาลิกานโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: การโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ุขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ุขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: คือกามสุขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: กาลโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: าลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้

0: ยกาลโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: การโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: กาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ยกาลโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรม

0: กาลโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: คาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: คือกามสุขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: กาลโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่

0: ยกาลโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ุขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: ขาลิกานุโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละ
1: ไม่มีที่สิ้นสุดกราบทูลน้ำเสียงที่ยังเศร้าอยู่ว่าพระองค์ผู้เจริญพระองค์เป็นประดุจพระเจ้าจักรพรรดิในทางธรรมทรงสถาปนาอาณาจักรธรรมขึ้นทรงเป็นพระธรรมราชาผู้ยิ่งกว่าราชาใดๆในพื้นพิภพนี้ข้าพระองค์เห็นว่าไม่สมควรแก่พระองค์เลยที่จะปรินิพพานในเมืองกุสินาราอันเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยขอพระองค์ไปปรินิพพานในเมืองใหญ่ๆเช่นราชคฤห์สาวิตถีจำปาสาเกตโกสัมพีเป็นต้นเถิดพระเจ้าข้าในมหานครเหล่านั้นกษัตริย์พราหมณ์เศรษฐีกหบดีและทวยนครทุกชั้นที่เลื่อมใสพระองค์ก็มีอยู่มากจักได้ทำมหาสักการะแด่สรีระแห่งพระองค์เป็นมโหฬารควรแก่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุดมบุรุษรัศมีในโลกอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั้นเลยชีวิตของตถาคตเป็นชีวิตแบบอย่างตถาคตนิพพานไปแต่เพียงรูปเท่านั้นแต่กิตติคุณของเราคงอยู่ต่อไปเราต้องการให้ชีวิตนี้งามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอานนท์เอ๋ยตถาคตอุบัติแล้วเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเมื่ออุบัติมาสู่โลกนี้เราเกิดแล้วในป่านามว่าลุมพินีเมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราก็ได้บรรลุแล้วในป่าตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแขวงเมืองราชคฤห์มหานครเมื่อตั้งมหาอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกได้สาวกเพียง4คนเราก็ตั้งลงแล้วณป่าอิสิปตนะมิคทายะเขตเมืองพาราณสีในป่าเช่นเดียวกันอันหนึ่งกุสินารานี้แม้บัดนี้จะเป็นเมืองน้อยแต่ในโบราณกาลกุสินาราเคยเป็นเมืองใหญ่มาแล้วเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าจักรพรรดินามว่ามหาสุทัศนะนครนี้เคยชื่อกุสาวดีเป็นราชธานีที่สมบูรณ์มั่งคั่งมีคนมากมีมนุษย์นิกรเกลื่อนกล่นพลั่งพร้อมด้วยธัญญาหารมีรมณียสถานที่บันเทิงจิตประดุจดังราชธานีแห่ง

0: สุขาลิกานโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม
1: ที่จะเข้าถึงพระธรรมนั้นก็มีอยู่มนุษย์ที่จะมีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นจากพระธรรมก็มีอยู่ดังนี้เราจึงประกาศศาสนธรรมแก่เวไนยสัตว์

0: พยนครกุสาวดีราชธานีนั้นกึกก้องนฤนาถทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเสียง10ประการคือเสียงโคจสารเสียงพาชีเสียงเพรีและรถเสียงตะโกนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงกังสดานเสียงสังรวมทั้งสำเนียงประชาชนเรียกการบริโภคอาหารด้วยความสำราญเบิกบานจิตพระเจ้ามหาสุทัศนะองค์จักรพรรดิเล่าก็ทรงเป็นอิสราธิบดีในปัตตภีมณฑลทรงชำนะประจามิตรโดยธรรมไม่ต้องใช้ทันและสตราชนบทสงบราบคาบปราศจากโจรผู้ร้ายมารดายังบุตรให้ฟ้อนอยู่บนอกด้วยความเพลิดเพลินประตูบ้านปราศจากกลิ่มสลักเป็นนครที่รื่นรมร่มเย็นสมเป็นราชธานีแห่งพระเจ้าจักรพรรดิอย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่งอานนท์เอ๋ยเมื่อมองมาทางธรรมเพื่อให้เกิดสังเวชสลดจิตก็พอคิดได้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมุ่งไปสู่จุดสลายตัวอานนท์จงดูเถิดพระเจ้าจักรพรรดิมหาสุทัศนะก็สิ้นพระชนม์ไปแล้วเมืองกุสาวดีก็เปลี่ยนมาเป็นกุสินาราแล้วประชาชนชาวกุสาวดีก็ตายกันไปหมดนี่แลไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรยั่งยืนตถาคตเองก็จะนิพพานในไม่ช้านี้แล้วพระศาสดาก็รับสั่งให้พระอานนท์ไปแจ้งข่าวปรินิพพานแก่มัลลกษัตริย์ว่าพระตถาคตเจ้าจักปรินิพพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อมัลลกษัตริย์ผู้ครองนครกุสินาราสดับข่าวนี้ต่างก็ทรงกำสดโสกาอาดูลทุกโสมนัสทับทวีสยายพระเกศายกพระพาหาทั้งสองขึ้นแล้วคล่ำครวญล้มกลิ้งประหนึ่งดุจบุคคลที่เท้าขาดร่ำไรลำพันถึงพระโลกนาถว่าพระโลกนาถด่วนปรินิพพานนักดวงตาของโลกดับลงแล้วประดุจสุริยาซึ่งให้แสงสว่างดับวูบลงด้วยอาการโสกาอาดูลดังนี้มัลลกษัตริย์ตามพระอานนท์ไปเฝ้าพระศาสดาณสาละวโนทยานพระอานนท์จัดให้เข้าเฝ้าเป็นตระกูลไปแล้วกลับสู่สันทาคารคืนนั้นมัลลกษัตริย์ประชุมกันอยู่จนสว่างมิได้บรรทมเลยปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวงดอกไม้มานย่าเขายามที่สองแห่งราตรีลมเย็นพัดผ่านมาเป็นครั้งคราวรอบๆอุทยานสารวันเปียกชุ่มไปด้วยอสุชนทาราแห่งมหาชนผู้เศร้าสลดสุดประมาณเขาหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความรักและรันทดใจพระจันทร์วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะโผล่ขึ้นเหนือทิวไม้ทางทิศตะวันออกแล้วโตเต็มดวงสาแสงสีนวลลงสู่อุทยานสารวันพรมไปทั่วบริเวณมณฑลต้องใบสาละซึ่งไหวน้อยๆดูงามตาแต่บรรยากาศในยามนี้สลดเกินกว่าใครๆจะสนใจกับความงามแห่งแสงโสมที่สาดส่องเหมือนจงใจจะบูชาพระสรีระแห่งจอมศาสดานั้นเงียบสงบวังเวงจะได้ยินอยู่บ้างก็คือเสียงสะอึกสะอื้นและท้อถอนใจของคนบางคนที่เพิ่งจะมาถึงท่ามกลางบรรยากาศดังกล่าวนี้นักบวชเพศปริพาชกหนุ่มคนหนึ่งขออนุญาตผ่านฝูงชนเข้ามาเมื่อเข้ามาใกล้เขาบอกว่าขอเฝ้าพระศาสดาพระอนนท์ได้สดับเสียงนั้นจึงออกมารับและขอร้องบิงบอนว่าอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้าแต่ท่านอนนท์ปริพาชกผู้นั้นกล่าวข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลถามข้อข้องใจบางประการขอท่านได้โปรดอนุญาตเถิดข้าพเจ้าสุภัททะปริภาชกอย่าเลยสุภัททะท่านอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระองค์ทรงลำบากพระวรกายมากอยู่แล้วพระองค์ประชวรหนักจะปรินิพพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้แน่นอนท่านอนนท์สุภัททะว่าวอนต่อไปโอกาสของข้าพเจ้าเหลือเพียงเล็กน้อยขอท่านอาศัยความเอ็นดูโปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าเฝ้าพระศาสดาเถิดพระอนนท์คงทัดทานอย่างเดิมและสุภัททะก็อ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ยอมย่อท้อจ จนกระทั่งได้ยินถึงพระศาสดาเรื่องก็เป็นไปตามอย่างที่เคยเป็นพระศาสดามีพระมหากรุณาอันไม่มีที่สิ้นสุดรับสั่งกับพระอานนท์ว่าอานนท์ให้สุภัททะเข้ามาหาเราเถิดเสียงเท่านี้สุภัททะปริภาชกก็ได้เข้าเฝ้าสมประสงค์เขากราบลงใกล้เตียงบรรทมและทูลว่าข้าแต่พระจอมมุนีข้าพระองค์นามว่าสุภัททะถือเพศเป็นปริภพาชกมาไม่นานได้ยินกิตติศัพท์เล่าลือกิตติคุณแห่งพระองค์แล้วก็หาได้เคยเข้าเฝ้าไม่บัดนี้พระองค์จะดับขันปรินิพพานแล้วข้าพระองค์ขอประทานโอกาสซึ่งมีอยู่น้อยนี้ทูลถามข้อขัดใจบางประการเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังถามเถิดสุภัททะพระศาสดาตรัสพระองค์ผู้เจริญคณาจารย์ทั้งหกคือปุรณะกัสสปะมัคคลิโคสาระอาชิตะเกสกัมภละปกุฏฐะกัจจายนะสัญชัยเวลันทบุตรและนิคลนะนาตบุตรเป็นศาสดาเจ้าลัทธิที่มีคนนับถือมากเคารพบูชามากศาสดาเหล่านี้ยังจะเป็นอรหันต์หมดกิเลสหรือประการใด
1: เรื่องนี้หรือสุภัททะที่เธอดิ้นรนขนขวายพยายามมาหาเราด้วยความพยายามอย่างยิ่งพระศาสดาตรัสทั้งยังหลับพระเนตรอยู
0: ่เรื่องนี้เอพระเจ้าค่ะสุภัททะทูลรับพระอานนท์รู้สึกกระวนกระวายทันทีเพราะเรื่องที่สุภัททะมารบกวนพระศาสดานั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระเหลือเกินขณะที่พระอานนท์จะเชิญสุภัททะออกจากที่เฝ้านั่นเองพระศาสดาก็ตรัสขึ้นว่า
1: อย่าสนใจเรื่องนั้นเลยสุภัททะเวลาของเราและของเธอเหลือน้อยเต็มทีแล้วจงถามสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เธอเองเถิด
0: ข้าแต่ท่านสมณะถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาสามข้อคือรอยเท้าในอากาศมีอยู่หรือไม่สมณะภายนอกศาสนาของพระองค์มีอยู่หรือไม่สังขารที่เที่ยงมีอยู่หรือไม
1: ่สุภัททะรอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีศาสนาใดไม่มีมรรคมีองค์8สมณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้นสังขารที่เที่ยงนั้นไม่มีเลยสุภัททะปัญหาของเธอมีเท่านี้หรือ
0: มีเท่านี้พระเจ้าค่ะสุภัททะทูลแล้วก็ดิ่งอยู่พระพุทธองค์ผู้ทรงอนาวรณญาณทรงทราบอุปนิสัยของสุภัททะแล้วจึงตรัสต่อไปว่า
1: สุภัททะถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่โดยย่อดูก่อนสุภัททะอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เป็นทางอันประเสริฐสามารถให้บุคคลผู้เดินไปตามทางนี้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่เป็นทางเดินไปสู่อมตะดูก่อนสุภัททะถ้าภิกษุหรือใครๆก็ตามพึงอยู่โดยชอบปฏิบัติดำเนินตามมรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8นี้อยู่โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต
0: ์สุภัททะฟังพระพุทธดำรัสนี้แล้วเลื่อมใสทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เคยเป็นนักบวชในศาสนาอื่นมาก่อนถ้าประสงค์จะบวชในศาสนาของพระองค์จะต้องอยู่ติตาธิยะปริวาสคือบำเพ็ญตนทำความดีจนภิกษุทั้งหลายไว้ใจเป็นเวลา4 เดือนก่อนแล้วจึงบรรพชาอุปสมบทได้นี่เป็นประเพณีที่พระองค์ทรงตั้งไว้เป็นเวลานานมาแล้วสุภัททะทูลว่าเขาพอใจอยู่บำรุงปฏิบัติภิกษุทั้งหลายสัก4 ปีพระศาสดาทรงเห็นความตั้งใจจริงของสุภัททะดังนั้นจึงรับสั่งให้พระอานนท์นำสุภัททะไปบรรพชาอุปสมบทพระอานนท์รับพุทธบัญชาแล้วนำสุภัททะไปณที่ส่วนหนึ่งปรงผมและหนวดแล้วบอกกรรมฐานให้ตั้งอยู่ในสรณคมและศีลสำเร็จเป็นสมณเณรบรรพชาแล้วนำมาเฝ้าพระศาสดาพระผู้ทรงมหากรุณาให้อุปสมบทแก่สุภัททะเป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วตรัสบอกกรรมฐานอีกครั้งหนึ่งสุภัททะภิกษุใหม่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามให้บรรลุพระอรหันตผลในคืนนี้ก่อนที่พระศาสดาจะนิพพานจึงออกไปเดินจงกรมอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่ง
1: ในบริเวณอุทยานสารวันนั้นจงกลมคือเดินกลับไปกลับมาพร้อมด้วยพิจารณาข้อธรรมนำมาทำลายกิเลสให้หลุดล่วงบัดนี้ร่างกายของสุภัททะภิกษุห่อหุ้มด้วยผ้ากาสาวพัสเมื่อต้องแสงจันทร์ในราตรีนั้นดูผิวพรรณของท่านเปล่งปลั่งงามอัมไพมัชฌิมยานแห่งราตรีจวนจะสิ้นอยู่แล้วดวงรัชนีกลมโตเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางท้องฟ้าด้านตะวันตกแล้วสุภัททะภิกษุตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะบำเพ็ญเพียรคืนนี้ตลอดราตรีเพื่อบูชาพระศาสดาผู้จะนิพพานในปลายปัจฉิมยามดังนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ย่อท้อแสงจันทร์นวลผ่องสุกสกาวเมื่อครู่นี้ดูจะอับรัศมีลงสุภัททะภิกษุแงนขึ้นดูท้องฟ้าเมฆ ก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนเข้ามาบดบังแสงจันทร์จนมิดดวงไปแล้วแต่ไม่นานนักเมฆ ก้อนนั้นก็เคลื่อนคล้อยไปแสงโสมสาดส่องลงมาสว่างนวลดังเดิมทันใดนั้นดวงปัญญาก็พุ่งโพลงขึ้นในดวงใจของสุภัททะภิกษุและนำดวงใจไปเทียบด้วยดวงจันทร์ท่านอุทานเบาจิตนี้เป็นธรรมชาติที่ผ่องใสมีรัศมีเหมือนจันทร์เจ้าแต่อาศัยกิเลสที่จอยมาเป็นครั้งคราวจิตนี้จึงเศร้าหมองเหมือนก้อนเมฆปดบังดวงจันทร์ให้อับแสงแลแล้ววิปัสสนาปัญญาก็โผล่ขึ้นชำแรกกิเลสแทงทะลุบาปธรรมทั้งมวลที่ห่อหุ้มดวงจิตแหวกอวิชชาและโมหะอันเป็นประดุจตาข่ายด้วยสตราคือวิปัสสนาปัญญาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งมวลบรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาแล้วลงจากที่จงกรมมาถวายบังคมพระมงคลบาทแห่งพระศาสดาแล้วนั่งอยู่สุภัททะภิกษุปัจฉิมสาสวกอรหันต์ผู้นี้ชื่อพ้องกับสุภัททะอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุตรแห่งสหายของพระผู้มีพระภาคผู้มีนามว่าอุปกะมีประวัติเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธองค์อันน่าสนใจยิ่งผู้หนึ่งดังนี้นับถอยหลังจากนี้ไป45ปีสมัยเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทรงดำริจะโปรดปัญจวัคคีย์ณอิสิปตนมิกขายะเสด็จดำเนินจากบริเวณโพธิมณฑลไปสู่แขวงเมืองพาราณสีในระหว่างทางได้พบอาชีวกะผู้หนึ่งนามว่าอุปกะผู้อยู่ในวัยค่อนข้างชราแล้วเขาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินสวนทางไปจึงถามว่าสมณะผิวพรรณของท่านผ่องใสยิ่งนักอินทรีย์ของท่านสงบน่าเลื่อมใสท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นศาสดาของท่านสหายพระศาสดาตรัสตอบเราเป็นผู้ครอบงำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่ในตนเองเต็มที่เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางธรรมเราหักกรรมแห่งสังสารจักรเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดได้แล้วด้วยตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาอาชีวกะได้ฟังดังนี้แล้วนึกดูหมิ่นอยู่ในใจว่าสมณะผู้นี้ช่างโอหังลบหลู่คุณของศาสดาตนน่าจะลองถามชื่อดูเผื่อว่าจะมีคณาจารย์เจ้าลัทธิใหญ่ๆจะจำได้บ้างว่าเคยเป็นศิษย์ของตนคิดดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าสมณะที่ท่านกล่าวมานี้ก็น่าฟังอยู่ดอกแต่จะเป็นไปได้หรือคนที่รู้อะไรๆได้เองโดยไม่มีครูอาจารย์แต่ช่างเถิดข้าพเจ้าไม่ติดใจในเรื่องนี้นักดอกข้าพเจ้าปรารถนาทราบนามของท่านเผื่อว่าพบกันอีกในคราวหน้าจะได้ทักทายกันถูกพระสักยมุนีผู้มีอนาคตังสยานทราบเหตุการณ์ภายหน้าได้โดยตลอดทรงคำนึงถึงประโยชน์บางอย่างในอนาคตและตรัสตอบว่าสหายเรามีนามว่าอนันตชินะท่านจำไว้เถิดอนันตชินะอุปกะอุทานชื่อแปลกดีนี่แล้วอุปกะชีวกะก็เดินเลยไปพระศาสดาก็เสด็จบ่ายพระพักไปสู่พาราณสี

สุขาลิกานโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรม

อุปกาชีวกะกับพวงดอกไม้มานอุปกะนั่งเศร้าซึมอยู่หน้าอาสมความร่มรื่นของราป่าในยามนี้ซึ่งเคยเป็นที่พออกพอใจของเขายิ่งนักนั้นได้กลายเป็นที่ทรมานไปเสียแล้วเสียงนกเล็กๆวิ่งไล่จับกันและส่งเสียงร้องด้วยความชื่นบานบนกิ่งไม้เขาเคยมองดูและฟังเสียงมันด้วยความนิยมชมชื่นแต่บัดนี้มันเป็นของแสลงสำหรับเขานานๆเขาจะสะดุ้งขึ้นครั้งหนึ่งเพราะได้ยินเสียงหวาดแว่วเหมือนสำเนียงของสุชาวดีแต่แล้วเขาคงเศร้าซึมไปเพราะมันเป็นเสียงลมหวีดหวิวพัดผ่านมาเท่านั้นเขาก้มลงสำรวจตัวเองเอามือลูบคลำแขนและปลีน่องรู้สึกตัวว่าย่างเข้าสู่วัยชราแล้วแม้จะไม่มากนักก็ตามแต่ความรักเพิ่งจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาในโลกียวิสัยอะไรเล่าจะทำให้คนซึมเศร้าและชื่นบานมากไปกว่าความรักในความรักมีทั้งความขมและความหวานมีทั้งเรื่องร้อนเร่าตื่นเต้นและเยือกเย็นละเมียดละไมความรักจะเป็นอย่างไรก็ตามมันยังมีอิทธิพลครอบคลุมจิตใจมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยแทรกแซงอยู่ทุกขนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาหรือป่าเขาในปราสาทราชมณ์เทียนอันโออาของวีรกษัตริย์หรือกระท่อมของขอทานในหมู่โจรผู้เหี้ยมโหดหรือในหมู่นักพรตผู้มีกาสาวพัดเป็นธงชัยความรักเป็นความหวังเป็นความชุ่มชื่นแม้มันจะกลับกลายเป็นความขมขื่นปวดร้าวระบมในภายหลังแต่ก็ยังเป็นความหลังที่ให้บทเรียนอันล้ำค่าควรการทรงจำและระลึกถึงความรักเหมือนน้ำใสเย็นจืดสนิทแต่มีพิษยาแทรกซึมอยู่เพียงเบาๆเย้ายวนชวนเชิญให้กระหายใคร่ดื่มและยาพิษก็ค่อยๆแสดงฤทธิ์ทีละน้อยพอกระมวลกระวายดังที่อุปกะกระมวลกระวายอยู่ณบัดนี้ความรักเหมือนสุราผู้ที่ดื่มแก้วแรกก็อยากจะดื่มต่อไปอีกและดื่มอีกการเมารักก็เหมือนเมาเหล้าทำให้ใจกล้าและตาลายตัดสินใจอะไรง่ายๆขาดสติคุ้มครองตนคิดเอาแต่ความสุขเฉพาะหน้าใบหน้าและกิริยาภาทีของสุชาวดีปรากฏในห้วงนึกเหมือนภาพจำลองเขานั่งและเดินกลับไปกลับมาด้วยความรู้สึกที่วุ่นวายและเศร้าหมองความจริงคนอายุวัยนี้มีความสนึกในการสำรวมตนและหักห้ามใจได้ดีพอใช้แล้วแต่น้ำรักก็เหมือนน้ำสุรามักทำให้คนฟั่นเฟือนหลงไหลและปล่อยตัวขาดพลังในการหน่วงเหนี่ยวจิตใจเขาเดินกระวนกระวายอยู่จนย่ำสนธยาท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเป็นสีแสดเข้มฝูงวิหกนกกาเริ่มทยอยกลับสู่รวงรังเสียงชะนีโหยหวนก้องป่าวิเวกวังเวงเตือนให้อุปกะระลึกถึงตนว่าช่างเหมือนชะนีน้อยเสียเหลือเกินทินกรลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณไพรไม่นานนักดวงจันทร์ก็แผ่รัศมีกระจายไปทั่วอุปกะนั่งอยู่หน้าอาสมมองดูดวงจันทร์แต่ใจนั้นระลึกถึงสุชาวดีอยู่มิได้ว่างเว้นจันทราในหน้านางต่างกันมากนักเมื่อมองดูจันทร์งามความรู้สึกจะมีเพียงว่าสดชื่นแจ่มใสและร่มเย็นคลายกังวลได้บ้างและไม่เคยมีใครอยากได้ดวงจันทร์มาเป็นของตนแต่ใบหน้าอันพริ้มพราวงามเฉิดฉายของสาวน้อยเมื่อมองดูแล้วทำให้จิตใจกระวนกระวายเร่าร้อนดิ้นรนแม้จะแฝงไว้ด้วยความสุขที่ระคนด้วยความระทึกใจก็ตามและแล้วความรู้สึกใคร่ได้ใคร่เป็นเจ้าของก็มีขึ้นแต่ที่ยับยั้งไว้ได้ก็เพราะศีลธรรมมโนธรรมคลอยกระซิบอยู่ถ้าไร้เสียซึ่งศีลธรรมมโนธรรมและประกอบด้วยความมั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยเงินและอำนาจบุคคลผู้นั้นจะปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปตามความปรารถนา

ในโลกิยารมณ์อันหาขอบเขตมิได้โลกิยารมณ์ซึ่งประกอบด้วยกามกินและเกียรติเรื่องทั้งสามนี้เป็นปัญหาใหญ่ยิ่งของโลกิยะชนบัดนี้อุปกะแม้จะอยู่ในเพศและภาวะแห่งผู้สละแล้วซึ่งโลกีแต่จิตใจของเขาได้ดื่มดำล้ำลึกลงไปในโลกิยารมณ์อันสุดถอนอะไรเล่าจะเป็นความทุกข์ทรมานยิ่งไปกว่านี้ประดุจพยัคฆราชซึ่งถูกกักขังอยู่ในกรงเหล็กกำลังหิวกระหายมองดูนางกวางเยื้องย่างอยู่ไปมามันจะกระโวยกระวายสักปานใดหรือประหนึ่งบุคคลผู้เดินทางไกลกันดารเหน็ดเหนื่อยเร่าร้อนมีเหงื่อโทมกายมองดูสะโบกขรณีที่หวงห้ามด้วยความกระวนกระวายสุดกังวลกึ่งมัชฌิมยามแห่งราตรีแล้วอากาศซึ่งเหยียบเย็นได้เย็นเหยียบลงไปอีกอุปกะดึงผ้าห่มขึ้นคลุมร่างพลิกกลับไปกลับมากระสับกระส่ายไม่อาจจะหลับตาลงสู่นิทรารมได้แน่นอนทีเดียวตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างไฟที่ปราศจากควันและไร้แสงแต่มีความรุนแรงเผาใจให้ร้อนรุ่มคือไฟราคะนี่เองไม่อาจจะดับได้ด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกนี้จนกระทั่งอรุณรุ่งลมเช้าพัดแผ่วกระทบกายประสาทอุปกะสลัดผ้าห่มลุกขึ้นตรึกตรองอยู่อย่างลึกซึ้งตลอดราตรีที่ผ่านมาเขาไม่ได้หลับเลยคำกล่าวที่ว่าความรักเป็นบ่อเกิดแห่งความกระวนกระวายดิ้นรนหนักหน่วงและซึมเศร้านั้นช่างเป็นความจริงเสียเหลือเกินเขาไม่ได้ไปรับภิกษาหารที่บ้านของสุชาวดีเช้าวันนั้นแต่ไปแสวงหาภิกษาที่อื่นทั้งนี้เพราะความละอายต่อสุชาวดีและละอายตนเองนักรบผู้มีภาชนะภิกษาในมือเมื่อมีความรักเกิดขึ้นคนที่เขาละอายที่สุดคือคนที่เขาหลงไหลนั่นเองเพราะเพศและภาวะได้ประกาศอยู่อย่างชัดแจ้งแล้วว่าเขาไม่ควรปล่อยใจไปในเรื่องรักใคร่เสน่หาถ้าใครรู้ถึงความรู้สึกภายในอันขัดกับอาการภายนอกที่ปรากฏแก่สายตาโลกก็จะรู้สึกสังเวชเศร้าสลดและพิศวงประดุจผู้มีอาการภายนอกเป็นบุรุษเพศแต่ความจริงเขาเป็นสตรีที่บุรุษพึงเชยชมได้แม้จะไม่สู้สนิทใจนักและอาจจะเป็นที่สนิทเสน่หาของบุคคลบางพวกที่มีความรู้สึกแปลกไปจริงอยู่คนที่มีความรักย่อมอยากอยู่ใกล้คนที่ตนรักแต่เมื่อความละอายเกิดขึ้นดูเหมือนเขาจะอยากไปห่างมากกว่าอยากพบโดยเฉพาะนักพรตอย่างอุปกาศนี้แต่ความรักก็มีอิทธิพลมากพอที่จะหน่วงเหนียวอุปกาศให้วนเวียนอยู่ภายในหมู่บ้านพลานเนื้อนั่นเอง7วันล่วงไปนายพลานกลับมาพร้อมด้วยเนื้อจำนวนมากมีคนหาบหามกันมาเป็นทิวแถวคำแรกที่นายพลานถามเมื่อพบสุชาวดีก็คือพระของพ่อมารับอาหารอยู่หรือลูกรักตั้งแต่พ่อไปแล้วเขามารับภิกษาเพียง2วันแล้วก็ไม่เห็นมาอีกเลยสุชาวดีรายงานสวมกอดพ่อด้วยความรักและคิดถึงนายพลานมีท่าตรองก่อนจะพูดว่าลูกมิได้ไปดูที่อาสมของท่านหรือก็ลูกเป็นผู้หญิงจะให้ไปอย่างไรเออจริงสินะพ่อลืมไปนายพลานพูดเรื่อยๆเออแล้วลูกมิได้ให้คนไปดูหรือไม่พ่อสุชาวดีตอบนี่เป็นข้อบกพร่องของลูกสุชาวดีมีอาการตกใจนายพลานเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลูกรักอย่าตกใจเลยคืออย่างนี้ท่านอุปกาศนั้นเหมือนมาอาศัยเราอยู่เราเป็นเจ้าของถิ่นเมื่อท่านหายไปไม่ได้มารับอาหารอย่างเคยถ้าท่านจาริกไปที่อื่นก็แล้วไปแต่ถ้าเจ็บไข้ไม่สบายท่านจะให้ใครมาบอกท่านอยู่คนเดียวคราวเนี้ยจะเป็นข้อบกพร่องของเราลูกรักแม้เราจะเป็นชาวป่าชาวเขาหาเนื้อขายและจำไม่ได้หรือที่พ่อเคยสอนว่าบ้านใดแขกกลับไปด้วยความเสียใจชื่อว่าทิ้งเอาอัปมงคลไว้ที่บ้านลูกรักขึ้นชื่อว่าอาคันตุกะแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็ก
หรือผู้ใหญ่ไพร่หรือผู้ดีอย่างไรเราต้องต้อนรับและกระทำให้เหมาะสมเสมอในพลานพูดเท่านั้นแล้วรีบไปหาอุปการที่อาสมขณะนั้นจวนค่ำแล้วเห็นประตูอาสมปิดด้วยความเกรงใจนายพรานไม่กล้าเรียกนั่งคอยอยู่หน้าอาสมคิดว่าถ้าท่านอยู่คงจะออกมาในไม่ช้าครู่หนึ่งผ่านไปนายพรานได้ยินเสียงคลางและเสียงเพ้อตามออกมาเหมือนคนจับไข้นายพรานก้าวเข้าไปจะเปิดประตูก็พอดีได้ยินเสียงออกชื่อสุชาวดีเขาจึงหยุดชะงักสุชาวดีเสียงออกมาจากอาสมสุชาวดีฉันคิดถึงเธอฉันรักเธออุปการพูดเพ้อวนเวียนอยู่อย่างนี้ในที่สุดนายพรานก็ตัดสินใจเปิดประตูเข้าไปมองเห็นอุปการนอนกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงนายพรานนั่งลงนมัสการแล้วถามว่าพระคุณเจ้าไม่สบายไปหรืออุปการพลิกตัวกลับมาสุชาพอมองอย่างชัดเจนอุปการต้องอ้าปากค้างลุกขึ้นนั่งเฉยอยู่พระคุณเจ้าไม่สบายไปหรือนายพรานถามซ้ำปวดศีรษะเล็กน้อยท่านกลับมานานแล้วหรืออุปการพูดกลับมายังไม่ได้นั่งที่บ้านทราบจากสุชาวดีว่าพระคุณเจ้าไม่ไปรับภิกษาที่บ้านหลายวันแล้วคิดว่าคงไม่สบายจึงรีบมาเยี่ยมสักครู่นี้ข้าพเจ้าได้ยินเสียงพระคุณเจ้าออกชื่อสุชาวดีบุตรของข้าพเจ้านางได้ทำอะไรให้พระคุณเจ้าเดือดร้อนหรือไม่เลยนางไม่ได้ทำอะไรให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนแต่อุปกะหยุดคิดนิดนึงแล้วพูดต่อไปว่าแต่ดูเหมือนนางจะเป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้าเดือดร้อนอยู่บ้างเรื่องอะไรหรือพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจะลงโทษเธอเองในพลายพูดอย่างหนักแน่นซ่อนยิ้มไว้ในหน้าท่านจะให้ข้าพเจ้าพูดตรงหรือพูดอ้อมค้อมอุปการถามพูดตรงดีกว่าพระคุณเจ้าข้าพเจ้าเคยตั้งใจไว้ว่าจะมอบกายมอบชีวิตในเพศนักพรตอุปการหยุดนิดนึงเหมือนจะตรองหาคำพูดแต่แล้วคงรักษาความตั้งใจนั้นไว้ไม่ได้ตลอดเพราะความรู้สึกได้เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะเหตุใดหรือพระคุณเจ้าในพรานถามเพราะสุชาวดีธิดาของท่านแปลว่าท่านพอใจในธิดาของข้าพเจ้าหรืออุปการนิ่งการนิ่งของนักพรตถือว่าเป็นการรับคำในพรานเองก็รู้สึกกระวนกระวายเล็กน้อยด้วยความเจนจัดในชีวิตเพราะมีวัยสูงนายพรานไม่ได้กล่าวโทษอุปการเลยแม้แต่น้อยเพียงแต่ถามว่าแล้วพระคุณเจ้าจะทำอย่างไรข้าพเจ้าคิดว่าจะสละเพศนักบวชในไม่ช้านี้เวลานี้พระคุณเจ้าอายุเท่าไหร่45อุปการตอบรู้สึกกระดากใจมากอยู่พระคุณเจ้ามีศิลปะวิทยาอะไรบ้างไหมในการที่จะนำไปใช้ในเพศคฤหัสถ์ไม่มีเลยอุปการตอบเมื่อไม่มีศิลปะศาสตร์พระคุณเจ้าจะอยู่ครองเรือนได้อย่างไรหาเรือพอจะได้แม้อายุจะย่างเข้า45แล้วแต่กำลังยังดีอยู่หาเรือพอจะได้ในพรานทวนคำเบาๆเหมือนคลาอยู่ในลำคอเรื่องสำคัญยังมีอยู่อีกเรื่องนึงนายพรานปลารบคือสุชาวดีเขาจะปรงใจกับพระคุณเจ้าหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบดูท่าทางที่แสดงออกมาก็ไม่น่าจะรังเกียจอุปกะพูดแล้วยิ้มออกมานิดนึงพระคุณเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่รังเกียจนายพรานถามสังเกตจากกริยาท่าทีเมื่อข้าพเจ้าสนทนาด้วยอุปกะตอบพระคุณเจ้าเป็นนักพรตใครๆเขาก็ต้องให้เกียรติแสดงอาการคารวะสงบเสงี่ยมและต้อนรับดีเป็นเรื่องของคนที่มีมารยาทดีเรื่องนี้ก็แล้วแต่ท่านจะช่วยเหลือแต่ข้าพเจ้าแน่ใจในสติปัญญาและความสามารถของท่านข้าพเจ้าก็พูดตรงๆอย่างนี้สังเกตจากอาการสู้ผอมของอุปกะทำให้นายพรานเชื่อว่าอุปกะอาจจะตายได้จริงถ้าไม่ได้ธิดาของตนประกอบด้วยความรักที่มีในอุปกะในพรานจึงรับคำว่าจะลองไปพูดกับสุชาวดีถ้าตกลงจะส่งข่าวให้ทราบในวันพรุ่งนี้ขณะรับประทานอาหารในพรานไม่ได้พูดอะไรเลยเขาคงนั่งรับประทานอาหารอย่างเคร่งขรึมจนผิดสังเกตสุชาวดีน้อยจึงกล่าวขึ้นว่า
พ่อเป็นอะไร

0: วันนี้ไม่เห็นชวนลูกสนทนาเหมือนก่อนพ่อไม่สบายหรือ
1: มิได้ลูกรักการเข้าป่าครั้งนี้ทำให้พ่อรู้สึกว่ากำลังของพ่อเหลือน้อยเพราะชราเหมือนไม้ใกล้ฝั่งไม่เท่าไรนักพ่อคงจะตายพ่อคิดถึงลูกว่าจะอยู่อย่างว้าเหวเดียวดายแม่เขาเจ้าก็ตายไปนานแล้วแล้วเหลือกันเพียงสองคนเท่านั้นพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิคะพลอยทำให้ลูกไม่สบายใจไปด้วยพ่อยังคงจะอยู่อีกนานเพราะยังแข็งแรงอยู่สุชาบดีปลอบพ่อแต่ก็อดเศร้าใจไม่ได้เมื่อนึกถึงแม่ที่ตายไปและคิดต่อไปว่าถ้าบิดาสิ้นชีวิตลงอีกเธอจะอยู่อย่างไรลูกจำได้ไหมได้พลานถามว่าพ่ออายุเท่าไหร่แล้วดูเหมือนจะ62แล้วใช่ไหมคะใช่ในพลานรับคนอายุ62จะอยู่ต่อไปได้อีกสักกี่ปีพ่อเป็นห่วงลูกสุชาวดีทำตาแดงๆเหมือนจะร้องไห้เธอรู้สึกเศร้าซึมตามคำปลาลบของพ่อไปด้วยเวลานี้ลูกอายุเท่าไหร่แล้วในพลานถาม
2: 17ค่ะพ่อ
1: สุชาวดีมองหน้าพ่ออย่างสงสัย
2: ทำไมเหรอคะ
1: พ่อคิดว่าในพลานหยุดนิดนึงเหมือนจะสรรหาคำพูดที่เหมาะสมลูกควรจะมีครอบครัวได้แล้ว
2: พ่อเกลียดลูกหรือคะจึงอยากให้ลูกแต่งงานมีครอบครัวเพื่อจะได้พ้นความรับผิดชอบของพ่อลูกอยู่อย่างนี้เป็นที่หนักใจของพ่อหรือ
1: สุชาวดีพูดด้วยเสียงอ่อนโยนและคนน้อยใจแล้วเธอก็ร้องไห้น้ำตาหลั่งไหลลงสู่ภาชนะอาหารโดยเธอมิได้รู้สึกลูกรักในพลานปลอบลุกขึ้นมาโอบไหล่ของสุชาวดีน้อยอย่างทนุถนอมมีหรือที่พ่อไม่รักลูกโดยเฉพาะพ่อคนนี้รักลูกสุชาวดีเป็นที่สุดจะสรรหาคำใดมาพูดให้สมกับที่พ่อรักลูกนั้นหาไม่ได้แล้วเพราะพ่อรักลูกนั่นเองพ่อจึงอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาตั้งแต่เวลาที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ลูกอย่าน้อยใจเลยพูดถึงเรื่องรักพ่อมีความรักทุ่มเทให้ลูกมากที่สุด
2: ลูกยังไม่เคยรักผู้ชายคนใดนอกจากพ่อ
1: สุชาวดีหาทางออกแต่กลับเปิดช่องให้นายพรานเดินแต่มีผู้ชายเขารักลูกนะนายพรานพูดอย่างหนักแน่นสุชาวดีตกใจเธอไม่เคยนึกว่าจะมีใครปองรักเธอเพราะไม่เคยเกี่ยวข้องกับชายใดเลย
2: ใครครับพ่อ
1: สุชาวดีถามพระคุณเจ้าอุปกะนายพรานตอบไม่ค่อยเต็มเสียงนัก
2: พระคุณเจ้าอุปกะ
1: สุชาวดีอุทานในตาเบิกกว้างอาหารซึ่งเธอกำลังจะส่งเข้าปากอยู่แล้วร่วงหล่นลงมาทำไมเหลือลูกรักทำไมลูกตื่นเต้นตกใจเหลือเกินในพลานถามด้วยเสียงธรรมดา
2: ก็ท่านเป็นนักพรต
1: สุชาวดีพูดเสียงเครือแล้วก็
2: แล้วก็ท่านก็แก่มากแล้วด้วย
1: 45เท่านั้นลูกรักผู้ชาย45ยังไม่แก
2: ่แต่แก่กว่าลูกถึง28ปีเป็นพ่อของลูกได้
1: สุชาวดีแย้งก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ผู้ชายสูงอายุมักจะเอาใจตามใจภรรยาสาวดีความรักของคนวัยนี้เป็นความรักที่มั่นคงไม่เหมือนความรักของคนวัยรุ่นซึ่งเกิดเร็วและดับเร็วอีกอย่างนึงลูกเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าเขาจะไม่ทารุณโหดร้ายต่อลูก
2: แต่การที่พ่อจะให้ลูกแต่งงานกับคนคราวพ่อนั้นเป็นการโหดร้ายเกินไปไม่ใช่หรือลูกขอประทานโทษด้วยที่กล่าวคำนี้กับพ่อลูกไม่อยากพูดคำนี้เลย
1: ไม่เป็นไรหรอกลูกรักพ่อเข้าใจลูกดีแต่ที่พ่อพูดถึงพระคุณเจ้าอุปกะก็เพราะว่าท่านรักลูกมากการแต่งงานกับคนที่เขารักเหล่านั้นดีกว่าแต่งกับคนที่เรารักเขาเมื่อเขาเป็นคนดีลูกอยู่ไปก็รักเขาเอง
2: รอไว้จนกว่าจะรักกันทั้งสองฝ่ายจะไม่ดีกว่าหรือพ่อลูกก็ยังไม่แก่เท่าอะไรเลย
1: สุชาวดีทวงผู้หญิงในแถบนี้คราวลูกเขาก็แต่งงานกันไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกคนเดียวอีกอย่างหนึ่งถ้าลูกยอมแต่งงานกับท่านอุปกะชื่อว่าลูกได้ช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งเอาไว
2: ้ช่วยชีวิตใครคะ
1: สุชาวดีถามชีวิตของท่านอุปกะไง
2: ท่านถึงกับจะต้องตายทีเดียวหรือถ้าไม่ได้ลูก
1: ก็เห็นจะเป็นอย่างนั้นในพรานยืนยัน
2: ลูกไม่เชื่อหรอกไม่ตายหรอกเพราะอดเสน่หา
1: สุชาวดีย้ำคำอย่างหนักแน่นลูกมีความเข้าใจในชีวิตน้อยเกินไปคนที่ฆ่าตัวตายเพราะเรื่องรักก็มีอยู่มากเป็นแต่แตกต่างกันในวิธีตายเท่านั้น
2: นั่นเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ใช่ตายเพราะอดเสน่หาสุชาวดีแย้งเธอมีอารมณ์สนุกขึ้นมาบ้างแล้วแต่ความเสน่หาเป็นเหตุใช่ไหมลูกคราวนี้สุชาวดีนิ่งภาพและวัยของปกะนักพรตปรากฏขึ้นในห้วงในคนเธอไม่เคยเถียงพ่อถึงจะขัดแย้งบ้างก็เป็นไปอย่างสุภาพอ่อนโยนแม้เธอจะเป็นสาวชาวป่าไม่เคยได้รับแสงสีแห่งอริยธรรมที่มนุษย์บางกลุ่มหลงไหลกันยิ่งนักก็ตามแต่เธอก็เข้าใจดีว่ามารดาบิดามีบุญคุณต่อบุตรธิดาอย่างไรเคยถนอมเลี้ยงตนมาอย่างไรจึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่บุตรธิดาจะพึงกล่าววาจาหยาบคายขาดความเคารพต่อท่านการทำให้ท่านผู้มีคุณช้ำใจปวดร้าวใจเพราะวาจาของตนนั้นถือว่าเป็นบาปโดยเฉพาะเกี่ยวกับมารดาบิดาแล้วบุตรธิดาควรจะยำเกรงอยู่เสมอการไม่เชื่อฟังบิดามารดาแสดงอาการโอหังอวดดีต่อพ่อแม่นั้นเป็นการประกาศความเลวทรามของตนเองลูกรักในพลานทำลายความเงียบขึ้นลูกเข้านอนซะก่อนเถิดพรุ่งนี้เช้าค่อยพูดกันต่อพ่อก็เหนื่อยเหลือเกินแล้วเดี๋ยวจะเข้านอนเหมือนกันสุชาวดีเข้านอนแต่ว่าเธอนอนไม่หลับความรู้สึกของเธอขณะนี้สับสนวุ่นวายไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรเรื่องรักนั้นเธอพูดได้อย่างเต็มปากว่าเธอไม่ได้รักอุปการะเลยอยากจะหนีไปให้พ้นเสียด้วยซ้ำไปแต่สงสารพ่อจะอยู่ต่อไปและจะต้องแต่งงานกับอุปการะก็รู้สึกสงสารความสวยและความสาวของตนที่จะต้องถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของคนชราปัญหาคงเหลืออยู่สองอย่างคือจะเลือกเอาพ่อและยอมสละตัวหรือจะยอมสละพ่อแล้วรักษาตัวไว้เธอตัดสินใจไม่ถูกอัดอั้นตันใจในที่สุดก็ต้องระบายความอึดอัดด้วยน้ำตาเธอร้องไห้ผู้หญิงเมื่อระทมทุกข์ตรอมใจก็หันเข้าหาเพื่อนคือน้ำตาดูเหมือนความระทมเศร้าของเธอจะไหลหลั่งตามน้ำตาออกมาด้วยนี่แหละโลกซึ่งระงมอยู่ด้วยพิษไข้ความรักไม่ได้ก่อทุกข์ให้เพียงแก่ผู้รักเท่านั้นแม้ผู้ไม่รักก็ต้องระทมทุกข์เพราะความรักอยู่บ่อยๆเหมือนกันดูชีวิตของสุชาวดีน้อยนี้เป็นตัวอย่างเถิดอุปการชีวกะกับพระอนันตชินะในขณะที่สุชาวดีกำลังระทมทุกข์เพราะเกรงว่าจะต้องประสบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักอยู่นั้นอีกมุมหนึ่งอุปการกำลังกระวนกระวายด้วยเกรงว่าจะพลัดพรากจะผิดหวังในสิ่งอันเป็นที่รักในเรื่องเดียวกันนี้บุคคลบางคนอาจจะเศร้าบางคนอาจจะสุขหรืออาจจะทุกข์ด้วยกันแต่ทุกข์กันไปคนละอย่างเท่านั้นรุ่งขึ้นขณะรับประทานอาหารเช้าในพลานพูดขึ้นว่าสุชาวดีเรื่องที่พูดเมื่อคืนเนี้ยลูกจะตัดสินใจได้แล้วหรือยังลูกคิดว่าสุชาวดีพูดเสียงอ่อยๆลูกได้เป็นสมบัติของพ่อเลี้ยงลูกมาลูกจึงคิดซะว่าแล้วแต่พ่อจะเห็นดีหรือเห็นชอบอย่างไรพูดเท่านี้แล้วสุชาวดีก้มหน้านิ่งน้ำตาซึ่งเพิ่งจะเหือดแห้งไปเมื่อใกล้รุ่งนี้เองเริ่มจะหลั่งไหลออกมาอีกลูกรักในพลานพูดเพื่อปลอบโยนลูกอย่าคิดว่าพ่อใจไม้แส้ระกำเลยพ่ออยากให้ลูกมีความสุขพ่อคิดว่าการแต่งงานกับท่านอุปการคงทำให้ลูกมีความสุขได้เขาเป็นคนดีนะลูกอายุแตกต่างกันบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรผู้หญิงแก่เร็วถ้าเขาอายุ65ลูกก็แก่แล้วเหมือนกันอุปการดีใจเหมือนได้เทพธิดาเมื่อในพลานมาบอกว่าสุชาวดีไม่ขัดข้องถ้าต้องการก็ให้รีบสละเพศบรรพชิตหรือนักบวชเสียอุปการสละเพศนักพรตนุ่งห่มผ้าอย่างคฤหัสถ์ทั่วไปแล้วติดตามในพลานมาด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบชื่นบานเขาได้อยู่กินกับสุชาวดีฉันสามีภรรยาบางคราวเขาจะพาสุชาวดีน้อยไปชมพันไม้นานาชนิดในป่าแต่ท่านเอ๋ยจะมีสตรีสาวที่สวยสดคนใดเล่าจะเกิดความนิยมชมชอบรักใคร่เสน่หาในสามีชราด้วยความจริงใจเธอจะทำดีด้วยหรือฉอล้ออ่อนหวานก็เพียงเพื่อความประสงค์บางอย่างซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นทรัพย์ยศหรือชื่อเสียงเกียรติคุณ

ว่าได้เป็นภรรยาของคนใหญ่คนโตเท่านั้นมันไม่ใช่เพราะความสนิทเสน่หาอย่างแน่นอนถ้ายิ่งผู้ชายนั้นไร้ทรัพย์อัปยศและยังชราเขาอีกจะซ้ำร้ายสักเพียงใดแต่มันเป็นกรรมของโลกหรือของมนุษยชาติหรือฉะไหนจึงมักจะบิดเบือนหันเหจิตใจคนชายชราให้มักพอใจในสตรีสาววัยรุ่นยิ่งเขาแก่มากลงเพียงใดก็ยิ่งต้องการสาวที่ยาววัยและไร้เดียงสาต่อโลกเพียงนั้นอุปกะพยายามเอาอกเอาใจสุชาวดีสมกับที่ตนรักแต่สุชาวดีเห็นการเอาใจของอุปกะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและแสนจะรำคาญสุชาวดีอุปกะพูดในขณะที่ชมพันไม้อยู่ในป่าดูดอกไม้นั่นสิมันช่างสวยงามเบ่งบานดีเหลือเกินเห็นแล้วสุชาวดีตอบสะบัดนิดๆแต่อุปกะพยายามพูดให้ถูกใจเธอดอกไม้ดอกนั้นยังสวยน้อยกว่าสุชาวดีนะมันอาจจะอ่อนแต่ไม่หวานสุชาวดีน่ะทั้งอ่อนและหวานด้วยจึงสู้สุชาวดีไม่ได้ไม่ว่าจะมองในแง่มุมใดก็ตามพูดยียวนน่ารำคาญเสียจริงเขาจะชมดอกไม้ให้เพลิดเพลินเสียหน่อยจะมาพร่ำอะไรก็ไม่รู้สุชาวดีพูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำอุปกะก็รู้สึกน้อยใจแต่ก็น้อยใจไปเถิดน้อยใจไปจนตายตอนที่มาร่วมกินร่วมนอนอย่างสามีภรรยานั้นนึกเอาแต่ความพอใจของตัวไม่คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเลยว่าจะมีความสุขต่อประการใดผู้ชายแบบนี้มักจะได้รับผลตอบแทนอย่างนั้นเสมอแต่จะรักหรือไม่รักจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามทีเมื่อมาอยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยาสิ่งที่ตามมาก็คือลูกสุชาวดีเกลียดพ่อของเด็กจึงรักลูกได้เพียงครึ่งเดียวในขณะที่เธอกำลังนิยมชมชื่นอยู่กับสุภัททะเด็กน้อยคราใดที่ระลึกถึงพ่อของเขาเธอจะหน้าเผือดใจแห้งความร่าเริงหายไปสุภัททะก็ช่างดีแท้หน้าตาเหมือนพ่อประดุจดังพิมพ์สองปีที่อยู่ด้วยกันมาอุปกะไม่เคยได้รับความชื่นใจจากภรรยาสาวที่เขาหลงรักเลยสุชาวดีคอยพูดเสียดสีให้กระทบกระเทือนใจอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวันเมื่อเหกล่อมลูกเธอก็จะสรรหาคำที่ทิ่มแทงใจอุปกะให้ปวดร้าวระบมแต่เขาก็อดทนเพราะรักลูกและภรรยาสุภัททะเจ้าเอ๋ยเจ้านั้นเป็นลูกของคนจรที่หลับที่นอนก็ไม่มีขาดสง่าราศีเหมือนกาโกกากีที่ร่ำร้องเพราะหลงรักชราพาดขาดพลังกำลังก็หย่อนยานอิทธนสารสมบัติก็ไม่มีติดตัวญาติพี่น้องผู้เกี่ยวข้องและพันพัวก็แลไม่เห็นผู้ใดเออเจ้าลูกขนหาบเนื้อเจ้าจะทำฉะไหนเมื่อเติบโตเจ้าลูกขนหาบเนื้อเอ๋ยนอนเสียเถิดคำเหตุกล่อมลูกทำนองนี้อุปกะได้ยินทุกวันวันละหลายๆครั้งทีเดียวคืนหนึ่งเขานอนไม่หลับเขาคิดถึงชีวิตของเขาเองตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้เคยได้รับการยกย่องเคารพนับถือประดุจเทพเจ้าคำน้อยก็ไม่เคยมีใครล่วงเกิน

ในที่สุดภาพแห่งนพรูปงามมีสง่าราศีก็ปรากฏขึ้นในห้วงนึกเขาบอกว่าเขาชื่ออนันตชินอุปกะปรารภกับตนเองมีลักษณะดีมีแววแห่งความเมตตากรุณาคนอย่างนี้มักไม่ปฏิเสธคำขอร้องของผู้ตกยากบากหน้ามาพึ่งพิงประกอบด้วยบุรพภูปนิสัยอันแก่กล้ามีบารมีที่แก่เต็มที่แล้วคอยเตือนในราตรีที่ดึกสงัดได้ยินแต่เสียงน้ำค้างตกสู่ใบไม้อุปกะตัดสินใจแน่วแน่ที่จะจากหมู่บ้านพลานเนื้อไปหาสหายซึ่งพบกันเพียงครู่เดียวแต่ลักษณะและวาจาเป็นที่ประทับใจของเขายิ่งนักเขาชื่ออนันตชินในขณะนั้นแรงเร้าแห่งความรักลูกผุดพรุ่งขึ้นมาทำให้เขาต้องถอนใจความอะไรในลูกมีมากพอที่จะช่วยนวงเหนียวเขาไว้อีกทำให้เขาคิดเมื่อคิดถึงลูกน้อยจิตใจของอุปกะก็รู้สึกอ่อนลงดูเหมือนจะไม่อาจจากไปได้แต่บารมีที่เคยบำเพ็ญมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายได้มาเตือนและเร่งเร้าให้เขาคิดถึงพระอนันตชินอย่างแรงคือนั่นเองอุปกะได้จัดแจงห่อของเท่าที่เป็นของตนและพอพาติดตัวไปได้เตรียมออกจากวังกหารชนบทก่อนออกเดินทางเขาอดที่จะมองดูลูกด้วยความอาลัยไม่ได้ปุตตวิปโยคเป็นความเศร้าอย่างใหญ่หลวงสำหรับบิดาแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจออกจากวังกหารตอนดึกสงัดคืนนั้นเวลานี้จิตใจของเขาคำนึงถึงแต่ภาพแห่งนักพรตรูปงามผู้มีนามว่าอนันตชินมีหลายครั้งที่เขาจะหวนกลับมาหาลูกน้อยและบิดาคือในพรานผู้มีความปรารถนาดีต่อเขามาตลอดแต่ความระอาใจต่อสุชาวดีทำให้เขาหันหลังกลับมุ่งหน้าไปหาสหายอนันตชินซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าเวลานี้อนันตชินอยู่แห่งหนตำบลใดผู้ที่เคยบำเพ็ญพรตมานานเป็นผู้สลดใจได้เร็วและมีอำนาจจิตพิเศษในการต่อต้านซึ่งสิ่งที่ต่อต้านได้ยากมีพลังจิตเข้มแข็งในการที่จะสละสิ่งที่บุคคลสละได้โดยยากบารมีธรรมที่สั่งสมอยู่ในดวงจิตเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายมันคอยกระตุ้นเตือนให้บุคคลเบนชีวิตไปตามวิถีทางที่เขาเคยเดินมาเป็นเวลานานเขาเดินฝ่าความมืดออกไปมีทางเลี้ยวไปทางไหนเขาก็ไปทางนั้นไปอย่างไม่มีจุดหมายเขาคิดว่าพออรุณลุ่มก็พอจะหาทางที่แน่นอนได้และพยายามสืบถามว่าเวลานี้พระอนันตชินอยู่ที่ใดจนกระทั่งสายตะวันโด่งเขารู้สึกหิวเพราะเดินทางมาเป็นเวลานานอาหารก็ไม่ได้ติดตัวมาเลยเขาออกจากบ้านอย่างกระทันหันไม่มีแผนการล่วงหน้าดังนั้นเมื่อมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงเข้าไปขออาหารจากชาวบ้านพอประทังหิวแล้วเดินทางต่อไปค่ำที่ไหนนอนที่นั่นเที่ยงวันมานึงอากาศร้อนอบอ้าวหลังจากได้เดินทางเหน็ดเหนื่อยเหงื่อโทมกายแล้วเขาแวะเข้าพักณใต้ร่มพฤกษ์ใหญ่ใบหนาลมโชยมาเบาๆต้องผิวกายชุ่มชื่นเขาเอนตัวลงนอนพักเอารากไม้แทนหมอนและหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเขาตื่นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์คล้อยไปทางทิศตะวันตกมากแล้วรู้สึกชุ่มชื่นและมีกำลังขึ้นเขานั่งตรองถึงชีวิตในอดีตโดยเฉพาะเวลา2 ปีที่อยู่ร่วมกับสุชาวดีเป็นระยะเวลาที่เขาลำบากชอกช้ำสุดประมาณได้ลำดับนั้นสุภาษิตเก่าๆที่โบราณบัณฑิตได้กล่าวไว้ก็แจ่มแจ้งแก่เขาประดุจคบเพลิงสว่างโร่ขึ้นในมุมมืดสุภาษิตนั้นมีดังนี้

0: 02-496-1164 02-496-1164 สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกานาโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตถิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนินโนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพริมสิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษชัยเสรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตามโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิก แสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่าน A 0815648474 0815648474หรือ0621592492062-159-2492
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปี
1: วันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: การทำสมาธิภาวนาทำใจของเราให้เป็นหยุดยั้งความคิดของเราเพื่อจะรวมใจเป็นหนึ่งรวมจิตของเราเป็นหนึ่งเดียวคือประคองจิตของเราให้อยู่กับร่างกายของเราให้จิตของเรามารู้จักตัวเราว่าเรานั่งอยู่ในรูปลักษณะอย่างใดนั่งกายตรงก็รู้ว่าตรงหลับตาก็รู้ว่าหลับตาลืมตาก็รู้ว่าลืมตาหลับลืมตาในรับเปลือกตานอกแต่สว่างในแก้วตาดำน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดก็ระลึกเห็นรูประลึกรู้รูปตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำตัวเองให้ได้ไม่ลืมตัวเองนั่งอยู่กายหนักกายเบาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้อยู่ที่กายอาการ32พิจารณาลมหายใจของเราวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจพิจารณาว่าลมหายใจเราเข้าอย่างไรหายใจเราออกอย่างไรเขาเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเป็นธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสรู้เบื้องต้นที่พุทธเจ้าทรงนั่งอยู่ที่โคนโพสำเร็จการทำสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจองค์ทรงพิจารณาลมสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นหายใจเบาหายใจแรงคือกระทบสองช่องจมูกของเราพิจารณาจนรู้จักจากลมตัวเองได้จนเห็นลมตัวเองได้นี่เรียกว่าสติเกิดขึ้น ฉะนั้นถ้าลมตัวเอง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02

เห็นชัดมากขึ้นก็เป็นสมาธิได้หรือเราจะใช้บริกรรมภาวนาว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกสมัยก่อนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบให้พิจารณาลมหายใจตัวเองเหมือนกับช่างกลึงช่างกลึงเขาใช้หนังเนี่ยกลึงดึงลูกกลึงก็จะกลึงเป็นกำเป็นเกวียนลูกกลงให้กลึงก็ใช้หนังเนี่ยไปดึงแล้วก็เหยียบให้เป็นล้อหมุนก็จะหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาช่างกลึงก็จะชำนาญในการกลึงให้ลูกแก้วลูกกันนั้นเกิดความสวยงามขึ้นมาก็รู้จังหวะรู้จังหวะว่าจะเอาเหล็กที่ลำแหลมนั่นน่ะไปเจียระไหนไม้หรือแก้วหรือหินหรือเพชรอะไรก็สุดแล้วแต่ให้เข้าไปเนื้อนั้นได้โดยคงที่พระองค์ก็บอกว่าให้สังเกตลมหายใจของตัวเองเหมือนช่างกึ่งช่างชักจนเพลิดเพลินเห็นชัดในลมหายใจเข้าเห็นชัดในลมหายใจออกท่านบอกนั่นแหละการกระทำที่ถูกต้องเป็นสัมมาสติเป็นสัมมาสมาธิจิตเราก็จะสงบเย็นลงเพราะจิตคนเราจะร้อนตะคิดมันจะร้อนสงบมันจะเย็นก็พยายามดูลมหายใจที่กระทบปลายจมูกสองช่องหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดจนจำลมหายใจตัวเองได้ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งจนชำนิชำนาญคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคอยดูลมหายใจเราจะดูที่ท้องของยุบก็ได้เราจะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือจะพิจารณาจิตตัวเองคิดอะไรกำหนดรู้เฉยก็ได้คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ก็ได้จนจิตนั้นไม่คิดออกนอกห้องเมื่อจิตไม่ออกนอกห้องจิตก็เข้ามาอยู่ที่ตัวเองพอจิตไปคิดออกนอกห้องเราก็ดึงกลับมาพุทโธกลับมาเห็นตัวเองนั่งอยู่จนไม่กังวลจนไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายไม่คิดจะไปโน่นไม่คิดจะไปนี่จนจิตนั้นเบาสบายหรือเฉยหรือรู้ทันก็ถือว่าเป็นสติควบคุมตัวเองได้เกิดความสงบเข้ามาที่ลมที่จิตของเราการทำสมาธิคิดอะไรแล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาตั้งต้นพุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานใจถ้าเราไม่สงบเราก็หัดนับลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งพูดลมเข้าโทนออกนับสองพูดลมเข้าโทนออกนับสามพูดลมเข้าโทนออกนับสี่พูดโทนับห้าพูดโทนับหกพูดโทนับเจ็ดพูดโทนับแปดพูดโทนับเก้าพูดโทนับสิบแล้วก็พูดลมเข้าโทนออกเก้าพูดลมเข้าโทนออกแปดพุทโธเข้าโทออก7 6 5 4 3 2 1ขึ้นไปทีละคู่คู่ไปจนถึง20แล้วก็ลงมาใหม่19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็ลงมาเป็นทีละคู่คู่ขึ้นไปจนร้อยครั้งพันครั้งนับไปทีละคู่ละคู่จนชำนิชำนาญ
ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่ง ที่ใจนับลมแต่บางคนดูเพียงลมหายใจก็สงบบางคนก็ใจภาวนาบริกรรมประกอบก็สงบ ก็สุดแล้วแต่เราจะใช้อุบายอย่างใดขอให้จิตของเราอยู่กับกายเราอยู่กับลมหายใจของเราให้ทันความคิดของเราคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่การทำสมาธิที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันจิตจะเย็นลงจะไม่ร้อนแต่ถ้าเรานานๆทำทีจิตเราจะร้อนจิตเราจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายกว่าจะสงบได้ต้องใช้เวลาหลายนาทีแต่ถ้าเรานั่งอยู่ทุกวันทุกวันจิตเราจะสงบง่ายเพราะจิตเราได้ฝึกคนเราที่ไม่ฝึกจิตเนี่ยจะนั่งไม่ได้จะนั่งไม่เป็นสุขนั่งแล้วเป็นทุกข์นั่งแล้วก็งนนั่งแล้วร้อนนั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยทุรนทุรายบางคนผุดลุกผุดนั่งฉะนั้นการฝึกจิตให้เย็นลงสงบลงก็คือต้องการฝึกประจำทุกวันจนจิตรวมแล้วจึงค่อยเลิกนั่งถ้าจิตยังไม่รวมยังไม่เลิกจิตรวมเมื่อไรจึงจะเลิกนั่งจิตต้องเข้าสมาธิเป็นการเข้าสมาธิไม่เป็นนี่คือคนหาความสุขไม่ได้ชีวิตนี้เขาไม่เจอความสุขหรอกถ้าเขาไม่เคยรวมจิตตัวเองให้เป็นสมาธิเขาก็คงจะสุขแต่เพียงภายนอกทางกายสุขทางใจคงไม่ได้รับเรามานั่งสมาธิเราจึงจะรู้ว่าสุขทางใจนั้นต้องสงบต้องรวมจิตเป็นหนึ่งต้องละนิวรณ์ได้ขณะหนึ่งพอจิตสงบเราจึงจะเห็นความสุขทางใจถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าความสุขมันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความสงบ

การภาวนาเราก็จะตามจิตของเราอยู่ได้จิตเราไปไหนเราก็กลับมารู้จิตเราว่าคิดอะไรคิดเรื่องเก่าก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ก็รู้ทันไม่ปล่อยใจคิดออกนอกห้องนอกตัวเองให้กลับมาหาตัวเองพิจารณาตัวเองด้วยก็ได้ พิจารณาเกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโรมาขนเกศาผมพิจารณาเกศาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาและเกศาผมโรมาขนนขาเล็บทันตาปันตะโจหนังหรือพิจารณาอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้เกศาผมอย่างเดียวก็ได้โรมาขนอย่างเดียวก็ได้นขาเล็บอย่างเดียวก็ได้ทันตาฟันก็ได้ตะโจหนังก็ได้พิจารณาอย่างเดียวก็ได้หรือจะเอาทันตาฟันนขาเล็บหรือตะโจหนังตะโจหนังนึกเห็นตัวเองส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้จะนึกถึงเนื้อก็ได้โครงกระดูกก็ได้บางคนนึกถึงตรงกระดูกท่อนใดท่อนหนึ่งก็ได้จนเป็นอารมณ์จิตก็จะสงบเป็นการผูกจิตไว้ในกายตัวเองไม่คิดออกนอกกายนั่งนั้นจะห้ามความปวดเมื่อยไม่ได้เราจะห้ามไม่ได้ความปวดเมื่อยเพียงแต่เราเอาจิตไว้อุเบกขาเฉยเจ็บก็รู้ว่าเจ็บเฉยที่เจ็บเอาเจ็บเป็นอารมณ์เมื่อยเป็นอารมณ์แล้วก็สมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดไม่ใช่เมื่อยแล้วกลัวแล้วก็ทรนทุรายเมื่อยแล้วก็รู้

เฉยรู้เฉยเมื่อก็รู้ว่าปวดเมื่อยทุกขเวทนาแล้วก็เฉยไว้เอาความปวดเมื่อยเป็นอารมณ์สมาธิก็เกิดขึ้นในความปวดเมื่อยไม่หายก็ไม่เป็นไรถึงหายแล้วก็รู้ว่าหายทำอย่างนั้นไปนะครับแล้วข้าจิตก็จะเข้มแข็งแกร่งสามารถที่จะรักษาโรคตัวเองได้ทุกโรคจะเกิดขึ้นในกายตัวเองจิตเราก็จะมีพลังในการรู้จักทุกขเวทนาแล้วไม่แล้วก็ไม่กลัวไม่ท้อถอยไม่เลิกปฏิบัติการภาวนาต้องติดต่อกันพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดไกลตัวเองนานเกินไปคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บคิดอะไรปุ๊บก็ทักปุ๊บไม่ใช่ปล่อยคิดเพลินไปแล้วค่อยกลับมาตั้งต้นใหม่ก็ช้าเกินไปพยายามคิดอะไรก็ให้รู้ทันคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่พุทโธพอพุทโธแล้วจิตก็กลับมาก็รู้ลมหายใจรู้ตัวเองทุกครั้งอ่ะพอคิดแล้วก็พุทโธก็จะกลับมาตั้งต้นใหม่ตลอดนั่งสมาธินี่เป็นความดีสุดยอดเป็นความดีสุดยอดในการทำสมาธิไม่มีความดีใดถ้าจะเท่ากับการนั่งสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาในสติปัฏฐาน4นี่ถือว่าทำบุญสุดยอดทำความดีสุดยอดไม่มีความดีใดจะเท่ากับการทำจิตใจให้สงบเป็นยอดบุญฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้มาปฏิบัติธรรมตัสสรูเรื่องสมาธิปัญญาศาสนามีทุกวันนี้ก็มีจากการนั่งสมาธินี่เองเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นคำสอนเป็นพระไตรปิฎกก็ออกมาจากสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็ปฏิบัติตามก็ออกจากสมาธิของพระสงฆ์ฉะนั้นไม่มีอะไรหรอกในพุทธศาสนาก็มีเรื่องการประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เข้าไปสู่พุทธะที่ใจธรรมะที่ใจสังฆะที่ใจเรียนรู้จิตใจตัวเองก็คือเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมเจ้าเข้าถึงพระสงฆ์เจ้าฉะนั้นถ้าเราไม่เรียนสมาธิก็เท่ากับเราไม่เข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงหลักคำสอนพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มารงรวมอยู่ที่ใจสงบนี่เองก็ขอให้ทำไปแล้วก็จะสงบไปรู้ไปเข้าใจไปทีละขั้นทีละตอนจนซึ้งในพระพุทธเจ้าซึ้งในพระธรรมเจ้าซึ้งในพระสงฆ์เจ้าซึ้งในการประพฤติปฏิบัติจิตใจตัวเองให้เกิดความสงบเยือกเย็นลงที่ใจของเราอันนี้เราต้องพยายามภาวนาให้เป็นรวมจิตให้เป็นปฏิเสธความคิดนึกต่างๆบ่อยๆไม่ให้ไปเพลินเกินไปกลับมารู้จิตรู้ใจว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรไม่สงบก็รู้สงบก็รู้เนี่ยคือว่าเข้าใจตัวเองจะเข้าถึงความสงบได้เป็นยอดบุญกุศลไม่มีบุญกุศลใดเกินกว่าการทำใจให้สงบการทำสมาธิเป็นการหยุดจิตที่กังวลหยุดจิตที่เร่าร้อนหยุดจิตที่เป็นทุกข์หยุดจิตที่อะไรอวรจิตใจที่ร้อนหล่นก็พยายามกลับมาตั้งตนเป็นจิตดวงเดิมเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่เบาสบายเป็นจิตที่วางเฉยใครฝึกจิตนี่เป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้เกิดขึ้นไปในทางที่สงบสุขไม่ให้จิตเราวุ่นวายนั้นพอเราเพียรพยายามทำไปเรื่อยๆจิตเราก็จะค่อยพัฒนาเย็นลงสงบลงไปเรื่อยๆที่จะไม่ทำที่ไม่ทำมันก็ไม่ได้แต่ที่

0: ทำในจิตมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะค่อยๆสงบได้ทุกคนคนมาใหม่ๆก็อาจจะหงุดหงิดอาจจะไม่ถูกขัดข้องอาจจะได้บ้างเสียบ้างแต่ขอให้อย่ากังวลให้ดูลมหายใจของเราไปเรื่อยๆได้บ้างเสียบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วเขาก็เป็นไปเองไม่ใช่จะนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บเป็นไปไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้ความเพียรต้องนานจนจะสำเร็จแต่ว่าท่านรู้ทางแล้วว่าเอาจิตไว้ที่ลมหายใจเนี่ยสงบเร็วถ้าคนใดมีสติผูกพันกับลมหายใจได้จิตก็จะไม่ไปคิดอะไรมาก ที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สรู้ธรรมคือการตรัสรู้ธรรมก็คือรู้ทางของจิตนี่เองหรือว่าจิตสงบแล้วจะเป็นอย่างไรพระองค์รู้แจ้งจิตทั้งหมดธรรมะที่แสดงนี่แสดงเรื่องจิตทั้งหมดเลยจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นนิพพานเป็นฤกชาติเป็นรู้จิตตัวเองรู้จิตคนอื่นก็มาจากเรื่องสมาธิจิตทั้งหมดปัญญาจิตทั้งหมดไม่ใช่เรื่องอื่นเลยพุทธศาสนาเรื่องจิตโดยตรงการปฏิบัติก็เรื่องจิตก็แก้ที่จิตอย่างเดียวพุทธเจ้าท่านรู้ว่าโรคนี้มีปัญหาเรื่องจิตพอให้แก้เรื่องจิตแล้วก็สำเร็จปัญหาทั้งหมดก็อยู่ที่จิตไม่ได้แก้คนไหนแก้จิตตัวเองได้ก็คือจบจิตเข้าใจจิตตัวเองก็ปัญหาก็คือหมดที่มีปัญหาทุกวันก็เพราะว่าจิตยังไม่ได้แก้ให้เข้าสู่ความว่างความสงบยังไม่มีตัวรู้ทันการทำสมาธิเราก็พิจารณาร่างกายตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับไตน้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสร็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายของเราทั้งภายในภายนอกกายของเรามีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนธาตุรู้คือวิญญาณชั่วในร่างกายก็เป็นอากาศคนเราก็มีร่างกายก็เป็นอากาศฉะนั้นพิจารณาตัวเองให้มันปล่อยวางให้เป็นปล่อยวางเป็นในความรู้สึกทุกข์ใจจะน้อยลงคนเราปล่อยวางไม่ได้ก็ทุกข์มากเพราะเราไปยึดว่าเราเป็นเราเขาเป็นเขาดังนั้นการทำใจเราก็หัดปล่อยวางให้จิตมันละเป็นถ้าจิตละเป็นก็จะสบายสบายถ้าจิตละไม่เป็นก็จะทุกข์จะแบกหนักแบกของหนักก็ยังวางได้แต่แบกใจหนักใจนี่ทุกมากทุกทั้งวันทั้งคืนก็ขอให้ไปพิจารณาจิตของเราแล้วเราก็จะเบาวางใจได้ก็จะมีความสุขขึ้นมาตามฐานะของเราก่อนจะเลิกสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปุญาตยายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้กับพระอินทร์พระพรหมยมบาลกับลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เลี้ยงชานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างนอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่าอธิษฐาน ทำจิตใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจในฐานบารมีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างสติฐานไว้สมความพัฒนาของเรามนุษย์เนี่ยเกิดมาทำไมมีคำถามนะมีคำถามว่าเกิดมาทำไมตอบได้หรือเปล่าเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำอะไรเกิดมาทำไมเกิดมาจากไหนและจะไปไหนจะอยู่อย่างนี้ต่อไปมีคำตอบหรือยังมาจากไหนมาทำอะไรแล้วไปนี่จะไปไหนตอบได้ไหมเรียนจบเป็นด็อกเตอร์แล้วตอบได้ไหมโยมได้ว่าไงจะไปไหน
1: เกิดมาเพ
0: ื่
1: อตาย
0: เหรอตายเลยตายเลย
1: ตายแล้วก
0: ็
1: เพ
0: ิ่
1: งเก
0: ิดอ๋ออันนี้ตอบแบบนี้ถ้าใครตอบไงอีกเกิดมาทำไมโยมเก็บมานานแล้วเติบมาทำไมให้โยมใช้กรรมใช้หมดหรือยังนะใช้ไม่หมดแล้วใช้ได้สร้างขึ้นมาใหม่อีกใช้มั่งสร้างมั่งพุทธเจ้าท่านให้ปัญญาของเราไว้แต่พุทธเจ้าเป็นผู้ตอบได้พระอรหันต์ผู้ตอบได้มีคนตอบได้นะโยมนะไม่ใช่ตอบไม่ได้แต่เราก็ลองผิดลองถูกกันอยู่เนี่ยเห็นไหมฮะมนุษย์ทั้งโลกยังตอบไม่ถูกนะมนุษย์เนี่ยตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ธรรมไม่รู้ธรรมไม่รู้ทางนั่นเองแต่ถ้าพวกที่สำเร็จสมาธิขั้นโสดาบันไปจะตอบได้ว่าเกิดมาทำไมและจะไปไหนแต่ถ้าพระเป็นพระอรหันต์น่ะจะตอบในตัวแล้วฉะนั้นถือว่าเรามนุษย์เนี่ยก็เกิดมาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะมันเกิดมาแล้วจะทำยังไงที่ตอนนี้มันเป็นคนมาแล้วมันมีต้องดิ้นรนต่อสู้แล้วมนุษย์มาตรงนี้ฉะนั้นมนุษย์นี่จึงมีภูมิธรรมต่างกันมนุษย์มีต้องสี่ประเภทปัญญาต้องสี่ประเภทความเป็นอยู่ก็ต้องสี่ประเภทสุขเสมอไปหาได้ยากใช่ไหมสุขให้ราบไปเสมอไปเนี่ยหาได้ยากสุขดิบๆเนี่ยหาได้นะสุขมั่งทุกมั่งเนี่ยหาได้นะหาได้ไหมโยมบางคนสุขมั่งทุกมั่งพอๆกันเนี่ยหาได้แต่สุขนิดหน่อยแต่ทุกมากเนี่ยหาได้เยอะเห็นไหมเป็นเงี้ยนะแต่ทุกยาวนานเมื่อไรจะหมดตัวทีมีทุกตลอดชีวิตก็มีไหมเกิดมานี้ไม่มีแต่ทุกตลอดชีวิตเลยไม่เคยเจอสุขเลยแต่พวกเราที่นี่คงไม่เจอมั้งคงไม่เป็นงั้นไหมทุกสุขใช่ไหมทุกสุขตอบเราไม่มีใครสุขเสมอไปเลยมีใครไหมพอเกิดมาไม่เคยมีทุกมีไหมมีไหมไม่มีเลยตอนเด็กๆนี่เราไม่รู้เรารู้สึกเราจะไม่ค่อยมีทุกใช่ไหมตอนไร้เดียงสารู้สึกเราไม่มีทุกข์แต่เราก็ทุกข์เราก็ร้องไห้ปวดท้องหิวข้าวหิวนมอะไรคิดถึงแม่อะไรต่ออะไรไม่อยากเรียนหนังสืออะไรเงี้ยไปโน่นเราก็ทุกข์แต่เราไม่เห็นเจ็บใครได้บ้างแต่โตแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยลืมทุกข์ไปพักหนึ่งใช่ไหมโยมพอสุขไปอยู่กับอีกคนหนึ่งที่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวสุขก็ไปอยู่กับไอ้สาวไอ้หนุ่มก็ไปใจก็ไปอยู่กับสาวก็เลยว่าสุขไอ้สาวก็ใจก็ไปอยู่กับหนุ่มก็เลยว่าสุขนะหรือไปอยู่กับเพื่อนก็เลยว่าสุขแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกทุกข์ไม่ยอมทำไม่ได้มันทุกข์เลยล่ะไอ้ที่ไปอยู่นั้นมันคิดว่าได้ก็เลยใจก็ไปอยู่ตรงนั้นแต่พอไม่ได้แต่ทุกข์เลยแต่ตอนเนี้ยทุกข์คือมีครอบครัวทุกข์คือมีงานทำเนี่ยทีแรกเราไม่มีงานทำเราโอ้ทุกข์จังเลยพอมีงานทำทุกข์อีกแล้วพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกใช่ไหม ที่แรกบอกว่ากูถ้ามีเงินใช้กูจะสุขหน้าดูเลยพอมีเงินใช้ก็ทุกข์อีกแหละทุกข์ไม่ยอมทุกข์ไม่พอใช้ทุกข์ไม่ได้ดังใจดังนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะปฏิเสธได้ว่าเกิดมาแล้วสุขเสมอไปพุทธเจ้าถึงตรัสรู้ว่าสมุทัยนิโรธมรรคธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องใจของเราที่ทุกข์นี่เองแต่พระองค์สามารถจะแก้ทุกข์ตรงนี้ได้ด้วยปัญญาพุทธเจ้าฉลาดไหมโยมเราฉลาดยังโยมยังนะยังไม่ยอมเราก็ตัวเองฉลาดนะแต่เดี๋ยวนี้มีคนบอกตัวเองฉลาดพวกที่ไม่เข้าวัดไม่นั่งสมาธิบอกกูฉลาดแล้วคนนี้เคยจะคิดว่าเขาฉลาดแล้วเขาไม่ปฏิบัติแล้วเขาคิดว่าเขาฉลาดแต่เขาไม่รู้จักทุกข์เขาก็ตอบมั่วๆไปว่ากูไม่เห็นทุกข์อะไรเลยจะทุกข์ทำไมทุกข์ไปทำไมให้มันลำบากใจกินได้นอนได้เลยเที่ยวสนุกแต่เขาไม่รู้หรอกทุกข์นั้นมันประจำขันห้าทุกข์นั้นประจำในร่างกายเราทุกคนเกิดมาก็มีทุกข์ใช่ไหมโยมคนแรกที่ทุกข์ก็คือแม่เราทุกข์ทับตายเลยกุมทองต้อง8-9เดือนทุกข์ทับตายเลยแต่เรากลับไปไม่เห็นทุกข์ของพ่อแม่แต่เรามามีลูกเราจะรู้ทุกข์จริงๆมีลูกทุกข์แล้วก็ไอ้ความแก่นี่เราก็ยกให้คนแก่ไปคนแก่เป็นทุกข์เราไม่เอาหรอกใช่ไหมคนเจ็บก็ยกให้โรงพยาบาลเป็นทุกข์หมอแก้ปัญหาไปแต่เรายังไม่ยอมรับความทุกข์อันนั้นเลยทุกข์ของคนแก่เราไม่ยอมรับทุกข์ของคนเจ็บไม่ยอมรับทุกของคนจนเราก็ไม่ยอมรับทุกของคนหมดเนื้อประดาตัวเราก็ไม่ยอมคือทุกอีกหลายๆคนเราไม่ยอมรับทุกคนพิการทุกของคนที่มีความผิดหวังเรายังไม่เคยเจอเราก็ไม่ยอมรับแต่ถ้าสิ่งใดที่เราเจอเนี่ยเรายอมรับใช่ไหมยอมโดยมากพอเจอเรายอมรับคนไม่ยอมรับมีไหมถ้าไม่มีก็ถือว่ามันก็ไม่ยอมรับความจริงแต่ถ้ายอมรับนั่นถือว่าคนนั้นที่จะหาทางดับทุกข์ตัวเองฉะนั้นถึงว่าถ้าเราแก้สวรรค์นี้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเราแก้สวรรค์นี้ไม่ดีกว่าเราหัดแก้ใจเราสวรรค์นี้ไม่ดีกว่าหัดดูทุกข์สวรรค์นี้ไปว่าทุกข์108ทุกคนหนีไม่พ้นแต่คนที่แก้ทุกข์เนี่ยคือคนเหมือนหมอกินยาหมอรู้จักชายานั่นเองเขาเป็นไข้เขาก็รู้จักใช้ยาแต่คนที่ไม่รู้จักแก้ทุกข์เนี่ยก็คือคนไม่มีปัญญาปัญญาในที่นี้เนี่ยก็คือว่าที่ปัญญาที่เราแสวงหากันได้เนี่ยปัญญาทางโลกเนี่ยใครก็แสวงหาได้แต่ปัญญาทางธรรมเนี่ยแสวงหายากอย่างที่เรามานั่งตั้งนานจะเอาจิตรวมเป็นหนึ่งอย่างยากใช่ไหมโหดิ้นกันอยู่เนี่ยจิตมันดิ้นใช่ไหมจิตมันดิ้นจะออกไปนอกห้องอยู่ไปโน่นไปนี่มันวางแผนยุ่งยากหมดเลยที่แล้วมาก็มาคิดที่จะไปใหม่ก็คิดจิตคนเราเนี่ยมันไม่หยุดนิ่งจิตนี้ยิ่งกว่าลิงจิตนี้ยิ่งกว่าน้ำเคลื่อนไหวตลอดเวลาดังนั้นจึงว่าถ้าเราฝึกจิตของเราได้เนี่ยควบคุมจิตของเราได้เป็นตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวรู้เป็นพุทธะเป็นตัวรู้เป็นวิชาขึ้นมาเราจะรู้สึกว่าเรารู้จักทุกข์ที่จะดับทุกข์ทางใจจะคิดถึงใครก็คิดถึงไม่นานจะโกรธใครก็โกรธไม่นานจะเกลียดใครก็เกลียดไม่นานจะโลภโกรธหลงก็ไม่นานเพราะเรารู้ว่ามันนานแล้วมันร้อนใจนานแล้วมันนอนไม่หลับใช่ไหมคนที่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับคือเขาควบคุมจิตเขาไม่ได้ฮะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะทุกข์มากๆนะโยมคนที่ต้องคดีโทษประหารเนี่ยกินได้ไหมโยมไม่ได้เลยขอบุหรี่สูบอย่างเดียวปีนี้ก็ประหารชีวิตพวกยามาเนี่ยเยอะเลยพวกนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะโทษมันจะต้องตายใครกินได้โยมกินประชดชีวิตได้ไหมเรื่องที่ไหนจะตายกูกินไม่อิ่มเนี่ยใจมันไม่ยอมรับอ่ะใจไม่ยอมทิ้งฉะนั้นคนเราเมื่อทุกข์เราจึงดับไม่ได้ขั้นนี้ดับไม่ได้ฉะนั้นถึงว่าเรามีปัญญาตามพุทธเจ้าแล้วเนี่ยทุกข์ดับได้ถ้าทุกข์ตามปัญญาพุทธเจ้าทุกข์ดับได้ไม่มีดับไม่ได้ไม่มีดับได้ไอ้คนที่โทษประหารก็ดับได้นะโยมนะถ้าเขายอมรับว่าตายแล้วก็ไม่ใช่ของกู เพราะเราทำเราก็ยอมรับมันจะต้องตายแล้วพรุ่งนี้กูจะต้องตายแล้วไปก็เอาช่างมันตายแล้วก็ไม่มีเราเขายอมรับได้เขาก็ดับได้แต่เขายอมรับไม่ได้เหมือนทุกอย่างเราได้จับเข้ามาเป็นของเราแล้วมันจะทุกข์หมดเลยโยมอะไรที่ว่ามันเป็นของเราแล้วมันเป็นของเราหมดเลยนะโยมนะมันทุกข์หมดเลยมันเหมือนกระเป๋าใบนี้เป็นของเราปุ๊บเนี่ยใครจะมาเอาไปทุกทันทีเลยมันต้องเป็นของกูอยู่ตรงนี้เนี่ยใช่ไหมฉะนั้นมันละเอียดอ่อนนะมันละเอียดอ่ะฉะนั้นพวกนักปฏิบัติธรรมพวกเข้าใจจิตของตัวเองคือเป็นการแก้ปัญหาโดยตรงที่พุทธเจ้าสอนเราไม่ใช่มาเรียนโง่ๆเลยไม่ใช่มาเรียนไม่รู้เรื่องอะไรเลยมานั่งหลับตาไม่ใช่ไม่รู้เรื่องอะไรมารู้เรื่องอย่างพุทธเจ้าเนี่ยหนึ่งในโลกนะโยมหนึ่งเดียวในโลกหนึ่งในจักรวาล นะการเรียนรู้เรื่องจิตในหนึ่งในจักรวาลตอนนี้คนเราที่มีปัญหาทุกวันเนี่ยไม่เคยสอบสวนจิตตัวเองแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติแล้วก็น่าสงสารโยมเคยเห็นใครร้องไห้เจ็ดวันเจ็ดคืนไหมแสดงว่าไม่อยู่ใกล้คนมีทุกข์บางคนร้องไห้จนไม่มีน้ำตาเลยก็มีคนที่ร้องไห้จนร้องไม่มีน้ำตาเลยทำให้เข้มแข็งขึ้นมาเพราะว่าร้องไปก็ไม่มีน้ำตาเลยที่สุดทุกมันมากเลยตั้งใจใหม่เลยสู้เลยคันนี้พอสู้ปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชีวิตนั้นเลยเปลี่ยนชีวิตมาเป็นคนละอย่างเขาสู้ตัวนี้เขาไม่มีน้ำตาให้เขาก็ชนะความทุกข์กันนั้นเขามีที่ขนาดนั้นก็มีแต่แดงว่าโยมยังไม่เจอขนาดนั้นใช่ไหมยังร้องไห้แค่นิดๆหน่อยๆฉะนั้นถึงว่าการฝึกจิตเนี่ยเป็นยอดบุญอย่าคิดว่าไม่ดีนะฝึกไปเถอะมันเป็นของกายสิทธิ์เป็นสิ่งที่ติดตัวเราจะไปคุ้มครองเราทุกเห็นทุกคนทุกแห่งที่ว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่ารัตนตรัยมีที่ประเสริฐอยู่3อย่างนะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเท่านั้นที่เป็นแก้วรัตนตรัยแต่สิ่งที่อยู่ในพระรัตนตรัยนี่ก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาที่เมื่อคนเรามีศีลมีสมาธิมั่นใจแล้วในปัญญารู้จักใจตัวเองแล้วเนี่ยก็คือมีแก้วรัตนตรัยที่จะเป็นธรรมที่เครื่องอยู่หรือเครื่องไปหรือเครื่องดับทุกข์นี่จึงว่าเกิดมาได้ตรงนี้ได้มั้ยตรงนี้ได้มั้ยเกิดมาได้นะแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปสรุปแล้วก็เกิดมาหาสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ได้สิ่งเหล่านี้ไปนี่คือกำไรชีวิตแต่ถ้าหาตรงนี้ไม่ได้ก็ถือว่าเกิดมาไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไปก็ไม่ได้กำไรชีวิตนะเข้าใจใช่ไหมทุกคนก็แสวงหาทุกวันนี้คนก็แสวงหาเขาก็แสวงหานะทีนี้แต่ว่าบางคนก็แสวงหาไม่เจอบางคนก็ไปมัวแสวงหาอย่างอื่นเสียอย่างเงี้ยแสวงหาจนเสียเวลาเขามีบางคนไปแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ได้อะไรเลยเขามีแสวงหาจนไม่ได้อะไรเลยที่สุดแล้วก็ไม่ได้อะไรไปแต่คนทั้งหลายก็มองโอ้คนนี้ได้เยอะแยะเลยมีเงินมีทองมีสมบัติเยอะแต่เขาแสวงหาไม่ได้อะไรไปเพราะเขาไม่ได้เชื่อในพระพุทธเจ้าเขาไม่เชื่อในพระธรรมเจ้าเขาไม่เชื่อในพระสงฆ์เจ้าเขาอยู่กับสิ่งโลกีเขาต้องกินเหล้าเมาสุราเขาทุกอย่างเขาถือว่าเป็นความสุขที่เขาจะได้รับแต่สิ่งเหล่านั้นเขาจะไม่ได้รับไปเขาเอาไปไม่ได้เขาเอาทุกไปฉะนั้นจึงว่าเรามาเจอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถือว่าคนโชคดียังเหลืออยู่นะศาสนายังเหลือไว้ให้เราเอาสิ่งดีอยู่ทุกอย่างยังดีอยู่นะในโลกของความดียังมีอยู่ในโลกของความบริสุทธิ์ในโลกของความดีในโลกของแสงสว่างทุกอย่างยังมีสิ่งที่ดีอยู่ไม่ใช่ไม่มีโลกนี้ยังขาดไม่ขาดอะไรเลยโยมขาดเพียงว่าเรายังไม่ได้ทำใจให้เข้าถึงเท่านั้นเองฉะนั้นขอให้เข้าใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นโลกอันประเสริฐเป็นโลกอันเจริญเป็นโลกอันบริสุทธิ์เป็นโลกอันสดใสที่ไม่มีโลกไหนจะดีเท่ากับโลกที่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เขาแสวงหากันแล้วนะโยมนะเขาแสวงหากันสองทางแสวงหาความเป็นเจ้าโลกเพื่อจะยิ่งใหญ่ในโลกนี้ แล้วคนที่มีปัญญาก็มันไม่มีอะไรมันมายาของโลกก็แสวงหาธรรมะสิว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมที่ไม่วุ่นวายใจเป็นธรรมที่เราจะเอาไปได้

ข้อแสวงหาดังนั้นคนที่ฉลาดสมัยนี้ฉลาดทางโลกเขาก็แสวงหาทางโลกฉลาดทางโลกหมดแล้วเขาไม่รู้ว่าโลกจะเอาอะไรไปได้เขาก็แสวงหาทางธรรมคนหาทางธรรมเพื่อจะเอาธรรมะในใจเขาก็เอากันไปมันจะเป็นยุคนี้สมัยนี้หรือยุคไหนสมัยไหนมันก็แสวงหากันอย่างนี้โยมสมัยพุทธเจ้าก็แสวงหาอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็แสวงหาต่อไปรุ่นลูกหลานมันก็แสวงหาอะไรเงี้ยเพราะคนเราต้องการความสบายใจต้องการความจริงต้องการความบริสุทธิ์ใจเขาไม่แสวงหาคนที่ไม่ได้ความสุขนะทุกคนเราคุยเรื่องคนอื่นเนี่ยเราคุยเรื่องทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าคุยคนนั้นรวยคนนั้นสวยคนนั้นฉลาดคนนั้นมีโน่นมีนี่รู้สึกเราเขาแสวงหาได้เราก็รู้สึกมันสบายใจ

ต้องการความจริงต้องการความบริสุทธิ์ใจเขาไม่แสวงหาคนที่ไม่ได้ความสุขนะทุกคนเราคุยเรื่องคนอื่นเนี่ยเราคุยเรื่องทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าคุยคนนั้นรวยคนนั้นสวยคนนั้นฉลาดคนนั้นมีโน่นมีนี่รู้สึกเราเขาแสวงหาได้เราก็รู้สึกมันสบายใจก็เหมือนกันเนี่ยถ้าไปคุยสิ่งที่มันแสวงหาไม่ได้มันไม่มีอะไรดีฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยจึงต้องมีอยู่ในหัวใจของเราขาดไม่ได้โยมจะว่ากระใสก็ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้เลยใช่ไหมเป็นเนื้อแท้เลยคนเราไม่รู้ความตายสุดท้ายคือไม่รู้ความตายของเราว่าเราจะตายอยู่เท่าไหร่จะอยู่ได้ร้อยปีเหมือนในพินหรือเปล่าในพินเมื่อฉลองวันพระที่แล้วเนี่ยอยู่ได้ร้อยปีฉลองไปแล้วโยมอยู่ได้ร้อยปีมานอนรอตายที่วัดสังฆทานไม่ตายสักสิบ10ปีแหละนอนตัวพองอยู่นั่นน่ะผลสุดยันนี้ฉลองร้อยปีแล้วโยมไม่ตายไม่รู้จะอยู่คงจะอยู่ร้อยกว่าร่วม2เดือนแล้วโยมกล่าวว่า100ปีจะทำบุญนี่เกินเพราะเขาปฏิบัติธรรมตั้งแต่สมัยมาเป็นเด็กๆแต่มันสมัยมาเป็นเด็กๆเขาปฏิบัติกันแล้วหลวงพ่อสงบานไปสอนสมาธิพวกชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็หาปูหาปลาหาอะไรทำบาปกันแต่พอหลวงพ่อไปสอนทุกคนก็เข้าวัดถือศีลเลิกกันไอ้บางทีผัวไม่เลิกเมียไม่เลิกบางทีเมียเลิกผัวบางคนก็เลิกทั้งสองคนก็พวกนี้มันได้สมาธิทำสมาธินี่ผัวไม่ให้ทำนะโยมนะพอไปหลวงพ่อไปสงบานไปสอนสมาธิพอไปเข้าขึ้นกรรมฐานเขาไม่ขึ้นกรรมฐานไปเนี่ยพอขึ้นเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านไปนั่งพุทโธพุทโธไอ้สามีก็ห่วงสิมึงไปหลงพระเสร็จเลยกูเสียเมียไปคนหนึ่งกูเสียเมียสวยๆไปคนหนึ่งเมาอารวาสด่ามันไออาจารย์ทั้งวันมันดีอะไรวะมันดีไงเดี๋ยวกูจะไปลองด่าทุกวันทุกวันนี่ครับไหนกำลังขึ้นของเป็นพุทโธทุกวันเยอะไอ้ตาผัวใหญ่เลยผัวก็ทำไงวะกูจะปราบอีคนนี้ได้วันนั้นเหมาจัดเอาปืนมาเลยนะเดี๋ยวกูจะลองพุทโธถ้าไม่ออกกูจะนับถือเอาปืนไปยิงเลยนะยมพินบอกกูตายแน่วันนี้เอาพุทโธช่วยแต่ไม่มีทางหนีแล้วแกพุทโธพุทโธปืนยิงเลยเปี้ยงเลยโยมหน้าตานี่แตกหมดเลยปืนแตกใส่แต่สามีนี่แตกหน้าโอ้โหแตกหมดเลยพุทโธปืนแตกได้ตาตบัดนั้นแต่คนนี้ก็เลยด่าข้างนอกไม่กล้ามาหลงแต่ก็ผลที่สุดคนนี้ก็ได้บวชชีปฏิบัติตอนหลังก็ศึกไปอีกบวชชียังตามมาไล่บนกุฏินะโยมมาโดดกุฏิหนีนะห่วงเมียขนาดนั้นผลที่สุดตอนหลังแกก็เข้าผลที่สุดสามีก็ตายแกก็ได้ปฏิบัติแล้วหลานชายมาบวชนี่มาได้หลานชายบวชหลานชายก็อยู่สิบกว่าปีก็ตามมาอยู่ที่โรงพยาบาลกีฬาเภสัชที่สังฆทานอยู่100ปีแกใจก็มีแต่ธรรมะเพราะมันเข้าถึงแล้วจิตมันก็คิดถึงตรงนั้นฉะนั้นว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดพอเราเกิดมาแล้วเราก็จะต้องเอาบารมีเราไปเพราะพระเวสสันดรเนี่ยที่เคยเล่าแล้วเล่าอีกท่านสร้างบารมีแบบใช้ญาณปัญญารู้เลยว่าท่านสร้างเนี่ยที่ท่านให้เนี่ยท่านจะได้นิพพานในชาติต่อไปทำบุญแล้วรู้นะพระพุทธเจ้านี่ทำบุญแล้วรู้นะเราทำแล้วเรารู้ไหมเนี่ยดาวองรู้ไหมคือครึ่งกลางนะแต่ ดาวดูให้ทำบุญเราจะได้อะไรยังไม่รู้นั่นแหละยังไม่แต่พระเวสสันดรเนี่ยทำบุญบอกกับมัตสีบอกกับลูกเลยลูกก็รู้นะลูกสาวลูกชายรู้ลูกสาวเมียรู้ทำบอกกับนางมัตสีอย่าเสียใจนะที่จะให้ลูกไปเนี่ยเธอเขารู้ดีอยู่ว่าฉันเกิดมาในครั้งนี้เรารู้อยู่ว่าเรามาเพื่อให้อย่างเดียวเพราะเราจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าข้างหน้าเราไม่ได้อยู่นี้คู่โลกเราจะอยู่คู่โลกไม่ได้เราจะต้องจากโลกนี้ไปแต่ที่เราสร้างบารมีให้ลูกไปเนี่ยนางจะเสียใจนะนางจะโมทนานะจะได้ไม่ขัดขวาง

0: างบุญเราให้เราจะไปได้ลูกแก้วให้เราจะได้นิพพานได้เป็นพุทธเจ้าการสร้างบารมีถ้าไม่ให้อ่ะเราไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ได้นางมัทสีบอกไม่ได้เสียดายเลยนะพอขอให้พระองค์ทรงบอกว่าทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปนิพพานทำบุญครั้งนี้เพื่อจะไปเป็นพุทธเจ้าเพียงจะสงสารเด็กเท่านั้นเองว่าไปไหนมืดค่ำอย่างนี้แต่ถ้ารู้ว่าทำเพื่อไปนิพพานเนี่ยตัดใจได้โมทนาเลยโมทนาเลยแล้วทำไมเราใจเด็กขนาดนั้นเลยโยมโยมใจเด็กขนาดนั้นเลยลูกเดินหลงทางไปแล้วเนี่ยแค่หกเจ็ดขวบแล้วไม่กลับบ้านเนี่ยโยมยอมรับไหมเนี่ยยอมรับไหมตามตายเลยนะชีวิตนี้ต้องให้ได้ลูกกลับคืนมาแต่เพราะเขารู้ว่าลูกคนนี้มีบุญเทวดารักษาด้วยรู้ได้ไงว่าเทวดารักษาพวกเรานี่เพียงแต่เชื่อว่าเทวดามีจริงหรือเปล่าจริงกูไม่แต่ไม่เคยเห็นตั้งทีผีสางแต่มัทสีเนี่ยกับพระเวสสันดรเนี่ยเข้ามาจากเทวดาแล้วเขาก็ติดต่อกับเทวดาได้โยมติดต่อเทวดาได้เขาสื่อกับเทวดาได้เขาก็รู้เลยว่าลูกคนนี้เทวดาจะคุ้มครองเขาไม่ต้องกลัวเขาไม่ลำบากเราตกความมืดปุ๊บเนี่ยเทวดาก็มาเลยจำแรงแปลงร่างมาเป็นมัทสีอุ้มกันหาก็อุ้มมาเป็นพระเวสสันดรอุ้มชาลีแล้วก็มีนมพริบให้กินด้วยนะเหมือนแม่กับลูกเหมือนพ่อกับลูกเลยก็กันหาก็กินนมเทวดาที่แปลงเป็นมัทสีมาชาลีก็อยู่ในตักพ่อหลับไปนอนหลับเทวดาก็มาพอสว่างก็ทวันนั้นก็มาผันมืออย่างดังเดิมเหมือนเท้าที่ตาจุชกแต่ชกไม่รู้นะว่าเทวดามาว่ามาเทวตาจุชกก็ผูกเด็กไว้ที่โคนไม้เนี่ยตัวเองก็ขึ้นไปยืนนอนยอดไม้กลัวเสือกลัวงูกลัวสัตว์เทวดารักษาพอพระเทวดาพอมืดมาชาวชกนอนปุ๊บก็เข้ามาเครื่องพันธนาการก็หลุดมาสีก็เอ้ยมาสีตัวเทวดาเวจรตัวเทวดาตัวปองก็มาคุ้มครองจนยันออกจากป่าไม่ต้องห่วงลูกเลยบุญเนี่ยทำมาแล้วไม่ต้องห่วงกันนะโยมนะไอ้ที่ห่วงทุกวันมันไม่มีบุญน่ะมันไปทางไหนก็ไม่รู้อ่ะมันจะกลับบ้านถูกหรือเปล่ามันจะมาที่จริงทุกวันเนี่ยจะมาว่าเราห่วงกันเพราะเราไม่มีบุญยิ่งไม่มีบุญมากยิ่งห่วงกันมากยิ่งทำใจยากแต่ถ้ามีบุญแล้วไม่น่าห่วงกันเลยใช่ไหมโยมนะเหมือนสามีโยมมีบุญในโยมห่วงไหมกลัวมันมีบาปที่จะไปเอาเมียน้อยเข้ามาเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าสามีโยมเนี่ยมีบุญใครไม่ถึงเลยแหละใครเข้าไม่ถึงแน่นอนสามีนี่มีบุญมีเราคนเดียวที่มีบุญที่จะคุ้มครองสามีเราได้สบายใจไปไหนไปเลยเพราะเราเชื่อว่าสามีเรามีบุญทุกวันนี้เรามันไม่เชื่อมันมีบุญนะดิจึงต้องห่วงมันไม่เชื่อว่าลูกมีบุญไม่เชื่อว่าสามีมีบุญไม่เชื่อว่าภรรยาแต่ถ้าเชื่อว่ามีบุญเนี่ยมันคุ้มครองได้หมดเลยนะเหมือนกันเนี่ยบริวารเราเหมือนกันคนของเราเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยถ้าเราเชื่อว่ามีบุญนะเขาก็คุ้มครองตัวเขาเองสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาใช้วิชาผูกไปไหนเนี่ยจะคุ้มครองคนได้7คนไม่มีอันตรายเขาจะผูกผ้าอธิษฐานใช้คาถา7คนไปกลับจะไม่มีอันตรายจะไม่มีอันตรายคมหอกคมดาบจะปลอดภัยเขามีธรรมคุ้มครองได้จิตคนเกินกว่านั้นก็ไม่ได้มันก็มีธรรมะอันนี้ก็คุ้มครองฉะนั้นว่าบารมีเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างไว้ให้สมบูรณ์ให้มีในกระแสจิตของเราคนอื่นเขามีเนี่ยเขาก็ทำได้ใช่ไหมเหมือนในหลวงใช่ไหมในหลวงเมื่อสมัยพอก็คอมาในหลวงหอไปลงตรงไหนไม่มีปืนยิงในหลวงได้เลยนะในหลวงจะไปหมดเลยตรงไหนอันตรายไงในหลวงเอาห่อไปรับท่านไม่ได้กลัวอะไรเลยเข้าไปในป่าเพราะท่านมีบารมีคุ้มครองใครทำอะไรท่านไม่ได้ก็ต้องเชื่ออย่างนั้นผู้นำเชื่อผู้นำเนี่ยผู้นำจะต้องเชื่อบารมีตัวเองแล้วตัวเองก็จะต้องเชื่อผู้นำว่าผู้นำมีบารมีที่จะนำเราไปได้ถ้าเราไม่มั่นใจมันก็ไปไม่รอด
1: ถ้าเรามั่นใจว่าต้องนำกันไปรอดเหมือนกับเราลงเรือลำเนี้ยมันไม่จมแน่ข้ามฝั่งได้เราก็ลงเอ๊ะมันจะจมหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยกัปตันมันเป็นยังไงแต่ถ้าเรามั่นใจว่ามันไม่ล่มมันไม่รั่วก็ไปได้เพราะนั้นจึงว่าสิ่งที่เราสร้างบารมีเนี่ยเราจะต้องมีทุกคนมันจะเป็นกระแสของคนแต่ว่าถ้าคนเลยสัตว์มันยังมีบารมีเลยโยมสัตว์มันยังมีบารมีคุ้มของตัวเองเลยนะอย่างก็อย่างม้าคันตกะเนี่ยเขามีบารมีลงมาจากเทวดาเขามาเกิดไม่มาเกิดอะไรมาเกิดเป็นสัตว์มาเกิดเพื่อจะมาเป็นม้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขี่ไปบวชเขามีบารมีเขามาเกิดเขาก็ไม่เหมือนใครเขามาเกิดพร้อมกับพุทธเจ้าได้สิสัตว์อื่นเกิดพร้อมไหมคนที่เขามาเกิดพร้อมพุทธเจ้าล่ะเกิดวันเพ็ญกลางเดือน6เขาเกิดพร้อมเวลาเดียวกันยามเดียวก็เลยผูกดวงเดียวกับพุทธเจ้าล่ะคิดดินะดวงเดียวกราบเดียวกับพุทธเจ้าแล้วมาเป็นม้าคันตกะแล้วพอตายปุ๊บเขาก็ไปเป็นเทวดาเขาก็ไปรอฟังธรรมพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายมีบารมีเพราะว่ายังก็พวกสัตว์บางตัวเนี่ยวันนั้นคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าเขามีตาภาพมาเข้าฝันเขาให้เขาไปช่วยตัวใหญ่มากมาเข้าฝันบอกให้ไปช่วยเขาก็มาขยืมเงินอาตมาไปซื้อบอกว่าฉันไม่มีตังค์นะตัวนั้นเป็นหมื่นเลยตาภาพตัวเนี่ยสองตัวสงสัยเป็นหมื่นบอกฉันไม่มีตังค์อยากซื้อนะแต่มันอยู่ไกลกันบอกว่าถ้ามีตังค์อยากซื้อแต่มันไกลด้วยเขาบอกมาเข้าฝันให้เขาไปช่วยนั่นแหละแสดงตาภาพตัวนี้มีบารมีเขาต้องเป็นโพธิสัตว์เขาจึงมาเข้าฝันล่ะให้ไปช่วยแล้วเขาพยายามช่วยจนได้นะคนนี้เขาไม่มีสตังค์เขาตกงานอยู่บอกว่าช่วยได้ราบนะพัฒนาตัวนี้ช่วยได้ราบระวังกันนะไปช่วยเถอะแล้วเขาก็มีเซนในการไปเขาก็ไปหาอีกคนหนึ่งเขาดูคนนี้บอกคุณฉันรู้ว่าคุณเนี่ยช่วยได้รู้ไงบอกฉันเข้าใจว่าฉันฝันแล้วฉันคิดว่าคุณเนี่ยช่วยได้ไม่รู้จักกันเลยบอกมันมีตาภาพสองตัวมาเข้าฝันเนี่ยให้ช่วยชีวิตเขาทีก็ตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดอยู่ในกะละมังอยู่ที่ตลาดไปช่วยเขาเร็วๆเขาวางเขาก็ไปตามนั้นน่ะไอ้คนนั้นเขาก็ไปเชื่อกันได้ยังไงไม่รู้ไปซื้อแต่เจอตะภาพตัวเบลเลอร์ตัวใหญ่เขาก็ปล่อยเลยผู้ชายคนนั้นปล่อยเลยซื้อเป็นหมื่นนะโยมพอนั้นเขาก็ไปเสี่ยงหวยทั้งนั้นมานึกใจแล้วช่วยสัตว์คนนี้จะได้ลาภเขาก็ไปซื้อหวยถูกโยมคุ้มไหมที่ลงทุนมันได้คุ้มไอ้คนนี้ไม่ได้หรอกไอ้คนนี้ได้แต่เพียงไปบอกไอ้คนฝันเนี่ยไม่ได้แทงหวยหรอกไอ้คนซื้อนั้นปล่อยตาภาพนั้นได้
2: เราก็เห็นผลการกระทำของตัวเองแล้วว่าที่เราทำมานั้นก็ดีแล้วก็ให้ทำต่อไปที่เราสนใจเรื่องด้านจิตใจสนใจเรื่องสมาธิสนใจเรื่องภาวนาเนี่ยก็ดีแล้วก็ถือเรามาถูกทางแล้วก็ทำต่อไปเราอยากจะได้อะไรก็ทำเถอะแล้วก็จะสำเร็จความหวังที่เราทำเนี่ยมันก็ได้ทุกคนเนี่ยได้ทุกคนจะได้มากได้น้อยก็ได้ทุกคนอย่าคิดว่าเราทำอะไรแล้วจะไม่ได้เมื่อเราเดินเนี่ยถ้าเราก้าวไปมันก็ต้องไปถึงแต่ตอนที่เราเดินมันยังไม่ถึงเพียงแต่เริ่มต้นแต่จุดหมายปลายทางก็ไปถึงที่เราจะไปมันจะนานหรือจะเร็วก็ต้องได้ไปพอเราเดินชีวิตเราเนี่ยปรารถนาอะไรก็ขอให้ปรารถนาแล้วก็ทำไปมันก็จะได้ทุกอย่างแต่ที่จะไม่ได้นะไม่มีหรอกที่มันไม่ได้คือคนไม่ทำเหมือนคนบางคนเนี่ยเขาจนเนี่ยเขาตั้งใจว่าชีวิตเนี่ยจะรวยเขาก็ทำได้แต่คนรวยเนี่ยไม่หวังที่จะใช้ชีวิตให้มีความถูกต้องไม่ประคับประคองชีวิตตัวเองไว้ตกอยู่ในความหลงความประมาท ช้เงินใช้ทองจนหมดตัวก็จนชีวิตจะมีเท่าไรก็จนเพราะความปรารถนามันต่างกันคนปฏิบัติธรรมเนี่ยก็รู้ว่าความสุขมันมีเพราะเราสงบเราก็สุขเราไม่สงบเราก็ไม่สุขก็เรารู้แล้วว่าเราทำก็เกิดทุกครั้งอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติก็เห็นผลที่เราทำมาทุกอย่างมันก็เป็นอำนาจกรรมดีเป็นพลังกรรมดีที่ให้ผลแก่ทุกครั้งที่เราทำไม่ใช่ไม่ให้ผลนะเราลองสังเกตทำอะไรก็ให้ผลทั้งนั้นแหละสังเกตเราว่าเราพัฒนาขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเมื่อก่อนนี่เราเป็นคนใจน้อยเงี้ยเป็นคนคิดมากเป็นคนกังวลมากเป็นคนไม่หนักแน่นเป็นคนไม่มีเหตุผลเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนทิฐิอะไรเงี้ยแต่พอเราปฏิบัติรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีในตัวเราเดี๋ยวมันหายไปคือมันมีก็มีน้อยมากเราก็รู้แล้วนี่มันหายไปได้ยังไงแสดงว่าการปฏิบัติสมาธิ
3: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
4: ดูไปแต่ตอนนี้มันมีเมฆอยู่เวลาเมฆมาเนี่ยก็เห็นว่ามีเมฆเนี่ยถ้าเราไม่ชอบมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แค่ดูแค่ให้เห็นมันเฉยๆเพราะเราไม่ใช่พระพายที่จะเป่าเมฆมันหลุดลอยไปก็ได้แค่ดูประมาณแค่นี้ดูเฉยๆได้แค่ดูถ้าดูได้เหมือนใจที่เราเวลาเราดูก้อนเมฆบนท้องฟ้าเห็นระหว่างเมฆกับท้องฟ้าเป็นคนละอันกันอย่างเงี้ยความโกรธก็เช่นเดียวกันปรากฏอยู่ในจิตเมื่อกี้นี้ไม่ต้องไปขับไล่มันจิตที่ดูอยู่เนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นกลางขึ้นมาถ้าพูดสั้นๆให้เหมือนเป็นคาถาหน่อยก็ดูให้เห็นไม่ใช่ดูให้หายมาไม่ถึงประมาณนี้นะมันก็กลายเป็นใจเป็นกลางขึ้นมาทีนี้ถ้าจมแช่โอ้นี่จมแช่แสดงว่าคิดตอกย้ำเข้าไปจมแช่อยู่กับความโกรธแล้วเศร้าหมองด้วย จมแช่กับความโกรธก็คือโกรธแล้วก็มันตอกย้ำว่าฉันโกรธมันก็ยิ่งจมแช่อยู่กับความโกรธอันนั้นอยู่กับเรื่องราวนั่นเองมันสังเกตว่าเวลามันมีคำพูดอยู่ในใจมึงทำกูแล้วแกทำฉันอะไรประมาณนั้นนะมันจะเป็นการจมแช่อยู่กับเรื่องราวมีคำพูดเป็นตัวละครมีเขามีเราประมาณนี้มันไม่ใช่รู้สภาวะนะมันเป็นกลายเป็นจมไปในเรื่องราวจมไปในเรื่องราวนั้นมันเรื่องราวชวนโกรธมันก็โกรธถ้าเป็นเรื่องราวเป็นราคะก็มีราคะประมาณนี้รู้ว่าเรื่องราวที่เป็นสเปะสปะไปเรื่อยๆก็คือฟุ้งซ่านถ้าจมไปในเรื่องราวเนี่ยก็สังเกตดูว่ามันไม่เห็นเป็นสภาวะแล้วก็เลยว่าจมไปหรือถ้ามันจมไปแล้วเนี่ยมันรู้เมื่อไหร่ก็เอาแค่นั้นประมาณว่าจะบอกว่าให้รีบรู้สึกตัวมันก็อาจจะยากอยู่เพราะว่ามันจมไปแล้วทีนี้ถ้ามันจมไปแล้วรู้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้เราจมไปกับเรื่องราวเนี่ยไอ้ตอนรู้เนี่ยสำคัญคือเรารู้ในใจที่ยอมรับซะไม่ต้องไปโกรธตัวเองว่าโอ้โหเราจมมาตั้ง5นาทีแล้วโอ้นี่โกรธตัวเองก็อีกกลายเป็นว่าจมกับเรื่องใหม่เมื่อกี้จมไอ้นั่นนะจมไปโกรธไอ้นั่นพอรู้ว่าตัวเองจมไปเรื่องราวก็มาโกรธตัวเองอีกอันนี้ก็เลยไปกันใหญ่ฮะถ้ามันจมแล้วรู้ว่าเมื่อกี้จมตอนรู้กับตอนจมมันคนละขนาดกันแล้วนะตอนรู้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้ด้วยใจที่ยอมรับโอ้เมื่อกี้จมไปไม่เป็นไรเริ่มต้นภาวนาใหม่รู้แล้วเริ่มต้นภาวนาเลยเรามีเครื่องอยู่ของการทำสมถกรรมฐานอย่างไรก็ ไปอยู่กับเครื่องอยู่ครูบาอาจารย์จึงเตือนอยู่เสมอว่าให้จิตมีเครื่องอยู่นะคือคนที่เหมือนรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแต่จิตไม่มีเครื่องอยู่นั้นมันกลับไม่ถูกมันเริ่มต้นใหม่ไม่เป็นรู้แล้วแล้วก็ปล่อยไปมันก็คิดอีกคิดเรื่องไหนคือไอ้คิดเรื่องเดิมนั่นแหละครูบาเนี่ยนี่ถ้าเราจมไปกับเรื่องราวรู้แล้วมาเริ่มต้นเอาจิตมาอยู่กับเครื่องอยู่สำหรับทำสมถกรรมฐานอยู่กับลมหายใจก็ลมหายใจอยู่กับพุทโธก็พุทโธไปเห็นกายหายใจก็ได้เนี่ยก็อะไรสักอย่างหนึ่งให้มันจิตมันมีเครื่องอยู่นะหลงไปนานก็ไม่เป็นไรรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่หลงไปแล้วโกรธด้วยจมกับเรื่องราวก็รู้ทันก็เริ่มต้นใหม่มันจะเห็นเลยต่อไปมันเห็นว่าไอ้ความหลงมันไร้สาระรู้ปุ๊บมันก็แค่เรื่องนึงเกิดขึ้นมาในใจแล้วก็ดับไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันต้องมีเครื่องอยู่ด้วยนะมันไม่ใช่ว่าจะเอารู้อย่างเดียวเพราะรู้อย่างเดียวว่ารู้มันก็มีอายุคือจิตที่รู้เนี่ยมีขึ้นมาแล้วก็ดับถ้าไม่มีเครื่องอยู่ในการทำสมถะกรรมฐานต่อเนี่ยจิตมันก็ต้องมีอีกนะจิตรู้ดับไปแล้วก็จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาก็ไปหาเรื่องราวคิดต่อเรื่องเครื่องอยู่หรือวิหารธรรมสำหรับทำสมถะกรรมฐานก็สำคัญรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ประมาณนี้นะส่วนเรื่องเศร้าหมองนะบอกว่าตอนนี้อะไรนะทราบดีว่าตอนนี้ผมคงฝึกสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ดีพอไอ้เนี้ยให้รู้ด้วยว่ากำลังท้อถอย มันมามองตัวเองในแง่ลบในแง่ท้อถอยอย่างเงี้ยนะมองตัวนี้นะจะเป็นมานะตัวหนึ่งก็เรียกโอมานะมองตัวเองต่ำต้อยมันมีแบบหนึ่งคือมานะมี3อย่างมานะที่รู้สึกตัวเองเหนือคนอื่นมานะที่รู้สึกตัวเองเสมอกับคนอื่นมานะที่รู้สึกตัวเองต้อยต่ำต้อยกว่าคนอื่นนั่นเนี่ยถ้ามองว่าโอ้เราไม่ดีพอไอ้นี่มองตัวเองต่ำต้อยนี่เป็นมานะเหมือนกันให้รู้ด้วยจบดูว่ามันมีอะไรได้อีกนะบางทีมันที่เราจมแช่เพราะเรากระโจนเข้าไปแล้วก็เหมือนเป็นตัวละครหนึ่งในความคิดของตัวเองมันถ้าถึงขั้นนั้นนะมันจะเลิกยากแล้วเพราะมันจะคลุกอยู่กับเรื่องราวบางทีกลายเป็นว่าชำนาญในความคิดของตัวเองแต่พอรู้สึกตัวขึ้นมานะต้องกลับไปเครื่องอยู่ใหม่เลยยอมรับว่าเมื่อกี้เราจมไปแล้วก็มีเครื่องอยู่เรื่องสำคัญคือเครื่องอยู่นั่นเองบางคนก็จะแนะนำว่าถ้าเราจมกับเรื่องราวไปโกรธไปเครียดแค้นอะไรนะฮะคล้ายๆมันคิดวนเนี่ยมันคิดวนอาการคิดวนเนี่ยท่านบอกว่าให้ลองเขียนระบายลงกระดาษซะแล้วก็ฉีกทิ้งไปเลยเขียนระบายแล้วก็ฉีกทิ้งไปเลยคือเหมือนได้รับเหมือนบอกตัวเองว่าไอ้เรื่องเล่นเนี่ยนะรู้แล้วว่ามีเขียนระบายไปแล้วรู้แล้วว่ามีบางทีพอเขียนไปมันรู้สึกได้เองนะว่าไร้สาระนี่แหละเรื่องในหัวเรามันเป็นอย่างนี้นะมันพอเขียนออกมาแล้วก็พอเรียบเรียงมาเป็นตัวหนังสือเป็นผ่านมือเราแล้วเนี่ยโอ้ไม่เห็นว่ามีอะไรเลยไร้สาระมันมีความรู้สึกว่ามองเหมือนเป็นคนนอกเห็นเรื่องราวอย่างเนี้ยเขียนไปแล้วนะเรารู้สึกว่าเนาะเรื่องนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะนี่คือเป็นวิธีหนึ่งนะเขาที่เขาแนะนำกันก็ลองเขียนดูวันนี้พอเขียนระบายความโกรธบางทีอาจจะรู้สึกว่ามีแต่เรื่องอกุศลเราลองเขียนเรื่องดีๆที่เราทำในวันนี้ลองมองซิว่ามีอะไรดีๆในวันนี้ที่เราทำแล้วบันทึกไปด้วยเขียนเสร็จแล้วก็ฉีกทิ้งทั้งหมดเลยลองนึกดูนะเรามีแต่เรื่องเลวๆในชีวิตในวันนี้หรือว่าจะมีเรื่องดีๆบ้างโอ้วันนี้เริ่มระบายเรื่องเลวๆไปแล้วนะแล้วก็เขียนเรื่องดีๆขึ้นมานึกทบทวนดูนะแล้วลองอย่างนี้ดูก็ได้นะถ้ามันจมอยู่กับเรื่อง

ราวอาการจมมันคือมันคิดวนคิดวนคิดวนนี่มันคิดวนเนี่ยนะมันก็จะทำให้ใจเศร้าหมองอยู่นานแต่ถ้าเขียนระบายไปซะเนี่ยมันก็เหมือนได้เจอเพื่อนแล้วก็เราได้ระบายไปแล้วประมาณนี้นะคนได้ระบายออกมันก็ทำให้ความหนักอึ้งในใจมันผ่อนคลายลงไปนะลองดูก็ได้นะต่อไปโยมวันเวลาตื่นนอนจิตจะหลงไปคิดถึงคนที่ใส่ร้ายโยนความผิดให้เราอยู่บ่อยๆถึงแม้จะผ่านมาเกือบปีแล้วปัจจุบันใช้วิธีดึงสติมาอยู่กับลมเข้าลมออกและนึกว่าเรื่องมันผ่านมาแล้วกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ช่างหัวมันแต่จิตก็ยังหลงไปคิดเรื่องนั้นอยู่อีกขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการทำอย่างไรให้จิตยอมรับกับเรื่องร้ายๆที่ผ่านมาดูอยู่กับมันได้โดยไม่ทุกข์ใจด้วยครับคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันคือจิตมันวนคิดวนอยู่กับเรื่องเดียวลองใช้วิธีที่แนะนำเมื่อสักครู่นะคือลองระบายเขียนระบายยุคนี้จะพิมพ์ก็ได้นะหรือจะเขียนระบายก็ได้แต่เขียนระบายเนี่ยนะพอลงกระดาษเนี่ยมันให้ความรู้สึกอีกแบบนึงนะพิมพ์ไปก็อีกแบบนึงลองดูสองแบบก็ได้เขียนไปมันที่ให้เขียนหรือให้พิมพ์เนี่ยมันมีการเรียบเรียงเรื่องราวไอ้ที่มันจมอยู่กับเรื่องราวเนี่ยนะเราคล้ายๆตอกย้ำตัวเองอยู่เรื่อยๆในเรื่องนั้นนี่ผ่านมาเป็นปีแล้วลองระบายกับตัวเองลองระบายไปพอเขียนไปแล้วมันจะพบว่าแค่นี้เองเหรอทั้งหมดมาแค่นี้เองเลยแล้วก็อย่าลืมนะเมื่อระบายในสิ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีลงไปแล้วเนี่ยทำเป็นสัญลักษณ์กับตัวเองว่าฉีกทิ้งไปแค่นี้เรื่องนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เขียนเรื่องใหม่ที่เป็นเรื่องดีๆที่เราได้ทำวันนี้ไม่มีก็เมื่อวานมีไหมลองเขียนดูเอาสัก3เรื่องให้มันมีเรื่องดีมากกว่าเรื่องร้ายนะลองดูทีนี้ถ้าเราดูเรื่องราวว่ามันไร้สาระนะเพราะมันโผล่ขึ้นมาเราจะเห็นได้ง่ายว่าอันนี้มาอีกแล้วเรื่องไร้สาระมาอีกแล้วมันจะเห็นง่ายขึ้นมันจะไม่จมเข้าไปไม่รู้สึกว่าให้ค่าให้ราคากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องที่คนใส่ร้ายโยงความผิดให้เราเนี่ยบางทีอาจจะเป็นวิบากของเราก็ได้นะมันมองในแง่นี้นะเราเคยอาจจะเคยใส่ร้ายคนอื่นเขาไว้อาจจะเคยพูดไม่ดีกับใครเอาไว้อย่างพระพุทธเจ้านะที่ท่านถูกนางจินจมานวิกาหรือนางสุนทรีใส่ร้ายก็เป็นเพราะว่าเป็นวิบากของพระองค์นะพระองค์ก็มาเล่าให้ฟังว่าเป็นวิบากของพระองค์แต่ตอนที่รับวิบากเนี่ยก็โดนใส่ร้ายนั่นแหละแต่ในที่สุดแล้วในเมื่อไม่ได้ทำผู้ที่ใส่ร้ายพระองค์เขาเจตนาใส่ร้ายนะไอ้เจตนาไม่ใช่ว่าจะเป็นกุศลของเขานะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทำด้วยอะไรทำด้วยเพราะว่าเป็นเจ้าหนี้กันแล้วก็จะเลยมาใส่ร้ายกันโดยไม่มีผลร้ายอะไรกับเจ้าตัวนะเจ้าตัวเองใส่ร้ายเราเขาอย่างในเรื่องของนางจินตมานวิกาเขาเจตนาใส่ร้ายนางจินตมานวิกาก็ทำกรรมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระพุทธเจ้าถูกใส่ร้ายเพราะเคยทำกรรมเอาไว้ในอดีตเป็นวิบากที่พระองค์จะถูกใครใส่ร้ายมาพระองค์ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของวิบากนั้นเวลาเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมและวิบากคือกรรมและผลของกรรมเนี่ยเราจะคอยระมัดระวังแล้วก็ไม่โกรธใครตอบเพราะมันเป็นเรื่องของวิบากของเราเองส่วนมองเขาแล้วนะอยากจะโกรธแค้นเขาก็ให้อภัยก็ได้เพราะว่าเขาทำกรรมกับเราคราวนี้เขาก็ต้องรับวิบากของเขาในอนาคต
ที่พระเจ้าต้องมาถูกเทวทัตผลักหินถ้าพระเจ้าไม่เคยทำกรรมอะไรในแง่ของทำร้ายใครให้ได้เลือดหรือว่าทำให้เขาตายโดยวิธีกลิ้งหินการกลิ้งหินของเทวทัตนั้นจะไม่มีอะไรมากระทบพระองค์เลยเพราะไม่มีวิบากอย่างนี้มันมีครั้งหนึ่งชาติก่อนนู้นเคยทำร้ายน้องชายตัวเองผลักตกหน้าผาไปผลักไปแล้วก็คืออาจจะคิดแย่งสมบัติอะไรกันเนี่ยนะพอเห็นว่าน้องชายเนี่ยถ้ามีชีวิตอยู่จะมีส่วนแบ่งของสมบัติที่จะได้ในอนาคตก็ผลักน้องชายตกเหวไปกลัวว่าไม่ตายก็กลิ้งหินลงไปอีกประมาณนี้ตกนรกนะพระโพธิสัตว์ก็ตกนรกพ้นจากนรกแล้วก็มาได้รับบาดเจ็บจากถูกอะไรกลิ้งมาโดนบ้างมีเจตนาของคนบ้างไม่มีบ้างอะไรนะสุดท้ายมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังถูกเทวทัตมุ่งร้ายกลิ้งหินมาแต่ว่าได้รับวิบากมาหลายครั้งแล้วตอนนี้เป็นแค่เศษวิบากเศษวิบากมีสะเก็ดนิดนึงมาโดนนิ้วโป้งของพระองค์ห่อเลือดห่อพระโลหิตนี่เป็นเรื่องของกรรมและวิบากถ้าเราคิดถึงนี้ได้นะเราก็จะไม่ไปตอกย้ำเพื่อให้เราเศร้าหมองไปเองไอ้ตอนที่เราเศร้าหมองตอนนี้นะก็กลายเป็นเรื่องของกรรมของเราที่คิดถึงเรื่องนี้บ่อยๆการที่เขาใส่ร้ายเราเขาทำกรรมของเขาทำอกุศลของเขาเป็นวจีกรรมของเขาส่วนเราคิดร้ายกับเขาหรือว่าคิดหงุดหงิดอยู่เนี่ยนะเป็นกรรมของเราเป็นมโนกรรมของเราถ้าคิดถึงว่าเขาทำกรรมแล้วเขาก็ย่อมได้รับวิบากของเขาเองแต่อย่าไปแช่งเขานะแช่งแล้วกลายเป็นจองเวรไปอีกตรงเนี้ยต้องใช้ปัญญาหน่อยนะก็รู้ทันบางทีก็อะไรมันใจมันไม่เป็นกลางใช่ไหมยินร้ายไปนิดหน่อยนึกให้รู้ทันประมาณอย่างนี้นะคือมันเป็นแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากที่ถูกคนเขาใส่ร้ายเราไอ้ความรู้สึกอันนี้อย่าไปเชื่อมันเวลาที่มีบาดแผลทางใจมันจะทบทวนเรื่องราวอยู่บ่อยๆก็เป็นเรื่องปกติที่ถ้าเราไปคิดมิด้วยเจตนากับเรื่องนั้นไปอีกเนี่ยไอ้ตอนที่มันผุดขึ้นมาเป็นสัญญาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเสริมด้วยการเจตนาคิดไปอีกเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนสะกิดแผลอยู่เรื่อยๆมีแผลแล้วสะกิดอยู่เรื่อยๆแผลไม่หายช่วงนี้มันจะตกสะเก็ดแล้วไปแกะมันอีกช่วงนั้นถ้ารู้ว่าอันนี้เป็นแค่สัญญาเราจำแล้วมันปรุงมันผุดขึ้นมาเองแค่รู้ทันว่าเป็นแผลในใจเฉยๆอย่าไปคิดซ้ำลองดูถ้ารู้ทันแล้วก็จะอยู่กับลมหายใจของเราต่อไปก็ถูกต้องเพราะว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยนะก็ต้องมีวิหารธรรมสำหรับทำสมถกรรมฐานต่อนะเรื่องเครื่องอยู่ของจิตเนี่ยที่ว่าครูบาอาจารย์เตือนอยู่บ่อยๆว่าจิตต้องมีเครื่องอยู่นะกรณีอย่างนี้คือหลงคิดนึกถึงเรื่องราวชวนเศร้าหมองไปแล้วแม้จะรู้ทันแล้วเนี่ยนะถ้าไม่มีเครื่องอยู่เดี๋ยวมันก็ไปคิดใหม่แล้วคิดใหม่เขาเนี่ยนะจะรู้อีกนะครับกำลังที่จะไปรู้ให้เกิดประโยชน์ในแง่ให้เห็นความคิดนั้นมีอยู่ระดับไปเนี่ยหมดแรงเราต้องมาเติมกำลังด้วยการทำสมถะของเราก่อนดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปดูด้วยใจที่พร้อมจะหลงใหม่หลงอีกก็แก่รู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ดูลมหายใจใหม่หลงอีกก็รู้ใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้นะต่อไปโยมแคปกราบพระอาจารย์การรู้ว่าตัวเองเป็นคนโกรธโมโหหงุดหงิดอะไรก็ไม่ถูกใจ
อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราดูมันไปเพื่อให้ใจเราฉลาดขึ้นใช่ไหมคะก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่ากว่าจะฉลาดเนี่ยนะมันต้องรู้ความหงุดหงิดหรือความโกรธนั้นด้วยใจเป็นกลางก่อนคือความฉลาดอ่ะมันก็คือมีปัญญาใช่ไหมก่อนจะมีปัญญาให้มีสติก่อนรู้จักสภาวะก่อนว่านี่คือความโกรธนะคำว่ารู้จักสภาวะคือมันเป็นแค่ความโกรธไม่ใช่เราโกรธมันเป็นแค่ความโกรธอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาระดับรู้จักสภาวะแล้ว มีปริญญาเกิดขึ้นมามีปริญญาสามระดับนะอันแรกที่รู้จักสภาวะเนี่ยเขาเรียกญาตปริญญา ไม่ต้องจำชื่อก็ได้แต่ว่าเป็นหลักอันหนึ่งชุดหนึ่งเรียกว่าปริญญาสามมีสภาวะขึ้นมาคือความโกรธตอนมีความโกรธเนี่ยจิตจะจมกับเรื่องราวมีเรื่องราวเกิดขึ้นมาไอ้คนนั้นมันทำเราประมาณนี้มีเรื่องราวแต่ตอนรู้ไม่ใช่รู้ว่าใครเลวไม่ใช่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงแต่รู้ว่าเมื่อกี้มีความโกรธจิตมันโกรธทำความรู้จักความโกรธตัวนี้เรียกว่าญาตปริญญาพูดง่ายๆคือมีสติระดับสติปัฏฐานคือรู้ทันสภาวะไม่ใช่แค่รู้ว่าฉันโกรธนะฉันโกรธไม่ใช่ญาตปริญญานะญาตปริญญาคือรู้ทันว่ามีความโกรธนี่ถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยจิตตั้งมั่นใจเป็นกลางมันจะเห็นเลยว่าความโกรธที่มีอยู่เนี่ยนะไอ้จิตที่รู้อยู่เนี่ยไม่โกรธละเพราะมันเป็นกลางเห็นโกรธด้วยใจเป็นกลางเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเมื่อกี้โกรธแล้วตอนนี้ไม่โกรธแล้วหมายความว่าโกรธมีอยู่จริงแต่ดับแล้วตรงนี้เรียกว่าตีรณปริญญาปริญญาก็เหมือนรู้ก็เป็นปัญญาฉลาดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะระดับที่สองเป็นปริญญาขั้นที่สองคือเห็นความโกรธหรือเห็นสภาวะนั้นแสดงไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งส่วนใหญ่เวลาเห็นจิตนั้นก็จะเห็นไม่เที่ยงกับไม่ใช่เราเป็นอนัตตาแต่ว่าตัวเรารู้สึกว่าไอ้จิตที่รู้นะรู้สึกว่าเป็นเรารู้อยู่เห็นแล้วว่าโกรธมีแล้วมันดับไปญาตะเห็นโกรธเป็นญาตะปริญญาเห็นว่าโกรธมีแล้วดับไปนี่เป็นตีรณะปริญญาถ้าฝึกไปเรื่อยๆมันไม่สงสัยในความโกรธว่ามีอยู่ระดับไปแล้วไม่สงสัยว่ามันเป็นเราหรือเปล่าเห็นเลยว่าความโกรธไม่ใช่เรามันจะเริ่มย้อนมาดูไอ้ตัวรู้นี่เองว่าตัวรู้นี่เองก็แป๊บเดียวเกิดขึ้นมาแป๊บเดียวแล้วก็ดับแล้วเราก็ทำกรรมฐานต่อโกรธอีกรู้อีกแป๊บเดียวแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยทำการภาวนาวนๆอย่างเงี้ยมีเครื่องอยู่ของจิตไว้เดี๋ยวหลงไปโกรธรู้ทันมาเริ่มต้นอยู่กับเครื่องอยู่ใหม่หลงไปโกรธรู้ทันเริ่มต้นใหม่แล้วมันก็จะเห็นเลยว่าอ้าวไอ้ความไอ้จิตที่รู้เลยนะมันก็มีอยู่แป๊บเดียวประคองไว้ก็ไม่ได้จะบังคับให้เกิดทันทีก็ไม่ได้ต้องมาทำกรรมฐานใหม่หลงแล้วรู้ใหม่หรือโกรธแล้วรู้ใหม่ประมาณนี้ไอ้ตัวรู้นี่เองก็เลยไม่ใช่เรารู้ละมันเป็นจิตรู้แล้วก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่เราเพราะนั้นถึงตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นปหานะปริญญาก็เป็นปริญญาเป็นลำดับไปจะบอกว่ามันเป็นความฉลาดก็ได้นะถ้าเรียกตามศัพท์บาลีก็เป็นปริญญาขั้นที่3ก็คือบรรลุมรรคผลอย่างน้อยๆก็เป็นพระโสดาบันอย่างเงี้ยก็ถือว่าฉลาดนะฉลาดระดับเรียกว่าไอ้กิเลสตัวโง่ทั้งหลายก็จะพาเกิดอีกไม่เกิน7ชาติอันนี้นะ ต่อไป โยมบริสุทธิ์ถามมาอีกบอกขออนุญาตไปสวนธรรมประสานสุขเพื่อเข้าขอบวชหรือจำวัดกับพระอาจารย์ได้ไหมครับที่ผมพอลืมตาอ้าปากได้เพราะพระอาจารย์และพี่ๆทีมงานผมไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยครับผมมีความตั้งใจจริงที่จะขอบวชเพื่อศึกษาธรรมะกับพระอาจารย์รวมถึงปรนนิบัติรับใช้ดูแลพระอาจารย์และพี่ๆจิมลักก็ปฏิบัติพี่ๆด้วยนะ
ที่นี่นะเป็นที่เล็กๆ

พื้นที่เท่าไหร่นะฮะประมาณไม่เกิน4ไร่แล้วก็กุฏิก็มีแค่4หลังแล้วก็เต็มแล้วต้องขออภัยด้วยแล้วพระที่อยู่ก็ดูแล้วยังไม่มีท่าทีว่าจะสึกหรือว่าจะไปไหนก็คงรับเอาไว้ไม่ได้เพราะไม่มีกุฏิรับนะถ้าจะบวชแนะนำให้ไปบวชที่วัดสวนสัตยธรรมต้องไปขออนุญาตบวชอยู่ที่นั่นดีกว่าที่นี่ด้วยซ้ำไปนะดีกว่าที่นี่ลองไปติดต่อที่วัดสวนสัตยธรรมจะเหมาะกว่าดีกว่าแล้วก็ครูบาอาจารย์เก่งกว่าไปดูแลท่านปฏิบัติท่านจะได้บุญมากกว่าในวัดนี้นะต่อไปโยมแฮปปี้ช่วงอากาศร้อนใจก็ร้อนตามแทบจะฟาดงวงฟาดงาใส่คนอื่นมีงวงด้วยสติตามไม่ค่อยทันเจ้าค่ะพอช่วงนี้ฝนตกก็สบายๆใจว่างๆภาวนาสบายๆแต่กับงานทางโลกไม่ค่อยมีสมาธิจดจ่อกับงานที่ทำเจ้าค่ะและช่วงนี้เพื่อนทางโลกก็ชอบโทรมาปรึกษาคุยเล่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนเบียดเวลาภาวนาเพราะเราชอบภาวนาเวลากลางคืนในรูปแบบนั่งสลับกับเดินค่ะไม่ได้บริกรรมแล้วเพราะใจรู้สึกมีภาระขอโอวาทธรรมและคำแนะนำจากพระอาจารย์ก็น่าเห็นใจแต่ว่าเวลาถึงเวลาจะภาวนาเนี่ยนะมีคนโทรมาขั้นต้นเลยนะขั้นต้นถ้าเขาโทรมาแล้วเรารับก็แล้วรับโทรศัพท์ซะแล้วเนี่ยฟังก็คุยหน่อยแล้วก็ดูแล้วก็ชักจะไร้สาระนี่นะก็บอกเขาตรงๆหรือบอกเขาในแง่ที่ว่าเรายังมีธุระอยู่นะเราไม่บอกธุระว่าเราจะไปเดินจงกรมก็ได้นะเราบอกเอ้ยขออภัยมีธุระขอแค่นี้ก่อนนะขอตัวก่อนก็คือต้องกล้าที่จะตัดบทกล้าที่จะปฏิเสธที่จะพูดคุยต่อตัวอย่างชัดเจนอาตมาพูดบ่อยก็คือหลวงพ่อชานะหลวงพ่อชาตอนที่ท่านยังภาวนาไม่จบนะยังไม่จบท่านเดินจงท่านอยู่กุฏินะก็มีเพื่อนพระด้วยกันไปเยี่ยมท่านท่านก็เป็นพระน่ารักนะเป็นมีอัธยาศัยดีเพื่อนก็อยากจะมาคุยด้วยเพื่อนพระด้วยกันนะอยากจะมาคุยด้วยท่านก็ต้อนรับดีนะฮะนึกว่าจะมีธุระอะไรคือพระจะไปหากันที่กุฏิเนี่ยต้องมีธุระควรจะมีธุระแต่องค์นี้มาไม่มีธุระอะไรมาคุยเฉยท่านก็เห็นแล้วว่าไม่เห็นมีธุระอะไรก็เลยบอกกับเพื่อนพระที่มาที่กุฏิบอกว่านิมนต์เลยนะครับตามสบายเลยจะอยู่จะนั่งตรงนี้ก็ตามสบายแต่ผมมีธุระยังไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จก็ไม่บอกว่าธุระอะไรนะขออนุญาตไปทำธุระต่อก็ไปเดินจงกรมเพื่อนพระนั่งอยู่ที่กุฏิก็อ้าวก็ไม่ได้ไล่ด้วยนะความน่ารักของท่านนะไม่ได้ไล่ด้วยแต่ว่าธุระท่านยังไม่เสร็จท่านก็ไปเดินจงกรมเห็นว่าสิ่งที่คุยมามันไม่มีธุระอะไรไร้สาระนะจะบอกว่าไร้สาระมันก็ดูสร้างศัตรูไปหน่อยนี่หมดเลยนะครับนั่งอยู่นี่ต่อไปแต่ผมยังมีธุระอยู่ขอทำธุระก่อนอันนี้ลักษณะว่ายากกว่าโยมด้วยนะเพราะว่าตัวกับเห็นตัวกันอยู่เนี่ยของเรามีโทรศัพท์มาเนี่ยขออนุญาตนะยังมีธุระอยู่ขอตัวก่อนเนี่ยมันจะง่ายน่าจะง่ายนะมันขึ้นอยู่กับว่ามีอุบายยังไงหรือว่ามีใช้ปัญญาหาทางออกให้ตัวเองได้มีเวลากลับมาภาวนาต่อเนี่ยนี่พอเราจะไปคุยกับเขาแล้วเราก็หงุดหงิดด้วยนะในระหว่างนั้นก็เมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเลิกสะสมโทสะอีกแทนที่จะคุยก็ไม่มีสาระอะไรแถมสะสมโทสะของเราไปก็บอกเขาไปว่าขออนุญาตนะยังมีธุระอยู่นะอย่างนี้ก็ได้แต่ความที่อากาศ
ร้อนใจก็ร้อนตามอากาศเย็นใจเย็นตามอากาศเปียกใจเปียกไหมก็คงเย็นสบายดีนะตอนนี้ก็มีความหวั่นไหวไปกับบรรยากาศยิ่งต้องภาวนามากมากนะต้องภาวนามากมากอากาศร้อนก็เดินนะเดินกับบรรยากาศกลางแจ้งกลางแจ้งหมายถึงว่าเดินกับต้นไม้เดินในบรรยากาศต้นไม้ก็ได้อยู่นะมันจะมีลมพัดตามบรรยากาศของเมืองไทยอ่ะมันจะมีลมโชยอ่อนๆอย่าไปเดินกลางแดดเปรี้ยงๆนะเดินในที่มีร่มไม้ถ้ามีที่นะถ้ายิ่งถ้าใกล้สวนสาธารณะนะก็ลองหาที่ที่มีร่มไม้เดินถ้าบ้านมีต้นไม้ก็ยิ่งดีก็เดินรอบๆ บ้านเดินไปเดินมาน่าจะได้อยู่เวลาเห็นต้นไม้เหี่ยวๆก็รดน้ำต้นไม้เห็นต้นไม้สดชื่นขึ้นมาใจก็ดีด้วยเนี่ยตรงนี้อะไรต้นไม้มันรอดเพราะเราเห็นแล้วก็ปลื้มใจประมาณนี้นะใจก็อาศัยที่นอกจากจะไม่ใช่ว่าจะไปเดินไปเดินมาเฉยๆแล้วไม่สนใจอะไรเนี่ยเราก็ไปดูมีอะไรจะทำประโยชน์ให้กับโลกนี้บ้างเราเดินไปแล้วเห็นต้นไม้เหี่ยวก็รดน้ำต้นไม้บ้างเนี่ยเราก็เห็นต้นไม้สดชื่นเห็นดินที่มันแห้งแล้วก็ชุ่มฉ่ำจากน้ำมือของเราหรือจากการที่เราไปช่วยมันจะเห็นว่าใจมันไม่แห้งแล้งนะลองทำดูโดยเฉพาะเรื่องที่ว่ามีเพื่อนโทรมาปรึกษาหรือคุยเล่นอะไรปรึกษาก็ดูว่าปรึกษาเรื่องอะไรนะทีนี้ถ้าเขาอารมณ์บทนานเอ้าว่ามาเรื่องอะไรขอเข้าเรื่องเลยเรายังมีธุระอยู่เร่งเขาหน่อยทีกว่าจะเข้าเรื่องอารมณ์บทยาวเล่ายาวเกินไปให้ดูตัวอย่างครูบาอาจารย์ของเรานะครูบาอาจารย์ของเวลาโยมมาส่งกันบ้านเนี่ยถ้าเล่าอะไรยาวๆท่านบอกเข้าเรื่องเลยเวลาน้อยไม่ท่านจะไม่ยอมให้โยมเนี่ยอะไรเล่านานประมาณนี้นะต่อไปโยมรุ่งหรือรุ่งวรพัฒน์นะกราบพระอาจารย์ขอโอกาสระยะนี้มันรู้แบบไม่หวือหวาเหมือนก่อนเห็นมันเคลื่อนไปหาสิ่งที่เด่นและชอบระหว่างวันก็กลับมารู้กายได้เองเป็นระยะเมื่อขยับตัวส่วนใหญ่จะหลงเพลินนานไปซะหน่อยกราบพระอาจารย์แนะนำคือถ้าไม่หวือหวาก็ไม่เป็นไรฮะก็ทำไปก่อนคือเหมือนต้นไม้นะต้นไม้เวลาพอรำใหม่ๆนะมันจะมีปรากฏการณ์อะไรดูน่าตื่นเต้นแค่มีสติรู้ทันจิตที่โกรธนิดนึงแล้วก็เฮ้ยมีสติแล้วดีใจเหมือนต้นไม้เวลาเราเพาะต้นไม้จากเมล็ดนะแตกใบเลี้ยงมาเนี่ยเราก็ดีใจละเคยเพาะต้นไม้ไหมต้นไม้มันงอกใบเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยจากเม็ดนะจากเมล็ดเนี่ยแตกใบที่เป็นใบเลี้ยงเท่านั้นเองแล้วก็โอ้งอกแล้วดีใจรากงอกมาแล้วดีใจยังไม่ไปไหนเลยนะต้นยังไม่แข็งแรงเลยซ้ำไปแต่เราก็ดีใจมีใบจริงขึ้นมาแล้วโอ้มีพัฒนาการขึ้นมาแล้วงอกมาเรื่อยๆลำต้นโตขึ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆจริงสูงมาเรื่อยๆคือสูงแค่นี้เองสูงแค่นี้เองเราก็ดีใจเราเห็นชัดถึงพัฒนาการของมันตอนที่มันเป็นต้นอ่อนๆแต่พอเอาไปปลูกนะมันก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจดีเห็นพัฒนาการของมันพอมันต้นใหญ่แล้วนะมันก็โตอยู่นะแต่มันเฉยๆไม่ได้สังเกตเลยจริงๆมันแตกยอดหลายยอดเลยนะมันโตขึ้นกว่าเดิมมากมายเลยแต่เราไม่ทันสังเกตหรือไม่ได้ดูความเจริญเติบโตได้ชัดเจนเหมือนตอนต้นเล็กๆเช่นเดียวกันเวลาเราเริ่มภาวนาใหม่ๆแล้วเห็นพัฒนาการได้ชัดเจนมันรู้สึกหวือหวาอันนี้สติก็เกิดอยู่เรื่อยๆกรรมฐานของเราก็ทำอยู่เรื่อย
ถ้าทำอย่างนี้นะทำกรรมฐานหลงแล้วรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะสติก็มีสมาธิก็มีสมถกรรมฐานก็มีวิปัสสนากรรมฐานก็มีแต่มันไม่หวือหวาก็ปกตินะเป็นเรื่องปกติเลยจะมีหวือหวาอีกทีก็ตอนมีอะไรเด่นๆเกิดขึ้นมาอีกมีสภาวะแปลกๆที่ไม่เคยเห็นจะเริ่มหวือหวาขึ้นมาอีกทีนะก็ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรทำของเราไปบางทีนะบางท่านเนี่ยบรรลุมรรคผลในลักษณะเหมือนเราเหมือนคนสมัยก่อนที่เขามีมีดประจำตัวแล้วก็ใช้เป็นประจำบางคนบรรลุโดยที่พัฒนาการของเขาเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวคือใช้เวลานานแต่มีพัฒนาการอยู่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนมีมีดแล้วก็มีด้ามมีดต้องจับอยู่เรื่อยๆเนี่ยใช้งานโดยเฉพาะคนสมัยก่อนเขาจะมีกิจกรรมที่ต้องใช้มีดอยู่บ่อยๆเนี่ยเป็นพวกคนที่เป็นเกษตรกรสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีอาวุธประจำตัวใช้งานเวลาเหลาไม้ไผ่แล้วจะไปป่าไปเฉาะอะไรก็จะใช้มีดอยู่เรื่อยๆใช้ใส่กันเน็บเอวเน็บหลังอะไรก็จะต้องการใช้งานก็คว้ามาใช้ทุกครั้งที่ใช้เนี่ยด้ามจะสึกไปเรื่อยๆท่านมองกันท่านให้สังเกตขนาดนี้จริงๆด้ามมันสึกไปเรื่อยๆทุกครั้งที่จับคนประเภทนี้ก็จะประมาณว่ากิเลสค่อยๆบางไปเรื่อยๆค่อยๆบางไปเรื่อยๆพัฒนาการเขามีอยู่เรื่อยๆแต่เจ้าตัวไม่สังเกตไม่ทันสังเกตแต่ถ้าเขาผ่านถึงขั้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็โอ้เอ๊ะมาเรามาถึงตรงจุดนี้ได้ยังไงประมาณนี้มันเหมือนไม่มีอะไรเด่นไม่มีอะไรหวือหวาชีวิตก็ทำอย่างนี้แหละภาวนาก็ทำอย่างนี้แหละมันไม่ต้องไปอดข้าวอดอาหารไม่ต้องไปเข้าคอร์ส10 วัน 20 วันอะที่มันจะต้องแบบมีพัฒนาการปึ้งแล้วก็บรรลุเลยแล้วไม่ใช่ขนาดนั้นมันก็ทำไปเป็นชีวิตประจำวันทำไปเรื่อยๆพอมีมรรคผลขึ้นมาก็จะบางคนเนี่ยมรรคผลเกิดขึ้นแล้วก็ยังเอ๊ะอะไรประมาณนี้บอกไม่ถูกที่บอกไม่ถูกเพราะว่าก็ไม่เคยบรรลุประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะก็แค่ทำให้เป็นประจำนะทำให้เป็นประจำโดยที่มีหลักการอยู่ว่าหากรรมฐานไว้อย่างหนึ่งไปให้จิตมีเครื่องอยู่ไว้สักอย่างหนึ่งมันหลงไปแล้วรู้ทันแล้วก็เริ่มต้นอยู่กับเครื่องอยู่อันนั้นใหม่จะมีเครื่องอยู่สองแบบเครื่องอยู่สำหรับทำสมถะกรรมฐานกับเครื่องอยู่สำหรับทำวิปัสสนากรรมฐานเครื่องอยู่สำหรับทำสมถะกรรมฐานเนี่ยจะหลากหลายมากเลยครับคนยุคนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะดูลมหายใจหรือลมหายใจพร้อมๆกับคำบริกรรมหรือคำบริกรรมอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับลมหายใจหรือลมหายใจ16 ขั้นหรือการเครื่องไหวมือ14 จังหวะได้หมดเลยอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งขอให้ทำสักอย่างหนึ่งให้มีกรรมฐานสักอย่างหนึ่งถ้าจิตไม่อยู่กับกรรมฐานนั้นให้รู้ก็มันหลงไปรู้ว่าจิตหลงไปทีนี้ถ้ากรรมฐานนั้นสามารถดูได้ถึงการหลง2แบบยิ่งดีนะมันจะมีหลง2แบบนะหลงเพลินไปกับเรื่องราวต่างๆไปข้างนอกเลยกับหลงเพ่งหลงเพ่งก็คือไม่อยากหลงพยายามบังคับจิตตัวเองให้อยู่กับไอ้เครื่องอยู่ของเราวิหารธรรมที่เราทำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องอยู่สำหรับทำสมถกรรมฐานเนี่ยเช่นสมมติว่าพุทโธเนี่ยนะพุทโธอยู่ตรงนี้ พุทโธแล้วไม่พุทโธแล้วคิดเรื่องราวต่างๆอันนี้คือหลงไปข้างนอกหลงไปก็รู้ทันถ้าไม่อยากหลงมันจะพุทโธแล้วก็บังคับจิตให้อยู่กับพุทโธตรงนี้อันนี้ก็เพ่งละกลายเป็นเพ่งพุทโธก็เพ่งได้นะเพ่งพุทโธพุทโธพุทโธพยายามไม่หลงไม่เผลอนี่พอเพ่งไปเนี่ยไม่ถ้าไม่เห็นเพ่งนะจิตจะหนักจะแน่นจะแข็งขึ้นมาบางคนไม่เข้าใจคิดว่าเฮ้ยนี่แหละตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งมั่นอันนี้ก็ตั้งแช่ อยู่กับอารมณ์กรรมฐานแบบบีบบังคับจิตตัวเองอันนี้ก็เราเพ่งมันหลงเพ่งไปแล้วให้รู้ทันด้วยว่าหลงเพ่งนี้ถ้าเราเพ่งไปแล้วเราไม่เห็นว่ามันเพ่งนะ
แล้วคิดว่าตรงนี้คือมาตรฐานแล้วก็จะไม่เห็นเพ่งเลยเห็นแต่หลงเพลินก็ต้องมีอารมณ์สมถะกรรมฐานที่มันกลางๆที่ไม่หลงเพลินไปแล้วไม่เพ่งด้วยถ้ามีตรงนี้ได้ก็ดีเมื่อก่อนอาตมาเนี่ยจะติดเพ่งดูลมหายใจที่กระทบที่ช่องจมูกเนี่ยดูปุ๊บนี่ก็เพ่งเลยนะแต่เราไม่เรียกว่าเพ่งอาตมาไม่เรียกตัวเองว่าขนาดนั้นคือเพ่งเรียกว่าเริ่มต้นภาวนาจริงๆเพ่งไปแล้วอันนี้มันจะเห็นแต่ว่าหลงเพลินไปข้างนอกมีเห็นแต่ว่าฟุ้งซ่านออกไปแต่พอฟุ้งแล้วรู้เนี่ยนะมันจะไม่อยากจะฟุ้งอีกก็จะเพ่งอีกแล้วเราก็ไม่เรียกว่าเพ่งเราก็เรียกว่าภาวนาให้เข้มข้นภาวนาให้เข้มข้นไปอีกให้หนักให้แน่นไปอีกยิ่งเพ่งมากเลยนะเหมือนถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมานะลองเปลี่ยนเครื่องอยู่เพราะเครื่องอยู่ของเรามันง่ายที่จะเพ่งแล้วก็หาเครื่องอยู่ที่มันเป็นกลางกลางเช่นว่าเห็นกายหายใจแล้วก็ไม่เพ่งลมด้วยคือเห็นกายหายใจคือไม่เผลอไม่เพ่งลมคือไม่เพ่งเห็นกายแล้วมันกายนี่หายใจเทคนิคก็คือเห็นกายก่อนเห็นกายแล้วกายนี่ก็หายใจไปถ้ามันสนใจอยู่จุดเดียวอันนี้เพ่งแล้วไม่ว่าจะสนใจลมหายใจที่จมูกลมหายใจที่ท้องอันนี้ก็เพ่งหรือจะดูเล็บอะไรเงี้ยนะรวมอยู่จุดเดียวเพ่งเลยถ้าไปโฟกัสอยู่จุดไหนก็เป็นเพ่งไปหมดนี่ถ้าเรามีเครื่องอยู่ที่มันเป็นกลางๆแบบนี้เผลอๆเนี่ยเห็นง่ายอยู่แล้วเผลอเพ่งเห็นด้วยนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเผลอแบบไหนเผลอเพลินรู้ทันเริ่มต้นใหม่เห็นกายหายใจใหม่เผลอเพ่งปุ๊บเพ่งขึ้นมารู้ทันเห็นกายหายใจใหม่แต่ตอนเผลอเพ่งเนี่ยนะถ้าเพ่งนานจิตมันจะเกร็งละเหมือนเพ่งเหมือนกำหมัดเนี่ยจิตมันจะเกร็งเข้ามาพอเกร็งเข้ามาพอรู้ปุ๊บจะมาเริ่มต้นใหม่มันไม่ยังไม่หายเกร็งมันจิตมันยังไม่คลายจากอาการเพ่งเลยนะครูบาอาจารย์ก็แนะนำก่อนว่าเมื่อเพ่งแล้วเนี่ยรู้ว่าเพ่งแล้วเนี่ยนะก่อนจะมาเริ่มต้นทำกรรมฐานใหม่ต้องทำใจให้มันคลายก่อนวิธีทำใจให้มันคลายง่ายๆคือยิ้มหวานๆยิ้มให้เบิกบานจากใจด้วยนะไม่ใช่ยิ้มเฉพาะปากเพราะตัวที่เราจะต้องทำให้มันบานขึ้นมาคือตัวใจเมื่อกี้มันเพ่งไปแล้วนะจะทำยังไงให้มันบานให้มันปกติขึ้นมาก่อนก็คือยิ้มหวานๆยิ้มให้เบิกบานจากใจพอเห็นว่าใจเบิกบานแล้วเลยเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมใหม่มันต้องมีทั้งรู้เฉยๆกับรู้แล้วก่อนจะทำกรรมฐานใหม่ต้องปรับจิตสักนิดนึงก่อนนะอย่างจิตที่มันเพ่งไปแล้วเนี่ยต้องปรับใหม่ถ้าจิตที่มันเกร็งๆอยู่แล้วมาภาวนาต่อเลยก็เพ่งต่อเท่านั้นเองประมาณนี้นะก็จิตเคลื่อนจิตเคลื่อนเนี่ยจะไม่เหมือนกับจิตหลงยาวๆจิตเคลื่อนคือเห็นกายหายใจไปแล้วนะแล้วจิตมันเคลื่อนไปข้างนอกหรือจะเคลื่อนอยู่ในกายก็เคลื่อนมันจะพร้อมที่จะเห็นจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนและเห็นว่าจิตเคลื่อนจะได้จิตที่ไม่เคลื่อนคือจิตตั้งมั่นการที่เห็นกายหายใจเนี่ยจะเห็นสภาวะอะไรได้คล่องแคล่วเลยแล้วก็อย่าไปอยากให้เห็นกายหายใจโดยไม่หลงอย่างนี้ก็จะกลายเป็นยิ่งเครียดเพราะว่าการเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมเนี่ยก็เห็นหลงได้เร็วขึ้นด้วยทำไปนะหลงข้างนอกก็หลงอยู่แล้วนะหลงข้างในเพ่งจุดใดจุดหนึ่งก็เพ่งนะหลงเพ่งนั้นการที่เราภาวนาหาเครื่องอยู่ของจิตไว้สำหรับทำสมถะกรรมฐานเนี่ยเพื่อจะเห็นจิตทำงานถ้าเห็นจิตทำงานอย่างอื่นที่ไม่ใช่กรรมฐานที่เราตั้งไว้เนี่ยนะถ้าเห็นมากยิ่งดีแสดงว่าเครื่องอยู่ของเราเนี่ยทำให้จิตเราคล่องแคล่วไม่ใช่ไปทำให้มันจิต อยู่นิ่งๆด้วยการบีบบังคับอะไรอย่างนี้ไม่ดีนะเครื่องอยู่ที่เหมาะสำหรับคนเคยเพ่งก็คือเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมเห็นกายหายใจไม่ใช่ดูจุดใดจุดหนึ่งถ้าดูจุดใดจุดหนึ่งคือเพ่งแล้วถ้าดูตรงนี้เพ่งดูตรงนี้ก็เพ่งดูที่ท้องก็เพ่งประมาณนั้นแล้วก็ไม่ห้ามคือคนคุ้นเคยที่เพ่งคุ้นเคยกับการเพ่งมาแล้วเวลาเห็นกายหายใจนะเนี่ยมันจะกลับ
กลับที่เก่าอย่างอาตมาเนี่ยเห็นกายให้ใจปุ๊บเลยนะ

0: ไม่เห็นหรอกไม่เห็นตามท่านหรอกแต่ว่าครับครับครับเห็นแล้วครับเอาใจท่านหน่อยจริงๆท่านก็น่าจะรู้ว่าเราไม่เห็นหรอกไม่งั้นท่านก็คงไม่ชี้ให้เห็นบ่อยๆท่านชี้บ่อยๆแล้วเราก็ครับครับครับท่านก็เห็นว่าไม่เห็นตอนหลังๆท่านคงได้ยินเสียงอุทานในใจนะพอเราเริ่มภาวนาปุ๊บดูลมหายใจตัวนี้ท่านชี้ว่าท่านชี้ปุ๊บเลยว่าเพ่งแล้วครับเราก็อุทานว่าเพิ่งภาวนาตอนหลังท่านเลยบอกว่าเอางี้ท่านอาจารย์เลิกภาวนาไปก่อนผมก็เลิกภาวนาไปก่อนพอจะเลิกเดี๋ยวนะแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะคิดจะภาวนามันจะเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือตอนไม่ภาวนาจิตเป็นแบบหนึ่งสบายๆพอคิดจะภาวนาจิตเกร็งขึ้นมาแต่ตอนนั้นไม่เรียกว่าเกร็งก็คือมันยังบอกไม่ถูกว่าจิตเป็นยังไงเห็นความผิดปกติทุกครั้งที่จิตคิดจะภาวนาพอท่านเห็นปรากฏการณ์นี้เห็นว่าเราเห็นแล้วเนี่ยท่านก็เลยให้ภาวนาต่อได้แต่ว่ามีเงื่อนไขว่าก่อนจะภาวนาให้ยิ้มหวานๆก่อนยิ้มหวานๆยิ้มให้เบิกบานใจเพราะว่าเราคิดถึงการภาวนาทีไรเราจะขมวดใจของเราเกร็งๆเข้ามาในวันนี้ดังนั้นก่อนจะภาวนาเพื่อไม่ให้จิตมันไปติดเพ่งตัวนี้ก็ให้มันคลายยิ้มหวานๆให้เบิกบานจากใจแล้วค่อยเห็นกายหายใจไม่เพ่งลมประมาณนี้พัฒนาการของเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆโดยที่แทนที่ไม่ใช่จะเพ่งแล้วก็เห็นแต่หลงไปข้างนอกก็จะมีพัฒนาการในการเห็นเพ่งเห็นครั้งแรกว่าจิตเพ่งเป็นยังไงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เพ่งอีกนะก็ยังเพ่งอยู่วันนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์มากมายพัฒนาการของเราก็จะเป็นไปได้มากขึ้นปรากฏการณ์มีเกิดขึ้นแล้วเราก็คล่องตัวที่จะเห็นด้วยนะก็ยิ่งดีนะก็ทำไปก็มีจะมีหลงเพลินกับหลงเพ่งให้เห็นยิ่งเห็นบ่อยๆก็พัฒนาการก็ยิ่งดีโดยจุดที่จะชี้วัดว่าภาวนาดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ที่ว่าจิตนิ่งแต่มันอยู่ที่ว่ามีปรากฏการเผลอเพลินกับเผลอเพ่งแล้วเห็นไหมแล้วตอนเห็นเห็นด้วยใจเป็นกลางไหมพัฒนาการของเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วกดต้องขอพักสักครู่จากนั้นแล้วเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกานาโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนัก

0: อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีนุพมนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลวงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551ซึ่งขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวช ดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่าน A 081-564-8474 081-564-8474 หรือ062-159-2492 062-159-2492ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ด้วยพระเมตตาและสงสัยพระจารึกไทยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไป
2: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยศาสตร์พระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
3: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
2: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝกเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
4: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝ่ายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
2: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ
5: แปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรส่วนองุ่นก็รายได้ประจำปี
6: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
2: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408447704
7: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7107104168071401614 1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569
8: เรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตอินมโลสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความในที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
9: กราบนมัสการครับอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อนี่วันนะครับมีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
8: ครับมีคำถามเข้ามานะครับจาก YouTube นะครับโยมเจียงบุตรสราคำนะครับสอบถามพระอาจารย์ว่าภาวนาทำอย่างไรมีคำบริกรรมว่าอย่างไรครับ
9: ภาวนาคือทำให้เจริญนะคำว่าภาวนาเนี่ยทำให้มีขึ้นเจริญขึ้นในที่นี้จะมีภาวนา2แบบก็คือสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนา2อย่างเนี่ยจะไม่แยกว่าวันนี้จะทำเฉพาะสมถะภาวนาวันนี้จะทำเฉพาะวิปัสสนาภาวนาในการภาวนาใน1ครั้งเนี่ยมันจะทำไปด้วยกันโดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากทำสมถะก่อนสมถะภาวนาคือหาอารมณ์ให้จิตไปรู้คือต้องเข้าใจสองคำนี้ก่อนว่ามันมีคำว่าจิตกับคำว่าอารมณ์จิตคือตัวรู้เป็นตัวที่ไปรับรู้อะไรสิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์นะการภาวนาที่เป็นสมถะภาวนาเนี่ยก็คือมุ่งที่จะให้จิตไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยใจสบายๆ รู้อารมณ์นั้นด้วยใจสบายๆอารมณ์นั้นก็ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสด้วยอารมณ์นั้นจะเป็นกุศลหรือจะเฉยๆไม่ได้เป็นกุศลก็ไม่เป็นไรเช่น

0: แสงอะไรเงี้ยนะไม่ได้เป็นกุศลอะไรแต่ก็ไปรู้อารมณ์นั้นด้วยใจสบายๆหรือเห็นพระพุทธรูปเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะก็นึกได้เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลก็นึกถึงอารมณ์นั้นแต่ก็ต้องด้วยใจสบายๆหลักการก็คือว่าจิตไปรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะด้วยใจสบายๆอย่าไปบีบคั้นอย่าไปเพ่งแล้วก็ไม่หลงไปนะอยู่กับอารมณ์นั้นแบบไม่หลงแต่ก็ไม่เพ่งอันนี้ถ้ามันหลงไปให้รู้ทันฝึกรู้ไอ้ตอนรู้เนี่ยจะเป็นโอกาสที่จะทำวิปัสสนาภาวนาหรือหลงไปจากอารมณ์นั้นรู้ทันไอ้ตัวหลงคือจิตมันหลงไปตอนนี้แรกๆเนี่ยอารมณ์ในการทำสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาเนี่ยนะอะไรก็ได้จะเป็นร่างกายนี้ก็ได้จะเป็นลมหายใจก็ได้หรือจะเป็นคำบริกรรมก็ได้นะหาอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้ให้จิตรู้นะถ้าครูบาอาจารย์ที่สอนหมู่ใหญ่ๆนะส่วนใหญ่ก็จะใช้คำว่าพุทโธบ้างหรือว่าลมหายใจบ้างหรือว่าลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทคือทั้งลมหายใจและคำบริกรรมประกอบกันบ้างแต่โดยจริงๆแล้วกรรมฐานตรงนี้จะหลากหลายมากนะพอเราภาวนาตรงนี้มันติดขัดบางทีแล้วก็ให้อารมณ์อื่นขึ้นมาก็มีนี่สรุปแล้วก็คือว่าการทำสมถภาวนาก็คือเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแบบสบายๆนะจิตที่ไปรู้เนี่ยให้รู้แบบสบายๆแล้วตอนที่มันไม่รู้อารมณ์นั้นก็เรียกว่าหลงอาการที่หลงไปรู้อย่างอื่นก็หลงไปภายนอกเนี่ยนะให้รู้ทันจิตที่หลงนั้นตอนรู้ทันจิตที่หลงนั้นจะเป็นโอกาสที่จะทำวิปัสสนากรรมฐานถ้าเรารู้ด้วยใจเป็นกลางหมายความว่าไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปไม่จัดแจงอะไรรู้ด้วยใจที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้ว่ามีนะการรู้อย่างนี้มันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือจิตที่รู้อยู่เนี่ยนะเป็นตัณหาไอ้ความหลงที่เกิดขึ้นมาก็อยู่ตัณหามันจะเห็นเลยว่าจิตที่หลงกับจิตที่รู้นะมันมีอยู่นะแต่มันเหมือนห่างจากกันหรือบางทีก็จะเห็นเลยว่าจิตที่หลงมีอยู่จริงแต่ดับแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันนะอย่างนี้ก็เรียกว่าขึ้นวิปัสสนาขึ้นวิปัสสนาหมายความว่าเมื่อจิตเห็นอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั้นแล้วอารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์คือลักษณะ3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออนิจจลักษณะหรือทุกขลักษณะหรืออนัตตลักษณะคนไทยก็จะเรียกสั้นๆง่ายๆว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งแปลเข้าไปอีกทีก็คือเห็นว่ามันไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันไม่ใช่เราอย่างใดอย่างหนึ่งตรงเนี้ยก็เรียกว่าขึ้นวิปัสสนาแล้วก็เมื่อขึ้นวิปัสสนาแล้วมันยังไม่บรรลุมรรคผลมันยังมีงานต้องทำต่อก็ทำงานใหม่ก็คือเอาจิตมารู้อารมณ์สมถะภาวนาใหม่ทำสมถะให้เกิดขึ้นใหม่คือภาวนาให้เกิดสมถะใหม่เคยรู้อารมณ์ใดและทำสมถะก็รู้อารมณ์นั้นแบบเดิมคือด้วยใจสบายๆถ้าสมมติว่าเราพุทโธอยู่กับลมหายใจหายใจเขาพุทหายใจเอาโทพุทโธหลงไปรู้เห็นเลยหลงมีจริงแต่ดับแล้วแล้วก็พุทโธใหม่หลงไปอีกรู้ตอนรู้ก็เห็นแล้วว่าหลงมีจริงแต่ดับแล้วทำอย่างเงี้ยแต่บางทีมันไม่ง่ายอย่างนี้บางคนหลงไปรู้นะไม่อยากหลงเริ่มต้นใหม่มันไม่ได้เริ่มต้นใหม่นะมันเอาดึงจิตที่หลงเมื่อกี้กลับมาพุทโธแล้วก็ด้วยความไม่อยากหลงก็เลยบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธเนี่ยแบบไม่อยากหลงตรงนี้เรียกว่าเพ่งมันก็เลยมีหลงสองแบบหลงเพลินกับหลงเพ่งนะหลงเพ่งก็ต้องรู้ด้วยทำไมต้องรู้หลงเพ่งนี้เพราะว่าถ้าเพ่งต่อไปเนี่ยนะมันจะไม่เห็นไตรลักษณ์ละมันไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วมีข้อเสียยังไงมีข้อเสียคือไม่ขึ้นวิปัสสนาละไม่ขึ้นวิปัสสนามีข้อเสียยังไงเกิดจะไม่เกิดมรรคผลละคนจะเกิดมรรคผลเนี่ยนะว่าต้องเจริญวิปัสสนาจะเจริญวิปัสสนาได้ต้องทำสมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็คือรู้อารมณ์อะไรแล้วเนี่ยไม่เข้าไปแก้ไขไม่เข้าไปแทรกแซงรู้แบบไม่ยินดีไม่ยินร้ายให้อารมณ์นั้นแสดงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งคือไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาจะได้ขึ้นวิปัสสนาหรือถ้าเราจะมุ่งเอาความสงบอย่างเดียวก็กลายเป็นว่าจะทำสมถภาวนาแต่ไม่ทำวิปัสสนาภาวนาก็เลย อะไรอ่ะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการภาวนาที่แท้จริงเราจะภาวนาเพื่อให้เกิดมรรคผลเพื่อให้พ้นทุกข์เรากลับกลายเป็นว่าจะเอาความสงบอย่างเดียวก็เหมือนเอาแค่ครึ่งทางครึ่งทางคืออะไรฮะได้สงบบ้างไม่สงบบ้างพอไม่สงบก็หงุดหงิดสงบก็แป๊บเดียวอันเนี้ยก็ทำอยู่แค่นี้พอทำอยู่แค่นี้ก็เลยกลายเป็นว่าจะทำให้ได้ผลก็ไม่ได้ผลจะทำให้สบายก็ไม่สบายมันก็กึกกึกกักกักครึ่งครึ่งกลางกลางประมาณนี้นะนั้นเวลาเราภาวนาก็ต้องรู้ว่าทำทั้งคู่ทำไปทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่ถามมาว่าจะมีคำบริกรรมอย่างไรหรือเปล่าเนี่ยก็จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะยกอารมณ์อะไรมาเป็นอารมณ์สำหรับทำสมถะกรรมฐานเช่นถ้าจะมีคำบริกรรมเช่นคำพุทโธก็ได้คำบริกรรมอย่างเดียวไปเลยก็ได้นะพุทโธพุทโธไม่ต้องเกาะกับลมหายใจก็ได้อย่างทางครูบาอาจารย์สายวัดป่าท่านจะส่วนใหญ่จะใช้พุทโธแต่พุทโธของท่านจะมีที่หมายไว้สักที่นะพุทโธแล้วอยู่แถวๆนี้ที่ต้องมีที่หมายไว้จะได้รู้ว่าถ้ามันเคลื่อนไปก็รู้จิตเคลื่อนไปเนี่ยถ้าไม่มีที่หมายเอาไว้นะมันจะพุทโธลอยๆเนี่ยแล้วก็พุทโธไปอิหร่านไปอิสราเอลไปอเมริกาก็ยังพุทโธอยู่หลงไปแล้วนะมันจะไม่เห็นว่าจิตไหลจิตเคลื่อนพุทโธอยู่แต่ตอนนี้นะแล้วพอมันไปสนใจอะไรมันจะเคลื่อนไปเนี่ยให้รู้ด้วยพุทโธไปจิตไหลไปแล้วรู้พุทโธไปจิตเคลื่อนไปแล้วรู้พุทโธไปจิตทำงานอะไรที่ไม่ใช่พุทโธเฉยๆเนี่ยให้รู้เพื่อให้เห็นว่ามีจิตอีกอย่างนึงมันเกิดขึ้นมาให้เห็นว่ามีอีกอย่างนึงเกิดขึ้นมาแล้วไอ้จิตรู้น่ะจะเก็บข้อมูลว่ามีจิตอีกอย่างนึงเกิดขึ้นมาไอ้จิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วไอ้จิตอีกอย่างนั้นน่ะก็ดับไปละจิตอีกอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่ามันหลงไปมันเผลอไปมันเที่ยวไปไหลไปอย่างเงี้ยแล้วแต่ปรากฏการณ์นั้นเราจะอุทานในใจว่าอะไรหรือไม่อุทานไม่เรียกชื่อก็ไม่เป็นไรมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วรู้ทันปรากฏการณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเนี่ยนะนั้นอารมณ์สำหรับทำสมถกรรมฐานเนี่ยก็จะมีหลากหลายเป็นรูปธรรมก็ได้คือร่างกายนี้จะเป็นนามธรรมก็ได้นะเป็นอรูปก็ได้หรือว่าจะเป็นคำบริกรรมเป็นสมมติบัญญัติก็ได้โดยหลักการก็คือว่ารู้อารมณ์นั้นด้วยใจสบายๆแล้วก็อนุญาตให้มันหลงประมาณว่าเราจะทำสมถะเพื่อวิปัสสนาไม่ได้ทำสมถะเพื่อสมถะถ้าทำสมถะเพื่อสมถะก็จะเอาแต่สงบอย่างเดียวแต่เราไม่ได้เอาไม่ได้ทำแบบนั้นเราทำสมถะเพื่อวิปัสสนาคือถ้ามีปรากฏการณ์ของจิตที่มันเป็นอย่างอื่นขึ้นมาให้รู้ทันด้วยทำสมถะกรรมฐานไปหลงแล้วรู้เนี่ยนะไอ้หลงน่ะจะแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาถ้าเรารู้ด้วยใจเป็นกลางตอนเห็นหลงแสดงไตรลักษณ์ว่ามีอยู่แล้วดับไปขึ้นวิปัสสนานะทำทั้งคู่อย่างนี้แรกๆก็จะเห็นว่าจิตหลงน่ะไม่ใช่เราจิตรู้เป็นเราทำกรรมฐานคือทำสมถะต่อสมถะไปหลงอีกรู้อีกเห็นได้ว่าหลงมีอยู่แล้วดับไปไม่ใช่เราหลงไม่ใช่เราดูไปอย่างเนี้ยทำกรรมฐานคือทำสมถะกรรมฐานหลงแล้วรู้เจริญวิปัสสนาเห็นหลงแสดงไตรลักษณ์ไปจนมันไม่สงสัยในหลงแล้วนะมันจะทวนกระแสมาดูไอ้จิตรู้นี้ว่าจิตรู้นี่เองก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษณ์ในตัวเห็นไตรลักษณ์ในตัวรู้นี่เองด้วยเห็นไตรลักษณ์ในจิตรู้นี่เองด้วยนอกจากจะจิตหลงไม่ใช่เราแล้วจิตรู้เองก็ไม่ใช่เราด้วยถึงตรงนี้ก็บรรลุมรรคผลอย่างน้อยๆก็เป็นพระโสดาบันประมาณนี้นะก็คือภาวนาให้ครบทั้งสมถะและวิปัสสนาถ้าใจดีคือทำให้ได้ทั้งวันก็คือแบ่งเวลาเป็น2 อย่างทำในรูปแบบภาวนาในรูปแบบแล้วก็ภาวนาในชีวิตประจำวันภาวนาในรูปแบบก็คือแบ่งเวลาเอาไว้แบบไม่มีธุระอื่นมีแต่นั่งสมาธิเห็นกายหายใจหลงแล้วรู้หรือเดินจงกรมไปเห็นกายเคลื่อนไหวหลงแล้วรู้นะแล้วก็นี่คือในรูปแบบในชีวิตประจำวันก็คือว่าอยู่กับบ้านก็ได้ไปทำงานก็ได้เดินไปปากซอยก็ได้เดินไปปากซอยเห็นกายเคลื่อนไหวหลงแล้วรู้อยู่ในชีวิตประจำวันทำงานไปก็อยู่กับงานนั้นหลงแล้วรู้ไปทำงานหาเงินทำอาชีพเลยนะอยู่กับงานนั้นหลงแล้วรู้เหมือนกันหลักการเดียวกันคือหาอารม สักอย่างหนึ่งแต่อารมณ์ในชีวิตประจำวันก็จะส่วนใหญ่จะหลากหลายหลากหลายก็มักจะเป็นเรื่องของกายที่เคลื่อนไหวหรืออยู่กับงานหลักการเดียวกันคือหาอารมณ์ของจิตเอาไว้ทำสมถะภาวนาหลงไปแล้วรู้ทันเจริญวิปัสสนาอย่างนี้จึงเรียกว่าภาวนาต่อเนื่องทำทั้งวันถ้านั่งอยู่เฉยๆก็เอาเวลาที่นั่งเฉยๆนั่นทำกรรมฐานหรือทำการภาวนาได้เลยทำในรูปแบบได้เลยหรือถ้าทำงานอยู่ไม่จะมานั่งในรูปแบบมันดูแปลกไปนะก็นั่งแล้วก็หายใจไปก็ได้ไม่หลับตาก็ได้มีใครมาติดต่องานแล้วก็ทำงานต่อได้เลยประมาณนี้นะฮะทำให้ต่อเนื่องเป็นประจำทำให้เป็นประจำทำทุกวันเรียกว่าภาวนาต่อเนื่องนี่หมดนะครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับหมดคำถามครับอาจารย์ครับ
0: ครับงั้นเอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาต่อนะครับโยมอะไรฮะพินชาตินะพินชาติน้อมกราบพระอาจารย์ค่ะเวลาทำความรู้สึกตัวแล้วมีอารมณ์เข้ามาและเกิดรู้อารมณ์นั้นแต่มันเป็นอารมณ์หลายอย่างในอันเดียวกันเราต้องรู้ทั้งหมดเลยหรือรู้พอคะ มันมีอารมณ์เกิดขึ้นหลายอย่างในตอนภาวนาเนี่ยนะเวลาเรารู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างเอาเฉพาะที่มันเด่นตัวเด่นเอาตัวมันมี2แง่มุมนะแง่มุมแรกคือไอ้ล่าสุดคือปัจจุบันน่ะมันคืออะไรสมมตินั่งมา5นาทีมีอารมณ์หลากหลายมากเลยนะเกิดขึ้นมาแล้วตอนรู้ปุ๊บเลยนะไอ้ตอนสุดท้ายคืออะไรเช่นว่าโกรธแต่ตอนแรกๆเนี่ยมันฟุ้งซ่านปกติทั่วๆไปพอมาถึงจุดนึงนึกถึงนั่งนั่นแล้วมันโกรธขึ้นมาอะรู้หลงว่าโกรธไม่ใช่ย้อนหลังว่าเราคิดถึงอะไรแล้วไปค่อยไปเจอนางนั่นขึ้นมาอันนี้เรียกว่าฟุ้งซ่านใหม่เดี๋ยวไปเอาเฉพาะไอ้ที่มันล่าสุดรู้แล้วปุ๊บคืออะไรคิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆแล้วก็โลภขึ้นมาขอไปโลภขึ้นมาโลภแล้วรู้ว่าโลภไม่ใช่รู้ว่าเมื่อกี้ฟุ้งซ่านถึงเรื่องนี้ไปคิดย้อนไปอีกทีก็กลายเป็นฟุ้งซ่านใหม่เอารู้ลงที่ขณะล่าสุดหรือมันก็บอกไม่ถูกนะอะไรเป็นเรื่องล่าสุดนะแต่โดยภาพรวมมันมีจุดสำคัญอันหนึ่งมีอันหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญไอ้สภาวะสำคัญนั้นน่ะเขาเรียกว่าอธิบดีปัจจัยในบรรดาปรากฏการณ์ทางจิตที่เกิดขึ้นมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะมันจะมีตัวเด่นอยู่ตัวหนึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นหัวหน้าของสภาวะเมื่อสักครู่นี้เช่นว่ามีโกรธรู้ว่าภาพรวมของเมื่อกี้นี่คือโกรธหรือเมื่อกี้เนี่ยบอกไม่ถูกว่าคืออะไรนะเมารวมไปเลยคือฟุ้งซ่านประมาณนี้มันจะมีสภาวะเด่นอยู่อันหนึ่งที่จะเป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ที่เหมือนมีหลายอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกว่ารู้แค่อย่างเดียวทำไมต้องรู้แค่อย่างเดียวเพราะว่าหลายอย่างที่ประดังประเดเข้ามานั้นนะฮะถ้าเราไปแจกแจงในตอนรู้เนี่ยนะก็จะกลายเป็นฟุ้งซ่านใหม่รู้อย่างเดียวรู้เป็นขณะก็ได้รู้เป็นอธิบดีปัจจัยก็ได้ขณะก็ง่ายคือขณะสุดท้ายคืออะไรก็รู้อันนั้นขณะที่รู้กับขณะที่หลงเมื่อกี้นี้มันคนละขณะกันแล้วจะเห็นชัดเลยว่ามีการเกิดดับของจิตหรือเมื่อกี้เนี่ยบอกไม่ถูกว่าคืออะไรนะเมารวมไปเลยคือฟุ้งซ่านประมาณนี้มันจะมีสภาวะเด่นอยู่อันหนึ่งที่จะเป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ที่เหมือนมีหลายอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกว่ารู้แค่อย่างเดียวทำไมต้องรู้แค่อย่างเดียวเพราะว่าหลายอย่างที่ประดังประเดเข้ามานั้นนะฮะถ้าเราไปแจกแจงในตอนรู้เนี่ยนะก็จะกลายเป็นฟุ้งซ่านใหม่รู้อย่างเดียว รู้เป็นขณะก็ได้รู้เป็นอธิบดีปัจจัยก็ได้

ขณะก็ง่ายคือขณะสุดท้ายคืออะไรก็รู้อันนั้นขณะที่รู้กับขณะที่หลงเมื่อกี้นี้มันคนละขณะกันแล้วจะเห็นชัดเลยว่ามีการเกิดดับของจิตหรือเมื่อกี้เนี่ยบอกไม่ถูกว่าคืออะไรนะเมารวมไปเลยคือฟุ้งซ่านประมาณนี้มันจะมีสภาวะเด่นอยู่อันหนึ่งที่จะเป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ที่เหมือนมีหลายอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกว่ารู้แค่อย่างเดียวทำไมต้องรู้แค่อย่างเดียวเพราะว่าหลายๆอย่างที่ประดังประเดเข้ามานั้นนะถ้าเราไปแจกแจงในตอนรู้เนี่ยนะมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านใหม่รู้อย่างเดียวรู้เป็นขณะก็ได้รู้เป็นอธิบดีปัจจัยก็ได้ขณะก็ง่ายคือขณะสุดท้ายคืออะไรก็รู้อันนั้นขณะที่รู้กับขณะที่หลงเมื่อกี้นี้มันคนละขณะกันแล้วจะเห็นชัดเลยว่ามีการเกิดดับของจิตหรือเมื่อกี้เนี่ยบอกไม่ถูกว่าคืออะไรนะเมารวมไปเลยคือฟุ้งซ่านประมาณนี้มันจะมีสภาวะเด่นอยู่อันหนึ่งที่จะเป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ที่เหมือนมีหลายอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกว่ารู้แค่อย่างเดียวทำไมต้องรู้แค่อย่างเดียวเพราะว่าหลายอย่างที่ประดังประเดเข้ามานั้นนะถ้าเราไปแจกแจงในตอนรู้เนี่ยนะมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านใหม่รู้อย่างเดียวรู้เป็นขณะก็ได้รู้เป็นอธิบดีปัจจัยก็ได้ขณะก็ง่ายคือขณะสุดท้ายคืออะไรก็รู้อันนั้นขณะที่รู้กับขณะที่หลงเมื่อกี้นี้มันคนละขณะกันแล้วจะเห็นชัดเลยว่ามีการเกิดดับของจิตหรือว่าเห็นเป็นหรือว่ามีฉันทะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีอธิบดีเด่นๆอยู่มันจะในแต่ละเรื่องในแต่ละขณะเนี่ยนะมันจะมีเด่นตัวเดียวด้วยนะมีเด่นอยู่ตัวเดียวคือมีอธิบดีเรียกว่ารู้แค่อย่างเดียวทำไมต้องรู้แค่อย่างเดียวเพราะว่าหลายๆอย่างที่ประดังประเดเข้ามานั้นนะถ้าเราไปแจกแจงในตอนรู้เนี่ยนะมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านใหม่รู้อย่างเดียวรู้เป็นขณะก็ได้รู้เป็นอธิบดีปัจจัยก็ได้ขณะก็ง่ายคือขณะสุดท้ายคืออะไรก็รู้อันนั้นขณะที่รู้กับขณะที่หลงเมื่อกี้นี้มันคนละขณะกันแล้วจะเห็นชัดเลยว่ามีการเกิดดับของจิตหรือว่าเห็นเป็นหรือว่ามีฉันทะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีอธิบดีเด่นๆอยู่มันจะในแต่ละเรื่องในแต่ละขณะเนี่ยนะมันจะมีเด่นตัวเดียวด้วยนะมีเด่นอยู่ตัวเดียวคือมีเรียกว่ารู้แค่อย่างเดียวทำไมต้องรู้แค่อย่างเดียวเพราะว่าหลายๆอย่างที่ประดังประเดเข้ามานั้นนะถ้าเราไปแจกแจงในตอนรู้เนี่ยนะมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านใหม่รู้อย่างเดียวรู้เป็นขณะก็ได้รู้เป็นอธิบดีปัจจัยก็ได้ขณะก็ง่ายคือขณะสุดท้ายคืออะไรก็รู้อันนั้นขณะที่รู้กับขณะที่หลงเมื่อกี้นี้มันคนละขณะกันแล้วจะเห็นชัดเลยว่ามีการเกิดดับของจิตหรือว่าเห็นเป็นหรือว่ามีฉันทะอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีอธิบดีเด่นๆอยู่มันจะในแต่ละเรื่องในแต่ละขณะเนี่ยนะมันจะมีเด่นตัวเดียวด้วยนะมีเด่นอยู่ตัวเดียวคือมีต่างนานาจนไม่อยากนั่งต่อขอคำชี้แนะมันเริ่มอะไรฮะลำคาญใช่ไหมลำคาญก็ลำคาญตัวเองด้วยนะว่าทำไมฟุ้งซ่านจังโดยถ้ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นะเราไม่ใช่จะไปต่อต้านว่าอย่าฟุ้งไม่ใช่ไปต่อสู้กับตัวเองแล้วก็อย่าไปหงุดหงิดกับตัวเองอย่าไปเครียดกับตัวเองนะให้ดูเป็นปรากฏการณ์จุดสำคัญก็คือว่าจุดมุ่งหมายในการภาวนาของเราเนี่ยอย่าไปเอาที่ความสงบเงี้ยประมาณว่านั่งสมาธิของเราเนี่ยถ้าเรามุ่งจะเอาความสงบต่างนานาจนไม่อยากนั่งต่อขอคำชี้แนะมันเริ่มอะไรฮะลำคาญใช่ไหมลำคาญก็ลำคาญตัวเองด้วยนะว่าทำไมฟุ้งซ่านจังโดย

ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นะเราไม่ใช่จะไปต่อต้านว่าอย่าฟุ้งไม่ใช่ไปต่อสู้กับตัวเองแล้วก็อย่าไปหงุดหงิดกับตัวเองอย่าไปเครียดกับตัวเองนะให้ดูเป็นปรากฏการณ์จุดสำคัญก็คือว่าจุดมุ่งหมายในการภาวนาของเราเนี่ยอย่าไปเอาที่ความสงบเงี้ยประมาณว่านั่งสมาธิของเราเนี่ยถ้าเรามุ่งจะเอาความสงบต่างนานาจนไม่อยากนั่งต่อขอคำชี้แนะมันเริ่มอะไรครับรำคาญใช่ไหมรำคาญก็รำคาญตัวเองด้วยนะว่าทำไมฟุ้งซ่านจังโดยถ้ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นะเราไม่ใช่จะไปต่อต้านว่าอย่าฟุ้งไม่ใช่ไปต่อสู้กับตัวเองแล้วก็อย่าไปหงุดหงิดกับตัวเองอย่าไปเครียดกับตัวเองนะให้ดูเป็นปรากฏการณ์จุดสำคัญก็คือว่าจุดมุ่งหมายในการภาวนาของเราเนี่ยอย่าไปเอาที่ความสงบเงี้ยประมาณว่านั่งสมาธิของเราเนี่ยถ้าเรามุ่งจะเอาความสงบต่างนานาจนไม่อยากนั่งต่อขอคำชี้แนะมันเริ่มอะไรครับรำคาญใช่ไหมรำคาญก็รำคาญตัวเองด้วยนะว่าทำไมฟุ้งซ่านจังโดยถ้ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นะเราไม่ใช่จะไปต่อต้านว่าอย่าฟุ้งไม่ใช่ไปต่อสู้กับตัวเองแล้วก็อย่าไปหงุดหงิดกับตัวเองอย่าไปเครียดกับตัวเองนะให้ดูเป็นปรากฏการณ์จุดสำคัญก็คือว่าจุดมุ่งหมายในการภาวนาของเราเนี่ยอย่าไปเอาที่ความสงบเงี้ยประมาณว่านั่งสมาธิของเราเนี่ยถ้าเรามุ่งจะเอาความสงบแล้วก็ไม่สงบเงี้ยนะอย่างเงี้ยเห็นแล้วไม่เที่ยงจิตมันไม่เที่ยงมันสมปรารถนาเนื้อออกมั้ยถ้าเราตั้งเป้าอย่างนี้ว่าเราจะดูให้เห็นไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งมันก็จะสมปรารถนามีกําลังใจที่จะดูต่อว่าเอาทําความสงบไปนะยังต้องทําความสงบอยู่นะเช่นดูลมหายใจสมมตินะดูลมหายใจหลุดหัวใจไปแล้วก็ไม่ดูไปฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านจะนานแค่ไหนก็แล้วแต่รู้พอรู้ว่าฟุ้งซ่านนะอ้าวไม่เที่ยงนี่เมื่อกี้ยังดูลมหายใจอยู่เลยแล้วก็ฟุ้งซ่านอ้าวฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาแสดงว่าไอ้เมื่อตอนที่จุดมุ่งหมายในการภาวนาของเราเนี่ยอย่าไปเอาที่ความสงบเงี้ยประมาณว่านั่งสมาธิของเราเนี่ยถ้าเรามุ่งจะเอาความสงบแล้วก็ไม่สงบเงี้ยนะอย่างเงี้ยเห็นเลยไม่เที่ยงจิตมันเนี่ยมันสมปรารถนาเนื้อออกมั้ยถ้าเราตั้งเป้าอย่างนี้ว่าเราจะดูให้เห็นไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งมันก็จะสมปรารถนามีกําลังใจที่จะดูต่อว่าเอาทําความสงบไปนะยังต้องทําความสงบอยู่นะเช่นดูลมหายใจสมมุตินะดูลมหายใจดูลมหายใจไปแล้วก็ไม่ดูไปฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านจะนานแค่ไหนก็แล้วแต่รู้พอรู้ว่าฟุ้งซ่านนะอ้าวไม่เที่ยงนี่เมื่อกี้ยังดูลมหายใจอยู่เลยแล้วก็ฟุ้งซ่านอ้าวฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาแสดงว่าจุดมุ่งหมายในการภาวนาของเราเนี่ยอย่าไปเอาที่ความสงบเงี้ยประมาณว่านั่งสมาธิของเราเนี่ยถ้าเรามุ่งจะเอาความสงบแล้วก็ไม่สงบเงี้ยนะอย่างเงี้ยเห็นเลยไม่เที่ยงจิตมันเนี่ยมันสมปรารถนาเนื้อออกมั้ยถ้าเราตั้งเป้าอย่างนี้ว่าเราจะดูให้เห็นไตรลักษณ์แง่ใดแง่หนึ่งมันก็จะสมปรารถนามีกําลังใจที่จะดูต่อว่าเอาทําความสงบไปนะยังต้องทําความสงบอยู่นะเช่นดูลมหายใจสมมุตินะดูลมหายใจดูลมหายใจไปแล้วก็ไม่ดูไปฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านจะนานแค่ไหนก็แล้วแต่รู้พอรู้ว่าฟุ้งซ่านนะอ้าวไม่เที่ยงนี่เมื่อกี้ยังดูลมหายใจอยู่เลยแล้วก็ฟุ้งซ่านอ้าวฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาแสดงว่าจุดมุ่งหมายในการภาวนาของเราเนี่ยอย่าไปเอาที่ความสงบเงี้ยประมาณว่านั่งสมาธิของเราเนี่ยถ้าเรามุ่งจะเอาความสงบแล้วก็ไม่สงบเงี้ยนะอย่างเงี้ยเห็นเลยไม่เที่ยงจิตมันเนี่ยมันสมปรารถนาเนื่องจากไหมถ้าเราตั้งเป้าอย่างนี้ว่าเราจะดูให้เห็น

ต่เราจะภาวนาเพื่อดูไม่เที่ยงหรือเราจะภาวนาเพื่อให้เห็นจิตมันทำงานแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาพอเห็นปุ๊บมันก็สมปรารถนาสมปรารถนาก็มีกำลังใจดูต่อเฮ้ยดีดีดีวันนี้ดูไปดูไปดูยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานด้วยใจที่พร้อมจะหลงใหม่เพราะว่าหลงแล้วรู้มันได้วิปัสสนาเนี่ยนะหลงแล้วรู้มันได้เห็นว่าเออรู้เกิดขึ้นมาปุ๊บไอ้หลงแสดงไตรลักษณ์หรือรู้ขึ้นมาปุ๊บไอ้หลงมันไม่แสดงความไม่เที่ยงให้ดูมันสมปรารถนาแล้วมันก็จะมีกำลังใจภาวนาต่อหรือเป้าหมายในการภาวนาของเราต้องชัดเจนแบบนี้ไม่ใช่มุ่งจะเอาความสงบถ้ามุ่งเอาความสงบนะพอมันฟุ้งซ่านก็มันไม่สงบแล้วกูจะเลิกแล้วกูทำมาครึ่งชั่วโมงแล้วจริงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง15 นาทีก็เลิกแล้วพวกนี้คือมันไม่ได้เป้าที่เราตั้งเอาไว้ก็คือไอ้เป้าที่ตั้งไว้ผิดคืออยากสงบพอมันไม่สงบแล้วก็ไม่เอาละเลิกมันจะออกมาในแง่ว่าเลิกไม่อยากนั่งต่อนั้นเป้าหมายในการภาวนาของเราเปลี่ยนให้มันตรงเพื่อจะได้มีกำลังใจในการภาวนาต่อครับไม่ใช่หาความสงบแต่จะดูความไม่เที่ยงนี่นะมันก็จะสมปรารถนาต่อไปโยมจันทิพย์นมัสการค่ะการที่จิตคิดไม่ดีกับพระสงฆ์ต้องไปขอขมากับพระสงฆ์รูปใดก็ได้ใช่ไหมคะและถ้าคิดไม่ดีเรื่อยๆต้องไปขอขมาทุกครั้งหรือไม่คะโอ้น่าเห็นใจฮะนี้ถ้าเราคิดไม่ดีกับพระภิกษุรูปหนึ่งหมายถึงว่าเจาะจงรูปหนึ่งนั่นนะก็ควรจะไปขอกับรูปนั้นตอนแรกก็อาจจะใช้กำลังใจเยอะหน่อยนะเพราะว่าเราคิดไม่ดีกับท่านพูดไม่ดีด้วยสมมติว่าแค่คิดไม่ดีนะเอาคิดไม่ดีก่อนคิดไม่ดีกับท่านถ้าเรารู้สึกถึงความผิดของเราเองที่เราคิดไม่ดีกับท่านท่านจะดีหรือไม่ดีก็เรื่องของท่านนะแต่เราคิดไม่ดีนั่นเรื่องของเราคิดไม่ดีขึ้นมาเป็นอกุศลเกิดขึ้นก็ไปขอขมาท่านได้นะถ้าท่านเป็นพระดีนะท่านก็จะรับขมาคือไม่ถือโทษไม่ถือโกรธไม่จองเวรกันเราผู้คิดไม่ดีเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราที่จะไปขอขมานะนี่ครับแต่ถ้าพระสงฆ์เนี่ยที่ว่าเนี่ยนะเราคิดไม่ดีกับพระสงฆ์โดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงใครนี่แบบพระสงฆ์ของพุทธศาสนาโดยภาพรวมเนี่ยมีใครทำอะไรมีรูปไหนทำอะไรไม่ดีขึ้นมาแล้วก็เหมารวมเลยพระทั้งหมดเลยไม่ดีอย่างเงี้ยนะอันนี้คือสงฆ์โดยรวมเลยอย่างเงี้ยเราจะไปขอกับองค์ไหนก็ได้ขับไปรูปไหนก็ได้ไปขอขมาไปขอขมากับรูปไหนก็ได้มันขึ้นกับว่าสงฆ์ที่ว่าเนี่ยที่เราคิดไม่ดีด้วยเนี่ยมันคือสงฆ์แบบไหนรูปไหนหรือสงฆ์โดยภาพรวมนะบางคนเวลามีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับพระภิกษุเนี่ยเหมารวมเลยเนี่ยกราบไหว้เจ้าพระพุทธรูปพระไม่กราบพระสงฆ์ไม่กราบแล้วพระภิกษุไม่กราบแล้วอย่างเงี้ยนะเหมือนปรามาสพระทั้งประเทศนะหรือปรามาสทั้งโลกเลยนะบอกตอนเนี้ยพระดีๆไม่มีให้กราบแล้วกราบเฉพาะพระพุทธรูปนี่คือปรามาสพระภิกษุทุกรูปเลยนะซึ่งก็มีทั้งดีและไม่ดีมีพระอริยะอยู่ด้วยหรือเปล่าเลยแล้วก็เหมารวมไปเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือไปทำการที่จิตคิดไม่ดีกับพระสงฆ์ทั่วเลยงั้นคราวนี้เราจะไปขอขมาใครก็กับรูปไหนก็ได้ขอให้ท่านเป็นตัวแทนพระสงฆ์ที่เป็นภาพรวมนะเพราะเราจะไปไล่ขอขมาทั้งโลกทั้งประเทศก็ลำบากแค่ในประเทศไทยก็อยู่ทั่วทุกจังหวัดใช่ไหมยังมีอยู่ต่างประเทศด้วยนะแล้วเราก็ปรามาสแบบไม่จำกัดเอาไว้มันก็จะไปยากเอาเป็นหาท่านใดท่านหนึ่งเป็นตัวแทนหาพระรูปหนึ่งหลวงพี่ครับขอหลวงพี่เป็นตัวแทนพระสงฆ์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะผมคิดไม่ดีปรามาสไปหลังจากมีข่าวรูปนั้นขึ้นมาผมก็คิดอย่างนี้แล้วโพสต์ด้วยไม่ใช่คิดอย่างเดียวโพสต์ด้วยอันนี้ยิ่งชัดเจนกราบเฉพาะพระพุทธรูปยังดียังกราบเฉพาะพระพุทธรูป

ถ้าพระพุทธรูปก็ไม่กราบด้วยก็ลำบากเลยคราวนี้ปรามาสทั้งพระพุทธและพระสงฆ์บางทีก็ปรามาสไปถึงพระธรรมหมดเลยพระรัตนตรัยแต่ว่าถ้ารู้ตัวขึ้นมาก็ขอขมาได้ขอขมาทำได้ไปขอขมานี่ถ้าคิดทุกครั้งขอขมาทุกครั้งไหมอันนี้สมมติว่าคิดครั้งหนึ่งแล้วนะวันนี้ตื่นขึ้นมาอ่านข่าวไถฟีดไปอ้าวมีเรื่องพระอีกแล้วคิดปรามาสพระไปยังไม่ทันขอขมาตอนกลางวันก็ไปคุยกับเพื่อนปรามาสไปอีกเธอได้ข่าวนี้บ้างไหมเนี่ยฉันนะคิดอยู่ในใจแล้วนะกราบไหว้เฉพาะพระพุทธรูปละอย่างนี้นะสมมตินะวันนี้ก็ปรามาสไปอีกแล้วนะแต่ยังไม่ทันขอเข้ามาตอนเย็นกลับมานั่งแท็กซี่คุยกับคนขับอีกเรื่องนี้เรื่องเดิมอะไรก็ปรามาสไปอีก3 ครั้งแล้วยังไม่ได้ขอเข้ามาเลยขอเข้ามารวบทีเดียวไปเลยก็ได้นะไม่ใช่ว่าไปขออีก3 ครั้งหรือว่า10 ครั้งเต่าที่หรือว่านับครั้งไม่ถ้วนกันรู้เมื่อไหร่ก็ไปขอเข้ามาได้เลยนะอันนี้เมื่อขอเข้ามาแล้วมาปรามาสอีกก็ต้องขอใหม่นะต้องขอใหม่แต่คิดว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นเนาะถ้าเราสำนึกแล้วขอเข้ามาแล้วเนี่ยคงจะไม่พลาดอีกนะเหมือนกับว่าทุกครั้งที่ขอเข้ามาเหมือนใจก็จะรู้สึกว่าถ้าเราจะไม่คิดอย่างนี้อีกจะไม่พูดอย่างนี้อีกจะไม่ทำอย่างนี้อีกประมาณนี้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่บางทีมันอาจจะพลาดได้เหมือนกันนะบางเรื่องก็เราจิตมันคุ้นเคยที่จะมาแนวนี้แล้วมันอาจจะขออาจจะไปล่วงเกินอีกก็ได้ถ้าล่วงเกินอีกก็ขอเข้ามาอีกถ้าไม่ขอเข้ามามันจะสมมติว่าเราไปปรามาสท่านที่เป็นพระอริยะก็มาเนี่ยแล้วก็จะกลายเป็นว่าเป็นตัวขวางเลยนะเป็นอริยูปวาทะเป็นตัวขวางท่านจะดีหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องของท่านนะถ้าท่านไม่ดีท่านก็รับวิบากของท่านเองแต่ท่านดีแล้วเราปรามาสท่านเราเองจะถูกกรรมของเราขวางเอาไว้ต่อไปโยมเคสหรือเกตนะกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยจิตนอบน้อมยิ่งบทสวดมนต์ยอดพระกันตรไตรปิฎกและบารมี30 ทัศเป็นบทสวดที่แต่งใหม่หรือไม่เจ้าคะมีความเป็นมามีอานิสงส์อย่างไรควรสวดหรือไม่โยมชอบสวด2 บทนี้พอๆกับธรรมจักรเจ้าคะยอดพระกันตรไตรปิฎกน่าจะคืออาตมาก็ไม่รู้ที่มาแน่ๆนะแล้วก็ขออภัยอาตมาก็ไม่ได้สวดก็เลยไม่รู้ที่มายังไงนะแต่ว่าน่าจะเป็นบทที่แต่งขึ้นใหม่นะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเป็นบทที่แต่งมาภายหลังก็แล้วกันไม่ใช่เป็นการนำสิ่งที่ได้เข้าไปนะสิ่งที่พระท่านสังคายนาไว้ตั้งแต่ตอนแรกพระเถระที่ได้สังคายนาไว้ที่ว่าพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกเลยไม่มีบทแบบนี้ที่เป็นเต็มที่ท่านคัดออกมาแต่ว่าถามว่าสวดได้ไหมก็สวดได้นะเพราะว่าเท่าที่เห็นผ่านเนี่ยก็คือบท2 บทที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นการเอาคำที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละมาเรียบเรียงใหม่มาทำให้ยาวๆแล้วก็สวดความหมายก็ดีความหมายใช้ได้ก็สวดได้อยู่แต่นี่เราสวดเลยนะถ้าเราสวดเพื่อที่จะสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างนี้นะแค่นี้พอแต่ถ้าเราอ่านสรรพคุณว่าสวดแล้วจะรวยสวดแล้วจะมีอำนาจอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปอยากได้อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นการสวดแล้วโลภการที่เราจะระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ควรจะระลึกเพื่อที่จะภาวนาอย่างนี้ได้เป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติอย่างนี้ได้
แต่ถ้าจะเลยเถิดไปกว่านั้นอยากจะร่ำรวยอยากจะเป็นเศรษฐีหรือเป็นมหาจักรพรรดิอะไรพวกนี้นะคือมันเริ่มด้วยความอยากอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นผิดวัตถุประสงค์ที่ควรวัตถุประสงค์จริงๆก็ควรจะสวดเพื่อระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือสวดเพื่อระลึกถึงคำสอนอย่างเช่นที่โยมชอบสวดธรรมจักรกับปัปปัตนสูตรนั้นจะสวดเพื่อมาทบทวนคำสอนของพระเจ้าเพื่อเราจะทำตามสวดพุทธคุณธรรมคุณสารคุณไม่ได้เพื่อที่จะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเสริมศรัทธานะสวดธรรมจักรก็เพื่อที่จะเรียนรู้คำสอนของพระเจ้าว่าสุดตรงสองด้านเป็นยังไงทางสายกลางคืออะไรแล้วก็อริยสัจมีอะไรบ้างทุกขอริยสัจสมุทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแล้วเป็นยังไงแล้วก็กิจในอริยสัจทั้ง4เนี่ยทำยังไงแล้วเราก็จะได้ทำนึกให้เดี๋ยวก่อนนะคือทุกควรรู้สมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรเจริญอย่างเงี้ยเราสวดไปแล้วเราก็ทบทวนพระธรรมเพื่อที่จะน้อมนำมาปฏิบัติอย่างนี้ได้แต่ไม่ใช่ว่าสวดเพื่อให้ร่ำรวยสวดให้ได้ลาภยศอะไรเงี้ยมันจะผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ดูเป็นเอาพุทธศาสนาดึงพุทธศาสนากลับไปเป็นศาสนาแบบอ้อนวอนให้ดลบันดาลอะไรสักอย่างแล้วกลายเป็นดึงจากธรรมไปสู่ดึงจากพุทธศาสนาที่มุ่งไปที่ธรรมะกลายเป็นว่าอ้อนวอนขอร้องให้เทพยดาทั้งหลายดลบันดาลอะไรขึ้นมาซึ่งกลายเป็นย้อนสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดึงจากคนที่ตั้งใจจะอ้อนวอนเทวดาไม่ยอมทำเองอ้อนวอนให้เทวดาแล้วก็ให้มาสู่ธรรมท่านทำเสร็จสำเร็จแล้วในสมัยพุทธกาลแต่พอมายุคนี้พอจะสวดมนต์ก็อ้อนวอนให้ร่ำรวยอันนี้มันผิดวัตถุประสงค์ไปพระองค์ดึงคนในยุคนั้นที่อ้อนวอนเทวดาให้มาสู่ธรรมะลงมือทำจริงเห็นสภาวะแสดงไตรลักษณ์เรากับไม่ยอมทำอย่างนั้นแล้วก็จากธรรมะกลับไปสู่เทวดาใหม่ อย่างนี้ก็กลายเป็นถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในตอนนี้ก็คงไม่สรรเสริญนะก็ควรจะทำให้มันตรงวัตถุประสงค์ของพระพุทธองค์ก็คือถ้าเราจะสวดเพื่อทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เพื่อจะน้อมนำมาปฏิบัติอย่างนี้ได้หรือเราลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้นะประมาณนี้นะต่อไปโยมวิกกี้กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะโยมมีคำถามเกี่ยวกับสแตนดาร์ดของการปฏิบัติธรรมคือเรามักจะกล่าวถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาและอาจริยบูชาแต่พอมองย้อนดูตัวเองที่นั่งสงบปนสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างเดินจงกรมหลงนานบ้างเพ่งนานบ้างเลยอยากทราบว่าถ้าเราปฏิบัติแบบยังไม่ถูกต้องยังจะมีบุญพอที่จะเป็นเครื่องบูชาไหมคะหรือเป็นแค่ประโยคให้กำลังใจ เนอะเอ๊ะมันดีเหมือนกันฮะเราจะบูชาสแตนดาร์ดของคำว่าบูชาเอางี้ดีกว่านะบูชาเนี่ยการจะบูชามีบูชาสองแบบคืออามิสบูชากับปฏิบัติบูชาอามิสบูชาก็คือถวายปัจจัยหรือข้าวของเงินทองดอกไม้ธูปเทียนอาหารอะไรมาเนี่ยนะก็เป็นอามิสคือเป็นสิ่งของหรือสร้างเสนาสนะนี่ก็เป็นอามิสบูชานะอามิสบูชาก็ถือว่าได้บูชานะเป็นสิ่งที่ควรทำอีกแบบนึงก็คือปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาคือเอาคำสอนของพระองค์เอามาปฏิบัติท่านสอนให้ทานก็ให้การให้ทาน
อาการให้ทานเราทำแล้วก็ถือว่าได้ทำให้เกิดบุญที่เป็นทานเกิดขึ้นมาท่านสอนให้รักษาศีลก็รักษาศีลท่านสอนให้ภาวนาแล้วก็ภาวนาทานศีลภาวนาก็ทำให้เกิดขึ้นมาก็เป็นปฏิบัติบูชาทำตามคำสอนโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการฝึกให้เกิดสมถะและวิปัสสนาเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นบุญระดับสูงเป็นการปฏิบัติระดับสูงมุ่งไปที่ฝึกฝนตนเองให้เกิดสมถะและวิปัสสนาขัดเกลาจิตใจให้สงบและให้ฉลาดขึ้นมาถือเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติของตัวเองนะครับมุ่งไปที่ศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญาก็ยกย่องว่าเป็นการปฏิบัติบูชาด้วยการภาวนาก็เป็นสูงสุดแต่ก็ไม่ละเลยศีลและสมาธิด้วยนะครับทีนี้ระหว่างถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาอาจารย์บูชาการที่เราจะทำการถวายเป็นพุทธบูชาก็หมายถึงว่าเราจะเอาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์พระสงฆ์อาจจะเป็นอาจารย์บูชาด้วยก็ได้นะก็คืออาจารย์อาจารย์ในที่นี้ก็ถ้าท่านผ่านมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าด้วยหรือแม้แต่ท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เราได้ความรู้จากท่านมาแล้วก็บูชาที่ท่านได้

0: ่านผ่านมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าด้วยหรือแม้แต่ท่านจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่เราได้ความรู้จากท่านมาแล้วก็บูชาที่ท่านได้สั่งสอนอบรมเรามาเราได้ความรู้จากท่านก็ถือว่าท่านเป็นอาจารย์ของเราก็บูชาท่านด้วยการปฏิบัติที่เราทำขึ้นมาก็คือเป็นบุญเกิดขึ้นเอาบุญนี้มาบูชานะบูชาบุคคลที่บนที่ควรบูชาก็เป็นมงคลด้วยถามว่านั่งสับประงกฟุ้งซ่านก็สับประงกสับประงกแล้วรู้สับประงกหมายความว่าง่วงแล้วรู้ว่าง่วงก็ถือว่าได้มีสติรู้ทันสภาวะมีเคลิ้มเคลิ้มแล้วรู้ทันก็ได้มีสติรู้ทันสภาวะเคลิ้มฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านก็ได้มีสติรู้ทันสภาวะฟุ้งซ่านมีอะไรกันหลงหลงหลงนานหลงนานแล้วรู้ก็ยังดียังมีรู้นะแต่ที่แน่ๆเลยแหละมีความเพียรมีวินัยในการภาวนาของเรามีทั้งทำเป็นประจำเลยนั่งกรรมฐานในรูปแบบแล้วเดินจงกรมจะเพ่งบ้างเพ่งก็เป็นสภาวะอันหนึ่งมีอะไรไม่ดีไม่ดีแล้วรู้ตอนรู้ดีทุกทีก็ได้มีของมาบูชามีการปฏิบัติมาบูชาอยู่นะถือว่าได้อยู่มีบุญพออยู่ที่จะบูชามีสติรู้ทันสภาวะบางทีก็รู้ด้วยใจเป็นกลางก็มีสมาธิขึ้นมาแบบสัมมาสมาธิด้วยซ้ำไปบางทีก็จะเห็นเลยว่ามันหลงเมื่อกี้เลยนะพอรู้ปุ๊บหลงดับไปเลยนั่นก็เป็นเกิดปัญญาระดับวิปัสสนาเลยก็มีสิ่งดีๆที่บูชาท่านอยู่นะก็ทำได้ก็จะพุทธบูชาอาจารย์บูชาได้หมดเลยมีการปฏิบัติบูชาเป็นแกนนำจริงๆแล้วเนี่ยมีเป้าหมายในการบูชาคือพระพุทธหรืออาจารย์ของเราแล้วก็มีการปฏิบัติของเราเนี่ยแหละเป็นเครื่องบูชาเป็นวิธีการบูชาแบบหนึ่งแต่ถ้าไม่ครบทั้งมีอามิสบูชาด้วยยิ่งดีนะนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้ว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานคร

0: 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณละบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวช ดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปรัตปริศดีท่านเอ081-564-8474 081-564-8474หรือ062-159-2492 062-159-2492
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สนับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านอาจารย์บุญทรงท่านสุรชัยวันนี้ก็เป็นในการตอบปัญหาข้อข้องใจผู้ที่ถามมาปัญหาก็มีหลายแบบหลายแนวและก็หลายอารมณ์ผู้ที่เขียนมาก็เขียนมาในแง่ที่อยากจะรู้เพื่อตนเองและก็เพื่อญาติพี่น้องด้วยก็นับว่าเป็นประโยชน์ในการที่พวกเรามาเข้าใจปัญหาและสามารถแก้ปัญหาได้คือเราไม่สามารถจะแก้โดยตนเองก็สามารถใช้ด้วยการถามให้พระท่านอธิบายแก้ความข้องใจความเป็นจริงปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็ดีปัญหาธรรมะก็ดีถ้าหากว่าทุกคนได้คลี่คลายปัญหาได้แล้วก็คงจะดำเนินชีวิตไปได้ถูกต้องไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายแต่ทุกวันนี้เรายังแก้ปัญหากันไม่ตกปัญหาชีวิตก็ดีปัญหาครอบครัวก็ดีปัญหาสังคมก็ดีแม้แต่ปัญหาตัวของเราเองบางทีเราก็แก้ไม่ตกเหมือนกับผงเข้าตาเราไม่สามารถจะแค่ออกได้ที่โบราณท่านว่าไว้ท่านเปรียบเทียบไว้ดีมากว่าผงเข้าตา

ไม่สามารถจะแคะได้แต่ผงเข้าตาคนอื่นเราสามารถจะแคะให้ได้จะเข้าตาสักกี่คนเราแคะแป๊บเดียวเราสามารถจะแคะกับผงเข้าตาคนอื่นหลายๆคนได้แต่ผงเข้าตาเฉพาะตนเองเพียงครั้งเดียวคนเดียวก็ไม่สามารถจะแคะได้ก็บอกบางทีบอกใช้วิธีอย่างนี้แคะไม่ได้ก็ให้เพราะเราไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้มันมีกระจกเงานะมันมีกระจกเงาโบราณเนี่ยเขาว่าไว้ตอนเมื่อสมัยยังไม่เจริญแต่สมัยนี้เทคโนโลยีหรือว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามันสามารถจะแคะตัวเองได้นะจะว่างั้นแต่ว่ามันแคะยากนิดหน่อยเราต้องอาศัยอุปกรณ์อุปกรณ์นี้เราก็คือธรรมะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยที่จะเป็นอุปกรณ์ในการแก้ตัวเองได้เช่นผงเข้าตาเราไม่สามารถจะแคะด้วยการเห็นผงที่ตัวเองก็ใช้กระจกใช้กระจกส่องหน้าตัวเองแล้วเราก็เข้าไปลืมตาที่กระจกแล้วเราก็สามารถที่จะเอาสำลีหรือก็ม้วนให้มันปลายแหลมๆหน่อยหนึ่งก็สามารถที่จะแยงลงไปในตาของเราแล้วก็สามารถเอาไปแตะกับผงสามารถจะดึงเอาผงนั้นออกจากตาได้นี่เป็นวิธีแคะแบบหนึ่งที่แบบสมัยใหม่ที่มีกระจกเงาสมัยก่อนแสดงว่าโบราณที่ได้กล่าววันนี้ก็กล่าวเป็นความจริงเมื่อสมัยที่ยังไม่มีผงขอไปเมื่อสมัยที่ยังไม่มีกระจกเงามีแต่น้ำส่องหน้าหรือเงาของทองเหลืองทองแดงก็ไม่เห็นผงที่ตาได้ชัดเพียงแต่เห็นเข้าหน้าตัวเองเช่นเอาหน้าเอาตาเอาหน้าของเราไปส่องในน้ำเนี่ยเราสามารถจะเห็นหน้าตัวเองได้แต่ไม่สามารถที่จะเห็นผงในตาได้โบราณจึงยอมรับว่าผงเข้าตาแล้วแคะตัวเองไม่ได้แต่เข้าตาคนอื่นเราสามารถแคะได้แสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเราไม่สามารถจะแก้ได้แต่ปัญหาคนอื่นเนี่ยเราแก้ได้หมดยังเหมือนครูหรืออาจารย์สอนเด็กนักเรียนหรือพระสอนญาติโยมเนี่ยบางทีสอนคนอื่นแต่คนอื่นเอาไปทำได้เยอะแยะเลยแต่ว่าพอเข้าปัญหาเกิดขึ้นกับตัวเองแก้ไม่ตกสอนให้เด็กดีได้เป็นหมื่นๆแสนๆคนแต่ไม่สามารถจะสอนลูกสาวลูกชายตัวเองเพียงคนสองคนให้ดีได้อันนี้เรียกว่าเพศแบบผงเข้าตาและแคะไม่ออกตามที่โบราณว่าแต่ความจริงเมื่อเป็นพ่อแม่อย่างนั้นอาตมาก็เชื่อว่าแคะไม่ได้แก้ลูกไม่ได้แต่เราสามารถที่จะแก้ลูกตัวเองได้ด้วยการยึดหลักธรรมะเหมือนกระจกเงาที่มาส่องหน้าตัวเองธรรมะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่จะช่วยทำให้เราแคะผงที่ตาได้หรือว่าเช่นบางคนเนี่ยเป็นทนายความเป็นพิพากษาตัดสินความสามารถเรียนรู้กฎหมายบ้านเมืองได้ชำนองจองจำแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาตัดสินสั่งสอนลูกตัวเองให้ดีได้กับลูกตัวเองประพฤตินอกกฎหมายนอกศีลนอกธรรมเสียมากมายก็มาเสียใจที่หลังเราสามารถที่จะแก้ตัดสินความให้คนอื่นดีได้ให้คนอื่นชำระหนี้สินหรือชำระความผิดกันได้แต่ไม่สามารถที่จะมาสอนลูกตนเองตัดสินลูกตัวเองได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีธรรมะเรามีอคติมีความเห็นแก่ตัวเพราะความรักลูกไม่กล้าตัดสินลงไปให้รุนแรงไม่กล้าตัดสินถึงกระหารชีวิตไม่กล้าตัดสินให้ติดคุกถึง10ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่กล้าลงโทษให้ต้องถูกปรับถูกจำนะเพราะความรักความเห็นแก่ตัวก็เกิดขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรลูกลงไปได้ฉะนั้นเลยปล่อยตามใจเรื่อยๆมาผลที่สุดลูกเราก็เลยกลายเป็นคนประพฤตินอกศีลธรรมนอกกฎหมายไปได้นี่เดี๋ยวทุกวันนี้มีมากมายเหลือเกินเช่นเหมือนอย่างที่ว่ารถซิ่งรถแข่งกันเนี่ยจับไปแล้วอ้าวที่ไหนรถซิ่งรถแข่งเลยมันไม่ใช่ลูกคนจนๆลูกคนไม่มีทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็โทรศัพท์ไปบอกให้ตำรวจเอารถมาแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องซิ่งต้องแข่งกันเรื่อยไปอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่สามารถจะตัดสินเอาลูกของเราให้ผิดได้ลูกของเราก็เป็นฝ่ายถูกตลอดเวลาเด็กก็เลยได้ใจ

เด็กและได้ใจก็เลยกลายเป็นคนทำชั่วทำผิดโดยที่อาศัยจากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังหนุนให้เป็นกำลังหนุนโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะความเอาอกเอาใจนี่เองเด็กก็เลยได้ใจทำชั่วทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวหรือพ่อแม่ก็ไม่คิดว่าลูกจะถึงขนาดผลที่สุดต้องเสียหายมากสังคมทุกวันนี้ต้องแก้ตรงที่ตัวเองว่าผงเข้าตาแล้วทำอย่างไรจะแทะได้ลูกหลานเราเมื่อมันจะเสียหายอย่างนี้จะทำยังไงทั้งที่เราก็มีความรู้ท่วมหัวมีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถจะแก้สังคมบางทีภายนอกได้แต่ไม่สามารถจะมาแก้ภายในครอบครัวและตัวเองได้แต่ท่านบอกว่าวิธีแบบโบราณก็แก้ได้เหมือนกันท่านบอกว่าแค่ไม่ได้ก็เอาไปลืมตาในน้ำท่านว่างั้นนะอันนี้อาตมาก็เคยใช้นะเมื่อตอนอยู่ป่าอยู่อะไรเนี่ยพอเวลาผงเข้าตาอาตมาก็ทำไงก็เอาน้ำตักมาใส่ขันแล้วก็ไปลืมตาในน้ำไปลืมตากระพริบกระพริบกระพริบในน้ำสักพักหนึ่งมันจริงๆก็ออกได้ถ้าผงมันไม่ใหญ่เกินไปก็สามารถจะทำให้ผงนั้นลอยติดน้ำมาอันนี้ก็เป็นวิธีเอาผงออกจากตาได้โดยวิธีแบบเอาไปลืมตาในน้ำนี่ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องหาใครแล้วก็อีกทิ้งวิธีหนึ่งก็ถ้ามันผงเข้าตาเราก็ใช้จับขนตาบนแล้วมาปิดตาล่างแล้วก็กระพริบก็ผงมันก็หลุดไปได้นี่ช่วยตัวเองแบบนั้นทั้ง3วิธีนี้ก็สามารถจะช่วยตัวเองได้แบบนี้แต่วิธีโบราณเขาบอกว่าผงเข้าตาแค่ตัวเองไม่ได้นั่นหมายถึงว่ามันเป็นพังเพยหรือเป็นคำสุภาษิตที่สอนให้เห็นว่าให้ระวังตัวเองเรื่องของตัวเองนะแก้ไม่ตกแต่เรื่องคนอื่นเราสามารถแก้ตกทุกวันนี้ปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวก็แก้ตัวเองไม่ตกนี่เองถ้าแก้ได้ไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าใครทั้งหมดความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันเข้าตาตัวเองความโลภเกิดขึ้นมากความโกรธเกิดขึ้นมากความพยาบาทอิจฉาริษยาเกิดขึ้นมากความหลงผิดไม่รู้จักคำสอนพุทธเจ้ามันเกิดขึ้นในใจมากๆแล้วเหมือนผงเข้าตามันมัวเมาลืมหลงไปหมดเลยแม้ก็คนมีเมียสัก 2-3 คนเนี่ยมันหลงไปเลยอ่ะคนเดียวมันยังพอจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ได้หรอกพอมีมากๆขึ้นมามันลืมมันหลงไปเลยเค้าว่าหลงใจเนี่ยหลงกิเลสตัวเองเค้าเรียกว่ามันหลงไปมากเลยลืมคนเก่าหมดเลยทิ้งคนเก่ามาหลงคนใหม่ทําให้เกิดปัญหาครอบครัวปั่นป่วนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเราถ้าหากเรามีธรรมะเป็นอุปกรณ์เราสามารถเอาสมาธิเนี่ยพูดกันตรงๆและลัดว่าเราสามารถที่เรามาเจริญกรรมฐานทำจิตคิดใจของเราให้สงบรู้หัดจัดรู้หลักหัดตรงหัดละหัดปล่อยหัดวางให้ใจสบายเสียบ้างเมื่อจิตใจของเราสงบมันก็สามารถที่จะเห็นอารมณ์ตัวเองสามารถที่เห็นความคิดนึกตัวเองปรุงแต่งอะไรที่มันดีมันชั่วแล้วก็สามารถที่จะตามเอาอันนั้นมาแก้ไขในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันคนเราไม่ได้มานั่งสมาธินี่มันเป็นคนมืดมนเห็นแก่ตัวไปหมดนะมันไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองว่าขณะนี้เราโกรธเราโลภเราหลงอย่างไรและมันไม่สามารถที่จะกลั่นกรองจิตใจตัวเองออกมาเป็นความสุขสงบได้มันก็มีแต่ความวุ่นวายมันก็แสดงออกมาจากทางปรุงแต่งวุ่นวายจากจิตที่ไม่สงบฟุ้งซ่านนั่นเองหรือจะหาความสุขก็หาความสุขแบบเล่าร้อนแบบฟุ้งซ่านฟุ้งแต่งไม่ใช่ความสุขจากความสงบเยือกเย็นพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราสงบสุขทำจิตใจให้สงบจะได้นั่นแหละเป็นความสุขอันสุดยอดเป็นความสุขที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนต้องทำหรือเพื่อปฏิบัติให้พบแต่นี้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนะไม่ว่าพระว่าโยมหรอกไม่ว่าพระว่าโยมไม่ว่าแม่ชีไม่ว่าคนทายกทายิกาถ้าไม่ได้ทำกรรมฐานเนี่ยไม่เจอความสุขเลยในชาตินี้ไม่เจอความสงบก็ไม่เจอความสุข
แต่เท่าทายกทิกพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเป็นแม่ชีก็ดีเป็นทายกเป็นพระก็ดีเนี่ยถ้าได้มาทำสมาธินะทำจิตให้เป็นดวงเดียวได้นั้นอันนั้นเนี่ยเราจะรู้จักความสุขความสงบสมหวังในชีวิตแต่น่าเสียดายอีกมากมายเหลือเกินไม่เคยทำสมาธิเลยเป็นพระบวชก็ไม่กล้าทำสมาธิไม่แสวงหาความสงบไม่แสวงหาครูบาอาจารย์ที่สอนให้สงบกลับไปแสวงหาสิ่งที่มันไม่สงบมาเป็นทายกทายิกาวัดก็ไม่แสวงหาความสงบไม่แสวงหาอย่างพุทธเจ้าแสวงหากลับไปแสวงหาแต่วัตถุภายนอกเป็นแม่ชีก็ไม่แสวงหาสมาธิกลับไปแสวงหาตำรับตำราอย่างอื่นมาค้นคว้ามาพูดนึกว่าตนเองสงบแต่ที่จริงมันก็ไม่สงบเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาวพุทธก็ไม่แสวงหาความสงบมันน่าจะแสวงหาความสงบถ้าแสวงหาสมาธิความสงบเชื่อเลยว่าจะแก้ปัญหาตัวเองตกสามารถที่จะเรียนรู้จิตใจตัวเองลึกซึ้งแค่ไหนอะไรละที่ว่ามันลึกเนี่ยท่านบอกว่าใจตัวเองเนี่ยมันลึกนะหนาอะไรจะหนาเท่ากับใจตัวเองท่านบอกว่าแผ่นดินแปดแผ่นดินก็บอกหนาสองหนาแปดหมื่นสองแสนสี่หมื่นสองพันโยชน์เนี่ยเขาบอกว่าสองแสนสี่หมื่นสองพันโยชน์ท่านบอกมันยังวัดได้โดยประมาณแต่ใจคนเราเนี่ยหนาลึกไม่รู้ว่ามันซ่อนเล้นไว้ในหัวใจแค่ไหนความโลภความโกรธความหลงความมีเล่ห์เหลี่ยมในจิตใจของเราเนี่ยไม่สามารถจะยังรู้เลยว่าคนเราเนี่ยมันลึกแค่ไหนความคิดนึกอันนั้นใครก็ยังไม่ถึงแต่ผู้ที่ยังถึงก็คือผู้ปฏิบัติธรรมะเท่านั้นเองที่สามารถจะยังจิตใจตัวเองได้ถึงอ๋อในกระมนและสันดานคนเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างห้วงลึกของอารมณ์ห้วงลึกของอนุสัยกิเลสนี่ที่มันหมักดองอยู่ก้นไหก้นหม้อเนี่ยมันลึกแค่ไหนเมื่อเราสามารถที่จะไปควักล้วงอารมณ์ตัวเองรู้ได้ลึกซึ้งแค่ไหนมันก็สังเวชสลดใจแล้วก็คิดจะทำความดีให้มากไม่คิดที่จะทำบาปต่อไปคิดจะสวดมนต์ทำสมาธิทำจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานมากๆขึ้นไม่คิดจะทำบาปต่อไปฉะนั้นเรื่องเพื่อนบอกว่าอะไรนี่หนาไม่เท่ากับกิเลสตัวเองหนาเขาบอกว่าเขาโบราณเขาบอกว่าอะไรกลัวศึกอะไรจะรบยากเนี่ยบอกว่าศึกอะไรจะรบยากยากอะไรจะแสนเข็นเห็นอะไรจะน่ากลัวกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นก็นี่แหละเรื่องของจิตใจเรานี่เองศึกอะไรจะลบยากอ่ะศึกไม่สามารถทำให้แพ้ชนะได้แต่ศึกคือกิเลสตัวเองเนี่ยความยินดียินร้ายความวุ่นความปรุงแต่งวุ่นวายจิตใจตัวเองเนี่ยมันลบให้สงบยากทำให้เรียบร้อยได้ยากจิตใจอันนี้กิเลสในใจนี่เขาเรียกว่าลบยากยากอะไรจะแสนเข็ญความอยากเนี่ยมันแสนเข็ญมันทรมานจิตใจเราเหลือเกินเวลามันอยากขึ้นมามันอยากได้โน่นอย่างนี้มีเท่าไรก็ไม่รู้จักพอให้มีสักพันล้านแสนล้านก็อยากอยู่นั่นเองยิ่งอยากมากขึ้นยิ่งทุกข์มากขึ้นมีมากทุกข์มากมีน้อยทุกข์น้อยเพราะอยากมากและทุกข์มากฉะนั้นเรื่องความอยากนี่เป็นจริงแสนเข็ญทำให้คนเราเนี่ยต้องดิ้นรนวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้เพราะความอยากเบียดเบียนกันฉ้อโกงกันเนี่ยเพราะความอยากเป็นต้นเหตุแล้วเป็นอันว่าไม่ได้แก้ตัวเองไม่ได้แคะตัวเองออกมายากอะไรจะแสนเข็ญเห็นอะไรจะน่ากลัวเห็นความแก่เจ็บตายในตัวเรานี่สิเห็นความแก่เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆเราเห็นเมื่อไรเราน่ากลัวมาเห็นความเจ็บก็น่ากลัวเห็นสภาพที่เราไปนอนกรีทูดที่ใกล้จะตายแก่เห็นความแก่ที่เราช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยผมก็งอกควันก็หักหนังก็เหี่ยวหลังก็งอไปไหนก็ไม่ได้ปวดเมื่อยทั้งตัวเนี่ยความแก่ที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยน่ากลัวจริงๆถ้าใครเห็นแต่ถ้าไม่เห็นไม่กลัวยังตกอยู่ในความมืดคล้ายๆว่าเราเดินอยู่ในความมืดเนี่ยไม่เห็นงูไม่เห็นอะไรเราก็ไม่กลัวแต่ถ้าเห็นแล้วมันกลัวเพราะอยู่ในความมืดมันก็ไม่กลัวอะไรแต่ถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันเกิดความกลัว
กิดความสะดุ้งความแก่ก็เป็นสิ่งน่ากลัวยิ่งผู้หญิงยิ่งน่ากลัวมากเลยความแก่เนี่ยเขาพยายามปกปิดตัวอย่างแต่อย่าไปปกปิดเลยเปิดเผยเนี่ยดีแล้วมันจะสวยกว่ามันจะงามกว่าจะน่ารักกว่าที่เราเอาความจริงมาแสดงกันแล้วก็จะทำให้เราพอใจสุขใจมากเลยที่เรามีความจริงขึ้นมาความเจ็บก็น่ากลัวมากนะถ้าเราอยู่ในสภาพที่กำลังนอนออกซิเจนอย่างเงี้ยหรือกำลังเข้าห้อง ICU ถ้าอยู่ในสภาพคนอื่นเราก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าตัวเราเองเป็นอย่างนั้นเป็นไงแม้เรากำลังหายใจไม่ทั่วท้องเรากำลังเจ็บอย่างแสนสาหัสเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองว่ากำลังเจ็บใกล้จะตายเนี่ยเราก็น่ากลัวมากแก่ด้วยเจ็บด้วยช่วยตัวเองไม่ได้หยุกยาอะไรก็กินไม่อยู่ไม่อยู่เหมือนกับเรือที่ยาไม่อยู่เนี่ยเรือมันผุมากมันรั่วแรงแล้วก็เอาชันไปยามันก็ไม่สามารถที่จะอุดอยู่มันรั่วตลอดเวลาเจ้าของเรือก็มีหวังแน่นอนว่าเรือเราอุดไม่อยู่ก็ต้องตายแน่นอนต้องคิดทิ้งเรือละถ้าขึ้นพายต่อไปเรือก็ต้องรั่วแน่นอนแม่ก็ต้องคิดเปลี่ยนเรือใหม่หรือแม่ก็ต้องคิดหาที่เกาะที่พึ่งให้ดีกว่าเรือที่รั่วนั่นแหละจึงจะพ้นจากความตายในการจมน้ำได้ฉะนั้นเมื่อเราเห็นความแก่นี่เป็นเรือรั่วความเจ็บนี่เป็นเรือรั่วที่ไม่สามารถจะนำเราข้ามฝั่งข้ามฟากได้และเห็นความตายที่จะมีมาในเราในขณะที่มันรั่วแล้วเนี่ยความตายก็น่ากลัวที่สุดที่หญิงชายมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแล้วต้องตายและจะต้องหนีความตายไม่พ้นคนเราเกิดมาไม่ถึง100 ปีตายหมดเก่งไงก็ตายฉลาดไงก็ตายโง่ไงก็ตายรวยยังไงก็ตายจนยังไงก็ตายอย่างไรก็ต้องตายหนีไม่พ้นไม่ว่าพระว่าโยมเงินทองก็มาแก้ความตายไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็มาแก้ความตายไม่ได้ลูกหลานเราก็แก้ความตายไม่ได้ตัวเราเองก็แก้ความตายไม่ได้เนี่ยเห็นจึงน่ากลัวกลัวอันนี้กลัวเกิดกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายแต่เกิดที่คนเรายังไม่กลัวนะเพราะไม่ได้พิจารณาถ้าไม่มีญาณอย่างรู้ไปถึงอดีตตชาติหรืออดีตที่เกิดมาจากครรภ์แม่เนี่ยเราไม่เกิดความกลัวหรอกแต่ผู้ปฏิบัติมีญาณเข้าไปอย่างรู้เรื่องความเกิดเนี่ยไปเห็นตั้งแต่ตนเองเกิดมาตั้งแต่ก้อนเลือดครั้งแรกมาเรื่อยๆมันเป็นการทรมานยิ่งไม่ต่างอะไรกับคนที่ติดคุกเลยมันอยู่แล้วก็เห็นสภาพความเป็นเด็กนี่จะต้องกระดกกระเดี้ยกว่าจะโตมาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องทรมานที่สุดในสภาพร่างกายเราความเกิดก็จึงเห็นเป็นทุกข์มากอันนี้ญาณของพระพุทธเจ้ายังไปรู้เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์มากเห็นอะไรจะน่ากลัวกลัวอะไรจะหนีไม่พ้นก็กลัวเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยหนีไม่พ้นศึกอะไรจะลบยากเนี่ยบ่ออะไรจะลึกเนี่ยบ่ออะไรจะลึกก็บ่อนี่นะบ่อของความอยากกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นบ่อลึกที่สุดบ่ออะไรจะลึกเนี่ยลึกจริงๆไอ้บ่อเหวบ่ออะไรมันยังได้ว่าลึกกี่ร้อยเมตรกี่กิโลอะไรอย่างนี้แต่ว่าลึกของจิตใจคนเราเนี่ยมันลึกเกินไม่มีใครสามารถจะยังได้แต่สรุปรวมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นคำสอนหรือคำบังเพยของบัณฑิตมีธรรมะข้อเดียวเท่านั้นแหละที่จะยังได้ที่จะแก้ได้ที่จะทำให้เบาบางได้ถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยทำให้เราเบาบางได้ความโลภเบาบางความโกรธเบาบางความหลงเบาบางคนที่จะเบาบางได้ก็พวกปฏิบัติกรรมฐานพวกที่พิจารณาปล่อยละวางเราจะไปดูถูกคนนั่งกรรมฐานนะว่าเขาไม่ดีเขาดีเขาเดินตามทางพุทธเจ้าแล้วเขาปฏิบัติตามอริยสาวกแล้วถือเขาจะชั่วบ้างนิดหน่อยก็อภัยให้เขาอย่าไปจับเอาข้อเสียมานั่นเพราะคนที่ปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยคือคนเห็นโทษเห็นทุกข์ที่อยากจะหนีโทษทุกข์ของความคิดนึกตัวเองเพื่อจะมุ่งไปสู่ความดีฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราต้องพยายามให้เข้าใจตัวเองให้มากคือจะต้องแก้ปัญหาตัวเองให้ได้อย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปเข้าใจคนอื่นผิดๆคนเราโดยมากเราไปยึดอย่างนั้นไปเห็นคนอื่นไม่ดีแต่ไม่ได้มองตัวเองเลยสักครั้งเดียวเนี่ย
มองตัวเองก็ว่าดีทุกอย่างอย่างเงี้ยสังคมจึงเกิดเดือดร้อนวุ่นวายปัญหาครอบครัวจึงเกิดเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเป็นคนเห็นเข้าข้างตัวไม่เห็นเข้าข้างตัวดีแล้วก็เห็นเข้าข้างญาติพี่น้องเห็นข้างตัวเองดีไปหมดธรรมะจึงเป็นผงแคะจึงเป็นธรรมะจึงเป็นเครื่องแคะจิตใจตัวเองเหมือนกับผงเข้าตาสามารถช่วยตัวเองได้เราไปให้คนอื่นมาแก้เราก็ไม่เหมือนตัวเองแก้นะสมมติว่าพระจะอธิบายอะไรให้โยมฟังถ้าโยมฟังแล้วก็เข้าใจเดียวแต่โยมไม่สามารถจะปฏิบัติต่อไปได้ไม่สามารถจะทำจิตใจสงบได้มันก็เหมือนกับผงเข้าตาที่เข้าแล้วเข้าอีกอยู่นั่นเองจะวานให้คนอื่นแก้อยู่เรื่อยมันก็ไม่แก้อะไรได้เราต้องเพียรเข้าใจหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้าไว้เป็นอุบายที่จะแก้ตัวเองได้เช่นเรามีกระจกของเราไว้แล้วอย่างเงี้ยหรือเรารู้วิธีที่จะแก้ตัวเองได้อย่างเงี้ยเราก็มาส่องดูตัวเองว่าอันใดมันไม่ดีอะไรมันบกพร่องกุศลธรรมอะไรที่เรายังไม่สร้างไว้เราก็ทำทานที่เรายังไม่ได้ให้เราก็เพียรให้ทานศีลยังไม่ได้รักษาก็พยายามรักษาให้ดีขึ้นสมาธิยังไม่ทำให้มั่นคงยังไม่สงบก็พยายามทำให้สงบเพียรบ่อยยืนเดินนั่งนอนก็นึกถึงบุญกุศลที่เราทำไว้แล้วก็จะทำต่อไปอีกเพราะเป็นอย่างนี้แล้วความดีก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลเราทุกคนในเมื่อไม่ตกอยู่ในความประมาทให้รู้จักโทษทุกข์ของชีวิตที่เราจะทำให้ดีขึ้นธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องช่วยทุกคนได้เลยธรรมะเชื่อเลยว่าพระก็ดีทายกทายิกาแม่ชีพระภิกษุสามเณรเนี่ยถ้าได้ฝึกสมาธินะไม่ต้องไปให้ใครแก้เลยมันจะแก้ของตัวเองแต่ว่าสมาธิต้องพยายามละโลภโกรธหลงนะไม่ใช่สมาธิเห็นแก่ตัวสะสมเป็นเรียกว่าไม่ใช่ประเภทธรรมะแบบว่าธรรมะขี้โกรธสันโดษขี้ของั้นไม่ได้พอกรรมฐานแล้วก็อยากได้โน่นอยากได้นี่อยากให้เขามาถวายมากๆเงินไม่ได้สะสมถ้ากรรมฐานสะสมไม่ใช่กรรมฐานกรรมฐานที่ต้องพยายามทำทานชักชวนตัวเองทำทานชักชวนคนอื่นรักษาศีลชักชวนคนอื่นภาวนาให้ละโลภกดลงไม่ใช่กรรมฐานละขี้โกรธแต่สันโดษละขี้ขออาตมาไม่เอาอะไรละนุ่งจีวรห่มจีวรเก่าๆสูบยาใบจากญาติโยมมาโอ้สงสารจังหลวงพ่อนี่จนเหลือเกินเอาจีวรใหม่ๆมาห่มเอาบุหรี่ราคาดีๆมาถวายเอาเราต้องสันโดษในฐานะของเราที่จะไม่ทำให้ศาสนาเนี่ยเศร้าหมองเลยโดยมากคนเราพอปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็เกิดวิปัสสนากิเลสเข้าใจผิดด้วยตนเองได้ตนเองถึงก็เลยกลายเป็นคนโลภมากเป็นคนที่ไม่ยอมอภัยให้ใครใครมาว่าไม่ถูกก็เกิดความโกรธชุนเฉียวอะไรเงี้ยเป็นตัวเป็นตนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาเขาก็เลยไม่ศรัทธาเริ่มใสผู้ปฏิบัติธรรมแต่ความจริงการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเป็นการสำลอกออกมาจากความไม่ดีเขาเรียกว่าไอ้ที่สำลอกออกมาเนี่ยหมายถึงว่าคนกินยากินของที่ผิดขึ้นอยู่ในท้องแล้วเนี่ยเอาน้ำประยงมาให้กลืนแล้วสามารถอาเจียนออกมาเนี่ยทายพิษออกมาได้ เขาเรียกสำลอกออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีไม่จะกลืนสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปฉะนั้นเรื่องธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นอุบายนำออกไม่ใช่นำเข้าฉะนั้นเราจะสังเกตดูว่าคนที่ปฏิบัติธรรมก็เป็นคนมีเมตตามีการเสียสละไม่ใช่เป็นคนโมโหฉุนเฉียวอย่างนั้นไม่ได้ธรรมะจะต้องพยายามใจเย็นลงสงบลงอย่างไรก็เกิดความละอายใจตัวเองเกิดความเกรงกลัวต่อโทษทุกข์มันก็จะทำให้เราดีได้เหมือนกันฉะนั้นเชื่อเลยว่าชาวพุทธเราเนี่ยถ้าได้ปฏิบัติกรรมฐานนะจะต้องสงบใจอย่างมากจะต้องมีความสุขในชีวิตอย่างมากแล้วก็จะเป็นตัวของตัวเองอย่างมากแล้วก็สามารถจะแก้ตัวเองตัดสินตัวเองมาแก้ตัวเองตัดสินตัวเองเข้าใจในชีวิตตัวเองก็สามารถจะเข้าใจในชีวิตคนอื่นสามารถที่จะนำธรรมะเนี่ยไปพัฒนาบ้านเมืองลูกหลานตัวเองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ฉะนั้นที่สมมติอาตมาอยู่กันเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องจริงด้วย
อยู่กันกับพระเนี่ยอยู่กันในวัดเนี่ย

0: อยู่กันเป็นร้อยๆเนี่ยก็อยู่ด้วยธรรมวินัยถึงเวลาก็สวดมนต์นั่งสมาธิเช้าเย็นกลางวันทุกคนก็รู้จักหน้าที่คุมใจตัวเองไม่ไปว่าใครไม่ไปกระแทกกระทันใครไม่ไปทำให้ใครต้องเจ็บช้ำน้ำใจทุกคนก็มีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้บิณฑบาตกลับมาก็ฉันแบ่งกันมีอะไรก็ไม่เคยหมกกันไว้มีอาหารอะไรก็มาแบ่งเทออกจากบาตรหมดไม่มีใครหมกเอาไว้ฉันองค์เดียวก็มีความสุขมากสังคมนี้ก็เหมือนแก้ปัญหาได้ในตัวเสร็จถ้าลองสิองค์โน้นก็อยากได้อย่างโน้นองค์นี้ก็อยากได้อย่างนี้กักตุนกันผู้ปกครองก็คงหนักใจตอนนี้เราก็ต้องมามองผู้ปกครองว่าผู้ปกครองนั้นเสียสละหรือเปล่าไอ้ที่ลูกศิษย์ทำได้นี่เพราะอะไรเพราะผู้นำเขาไม่เอาผู้นำเขาแบ่งปันกันผู้ติดตามก็เลยแบ่งปันเราจะไปบังคับให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยเป็นคนเสียสละแต่ตัวเองไม่เคยเสียสละเลยสังคมนั้นมันจึงแก้ไม่ได้นะตนเองไม่สามารถจะแก้ตัวเองได้ก็เลยแก้คนอื่นไม่ได้ถ้าเราอยากให้ทานให้คนอื่นให้ทานเราก็ต้องให้ทานเราอยากให้คนอื่นมีศีลเราก็ต้องรักษาศีลเราอยากให้คนอื่นภาวนาเราก็ต้องภาวนาเราต้องการให้สังคมเราสงบเราก็ต้องเป็นผู้นำทางสงบเราไม่ต้องการให้อบายมุขเกิดในบ้านเราในครอบครัวเราในบ้านเมืองเราเราก็ต้องไม่มีอบายมุขเราก็ต้องไม่กินเหล้าเมายาเราก็ไม่ต้องมีการเล่นการพนันไม่มีการเราก็ต้องสำรวมตัวเราพอเราแก้ตัวเราเป็นผู้นำได้นะลูกหลานก็เกรงใจจะเป็นผู้นำระดับชาติระดับโลกก็แก้ตัวเองก่อนแต่เรายังมีอบายมุขเรายังไม่สงบเลยเรายังไม่เคยขัดสมาธิได้เลยเนี่ยจะไปว่าคนอื่นไม่สงบไม่ได้อย่าไปว่าบ้านเมืองวุ่นวายไม่ได้ตัวเรายังวุ่นวายอยู่ตัวเรายังแก้ตัวเองไม่ได้จะไปว่าใครฉะนั้นธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วแก้ตัวเองก่อนคนบางคนบอกเฮ้ยคนนั่งกรรมฐานไม่เอาอะไรเลยแล้วจะช่วยบ้านเมืองได้อย่างไรถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้จะรู้เลยว่าแก้ตัวเองแล้วจะแก้สังคมได้เพราะอะไรสังคมก็เป็นผู้เดินตามอยู่แล้วเราเป็นคนไม่วุ่นวายทุกคนอยู่ใกล้ชิดกับเรามันก็ปล่อยไม่วุ่นวายไปเลยเราวุ่นวายทุกคนก็วุ่นวายใครจะสงบอยู่ได้นะเมื่อเจอกับคนจู้จี้จุกจิกอยู่คนเดียวอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นหลักสมาธิที่ต้องให้ทุกคนลองฝึกทำปฏิบัติกัน5นาที10นาทีถ้าฝึกที่บ้านไม่ได้ก็ไปวัดนะไปวัดให้พระท่านแนะนำวิธีทางสงบก่อนหรือว่าใครที่เข้าใจเรื่องสมาธิให้เขาคุมให้เราเขาเรียกว่าคุมนั่งตามท่านบอกก่อนเดี๋ยวยังโยมฟังรายการมุมสงบเนี่ยโยมก็ทำตามเหมือนกับเรียนกรรมฐานให้เหมือนกับสะกดจิตนะคือสะกดกิเลสตัวเองเวลาเราฟังพระเนี่ยเราต้องคล้อยตามท่านบอกให้เห็นอะไรก็นึกเห็นอันนั้นกำหนดเห็นผมก็นึกเห็นผมเห็นนึกว่าเห็นจะไปนึกว่าไม่เห็นก็ไม่เห็นเห็นควันก็นึกก็ควันเห็นหนังก็นึกเห็นหนังเห็นนึกสว่างก็นึกสว่างและใจเนี่ยมันคล้อยตามเหมือนถูกฝึกไปทีละน้อยๆนั่นเนี่ยจิตของเราจะเป็นสมาธิได้ง่ายพอเราบอกว่าเห็นไหมไม่เห็นนึกอะไรไม่ออกเราก็ค้านนะครับเราเอาจิตที่มันยังไม่ยอมรับมันก็เลยเป็นอันว่าสมาธิก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะจิตเราไม่คล้อยตามเรียกว่านำจิตไม่ไปจิตมันสวนทางเราท่านบอกให้สงบเรากลับไม่สงบเราบอกให้ละความคิดนึกท่านกลับเรากลับไปคิดนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือมันสวนทางกับคำสอนฉะนั้นเราต้องพยายามไม่สวนทางต้องคล้อยตามเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็จิตมันก็จะว่างจะสงบไปตามการฝึกสมาธิก็เป็นไปอย่างนี้เหมือนกับพุทธเจ้าเทศในสาวกฟังจนบรรลุธรรมก็เพราะสาวกฟังแล้วปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าไปทุกคำพูดเลยมันก็เลยได้สมาธิเลยจิตก็เลยตั้งมั่นได้นึกอะไรก็เห็นอันนั้นให้พิจารณาอะไรก็พิจารณาได้พิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นอย่างไรก็เห็นไปหมดเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปตามที่ท่านสอนพุทธเจ้าท่านสอน ตั้งกายขึ้นมาก่อนตั้งสติขึ้นมาแล้วก็สอนไปอนิจจังไปสอนให้เห็นทุกข์แล้วก็ไปอนิจจังไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วก็ดับในที่สุดเห็นสังขารเราเนี่ยดับไปในที่สุดแล้วก็ผู้ที่กวางก็เห็นเป็นจริงไปด้วยเนี่ยอันนั้นจึงว่าคล้อยตามไปจริงจิตจึงได้บรรลุได้เรียกว่าเป็นญาณนำญาณไปแต่ว่าคนฟังสมัยนี้เขาไม่ค่อยคล้อยตามเวลาให้นั่งสมาธิจิตมันก็ไปฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยพอจะสงบได้จริงๆก็หลับซะอีกแล้วอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาอ้าวหมดซะแล้วมันไม่พอดีสักทีเนี่ยพอเอาจริงเอาจังก็ฟุ้งซ่านซะอีกอะไรเงี้ยมันต้องพอดีมันต้องจิตเนี่ยไปตามที่บอกนั้นเห็นทุกอย่างแล้วเราก็จะสามารถที่จะสงบได้ใน5นาที10นาทีเท่านี้ก็ดีแล้วคนเราให้ฝึกได้จะสมาธินี่ฝึกได้ตั้งแต่5ขวบไปยันอายุ80หรือ101คนที่สติยังดียังไม่หลงลืมน่ะฝึกได้ทุกคนเมื่อตอนเด็กๆเราไม่ได้คิดอะไรมากนะพออายุมากแล้วมันคิดมากมันคิดตามตัวคิดตามวัยแล้วมันยิ่งคิดมากขึ้นทำอะไรไม่ได้มันยิ่งคิดมากคนเราแหละเรียกว่าคนตกงานจึงมีปัญหานะคนตกงานกับคนที่ว่างงานคนตกงานคนว่างงานและคนปลดจากงานพวกที่ปลดเกษียณ60ไปแล้วนึกจะกลายเป็นคนเหี่ยวเฉาหรือว่ากลายเป็นคนคิดมากเพราะเคยอยู่กับงานเคยอยู่กับสังคมเคยมีเพื่อนมีอะไรพูดคุยอยู่ทุกวันเคยทำงานอารมณ์มันก็เลยอยู่กับงานแต่พอเลิกทำงานแล้วก็กลายเป็นคนคิดมากเลยเนี่ยบางคนแก่วูบเลยตกวูบบางคนแต่ทีนี้จึงว่าบัณฑิตตกงานจึงได้มีความฟุ้งซ่านบางคนคิดไม่ดีไปในทางที่ไม่ดีเลยจะมีฉะนั้นธรรมะนี่จะเป็นคนแก้อารมณ์ตัวเองถ้าไม่คนไม่คิดมากคนตกงานก็ดีคนผิดหวังอะไรก็ดีผิดหวังในเรื่องความรักก็ดีผิดหวังในการประกอบอาชีพตัวเองก็ดีถูกโกงถูกหลอกถูกลวงอะไรเนี่ยถ้าเอาธรรมะเข้ามาประดับจิตใจแล้วมาเข้ามาตั้งไว้ในใจเนี่ยทำให้สงบทุกวันเนี่ยสามารถที่จะแก้ได้ทุกคนเลยไม่ต้องคิดไปผิดเลยไม่ต้องคิดกินยาตายฆ่าตัวตายทำให้ใจมันตายซะก่อนทำให้ความวุ่นวายมันตายซะก่อนนั่นแหละเป็นการแก้ตัวเองผงเข้าตาแล้วแกะได้มีความรู้ก็สามารถเอาความรู้ของธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมาแก้ตัวเองได้เอว่าจะพูดนิดเดียวนะเนี่ยว่าจะมีปัญหาสักครึ่งชั่วโมงเกินมาแค่10นาทีแล้วญาติโยมก็คงจะต้องการฟังปัญหาก็ต่อไปนี้ก็นิมนต์ท่านตุชัยนำปัญหามาได
1: ้โยมสุภางามวงถามว่าบุคคลที่เกิดมาในชาตินี้ไม่มีบุตรเลยสักคนเดียวเขาเรียกว่าเป็นคนมีบาปมากจริงไหม
0: อิจฉานะอิจฉาริษยาไม่อยากให้เมียน้อยมีลูกเพราะตัวเองเป็นเมียหลวง เป็นมีหลวงแล้วก็คนโบราณคนพราหมณ์ก็ถือว่าถ้าว่าลูกไม่มีเนี่ยไม่มีใครรับมรดกตายแล้วสมบัติก็จะเข้าหลวงหมดนะก็เลยต้องยึดตระกูลไว้ก็เลยไปบอกกับภรรยาหลวงว่าจะขอภรรยามาใหม่เพื่อจะให้มีลูกรับมรดกต่อในหลวงก็คงจะเกรงใจสามีอะสมบัติสามีเนี่ยก็เลยไปขอเมียน้อยมาให้ก็เกิดมีลูกขึ้นมาก็เลยแกล้งทำหาหมอมาช่วยทำครรภ์เพื่อมารักษาไอ้ครรภ์ให้ดีอ่ะแล้วก็เลยทำให้ครรภ์นั้นตกเลยเมียน้อยรู้ก็เลยพยาบาลนะ
2: ครับ
0: ก็มันที่ว่าแต่ว่าตอนหลังก็ได้ดีนะฮะเมียหลวงก็ได้ดีมาเกิดเป็นนางยักษินีเนี่ยกินลูกกันไปกินกันมาตอนนางมีน้อยก็พยาบาทว่าถ้าฉันเกิดมาชาติใดจะขอกินลูกแกมีลูกฉันจะกินแกมันเป็นการแบบคนเราพยาบาทมันก็คิดผิดๆแต่พอไอ้เมียหลวงตายไปก็ไปเป็นแม่ไก่

0: ้เมียน้อยตายแล้วก็ไปเป็นแมวแล้วก็พอไก่ออกไข่ก็แมวก็มากินไข่เสร็จแล้วก็ไอ้แมวไอ้ไก่ก็พยาบาทว่าแกมากินลูกฉันถ้าแกชั้นหน้าถ้าแกฉันเกิดเป็นแกมีลูกฉันจะกินลูกแกบ้างก็เลยไอ้เจ้าแมวก็มาเกิดเป็นกวางไอ้เจ้าไก่ก็ไปเกิดเป็นเสือไก่ก็ไปเกิดเป็นเสือเสือก็เลยมากินลูกกวางเรื่อยพอกวางมีลูกเมื่อไรมีลูกเมื่อไรแม่เสือต้องมากินลูกหมดท ีนี้ไอ้เจ้ากวางก็เลยพยาบาทขอกินลูกแกบ้างไอ้กวางก็เลยมาเกิดเป็นนางยักษินีกวางเป็นนางยักษินีก็ไอ้เจ้าคนนี้มีลูกเมื่อไรก็มาจะมากินเนี่ยพอดีก็มาเจอกันก็เลยทุนี้ก็มาอาบน้ำนะเอาลูกวางที่สระแล้วก็นางยักษินีก็จะมาเอาลูกคนนี้ไปกินแล้วก็เกิดแย่งกันขึ้นมาคนทั้งหลายก็มาห้ามแล้วก็ตัดสินไม่ได้ก็ผลที่สุดก็มีสมณะโคดมองเดียวที่จะแก้ไขได้เพียงแต่ให้เข้าไปฟังธรรมพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยเอาถ้าเอาลูกของใครก็เอาวางไว้ใครแย่งไปได้คนนั้นก็เป็นลูกคนนั้นนางยักษินีก็โดนคว้าขาเนี่ยไอ้ทางแม่ก็คว้าแขนผลสุดไอ้เด็กมันก็ร้องสิพอร้องแรงๆเข้ามาไอ้แม่ก็มีความรักสงสารลูกก็เลยปล่อยลูกกลัวลูกจะแขนขาฉีกตายไอ้นางยักษ์ไม่ใช่ลูกตัวเองก็ดึงเต็มที่อยากให้ได้ผลสุดก็พระเจ้าก็เลยเทศนาให้ฟังก็รู้ว่านางยักษ์เนี่ยคนนี้ไม่ใช่แม่หรอกเป็นคนที่เป็นแม่ปลอมก็เทศนาให้เห็นว่าการพยาบาทนั้นมันเป็นทุกข์พระเจ้าก็ถอยอดีตให้ควังนางยักษ์ก็เลยสลดใจไม่เลยปลงตกก็เลยฟังธรรมพระเจ้าก็เลยบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็เลยเอาลูกคืนให้นางยักษ์นางยักษ์ก็อุ้มมังกอดมังจูบมังมีพอเพิ่มบรรลุเป็นโสดาบันก็มีความรักเด็กเลยรักมันลูกตัวเองกิจกรรมนั้นก็ระงับกันเพราะว่ามันการหมุนเวียนในการพยาบาทเนี่ยกินลูกกันไปกินลูกกันมาและสมัยนี้ก็เกิดจากกรรมหลายๆอย่างไม่ใช่เกิดจากกรรมเบียดเบียนฆ่าลูกคนอื่นคือบางคนก็เอาไอ้พวกปลาพวกไก่พวกสัตว์เนี่ยที่มันยังท้องอยู่ในครรภ์เนี่ยเอามาต้มมาแกงกินมาฆ่ามันให้มันตายอย่างเงี้ยแต่กรรมอันนี้ก็ทำให้เราหาลูกไม่ได้เหมือนกันเราไปทำลายชีวิตสัตว์ที่ยังตายเนี่ยให้ตายในครรภ์อย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นกรรมพวกประเภทตอนก็เหมือนกันนะพวกกระเทยนะฮะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายพวกเนี้ยแล้วก็ตอนหมูตอนงูตอนควายตอนคนตอนอะไรเนี่ยกรรมมันจะทำให้กลับมาเกิดเป็นคนไม่มีลูกเป็นคนไม่มีเพศสมบูรณ์แล้วก็เป็นคนตายด้านอะไรต่ออะไรประเภทที่ไม่สมในความรักไม่สมในทางโลกนะฮะมันจะเป็นกรรมทำยังไงได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรจะได้อย่างนั้นพุทธเจ้าท่านสอนตรงเรื่องนี้เห็นเลยว่าก็ที่ไหนก็มีลองสังเกตดูเถอะการคนไม่ดีเนี่ยทำอะไรเนี่ยผลจะต้องมาให้ปลายมือทุกคนคนผิดศีลผิดธรรมคนเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยคือไม่ต้องละไม่ต้องให้พระเทศละสังเกตดูเถอะชาวบ้านทุกทั่วไปเนี่ยที่ควังธรรมเนี่ยสังเกตว่าคนชั่วที่ทำอะไรอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยลองสังเกตดูเถอะมันจะเป็นผลร้ายมาให้ทีหลังในครอบครัวตัวเองชีวิตตัวเองตลอดเวลาอันนี้มันเป็นเรื่องผลกรรมจริงๆคนเราแค่ไม่มีศีลแค่ตกอยู่ในอบายมุขเนี่ยมันจะให้ผลเร็วหรือเกินเนี่ยฉะนั้นคนที่ไม่มีลูกเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องกรรมทำไว้แต่อดีตฉะนั้นเราก็ถ้ารู้แล้วเราฟังธรรมพุทธเจ้าหรือเรื่องปฏิบัติอริยสัจ4เนี่ยให้รู้จักอริยสัจ4ปฏิบัติตามองค์ศีลองค์มรรคเนี่ยสามารถที่จะแก้กรรมพวกนี้ได้สามารถที่แก้กรรมพวกนี้ได้ทุกอย่างเลย
1: ครับและรวมถึงคนคุมกำเนิดด้วยทุกอย่าง
0: ครับเหมือนกันฮะพวกคุมกำเนิดนี่ก็เหมือนกันต่อไปก็ต้องถูกคุมเหมือนกันตนเองอยากอะไรก็ไม่ได้เลยครับคราวนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องเพศนี่แหละ พศหญิงเพศชายเนี่ยแล้วก็กรรมพวกนี้จะต้องมีปัญหาเงี้ย บางคนผู้ชายขออภัยฆ่าตัวตายไม่ใช่เรื่องอะไรฆ่าตัวตายเพราะเรื่องนี้เองฆ่าตัวตายกินยาตายเพราะว่าไม่สามารถจะมีความสุขในครอบครัวได้เลยไม่อยู่เลยตายซะเลยเพราะอำนาจกรรมเมื่อก่อนมีรุนแรงแต่ว่าไปทำให้คนอื่นต้องเสียหายกรรมมันก็เลยมาให้ผลชาตินี้เลย ถ้าให้เด็กตายในครรภ์เราก็ต้องตายในครรภ์เลยทำให้เขาหมดเพศหมดความสุขในอารมณ์ทางนี้มาปิดสวรรค์ปิดนิพพานเขาจะมาเกิดเห็นดูเดือนดูดาวเราก็ห้ามเขาเกิดอะไรเงี้ยผลที่สุดมันก็เป็นเรื่องกรรมผลที่สุดก็เป็นบาปเป็นกรรมคนสมัยนี้คิดแล้วก็น่าอนาถใจรู้สึกว่ามันไม่หาทางพ้นจากบาปได้ยากเหลือเกินอาชีพอะไรมันก็จะต้องทำบาปที่สุดทุกอย่างเลยแต่ว่าเราก็ต้องให้มันพอดีนะพยายามหาหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยปรับปรุงแก้ไขไม่งั้นมันจะสร้างเกิดมาสร้างกรรมสร้างเวรจริงๆเลยมันจะไม่ได้อะไรไปเลย
1: ต้องเข้าใจนะว่าการที่เราจะคุมกำเนิดได้เนี่ยจะต้องเป็นบาปเหมือนกันมีส่วน
0: ถูกที่จริงเรา
1: เป็นการปิดกั้นใช่ไหมครับ
0: ครับที่จริงคนเรียนรู้มันก็คุมมันได้กำเนิดไม่ต้องไปตอนไม่ต้องไปอะไรหรอกถือศีลอุโบสถได้คุมกำเนิดแล้ว
1: คุมกำหนัดนะ
0: ครับคุมกำเนิดได้คุมกำหนัดได้
1: ครับ
0: คุมจิตใจเราเนี่ยคนเรามันก็สันโดษนิดหน่อยมันก็คุมได้แม้บางคนสามีตายตั้งแต่อายุ30กว่าๆนี่มีลูกยังเลี้ยงลูกอยู่เป็นโสดได้ตลอดเขาก็คุมจิตใจของเขานะเพื่อความรักลูกไม่อยากจะแต่งงานใหม่ตัวสามีมาก็ไม่ดีเท่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รักลูกตัวเองเขาก็ไม่ยอมแต่งงานเขาก็รักกับลูกไอ้ลูกก็เห็นใจพ่อแม่ว่าพ่อแม่เนี่ยรักตัวเองแล้วก็ว่านอนสอนได้บางคนเขาก็ดีแต่บางคนคุมไม่ได้มีทิ้งกว้างๆโอ้กลายเป็นคนเหลวแหลกเลยก็มีเพราะคุมกำหนัดไม่ได้เนี่ยก็เลยมีปัญหาครอบครัวบ้านแตกเสียแหลกขาดเป็นพิษภัยกับสังคมทางรัฐบาลก็เลยไม่จะเอายังไงจัดทำอะไรให้คนเราลงมันใจแตกแล้วในจิตใจมันไม่มีหลักแล้วมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมไม่สามารถที่จะเอามาฝึกเป็นคนดีได้เข้าวัดก็อยู่วัดไม่ได้คนพวกนี้ครับได้เดียวเข้าวิกกินเหล้าเมายาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องละอุดหูเลยอันนี้มันก็เหลือวิสัยเหมือนกันที่จะแก้มีพวกนี้อย่างเดียวให้ได้เงินให้ได้กินได้ใช้อย่างเดียวไม่ได้คิดถึงด้านศีลธรรมเลยไม่คิดถึงเรื่องบาปและไม่เชื่อว่าไอ้กรรมตนเองทำไว้เลยเนี่ยคือไม่ยอมรับกรรมไม่ยอมพิจารณากรรมแต่ความเป็นจริงมันเรื่องของตัวเองเนี่ยทำไว้เนี่ยผลมันจึงออกมาแต่เราไปโทษคนอื่นธรรมะเนี่ยเป็นการสอนให้เห็นตัวเองแก้ตัวเองแล้วก็ไม่ต้องทุกข์อะไรเลย
2: ครับก็สองก็ถามว่าบุคคลที่เกิดมาในชาตินี้มีแต่โรคภัยไข้เจ็บอยู่เป็นประจำชาติก่อนก็คงจะไปสร้างกรรมอะไรไว้หรือเปล่า
1: หมดครับโรคภัยไข้เจ็บนี่ท่านว่าคงจะเป็นคนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์นะเศษกรรมการที่เราฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์เนี่ยทำให้เป็นคนขี้โลกเพราะฉะนั้นการที่เราไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เกิดมาก็เป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์แต่ก็ไม่อ้วนเกินไปไม่ผอมเกินไปนะเป็นคนที่สมทรงด้วยเป็นคนที่มีบุคลิกดีแต่ถ้าหากว่าเบียดเบียนสัตว์แล้วก็จะทำให้เป็นคนที่อ้วนเกินไปผอมเกินไปสูงเกินไปเตี้ยเกินไปอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมที่เราได้ทำให้สัตว์ต้องลำบากต้องทุกข์ยากต้องเจ็บปวดเพราะเราครับ
0: ไอ้ที่อ้วนเกินไปคงจะขังสัตว์ให้เลี้ยงสัตว์ให้กินดีอ้วนตอนนี้เลยอ้วนเลยนะ
1: ครับ
0: เลี้ยงให้กินดีซะอ้วนเลยไอ้พวกที่ผอมๆนั่นคงจะทรมานสัตว์ให้อดอยากพอกลับมาชาตินี้เลยผอมเสียหน้าเกลียดเลย
1: ครับทีนี้มีปัญหาว่าบางคนก็ว่าเอ๊เราไปเอานกซื้อนกที่เขาเลี้ยงแล้วเนี่ยที่เขาขังไว้ในกรงเนี่ยเอามาเลี้ยงต่อซื้อปลา

0: ที่เขาขังไว้ในกรงในบ่อมาเลี้ยงต่อมันจะเป็นบาปไหมสมมติว่าถ้าปล่อยมันไปก็อาจจะไปถูกกัดตายถูกอะไรตายถูกแมวจับบ้างถูกหมาจับกินบ้างอาจจะช่วยตัวเองไม่ได้บ้างอย่างเนี้ยมันจะเป็นบาปไหมครับควรจะปล่อยมันไปให้มันตายตามยถากรรมดีหรือว่าเลี้ยงมันไว้ดี
1: เราก็ต้องพิจารณานะถ้าสัตว์ตรงว่าอย่างเช่นว่านกขุนทองเนี่ยฮะตรงว่านกขุนทองเนี่ยที่สารพัดดีเนี่ยเขาเลี้ยงชาวบ้านเขาเลี้ยงนะฮะเขาเลี้ยงแล้วมันเชื่องมากมันเชื่องแบบประเภทหากินไม่เป็นแต่ก็มาเลี้ยงไว้แต่เล็กเขาก็เลยมาปล่อยวัดไอ้ปล่อยวัดก็ปล่อยไม่ได้เพราะปล่อยแล้วมันไปไหนไม่ได้มันก็จะวนอยู่ตามกรงก็เลยต้องขังกรงแต่แล้วลุงพ่อทั้งวางก็บอกว่าก็ต้องขังมันไปเงี้ยเลี้ยงมันไปแต่มันเป็นไรท่านก็เห็นว่าอนาคตของมันเนี่ยจะต้องอยู่กับกรงอย่างนี้เรื่อยไปปล่อยก็ไม่ได้แต่ท่านอาจารย์ตำรวจบอกว่าก็จะไปขังมันทำไมสงสารมันปล่อยมันอาจารย์ตำรวจก็ปล่อยเลยให้แม่ชีปล่อยหลวงพ่อบอกจะไปปล่อยมันเลยขังไว้ก็เป็นนั้นว่าไอ้เสียงข้างขังเนี่ยมันเป็นการทรมานใช่ไหมฮะไอ้เสียงข้างขังเป็นการทรมานก็เลยปล่อยแต่อะไรมันก็ต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่อย่าโยมฟังแล้วรวยไปขังสัตว์กันไว้หมด ถ้าปล่อยไปแล้วมันไปได้นะฮะกินรอดไม่เป็นไรแต่ถ้าเราต้องหาทางให้มันเก่งก่อนแล้วค่อยให้มันค่อยๆเก่งไปทีน้อยๆแล้วมันก็เข้าป่าไปได้ฮะทีนี้มันก็ไปปล่อยปุ๊บเลยนะฮะพอปล่อยปุ๊บแมวก็กินปุ๊บเลยไม่ไปไหนอ่ะไม่รู้จักกลัวแมวแมวก็เลยตะคุบกินตายในวันนั้นคือถ้าเราจะปล่อยเราต้องพยายามให้มันเก่งก่อนนะไม่ใช่ว่าเขาเอามาแดงๆแล้วเราก็ปล่อยเลยมันก็ตายเลยที่วัดสังฆทานก็เลี้ยงไว้หลายตัวไปซื้อนกไอ้ที่เขาขังไว้แต่จริงเราเลี้ยงเพื่อจะปล่อยได้นะถ้าเราเลี้ยงเพื่อจะขังไม่ให้อิสระนี่เป็นบาปจะเป็นสัตว์อะไรก็สุดแล้วแต่จะเป็นสัตว์มีปีกหรือไม่มีปีกสัตว์น้ำเราเลี้ยงเพื่อจะให้มันปล่อยมันไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเลี้ยงจะไว้ดูเล่นไว้ขังมันยันตายอยู่ในกรงเรานี่เป็นบาปเหมือนสร้างคุกสร้างตารางใส่ตัวเองดังที่หลวงพ่อลีนะฮะพ่อลีท่านนั่งกรรมฐานท่านเป็นโรคปวดท้องท่านก็เก่งสามารถที่ใครเป็นอะไรหลวงพ่อลีแก้ได้หมดแต่หลวงพ่อลีไม่สามารถจะหายจากโรคปวดท้องได้ท่านก็เลยว่ามันเป็นยังไงเข้าสมาธิหายออกจากสมาธิเป็นโรคนี้ทรมานท่านมากเหลือเกินท่านก็เลยไปดูอ๋อไปนั่งกรรมฐานเห็นกรรมปรากฏว่าไปเห็นนกอยู่ในกรงไหนก็ปรากฏว่าท่านไปเลี้ยงนกในกรงไว้ชัดแต่ก่อนเลี้ยงนกในกรงแล้วนกมันเลยลืมหุ่นคุณข้าวมันนกมันเลยอดตายไอ้นกอดตายในกรงก็เลยกรรมอันนั้นมาทำให้ท่านปวดท้องยันตลอดชีวิตไม่ทราบก็เลยรู้ว่าโรคนี้รักษาไม่หายแต่ถ้าว่านกมันเกิดว่ามันอดเราเกิด

0: ยารักษาหายได้เพราะกรรมอันนั้นมันอโหสิกรรมได้หรือว่าตัดกรรมได้แต่เราทรมานสัตว์ให้ตายในกรงเนี่ยมันไม่เป็นอโหสิกรรมแล้วฉะนั้นท่านจึงยอมรับกรรมอ่ะกรรมอันนี้ท่านไม่หมดเลยยอมให้มันเป็นตลอดไปฉะนั้นบางคนเราที่เป็นโรคไม่หายนี่ก็คงจะต้องทำตลอดชีวิตแต่ถ้าว่าถือมันจะไม่หายก็เราก็ต้องอาศัยบุญกุศลเป็นเครื่องตัดกรรมเหมือนกันแม่มันแล้วก็สามารถจะเบาได้เราจะไปเลี้ยงขังสัตว์จนถึงตายไม่ได้นะเราต้องหาทางปล่อยมันที่ที่วัดก็ตายหลายตัวเหมือนกันผมยังนึกสังเวชอยู่มันไปเอามาแต่เล็กๆอ่ะแต่ว่าที่จริงโครงการเราจะเลี้ยงปล่อยทั้งหมดคือจะไปปล่อยที่ทองผาภูมิพอมันเก่งกล้าแล้วเราก็ไปปล่อยทองผาภูมิปล่อยให้มันอยู่ในบริเวณวัดเนี่ยมันอิสระอยู่ในป่าพวกนกยุงก็ดีที่นี่ก็มาขังไว้หลายตัวก็มันยังเล็กๆอยู่ประกาศว่าจากที่แคบไปสู่ที่กว้างแล้วก็กว้างเรื่อยๆไปพวกหมูหมีนี่เราก็มาเลี้ยงไว้นะที่วัดสังฆทานเนี่ยแต่ตอนนี้ไว้เอาไว้ปล่อยป่าประกาศว่าเราก็เลี้ยงปล่อยทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ทำไมเลี้ยงกักขังเดี๋ยวมาตายก็เราเป็นกรรมอันนี้ถ้าเลี้ยงปล่อยไม่เป็นไรฮะให้มันไปตายนอกกรงอย่าให้ตายในกรงก็เลยกันฮะจะหมดกรรมได
1: ้ญาติโยมก็คงจะเข้าใจแล้วนะว่าการที่เราไปเลี้ยงกักขังสัตว์เนี่ยทรมานสัตว์ไปทำให้มันเจ็บปวดหรือว่าทำให้มันอดอยากก็เป็นบาปเป็นกรรมทำให้เกิดโรคเหมือนอย่างหลวงพ่อลีเนี่ยท่านขังเลี้ยงสัตว์เอาไว้ลืมคุณข้าวก็เลยตายเพราะถ้าอดข้าวเลยกลายเป็นกรรมอันนั้นเลยทำให้เป็นโรคกระเพาะได้มันก
0: ็เลี้ยงนกเขาครับเลี้ยงนกเขาพวกนักเลี้ยงนกเขานี่เดือดมากขังตายกันนะครับ
1: ขังตาย
0: กับเลี้ยงกันเยอะเนี่ยเลี้ยงนกเขาเนี่ยมันน่ารักเนี่ยนกเขาเสียงมันเพราะนี่ครับก่อนบวชผมก็เลี้ยงไว้เยอะเลยผมพอจะบวชผมปล่อยหมดเลยฮะปล่อยมันเลยนกนี่ปล่อยหมดแล้วญาติเอาไปเลี้ยงผมยังตามมาขอปล่อยอีกกลัวจะเป็นกรรมผมพอเข้าห้องเสร็จแล้วผมก็ตามมายังกรุงเทพเนี่ยญาติเอามาเลี้ยงที่บางกอกเนี่ยนกเขาผมก็มาขอให้ปล่อยมันก็ไปไม่ได้มันก็บินอยู่ตรงนั้นเองแต่ก็บอกอย่าขังมันเลยเปิดกรงทิ้งไว้ให้มันก็ไปเองคือเรากลัวจะมีกรรมต่อไปนะเพราะเราให้กรรมมาเลี้ยงนะตอนนั้นเราปล่อยหมดแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอีตัวก่อนเราไม่ได้ปล่อยก็มานึกเข้าห้องก็มานึกปรากฏเอ้ยเรานี่ปล่อยสัตว์ไม่หมด
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจัง

0: เป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
1: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
0: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นอุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้

0: ั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนอาทิตย์นี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนา

แล้วก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรูปกายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่ขณะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้มีเห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงตรงเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงตรงจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้จำเพาะหน้าของเราจำเพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเห็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนับของเราต้องกระทิสะลงไปถึงเท้าต้องกระเท้าขึ้นมาถึงทิสะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนับของเราต้องอธิษฐานลงไปถึงเท้าต้องกระเท้าขึ้นมาถึงทิศะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนด

ายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบแล้วก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาก็เป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็เป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราอดีตใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับ

ใจของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบที่เราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกว่านี้มันก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปพอเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้นกายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไป
สงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นก็มารู้มาเห็นเรื่องราวของเราไม่ได้คนอื่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เราก็ทำบอกวิธีให้เราก็ทำแต่เรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจะจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นควายพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่สิ่งภายนอกเราได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรับไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่เอาอารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันถ้าใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่
เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงงอหอนนอนมาครอบงำถ้าใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลากับจิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปนี่เราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดับสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้งั้นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทําที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่อย่างดีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกไฮไลท์ไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีกเราต้องภาวนาให้มากๆก็เป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่ามันไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันที่มันก็ชอบใจที่มันก็ไม่ชอบใจ
ต่เราปล่อยเอาไว้ก็เหมือนกับคอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยุคความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอถึงเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์ของเราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่จิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายไปแล้วดังนั้นเราจึงนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเราล่อเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาถ้าจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาดเราก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำกันอยู่เนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลัง
ใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเท

ด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิบัติต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ปฏิบัติต่อดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิบัติต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบที่ใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดสร้างสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันประติดประต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ให้เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ถอดถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปแต่เราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกพ้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วมันเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพับเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นมีการที่เรามาพุทธปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอน
ต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยจิตธรรมนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสะสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราสุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันแวะพอใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราเลวมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้แล้วเพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันเชื่อเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกก็เราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดเพราะใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้เดี๋ยวเรารู้เรื่องของความสงบของเราเดี๋ยวบางทีเราพูดไปได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอย่างที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องบังพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจว่าเกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอก
เรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาวันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกนั่นเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนเอาไว้ใจไม่สงบเราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเราอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไว้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราแต่ถ้าวันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เราใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นเรียกว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเราทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปงั้นจริงๆเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามคืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์แก่ใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆ
จะไปเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละต้องกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปแล้วเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้เราพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5 นาที10 นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วแต่สิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่จะไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เรานี่การที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็ไปทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นก็เรื่องที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ดีเราไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมองเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดนี่เราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะทำให้มันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นานสร้างอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไม่ใช่อยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะอย่างนี้เราก็เห็นแหละ
เอาความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์

อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นแต่ว่าข้างหน้าที่เราเพียงกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้อีกก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นเรียกว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ใช่เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้งั้นที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติตอนนี้เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่ด้วยแค่5 นาที10 นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปนั่นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดเลยแต่ขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากจริงๆว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ให้สงบยากหรือง่ายนะมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในถึงว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วในเรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั้นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนั้นมันวัดไม่ได้มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอาแต่การที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่บางทีใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งก็เรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็
ลุ่มไปหมดเนี่ยเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกับกรอกอยู่แต่จะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดได้น้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบ

มากำหนดใจน้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาจิตใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยซึ่งเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็องค์ผัวสมควรเกินเวลาที่เราได้ทำความภาพเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่แล้วก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ขณะที่เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกจะทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ที่ได้ปล่อย

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้น

อยู่กันด้วยความรักหยดน้ำที่รวมตัวกันมากเข้าย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรได้ฉันใดด้วยเมตตาธรรมคนเราก็ย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรแห่งมิตรภาพได้ฉันนั้นรูปโฉมของโลกจะเปลี่ยนไปมากทีเดียวหากเราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตาจากวาทะมหาตมะคานธีแปลและเรียบเรียงโดยคุณกรุณาและคุณเรืองอุไรกุศลาใสจากหนังสือชีวิตงาม

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ

ธรรมส่วนสามประการเช่นในอาทุกขมสุขที่เราว่าไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แต่ผู้มีสติมีสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะในอาทุกขมสุขเราไม่ใช่มันนิ่งมันเฉยมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงสิ่งใดเปลี่ยนแปลงก็ว่าเป็นทุกข์นะแต่มันเปลี่ยนแปลงละเอียดละนี้อาทุกขมสุขมันก็ยังเกิดยังดับนะเป็นอาทุกขมสุขนี่แต่มันเกิดดับอย่างละเอียดละนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเห็นสามอย่างนี้ประการที่หนึ่งให้เห็นเวทนาในเวทนารวมจิตไว้จุดเดียวโดยไม่ต้องย้ายไประลึกสิ่งอื่นนี่เป็นเวทนาส่วนหนึ่งพิจารณาเวทนาในเวทนาเป็นภายนอกพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งภายในภายนอกพร้อมกันในของเวทนานั้นพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาหรือเป็นธรรมชาติมีความเกิดขึ้นในเวทนาที่พระองค์ตรัสว่าสมุทัยะธรรมาเวทนานุเวทนานุปัฏฐีวิงัตติต้องเห็นความเกิดเป็นธรรมดาแล้วก็ประคองใจในตรงกับความเกิดในความเกิดนั้นจะเริ่มเสื่อมเริ่มสิ้นไปหมดไปสิ้นไปหมดไปเกิดเท่าไรเสื่อมเท่านั้นคือเสื่อมตั้งแต่เกิดไม่ใช่เพิ่งเสื่อมเมื่อแก่หรือถ้าจะพูดจริงๆว่าคนเราเนี่ยแก่มาตั้งแต่เกิดไม่ใช่เพิ่งแก่มาเมื่ออายุ70-80ถ้าสิ่งใดที่มันเสื่อมมองในความเสื่อมนั้นละเอียดละนี่ประคองจิตแท้แน่วแน่สิ่งที่เสื่อมเนี่ยคือสิ่งที่ดับแต่มันดับเร็วเราเห็นว่าเสื่อมถ้ามันช้าลงช้าลงว่าเกิดเท่าไรดับเท่านั้นหรือจะว่าตายมาตั้งแต่เกิดก็ได้หรือเกิดแล้วตายก็ได้เกิดมาเพื่อตายรู้ตายก่อนตายเสียให้เสร็จในปัจจุบันก่อนที่จะตายจริงสามเณรอายุ5 ขวบ 7 ขวบนี่ในครั้งพุทธกาลท่านก็รู้ว่าเกิดที่ปกปิดแก่ที่ปกปิดตายที่ปกปิดผู้ได้เจริญธรรมธรรมเนี่ยเขาจะเห็นรู้ความเกิดที่เปิดเผยแก่ที่เปิดเผยตายที่เปิดเผยนี่ธรรมดาไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรมมาเกิดแก่เจ็บตายแต่เขาจะเห็นมาตั้งแต่เกิดนั่นคือผู้เจริญธรรมเห็นความเกิดความเสื่อมหรือทั้งเกิดทั้งเสื่อมอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุปัฏฐีจึงจะเป็นวิปัสสนาส่วนสามที่พระพุทธองค์ตรัสว่ายาวะเทวะญาณมัตตายะมีญาณแต่สักว่ารู้ปฏิสติมัตตายะมีสติแต่สักว่าอาศัยระลึกมันก็กลายเป็นกิริยา
มันไม่มีอัตตาเพราะญาณมันเกิดจากภูมิธรรมของผู้ปฏิบัติที่จิตเป็นกลางคือตอนแรกๆว่าเราเป็นผู้เจริญสติเจริญสัมปชัญญะปฏิบัติสติสัมปชัญญะให้เจริญให้เต็มเปี่ยมไม่บริบูรณ์พอสติสัมปชัญญะเจริญเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่มีตัวเราแล้วตัวสติสัมปชัญญะมันเกิดเองเป็นเองมีเองและมันพร้อมอยู่ในตัวของมันเองหรือมันเป็นเช่นนั้นเองไม่มีตัวเราจึงเป็นกิริยาของสภาวธรรมมีญาณแต่สักว่ารู้มีสติแต่สักว่าอาศัยระลึกอัตถิเวทนาติวาปานัสสะสติปัจจุปัตถิตาโหติหรือสติว่าเวทนามีอยู่ตั้งไว้เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นนัจจะกินจิโลกเออุปาทิยติเธอจะไม่ถือสิ่งใดๆทั้งปวงในโลกเธอจะไม่มีตัณหาเธอจะไม่มีทิฏฐิเธอจะไม่เข้าไปยึดถือเธอจะไม่เข้าไปยึดติดนั่นที่พระพุทธเจ้าทรงสัตย์ธรรมเช่นนั้นที่จริงถึงแม้ว่าพระองค์จะไม่สัตย์ผู้ใดได้เจริญสติปัฏฐานสี่เข้าถึงสภาวะธรรมเช่นนั้นก็เพียงสักว่ากายตั้งไว้เฉพาะเพื่อพิจารณารูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งดูแล้วก็สิ้นไปเมื่อมันหมดอุปาทานแล้วก็ไม่มีอัตตาไม่ยึดถือสักกายทิฏฐิไม่มีสักกายทิฏฐิก็กายแต่สักว่ากายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาเมื่อสักว่าแล้วจะเกิดตัณหาจะเกิดทิฏฐิได้อย่างไรเพราะตัณหาและทิฏฐิมันเกิดจากความเห็นและความยึดถือเมื่อไม่มีความเห็นไม่มีความยึดถือมันก็เห็นด้วยความว่างจะเห็นรูปเห็นนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยจะเห็นอยู่ในความว่างที่ว่างแน่ๆก็คือว่างจากตัวเราเมื่อว่างจากตัวเราสิ่งที่เป็นของเราเมื่อก็ว่างความว่างเนี่ยมันเป็นกลางจะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องว่าทุกข์เท่านั้นเกิดทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปพวกนี้ไม่มีเจ้าของเวทนาที่ไม่มีอามิตรคือเวทนาที่ไม่มีวัตถุไม่มีเจ้าของเป็นนิรามิตสุขก็เป็นนิรามิตทุกข์ก็เป็นนิรามิตอาทุกข์ก็มาสุขก็เป็นนิรามิตแต่ผู้จะได้ทำในการพิจารณาเวทนาเนี่ยต้องมีความอดทนสูงมีขันติสูงมีความเพียรเผาผลาญกิเลสอย่างสูงมีสัจจะและอธิษฐานในใจแน่วแน่ถ้าไม่มีสัจจะและอธิษฐานในใจเนี่ยเราต้องแพ้เวทนาเราต้องแพ้ทุกข์เพราะมันแสบมันแต่ร้อนหยาบคายจุดที่จะทนเนี่ย
แต่ในระดับ2ชั่วโมงทั้งวิปัสสนาอาจารย์ทนได้เนี่ยไม่ว่าอุปทานในฐานอะไรเนี่ยใน2ชั่วโมงจะดับนั่นวิธีสู้ต่อทุกขเวทนาที่เป็นภายนอกที่เป็นอุปทานที่เป็นอัตตาตัวตนให้พยายามมันจิตใจตัวที่พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้แหละภิกษุชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเวทนาในเวทนาความเกิดความดับของเวทนาไม่ใช่เกิดแต่เฉพาะในฐานไม่ใช่เราตั้งไว้แต่ที่กายสัมผัสคำว่าเนืองๆหรือสม่ำเสมอเวทนานั้นจะเข้าไปประกอบจิตผู้อยากเห็นจิตในจิตมันต้องพอกที่ทุกขเวทนานี่ต่อสู้กับเวทนาพอเห็นความเกิดความดับความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงโดยการเรากำหนดรู้ด้วยการรู้กำหนดรู้ด้วยการระลึกตามกำหนดรู้แล้วละแล้ววางมันจะเข้าประกอบจิตเวทนาที่เกิดจากฐานกายหรือกายสัมผัสจะชาวเวทนาเมื่อเข้าประกอบจิตเขาเรียกมโนสัมผัสสชาเวทนาไม่มีความอดทนสูงจะสู้เวทนาที่เวลาจะเข้าประกอบจิตมันยากเพราะกิเลสมันตัวทุกข์แล้วไม่ใช่ทุกข์ที่ผลมันทุกข์ที่เหตุมันทุกข์ที่จิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์ของสมุทัยเนี่ยความทุกข์ในจิตเหมือนหัวขวีเหมือนลูกศรเหมือนสิ่งที่ทิ่มแทงเหมือนโรคร้ายเหมือนเอามีดมาเชือดเฉือนเราฟังดูน่าจะเฉยเฉยแต่เวลาปฏิบัติการเข้าถึงจิตในจิตต้องมีขันติสูงมีความอดทนสูงแล้วต้องตั้งใจว่าถึงจะตายก็ขอให้ตายเพราะว่าแล้วไม่ใช่ทุกข์ที่ผลมันทุกข์ที่เหตุมันทุกข์ที่จิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์ของสมุทัยเนี่ยความทุกข์ในจิตเหมือนหัวขวีเหมือนลูกศรเหมือนสิ่งที่ทิ่มแทงเหมือนโรคร้ายเหมือนเอามีดมาเชือดเฉือนเราฟังดูน่าจะเฉยเฉยแต่เวลาปฏิบัติการเข้าถึงจิตในจิตต้องมีขันติสูงมีความอดทน

สูงแล้วต้องตั้งใจว่าถึงจะตายก็ขอให้ตายเพราะว่าแล้วไม่ใช่ทุกที่ผลมันทุกที่เหตุมันทุกที่จิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์ของสมุทัยเนี่ยความทุกข์ในจิตเหมือนหัวขวีเหมือนลูกศรเหมือนสิ่งที่ทิ่มแทงเหมือนโรคร้ายเหมือนเอามีดมาเชือดเฉือนเราฟังดูมันน่าจะเฉยเฉยแต่เวลาปฏิบัติการเข้าถึงจิตในจิตต้องมีขันติสูงมีความอดทนสูงแล้วต้องตั้งใจว่าถึงจะตายก็ขอให้ตายเพราะว่าแล้วไม่ใช่ทุกที่ผลมันทุกที่เหตุมันทุกที่จิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์ของสมุทัยเนี่ยความทุกข์ในจิตเหมือนหัวขวีเหมือนลูกศรเหมือนสิ่งที่ทิ่มแทงเหมือนโรคร้ายเหมือนเอามีดมาเชือดเฉือนเราฟังดูมันน่าจะเฉยเฉยแต่เวลาปฏิบัติการเข้าถึงจิตในจิตต้องมีขันติสูงมีความอดทนสูงแล้วต้องตั้งใจว่าถึงจะตายก็ขอให้ตายเพราะว่าแล้วไม่ใช่ทุกที่ผลมันทุกที่เหตุมันทุกที่จิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์ของสมุทัยเนี่ยความทุกข์ในจิตเหมือนหัวขวีเหมือนลูกศรเหมือนสิ่งที่ทิ่มแทงเหมือนโรคร้ายเหมือนเอามีดมาเชือดเฉือนเราฟังดูมันน่าจะเฉยเฉยแต่เวลาปฏิบัติการเข้าถึงจิตในจิตต้องมีขันติสูงมีความอดทนสูงแล้วต้องตั้งใจว่าถึงจะตายก็ขอให้ตายเพราะว่าแล้วไม่ใช่ทุกที่ผลมันทุกที่เหตุมันทุกที่จิตที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์ของสมุทัยเนี่ยความทุกข์ในจิตเหมือนหัวขวีเหมือนลูกศรเหมือนสิ่งที่ทิ่มแทงเหมือนโรคร้ายเหมือนเอามีดมาเชือดเฉือนเราฟังดูมันน่าจะเฉยเฉยแต่เวลาปฏิบัติการเข้าถึงจิตในจิตต้องมีขันติสูงมีความอดทนสูงแล้วต้องตั้งใจว่าถึงจะตายก็ขอให้ตายเพราะว่าคนเราถ้าไม่สัมผัสเขาผ่านไปส่วนใดจะนั่งการเดินการยืนเคยจะตอบสักกี่คนก็ตามก็จะตอบตรงกันหมดเพราะทางสายเดียวนั่นเป็นเรื่องแปลกไม่เหมือนสมถะเขาจะดูเวทนาในเวทนาเข้าประกอบจิตนี่จากกายสัมผัสจากเรานั่งก็ดีจากเรายืนก็ดีจากเราเดินในการกระทบสัมผัสแล้วก็เข้าถึงจิตคือเข้าถึงหมดแต่ต้องบอกถูกบอกรูปนามที่มันเกิดจากสัมผัสแล้วก็เปลี่ยนไปจนได้เข้าไปเกิดที่มโนสัมผัสแผ่เวลาเห็นจิตในจิตครั้งแรกมันสัมผัสทางใดก่อนแถบใดก่อนมันสัมผัสแล้วจากแถบที่เราเห็นแล้วสัมผัสกี่ครั้งจึงจะเปลี่ยนไปที่อื่นต้องชัดเจนวิธีดูจิตในจิตจนมันจะทุกข์ก็ตามแต่เป็นทุกข์อันประเสริฐเป็นทุกข์ที่เอากิเลสออกไอ้คนเรามันชอบทุกข์ที่เอากิเลสเข้าไอ้ทุกข์เอากิเลสออกไม่ชอบแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยถึงจะทุกข์อย่างไรอุทิศชีวิต

แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายถึงจะทุกข์อย่างไรอุทิศชีวิตทุกข์เพื่อเอากิเลสออกขอให้เราทุกข์ในชาตินี้เพียงชาติเดียวต่อไปเราจะได้ทุกข์อีกเลยเหมือนพระจักขุบาลท่านเตือนตนของตนจักขุบาลเธอได้อยู่ในอุ้งมือของพระยามัจจุราชถ้าเธอยักประมาทอยู่จะต้องเข้าไปนอนในครับในมันทวนกระแสของโลกพระปัสนาญาณหมายไว้นะการประพฤติปฏิบัติธรรมมันทวนกระแสของโลกทวนกระแสของสิเลตทวนกระแสของโลกนิยมโลกนิยมมันชอบทุกข์ที่เอากิเลสเข้าถ้าทุกข์เอากิเลสออกไม่ชอบแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายถึงจะทุกข์อย่างไรอุทิศชีวิตทุกข์เพื่อเอากิเลสออกขอให้เราทุกข์ในชาตินี้เพียงชาติเดียวต่อไปเราจะได้ทุกข์อีกเลยเหมือนพระจักขุบาลท่านเตือนตนของตนจักขุบาลเธอได้อยู่ในอุ้งมือของพระยามัจจุราชถ้าเธอยักประมาทอยู่จะต้องเข้าไปนอนในครับในมันทวนกระแสของโลกพระปัสนาญาณหมายไว้นะการประพฤติปฏิบัติธรรมมันทวนกระแสของโลกทวนกระแสของสิเลตทวนกระแสของโลกนิยมโลกนิยมมันชอบทุกข์ที่เอากิเลสเข้าถ้าทุกข์เอากิเลสออกไม่ชอบแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายถึงจะทุกข์อย่างไรอุทิศชีวิตทุกข์เพื่อเอากิเลสออกขอให้เราทุกข์ในชาตินี้เพียงชาติเดียวต่อไปเราจะได้ทุกข์อีกเลยเหมือนพระจักขุบาลท่านเตือนตนของตนจักขุบาลเธอได้อยู่ในอุ้งมือของพระยามัจจุราชถ้าเธอยักประมาทอยู่จะต้องเข้าไปนอนในครับในมันทวนกระแสของโลกพระปัสนาญาณหมายไว้นะการประพฤติปฏิบัติธรรมมันทวนกระแสของโลกทวนกระแสของสิเลตทวนกระแสของโลกนิยมโลกนิยมสิ่งใดขึ้นเพลินทองเข้าของนี่เป็นทองถ้าทุกข์เอากิเลสออกไม่ชอบแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายถึงจะทุกข์อย่างไรอุทิศชีวิตทุกข์เพื่อเอากิเลสออกขอให้เราทุกข์ในชาตินี้เพียงชาติเดียวต่อไปเราจะได้ทุกข์อีกเลยเหมือนพระจักขุบาลท่านเตือนตนของตนจักขุบาลเธอได้อยู่ในอุ้งมือของพระยามัจจุราชถ้าเธอยักประมาทอยู่จะต้องเข้าไปนอนในครับในมาทวนกระแสของโลกพระปัสนาญาณหมายไว้นะการประพฤติปฏิบัติธรรมมันทวนกระแสของโลกทวนกระแสของสิเลตทวนกระแสของโลกนิยมโลกนิยมสิ่งใดขึ้นเพลินทอกเข้าของนี่เป็นทอกถ้าทุกข์เอากิเลสออกไม่ชอบแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายถึงจะทุกข์อย่างไรอุทิศชีวิตทุกข์เพื่อเอากิเลสออกขอให้เราทุกข์ในชาตินี้เพียงชาติเดียวต่อไปเราจะได้ทุกข์อีกเลยเหมือนพระจักขุบาลท่านเตือนตนของตนจักขุบาลเธอได้อยู่ในอุ้งมือของพระยามัจจุราชถ้าเธอยักประมาทอยู่จะต้องเข้าไปนอนในครับในมาทวนกระแสของโลกพระปัสนาญาณหมายไว้นะการประพฤติปฏิบัติธรรมมันทวนกระแสของโลกทวนกระแสของสิเลตทวนกระแสของโลกนิยมโลกนิยมสิ่งใดขึ้นเพลินทอกเข้าของนี่เป็นเพิ่ม

จะกำหนดรู้ทุกข์เป็นปริยาตันติเมให้กำหนดรู้ให้ถึงที่สุดว่าเรารู้แล้วถึงที่สุดทุกข์ของกายที่จริงกายนี่มันไม่น่าจะมีทุกข์ถึงขนาดนั้นนะถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็ทุกข์ไม่มากถึงจะทุกข์มากก็ไม่กระสับกระส่ายเพราะเห็นทุกข์ด้วยปัญญาระลึกในทุกข์ไปด้วยสติเพราะปัญญาและสติมันไม่ได้เป็นตัวตนและรูปธรรมนามธรรมมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นธรรมชาติอยู่เช่นนั้นเองสติปัญญาก็ไม่เป็นตัวตนพอเจริญถึงที่สุดแล้วไม่มีตัวเราที่จะอยู่ในสติปัญญาและสิ่งที่ถูกรู้ถูกกำหนดรู้ก็ไม่ใช่ของที่จริงกายนี่มันไม่น่าจะมีทุกข์ถึงขนาดนั้นนะถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็ทุกข์ไม่มากถึงจะทุกข์มากก็ไม่กระสับกระส่ายเพราะเห็นทุกข์ด้วยปัญญาระลึกในทุกข์ไปด้วยสติเพราะปัญญาและสติมันไม่ได้เป็นตัวตนและรูปธรรมนามธรรมมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นธรรมชาติอยู่เช่นนั้นเองสติปัญญาก็ไม่เป็นตัวตนพอเจริญถึงที่สุดแล้วไม่มีตัวเราที่จะอยู่ในสติปัญญาและสิ่งที่ถูกรู้ถูกกำหนดรู้ก็ไม่ใช่ของการไม่ใช่ตัวตนเราก็จำได้แต่จะทำจริงๆหรือไม่มีตัวตนแสดงว่ามันจะล้มเลิกความยึดถือทั้งหมดแล้วมันจะว่างไปที่ไม่มีตัวตนนะคือเราบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่ามันอย่ารูปอย่าเป็นทุกข์เลยเวทนาอย่าเป็นทุกข์เลยมันจึงเป็นไปเพื่ออาพาธเป็นไปเพื่อเจ็บป่วยไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใครนั่นแหละคืออนัตตาที่เวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรพระองค์ก็สามเรื่องนี้รูปังนิจจังวาตามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนิจจังปันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะทรงถามว่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงนะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ภิกษุก็ตอบว่าทุกขังปันเตเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดที่ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่เราเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรนั่นคือเห็นด้วยวิปัสสนาญาณเพราะอย่างนั้นมันไปกราบทูลโดยไม่เห็นสภาวะต่อพระพุทธองค์ไม่ได้แล้วก็ถามไล่ไปถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อไม่เที่ยงแล้วเนี่ยควรยึดถือควรเอาไหมเป็นเราเป็นของเราเป็นตาตัวตนของถ้าไม่เอาไม่เป็นเราไม่เป็นของเราสภาวะจิตมันเป็นยังไงมันควรเบื่อหน่ายในรูปควรเบื่อหน่ายในเวทนาควรเบื่อหน่ายในสัญญาควรเบื่อหน่ายในสังขารควรเบื่อหน่ายในวิญญาณและตัวเบื่อหน่ายตัวนิพพิทาเนี่ยก็ไม่ใช่นิพพานเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันทำให้เกิดอะไรที่เป็นผลมันก็คลายจากความกำหนัดความกำหนัดยินดีไม่มีสิ่งใดในร่างกายของเราเนี่ยที่จะทำให้เบื่อหน่ายจะทำให้คลายความกำหนัดเหมือนกับความเห็นทุกข์จริงๆถ้าไม่เห็นทุกข์จริงๆไม่เบื่อหน่ายไม่คลายความกำหนัดแล้วก็จะไม่รู้ว่าภพชาติเป็นยังไงถ้ารู้อย่างนั้นก็จะเห็นว่าเออชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว

จิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็เห็นทุกตัวเดียวเห็นทุกแล้วก็ดับไปทั่วรอบไม่เกิดนั่นคือกิจคือหน้าที่ของผู้ที่จะศึกษาพรหมจรรย์ต้องเกิดความแน่ใจให้ต่อสู้กับทุกโดยอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยเอากายนี้เป็นพุทธบูชาพร้อมทั้งจิตใจเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาขอให้ตายในการปฏิบัติให้ตายในการที่รู้ทุกข์ถ้าไม่ชนะถ้าไม่ชนะทุกข์ดวงเดียวเป็นที่ที่ยิ่งใหญ่ของโลกอะยิ่งใหญ่ของโลกเราเห็นสภาวะของทุกสภาวะของธรรมในความเป็นจริงความจริงจริงมันก็ไม่ยากไม่ง่ายเกินไปกับว่ามัชฌิมานี่เข้าใจทุกรูปเป็นกลางกลางเนี่ยรักษาใจก็เป็นกลางกลางได้เนี่ยไอ้สิ่งที่ปรากฏขึ้นแท้ๆก็คือทุกถ้าเราดูผลของทุกทวนกระแสไปทวนกระแสไปออกมันเกิดจากเหตุของจิตเหตุของจิตที่จะส่งผลออกมาอีกออกเป็นผลที่มันรับมาจากอายตนะแล้วเข้าไปเก็บไว้ที่จิตตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสาขาของจิตที่พระพุทธเจ้าจัดองค์ธรรมสามประการที่เป็นไปเพื่อหมวดหกซึ่งเป็นภูมิของวิปัสสนาถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมไม่ก็ถึงฐานธรรมในธรรมนี่ถ้ารู้จากจิตก็ทำว่าเมื่อจิตสัมผัสมีกี่แถบทำไมพระพุทธเจ้าจึงจัดในอภิธรรมว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาทำที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขทำที่เป็นอกุศลแล้วเข้าไปเก็บไว้ที่จิตตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสาขาของจิตที่พระพุทธเจ้าจัดองค์ธรรมสามประการที่เป็นไปเพื่อหมดหกซึ่งเป็นภูมิของวิปัสสนาถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมไม่ก็ถึงฐานธรรมในธรรมนี่ถ้ารู้จากจิตก็ทำว่าเมื่อจิตสัมผัสมีกี่แถบทำไมพระพุทธเจ้าจึงจัดในอภิธรรมว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขธรรมที่แล้วเข้าไปเก็บไว้ที่จิตตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสาขาของจิตที่พระพุทธเจ้าจัดองค์ธรรมสามประการที่เป็นไปเพื่อหมวดหกซึ่งเป็นภูมิของวิปัสสนาถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมไม่ก็ถึงฐานธรรมในธรรมนี่ถ้ารู้จากจิตก็ทำว่าเมื่อจิตสัมผัสมีกี่แถบทำไมพระพุทธเจ้าจึงจัดในอภิธรรมว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุขธรรมที่แล้วเข้าไปเก็บไว้ที่จิตตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นสาขาของจิตที่พระพุทธเจ้าจัดองค์ธรรมสามประการที่เป็นไปเพื่อหมวดหกซึ่งเป็นภูมิของวิปัสสนาถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติธรรมไม่ก็ถึงฐานธรรมในธรรมนี่ถ้ารู้จากจิตก็ทำว่าเมื่อจิตสัมผัสมีกี่แถบทำไมพระพุทธเจ้าจึงจัดในอภิธรรมว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาธรรมที่เป็นกุศลให้ผลเป็นสุข

จมูกลิ้นกายใจก็เป็นของร้อนรูปก็เป็นของร้อนเสียงก็เป็นของร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนรสก็เป็นของร้อนโผฏฐัพพะได้ธรรมารมณ์ก็เป็นของร้อนสุขก็ร้อนทุกข์ก็ร้อนไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือโทสะร้อนเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติความเกิดร้อนเพราะชราความแก่ร้อนเพราะมรณะความตายร้อนเพราะโสกะปริเทวะทุกข์และโทมนัสนี่คือของร้อนก็คือทุกข์นั่นเองอ่ะต้องเห็นทุกข์ในทุกข์จึงจะดับความร้อนได้ผู้ฉลาดต้องการจะได้ความเย็นก็ไม่ต้องไปพยายามที่ไหนหรอกดับความร้อนได้ได้ความเย็นมันเกิดเองไม่ต้องปรารถนาความเย็นเพราะการเกิดดับในอายตนะทุกครั้งที่เป็นปิยรูปและสาตารูปมันเป็นตัวตัณหาเป็นตัวคลองทั้งหมดดับไปครั้งหนึ่งของวิญญาณดับไปครั้งหนึ่งตัณหามันก็ดับไปครั้งหนึ่งรูปตัณหาสัทธะตัณหากันทะตัณหารสตัณหาโพธพะตัณหาธรรมตัณหาที่เทียนเกิดดับเพราะมันมีเหตุเพราะวัฏนามันถือครองในอายตนะจึงเป็นธรรมายตนะที่จะทำส่วนสามที่เป็นไปเพื่อหมดหกแต่พระองค์จัดไปในเรื่องของธาตุว่าจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุตาก็เป็นธาตุรูปก็เป็นธาตุธาตุต่อธาตุกระทบกันทำให้เกิดนามทำทั้งสามเรียกว่าผัสสะเธอละผัสสะภายนอกเสียพิจารณาผัสสะเป็นภายในเกิดจากผัสสะอันใดเป็นสุขไม่ทุกข์ก็ดีให้เห็นความจึงเป็นธรรมายตนะที่จะทำส่วนสามที่เป็นไปเพื่อหมดหกแต่พระองค์จัดไปในเรื่องของธาตุว่าจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุตาก็เป็นธาตุรูปก็เป็นธาตุธาตุต่อธาตุกระทบกันทำให้เกิดนามทำทั้งสามเรียกว่าผัสสะเธอละผัสสะภายนอกเสียพิจารณาผัสสะเป็นภายในเกิดจากผัสสะอันใดเป็นสุขไม่ทุกข์ก็ดีให้เห็นจึงเป็นธรรมายตนะที่จะทำส่วนสามที่เป็นไปเพื่อหมดหกแต่พระองค์จัดไปในเรื่องของธาตุว่าจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุตาก็เป็นธาตุรูปก็เป็นธาตุธาตุต่อธาตุกระทบกันทำให้เกิดนามทำทั้งสามเรียกว่าผัสสะเธอละผัสสะภายนอกเสียพิจารณาผัสสะเป็นภายในเกิดจากผัสสะอันใดเป็นสุขไม่ทุกข์ก็ดีให้เห็นจึงเป็นธรรมายตนะที่จะทำส่วนสามที่เป็นไปเพื่อหมดหกแต่พระองค์จัดไปในเรื่องของธาตุว่าจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุตาก็เป็นธาตุรูปก็เป็นธาตุธาตุต่อธาตุกระทบกัน

ทำให้เกิดนามธรรมทั้งสามเรียกว่าผัสสะเธอละผัสสะภายนอกเสียพิจารณาผัสสะเป็นภายในเกิดจากผัสสะอันใดเป็นสุขไม่ทุกข์ก็ดีให้เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆนี่นะในโลกตั้งแต่เป็นสมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะหรือจะพูดถ้วยง่ายว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาททิ้งที่เกิดพร้อมดับพร้อมกันพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องการเกิดดับคำว่าปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่เกิดพร้อมแล้วก็ดับพร้อมกันที่ไม่เห็นความเกิดดับเพราะอะไรเพราะอวิชชาอวิชชานี่คือความไม่รู้ถามว่าอวิชชาเนี่ยมันไม่รู้อะไรที่พระพุทธเจ้าตรัสคือไม่รู้ว่ามันเป็นอวิชชาไม่รู้ข้อปฏิบัติในอวิชชาไม่รู้เหตุของอวิชชาและไม่รู้ความดับของอวิชชาเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาจากอวิชชาตัวเดียวความไม่รู้ตัวเดียวทำให้เกิดโลกทำให้เกิดทุกข์สืบต่อกันจนเป็นปัจจัยต่อเนื่องแต่ปัจจัยการเขาก็กล่าวสั้นๆว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ยังตั้งอยู่สิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปไม่รู้ในอวิชชาไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ในอวิชชาไม่รู้ความดับทุกข์ในอวิชชาไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ในอวิชชามาจากอวิชชาตัวเดียวความไม่รู้ตัวเดียวทำให้เกิดโลกทำให้เกิดทุกข์สืบต่อกันจนเป็นปัจจัยต่อเนื่องปัจจัยการเขากล่าวสั้นๆว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ยังตั้งอยู่สิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปไม่รู้ในอวิชชาไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ในอวิชชาไม่รู้ความดับทุกข์ในอวิชชาไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ในมาจากอวิชชาตัวเดียวความไม่รู้ตัวเดียวทำให้เกิดโลกทำให้เกิดทุกข์สืบต่อกันจนเป็นปัจจัยต่อเนื่องแต่ปัจจัยการเขาก็กล่าวสั้นๆว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ยังตั้งอยู่สิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปไม่รู้ในอวิชชาไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ในอวิชชาไม่รู้ความดับทุกข์ในอวิชชาไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ในอวิชชา

กายสังขารวาจีสังขารหรือมโนสังขารถึงรวมแล้วว่ารูปกับนามถ้าเป็นส่วนที่เป็นนามคือบุญญาภิสังขารอัมบุญญาภิสังขารหรืออาเดนชะภิสังขารสังขารชาติเกิดมาจากอวิชชาทั้งหมดและไม่รู้ว่านี่คือสังขารนี่เหตุให้เกิดสังขารนี่ข้อปฏิบัติให้รู้ในสังขารนี่ความดับของสังขารไม่รู้เพราะอวิชชานี่มันสืบต่อหมดทั้ง12ปัจจัยาการ12ปัจจัยาการตัวสังขารนี่มีอวิชชาครอบงำทั่วเพราะความไม่รู้อย่างเดียวนี่เขาว่าเกิดคงตาสังขารอัมปุญญาภิสังขารหรืออาเดนชะภิสังขารสังขารชาเกิดมาจากอวิชชาทั้งหมดและไม่รู้ว่านี่คือสังขารนี่เหตุให้เกิดสังขารนี่ข้อปฏิบัติให้รู้ในสังขารนี่ความดับของสังขารไม่รู้เพราะอวิชชาเนี่ยมันสืบต่อหมดทั้ง12ปัจจัยาการ12ปัจจัยาการตัวสังขารเนี่ยมีอวิชชาครอบงำทั่วเพราะความไม่รู้อย่างเดียวนี่เขาว่าเกิดสังขารอัมปุญญาภิสังขารหรืออาเดนชะภิสังขารสังขารชาเกิดมาจากอวิชชาทั้งหมดและไม่รู้ว่านี่คือสังขารนี่เหตุให้เกิดสังขารนี่ข้อปฏิบัติให้รู้ในสังขารนี่ความดับของสังขารไม่รู้เพราะอวิชชาเนี่ยมันสืบต่อหมดทั้ง12ปัจจัยาการ12ปัจจัยาการตัวสังขารเนี่ยมีอวิชชาครอบงำทั่วเพราะความไม่รู้อย่างเดียวนี่เขาว่าเกิดการอัมปุญญาภิสังขารหรืออาเดนชะภิสังขารสังขารชาเกิดมาจากอวิชชาทั้งหมดและไม่รู้ว่านี่คือสังขารนี่เหตุให้เกิดสังขารนี่ข้อปฏิบัติให้รู้ในสังขารนี่ความดับของสังขารไม่รู้เพราะอวิชชาเนี่ยมันสืบต่อหมดทั้ง12ปัจจัยาการ12ปัจจัยาการตัวสังขารเนี่ยมีอวิชชาครอบงำทั่วเพราะความไม่รู้อย่างเดียวนี่เขาว่าเกิดคงตาจิตของเราให้มัวเมารักร่างวางวายไม่คิดจะออกในที่ของปัจจัยากันเนี่ยคือเป็นวัตตะใหญ่ในโลกทุกโลกที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งในปัจจัยากันเขาจะไม่พูดถึงสายเกิดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยรู้ในปัจจัยากันพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่านี่อวิชชานี่เกิดให้เกิดอวิชชานี่คือความดับของอวิชชานี่ข้อปฏิบัติถึงความดับของอวิชชาตัวนี้ดับตัวเดียวตัวอื่นถูกเปิดเผยหมดถูกเปิดเผยหมดเหมือนกับความมืดถูกกำจัดด้วยแสงสว่างนี่สิ่งต่างๆก็ปรากฏชัดเจนจึงปรากฏชัดเจนนี่คือพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ปัจจัยาการทุกโลกที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งโลกรู้แจ้งในปัจจัยาการเขาจะไม่พูดถึงสายเกิดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยรู้ในปัจจัยาการพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่านี่อวิชชา

มีความดับของสลายตนะนี่คือข้อปฏิบัติถึงความดับของสยตนะต้องการที่จะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยมีผัสสะมีเหตุให้เกิดผัสสะมีความดับของผัสสะมีข้อปฏิบัติให้ถึงความดับของผัสสะการตัดปัจจัยอาการให้ขาดสะบั้นไม่ต้องหมุนวนให้ไปเกิดแก่เจ็บตายต้องรู้แจ้งในเวทนาต้องรู้แจ้งในเวทนาทำให้ปัจจัยอาการขาดมีเวทนาในความเกิดขึ้นของเวทนามีเวทนานี่เหตุให้เกิดเวทนามีความดับของเวทนานี่คือข้อปฏิบัติถึงความดับของเวทนาเวทนาดับอย่างเดียวเนี่ยตัณหาก็ดับตลอดสายไอ้ที่เกิดมาแล้วก็ดับตลอดสายแต่การทำวิปัสสนาเนี่ยต้องสู้กับเวทนาสู้จนถึงที่สุดของเวทนาไม่ว่าจะเป็นกิเลสหรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายเป็นโรคเวรโรคกรรมก็ตามถ้าทำจริงๆปฏิบัติจริงๆอยู่ในเกียบทเดียวจริงๆไม่ถึง2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงอุปาทานดับโรคเจ็บโรคป่วยโรคเวรโรคกรรมก็หายโรคเวรโรคกรรมนี่อย่าไปจะไปเชื่อว่าพระองค์นั้นวิเศษไปตัดเวรตัดกรรมได้นักสื่อคนลงว่าผมมาตัดเวรตัดกรรมได้หรือตัดให้ใครไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้านี่ยังตัดเวรตัดกรรมให้ใครไม่ได้ของใครก็ใครตัดเอาเพราะเวรกรรมนี่เป็นของเฉพาะตัวที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรใครเป็นเจ้าผู้กระทำก็เป็นเจ้าพอรับผลของกรรมคือใครก็คนที่ทำมันเป็นนายเวรเจ้ากรรมนายเวรไม่อยู่คนเดียวกันโรคเวรโรคกรรมนี่อย่าไปจะไปเชื่อว่าพระองค์นั้นวิเศษไปตัดเวรตัดกรรมได้นักสื่อคนลงว่าผมมาตัดเวรตัดกรรมได้หรือตัดให้ใครไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้านี่ยังตัดเวรตัดกรรมให้ใครไม่ได้ของใครก็ใครตัดเอาเพราะเวรกรรมนี่เป็นของเฉพาะตัวที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรใครเป็นเจ้าผู้กระทำก็เป็นเจ้าพอรับผลของกรรมคือใครก็คนที่ทำมันเป็นนายเวรเจ้ากรรมนายเวรไม่อยู่คนเดียวกันโรคเวรโรคกรรมนี่อย่าไปจะไปเชื่อว่าพระองค์นั้นวิเศษไปตัดเวรตัดกรรมได้นักสื่อคนลงว่าผมมาตัดเวรตัดกรรมได้หรือตัดให้ใครไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้านี่ยังตัดเวรตัดกรรมให้ใครไม่ได้ของใครก็ใครตัดเอาเพราะเวรกรรมนี่เป็นของเฉพาะตัวที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรใครเป็นเจ้าผู้กระทำก็เป็นเจ้าพอรับผลของกรรมคือใครก็คนที่ทำมันเป็นนายเวรเจ้ากรรมนายเวรไม่อยู่คนเดียวกันโรคเวรโรคกรรมนี่อย่าไปจะไปเชื่อว่าพระองค์นั้นวิเศษไปตัดเวรตัดกรรมได้นักสื่อคนลงว่าผมมาตัดเวรตัดกรรมได้หรือตัดให้ใครไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้านี่ยังตัดเวรตัดกรรมให้ใครไม่ได้ของใครก็ใครตัดเอาเพราะเวรกรรมนี่เป็นของเฉพาะตัวที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรใครเป็นเจ้าผู้กระทำก็เป็นเจ้าพอรับผลของกรรมคือใครก็คนที่ทำมันเป็นนายเวร

เอากรรมนายเวรมาอยู่คนเดียวกันมีกรรมกรรมชั่วได้รับผลชั่วการทำจะต้องส่งผลในคู่กระทำไอ้ตัวที่ส่งผลเนี่ยเป็นนายเวรไอ้ตอนที่กระทำเป็นเจ้ากรรมสร้างปัญหาขึ้นไม่ใช่อย่างนี้เพราะนั้นวิธีตัดกรรมเนี่ยคือวิธีให้ชนะทุกข์เพราะกรรมเนี่ยฉันว่ามันเป็นสุขนะแต่ถ้าสุขมันยังเจือไปด้วยกิเลสตัวสุขนั่นแหละมันจะเปลี่ยนมาเป็นทุกข์แต่ถ้าสุขที่มันไม่เจือไปด้วยกิเลสทุกข์ที่มันเกิดจากผลของการดับทุกข์ มันมหานามะที่เป็นอุทานเนี่ยว่าสุขหนอสุขหนอเนี่ยจึงจะเชื่อได้ว่าเมื่อหมดกิเลสมันเป็นสุขอย่างจริงอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่สุขธรรมดาเนี่ยเป็นบรมสุขเป็นที่รวมของสุขเพราะท่านเคยเป็นกษัตริย์ปกครองมีสมบัติอันโอฬารก็ยังหวาดสะดุ้งยังกลัวภัยไม่ทุกข์ไม่สุขสมบูรณ์ด้วยกรรมคุณเพียบพร้อมก็ไม่สุขยังสะดุ้งหวาดกลัวคนลุกชูชันตลอดสุขมันสร้างปัญหาเยอะแต่ถ้าเป็นทุกข์เราเองมันจะเป็นเรื่องคลายปัญหาแล้วก็ดับปัญหาให้จังใจเด็ดเดี่ยวให้สู้จริงๆปัญหามันจะมาจากชาตินี้หรือมาจากอดีตชาติกี่ชาติก็ตามมารวมอยู่ที่ปัญหาคือมันทุกข์คือมันทุกข์สู้กับทุกข์ตัวเดียวเนี่ยชนะอุปทานได้หมดเพราะมันเหตุมันสร้างทุกข์มาแล้วผลมันสู้กับทุกข์ตัวเดียวเนี่ยชนะอุปทานได้หมดเพราะมันเหตุมันสร้างทุกข์มาแล้วผลมันต้องกระดับกันที่หรือปฏิบัติกรรมฐานคือกระทำสิ่งใดก็ตามให้อยู่กับการกระทำอย่าไปอยู่ในสิ่งที่ถูกกระทำถ้ามือวางให้มันวางพร้อมกับใจไม่ใช่มือวางตั้งนานแล้วแต่ใจมันยังไม่วางเพราะการปฏิบัติทางกายทางใจมันต้องตรงกันให้มือวางพร้อมใจแล้วอย่าสร้างปัญหาเอาไว้ข้างหน้าอย่าสร้างความอยากไว้ข้างหน้าที่พระพุทธองค์ว่าทุกโขตินนาเรามีทุกข์อยู่ก็ต้องรู้กันให้มันตรงๆทุกขะปาเรตาอย่าสร้างปัญหาหรืออย่าสร้างทุกข์ไว้คอยเราอยู่ข้างหน้าไม่มีทางที่จะจบส่วนมากนะถ้าชาวโลกเขาสร้างปัญหาสร้างทุกข์ไว้รอคอยอยู่นะทุกขะปาเดตาสร้างปัญหารอยทุกข์อยู่ข้างหน้าไอ้ทุกข์ที่มีอยู่ปัจจุบันไม่ดับทุกข์ตัวนี้เสียก่อนดับทุกข์ในการกระทำนั้นมันเสร็จในวันนี้ในขณะนี้ในกิจบทนี้ต้องช่วยจึงจะเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ส่งตนไปได้ในความเพียรอาจจะไม่ช้าไม่นานแต่ครับว่าใจเราสู้บ้างไม่สู้บ้างเนี่ยมันจะสร้างปัญหาเยอะก็สมควรแก่เวลานะครับสมควรแก่เวลาเพราะการศึกษาพระพุทธศาสนาทางด้านปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนาต้องควบคู่กันไปตลอดกาลศาสนานั้นจึงจะสมบูรณ์ถ้ามีแต่ปริยัติศาสนาไม่ปฏิบัติศาสนาศาสนาก็ไม่สมบูรณ์ถ้าเรามุ่งปฏิบัติแต่ไม่ได้ศึกษาในด้านปริยัติมาเลยก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นปริยัติปฏิบัติต้องควบคู่กัน

ไปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงตรัสว่าธรรมในพระพุทธศาสนาสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยเหตุด้วยผลและบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องอาศัยปริยัติหรือเราปฏิบัติธรรมได้แล้วการที่จะประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยปริยัติเพราะฉะนั้นปริยัติกับปฏิบัติต้องดำเนินร่วมกันไปไอ้ส่วนปฏิเวธ

0: ราะนั้นปริยัติกับปฏิบัติต้องดำเนินร่วมกันไปไอ้ส่วนปฏิเวทถึงเราจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะบอกใครมันเป็นของเฉพาะตนอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนไม่ต้องบอกใครว่าเราได้แล้วได้สมาธิได้สมาบัติได้ฌานได้วิโมกได้วิมุตติได้มรรคได้ผลถึงแล้วซึ่งนิพพานหรือจะบอกว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์แล้วอาจจะเป็นตานยอดด้วนก็ได้นะคือเรื่องปัจจตังเนี่ยเป็นของเฉพาะคือพระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ในพระวินัยคือทรงห้ามไว้ในโอในอาการณียกิจคืออนุสาแปดเป็นการณียกิจว่าถ้าเราอวดอ้างว่าเป็นผู้สำเร็จอุตตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งที่ไม่มีในตนอุปมาเสมือนต้นตาลยอดด้วนไม่สามารถที่ออกยอดมาใหม่ภิกษุเราก็เหมือนกันไม่ควรกระทำไม่ควรอวดอุตริมนุสธรรมแต่พระองค์ยังตรัสว่าเป็นอันตรายของพระพุทธศาสนาเหมือนมหาโจร5จำพวกที่ปล้นพระพุทธศาสนาเพราะใครๆก็ศรัทธาพระอรหันต์ถ้าประกาศออกมาเองว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเหมือนโจรก็ปล้นชาวบ้านก็ชอบไม่ปล้นจะเอาอะไรก็ชาวบ้านอยากจะให้เป็นมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนาเพราะนั้นสิ่งที่ควรเก็บไว้เฉพาะตนคือปฏิเวทการที่จะอยู่ปรบพรหมจรรย์หรือไม่จบพรหมจรรย์เพียงแต่เป็นธรรมอันยิ่งเช่นสมาธิสมาบัติฌานวิโมกข์เป็นต้นเพราะนั้นเรื่องปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเป็นเรื่องของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่จะเป็นธุระภาระแล้วนำภาระธุระไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นคือความดับทุกข์อย่างถาวรคือดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ตรัสว่าตั้งแต่ทำขั้นต่ำสุดจนถึงทำขั้นสูงสุดคือประโยชน์ขั้นปรมัตถ์ให้หลุดพ้นจากเครื่องรอยรัดทั้งปวงได้นี่คือความสำคัญของพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่าอย่างประเสริฐสุดมันประทับใจมากๆพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดที่จะมีพระบรมโชวาทที่เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมุขพระองค์นี้เพราะนั้นตามที่กล่าวมาขอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายลงคงไว้แต่เพียงนี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญในธรรมความร่มเย็นอยู่ในร่มเงาของพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ทุติยะอนุรุทธสูตรครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรครั้นเข้าไปถึงแล้วก็ชื่นชมกับท่านพระสารีบุตรกล่าวถ้อยคำที่ทำให้เกิดความชื่นบานต่อกันเป็นที่ระลึกถึง

อันแล้วนั่งลงณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าอาวุโสสารีบุตรข้าพเจ้าอยู่ในที่นี้ตรวจดูสหัสโลกคือพันโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่ก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่าท่านพระสารีบุตรตอบว่าอาวุโสอนุรุทธะข้อที่ท่านว่าข้าพเจ้าตรวจดูสหัสโลกได้ด้วยจักษุทิพย์อันบริสุทธิ์เกินจักษุมนุษย์สามัญนี้เป็นเพราะมานะความถือตัวของท่านข้อที่ว่าอันหนึ่งความเพียรข้าพเจ้าก็ทำไม่ท้อถอยสติก็ตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนกายก็ระงับไม่กระสับกระส่ายจิตก็มั่นคงเป็นหนึ่งแน่วแน่นี้เป็นเพราะอุทธัจจะความฟุ้งซ่านของท่านข้อที่ว่าก็เหตุไฉนจิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิ้นอุปาทานหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเล่านี้เป็นเพราะกุกกุจจะความรำคาญใจของท่านทางที่ดีนะท่านอนุรุทธะจงละธรรมสามประการนี้เสียอย่าใส่ใจถึงธรรมสามประการนี้แล้วน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุหมายถึงธาตุไม่ตายคือพระนิพพานเถิดภายหลังท่านอนุรุทธะก็ละธรรมสามประการนี้ไม่ใส่ใจถึงธรรมสามประการนี้น้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุอยู่มาท่านหลีจากหมู่อยู่คนเดียวไม่ประมาททำความเพียรมีตนอันส่งไปอยู่ไม่ช้าเลยกุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการเพื่อประโยชน์อันใดท่านก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันนั้นซึ่งเป็นคุณที่สุดแห่งพรหมจรรย์อย่างยอดเยี่ยมด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองสำเร็จอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระอรหันต์ทั้งหลายแล้วจบทุติยอนุรุทธสูตรจากอังคุตตรนิกายติกนิบาต

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขลาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียน

ิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถือเอาพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถือเอาพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราตลอดไปก็วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเรานั้นได้มารวมศรัทธาตั้งใจทำกุศลเจตนาให้เกิดขึ้นก็คือมีเจตนาที่จะทำความฉลาดให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเองเราก็มาฟังสวดพระสวดอภิธรรมแล้วก็มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเรานั้นจะได้เห็นธรรมต่อไปให้เรานั้นได้ตั้งใจให้เรานั้นนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือถ้าเราทำอะไรแล้วมันไม่สบายมันก็จะเป็นทุกข์ฉะนั้นการฟังธรรมฟังให้สบายทั้งกายและใจของเราการพนมมือก็คือการแสดงออกถึงความเคารพในธรรมในผู้แสดงแต่ว่าเรานอบน้อมแล้วด้วยกายแต่ใจของเรานั้นมันยังไม่สงบมันก็ยังไม่พร้อมด้วยกายวาจาใจฉะนั้นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นที่กายวาจาและใจของเรากายวาจาใจของเรานั้นมันมีเครื่องหมายบอกกายก็แสดงออกวาจาก็แสดงออกแต่ใจนั้นบางครั้งมันไม่แสดงออกมามันอยู่ในใจของเราถ้าอยู่ในใจของเราแล้วเราพอรู้ไหมว่าใจของเรามีความคิดมีความปรุงแต่งอะไรเราไม่ค่อยรู้ที่ไม่รู้เพราะอะไรเพราะขาดสติคือขาดตัวรู้นั่นเองว่าชีวิตของเราในปัจจุบันที่เราลืมตาเราเห็นอะไรในปัจจุบันของเรานี้เราเห็นอะไรเราเห็นแต่สิ่งภายนอกสิ่งภายนอกเห็นแล้วโอปัญญิโกเข้ามาข้างในคือเราเห็นธรรมนั่นแหละเมื่อเห็นธรรมแล้วเราก็ต้องน้อมเข้ามาในตัวเราแล้วธรรมนั้นจะเกิดแก่เราแต่เมื่อเราเห็นธรรมแล้วเราไม่น้อมเข้ามาในกายในใจของเราธรรมนั้นก็ไม่ปรากฏในใจของเราก็เรียกว่าเป็นธรรมภายนอกคือสิ่งที่เราเห็นคืออะไรล่ะตาที่เราเห็นรูปพอใจไม่พอใจ หูที่เราได้ยินเสียงจมูกที่เราได้ดมกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมพอใจไม่พอใจโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตใจที่ยึดในอารมณ์อะไรที่พอใจก็ยึดพอยึดแล้วก็เป็นทุกข์สิ่งที่เราชอบใจพอใจเมื่อยึดไปแล้วบางครั้งก็เป็นสุขบางครั้งก็เป็นทุกข์ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้เราเห็นความเกิดดับในจิตใจของเราสิ่งที่เราเห็นนี่แหละเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีชีวิตบ้างไม่มีชีวิตบ้างที่เราประสบพบเห็นอันนั้นแหละมันเป็นธรรมเป็นธรรมะธรรมะคืออะไรก็คือความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมชาติของมันคืออะไรก็คือความเป็นธรรมดาทุกคนเกิดมา มีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดามีความพัดภาคจากของที่เรารักของที่เราชอบใจมีความรักความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้แหละที่มันเกิดขึ้นทุกขณะแต่เรานั้นไม่ค่อยได้พิจารณาเพราะอะไรพอเราตั้งอยู่ในความประมาทประมาโทตั้งในความประมาทเมื่อคนเราเกิดความประมาทแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีสตินะไม่มีสติถ้าคนมีสติแล้วนี่เขาไม่ประมาทไม่ประมาทอะไรไม่ประมาทในลมหายใจคิดว่าถ้าเราหายใจเข้าและไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้าชีวิตเราจะมีไหมไม่มีเพราะชีวิตของเรานั้นมันอยู่กับลมฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้เรานั้นจับดูลมอานาปานสติหายใจเข้านึกรู้หายใจออกนึกรู้หรือหายใจเข้าพุทหายใจออกนึกโทนี่แหละคือท่านไม่สอนหรือเอาสิ่งที่มันไกลเกินความเป็นจริงไกลเกินตัวเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดที่อยู่กับตัวของเรามาสร้างให้เกิดคุณเกิดประโยชน์เมื่อกับร่างกายของเราเหมือนกันเมื่อมีร่างกายแล้วเราเอามาสร้างคุณประโยชน์ไม่ได้สร้างโทษไม่ได้สร้างกรรมในสิ่งที่ไม่ดีก็คือให้เราล่ะมือของเราเอาไว้ประนมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิเอากายของเราไปทำบุญอย่างพวกเราเนี่ยที่เรามาถือศีลที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือเอากายมาทำให้เกิดเป็นบุญแต่คนที่มีกายแล้วเอากายไปทำโทษเอากายไปทำให้เกิดไม่เกิดประโยชน์ก็คืออะไรไปในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามไปฆ่าสัตว์บ้างไปลักทรัพย์บ้างไปผิดกาเมลูกเขาเมียเขาสามีเขาไปพูดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พูดแล้วเกิดเป็นโทษกับตัวเองและกับคนอื่นแล้วก็ไปเสพของมึนเมาทำให้ขาดสติคนเราเฉพาะที่เราอยู่เป็นมนุษย์ปกติไม่มีอะไรเจือปนไม่มีสิ่งเสพติดเจือปนกับเราแล้วสติเรายังขาดแล้วเมื่อเราเสพของเสพติดเข้าไปแล้วนะยิ่งทำให้เราเนี่ยเกิดความประมาทมากขึ้นไปอีกบางครั้งบางคนบางท่านอายุขัยยังไม่หมดแต่ตั้งตนอยู่ในความประมาทใช้ชีวิตแบบประมาทคิดว่าเรายังไม่ตายผลสุดท้ายก็วายชีวามอดไม่รอดสักลายเพราะความประมาทฉะนั้นพวกเราที่เรามาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมกันก็ถือว่าเรานั้นไม่ได้ตั้งตนอยู่ในความประมาทเรานั้นเป็นผู้ขวนขวายในสิ่งที่ดีทุกวันนี้เราอยู่ในอำนาจของพระกาลพระกาลนี้ก็คืนกินเวลาของเราไปเรื่อยไปเรื่อยพระกาลนี้ก็คืออะไรการเวลานั่นแหละกลางวันกลางคืนที่มันฆ่าชีวิตของเราไปจากความเป็นหนุ่มความเป็นสาวของเราชีวิตของเราก็โดนพระกาลเอาไปเราก็มีความชราเข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปพวกเรากำลังทำอะไรถามใจตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรเราทำดีมากน้อยขนาดไหนทานเรามีมากไหมถ้ายังไม่มีก็ต้องเพิ่มก็ต้องเติมศีลเรามีไหมมีบางครั้งบางคราวถ้าทำให้เป็นนิจศีลทำได้ไหมภาวนาเรามีไหมมีบางครั้งบางคราวทำให้เป็นนิสัยได้ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องเพิ่มต้องเติมเมื่อมีแล้วก็ต้องมีให้มากมากยิ่งขึ้นไปเราจะได้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทฉะนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ามีบุญมากแต่แล้วเราจะรักษาอัตภาพร่างกายความเป็นมนุษย์ของเราได้ไหมก็อยู่ในชาติปัจจุบันนี่แหละอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ อดีตที่ผ่านมาแล้วเราไม่ต้องไปคิดปัจจุบันนี้ถ้าเราทำดีเนี่ยความดีก็จะส่งเราไปในอนาคตถ้าเราทำดีคิดดีแล้วอนาคตในวันข้างหน้าเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงมันหรอกแต่ขอให้เรานั้นทำความดีในปัจจุบันเนี้ยอย่างเรานั่งตรงนี้จะทำความดีได้ยังไงให้เราตั้งสติฟังด้วยความตั้งใจกายอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นความคิดอยู่ที่ไหนจับดูความคิดสมาธิเรามีไหมสมาธิคือความตั้งมั่นเราตั้งมั่นอยู่กับอะไรตอนนี้เรากำลังฟังเทศฟังธรรม

เราก็ตั้งมั่นอยู่กับการที่เราได้ยินเมื่อเราได้ยินเสียงแล้วเราน้อมเข้าไปพิจารณาเข้าไปว่าสิ่งที่เราได้ฟังได้ฟังเนี่ยมันเกิดเป็นความรู้ไหมมันจริงไหมเรามีความสงสัยไหมถ้าเรายังมีความสงสัยทำความสงสัยให้หมดสิ้นไปโดยอะไรล่ะทำใจให้เราสงบทำใจให้เป็นสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธนี่แหละอันนี้แหละคือเป็นวิชาของเราที่ทำให้เรานั้นหมดสงสัยแต่คนเรานั้นพอสงสัยแล้วก็ไม่ทำความสงสัยนั้นให้หมดไปสิ้นไปก็เก็บความสงสัยไปเรื่อยไปใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่มันก็เกิดความสงสัยเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ทำให้แจ้งเมื่อเราได้ศึกษาเราเรียนนั่นแหละเมื่อเราศึกษาเราเรียนแล้วก็รู้แก่ตำรับตำราไม่มีความชำนิชำนาญแต่เมื่อเราลงมือทำก็คือเรานั้นไปประกอบอาชีพเราก็จะมีความชำนิชำนาญในสาขาอาชีพของเราก็เหมือนกันฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติก็เหมือนกันต้องอาศัยความภาคเพียรความหมั่นความเพียรเราจะอ่านแต่ตำรับตำราหรือว่าอ่านแต่ธรรมะอย่างเดียวเมื่อเราลงไม่ลงมือทำนะมันยังมีความกังขามีความสงสัยนะกล้ากลัวว่าสิ่งที่เราจะทำนี้มันถูกไหมทำแล้วได้อะไรแต่ถ้าเราลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่สงสัยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ไม่สงสัยในบุญในบาปชาตินี้ชาติหน้าสวรรค์และนรกไม่สงสัยหมดสงสัยไปแต่ถ้าเราศึกษาแต่เรื่องภายนอกไปดูเรื่องภายนอกเรื่องภายในใจของตัวเองยังไม่รู้เลยอารมณ์ของตัวเองยังไม่รู้เลยว่าอารมณ์เราเป็นคนมีอารมณ์อะไรอยู่ในใจจริตของเรามันหนักไปทางไหนโทสะจริตโมหะจริตโทสะจริตราคะจริตเนี่ยเราต้องหมั่นพิจารณาตรวจตาดูจิตของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าจิตของเรานี่มันมีอะไรอยู่ในอยู่ภายในเมื่อเราหลับตาแล้วเนี่ยมันเห็นภายในหลับตานอกลืมตาในตาในก็คืออะไรคือตัวรู้นั่นเองคือมโนจิตที่จะไปรับรู้สิ่งที่เรารู้ที่เราเห็นที่เราได้ยินฉะนั้นการฝึกการหัดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดความภาคความเพียรอย่างพวกเรานี่มีโอกาสน้อยก็ถือว่าเรายังได้มีโอกาสแต่ถ้าเราไม่ฉวยโอกาสเรามัวแต่คิดว่ามันยังมีภาระยังมีสิ่งที่ต้องทำอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตประจำวันภายโลกภายนอกโลกข้างนอกแต่โลกข้างในของเราคืออะไรก็คือขัดเกลากิเลสของเรานะมันดูจิตของเราฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติการทำสมาธิไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งหลับตามานั่งขัดสมาธิหลับตาลืมไม่ลืมหูลืมตาแล้วเราจะทำมาหากินได้ยังไงมันไม่ใช่ลืมตาก็ภาวนาได้ปฏิบัติได้ขอให้เรามีสติรู้ในปัจจุบันนั่นแหละนั่งอยู่ตรงนี้ก็ให้รู้อยู่ตรงนี้ว่ากายนั่งเป็นอย่างไรเมื่อเราทำภารกิจการงานแล้วก็รู้ว่าเราทำภารกิจการงานของเราหน้าที่ของเราคืออะไรยืนเดินนั่งนะคิดนึกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันปฏิบัติได้แล้วยิ่งเรามาเข้าวัดเนี่ยได้เรามาบวชเราได้รู้จักแนวหรือว่าข้อปฏิบัติเนี่ยเราก็เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าการปฏิบัติจะต้องมาบวชพอบวชเสร็จแล้วกลับบ้านหรือไปทำภารกิจการงานเราก็ไม่เอาแนวทางหรือไม่เอาข้อวัดข้อการปฏิบัติไปใช้แล้วมันจะได้อะไรมันไม่ได้อะไรมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันได้น้อยนะแต่เวลาเราทำงานเราก็อยากได้เงินเดือนมากๆทำอะไรก็แล้วแต่เราก็อยากได้มากในทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันอยากได้มากก็ต้องทำให้มากๆนะแต่การทำของเราในทางธรรมเนี่ยคุณค่ามันมากกว่านะมันไม่สูญหายมันไม่บุบสลายหรอกเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในใจของเรานี่แหละไอ้จิตตัวนี้แหละมันเป็นผู้คิดผู้นึกว่าเออที่ท่านพูดท่านเทศน์เนี่ยมันจริงไม่จริงเ
การที่เราอ่านตำรับตำรามาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงจิตเจตสิกเนี่ยเป็นผู้คิดผู้ปรุงแต่งหมดสุดท้ายแล้วมันก็ใจน่ะเป็นคนเก็บฉะนั้นถ้าเราเก็บสิ่งดีๆไว้เนี่ยสิ่งดีนี้ก็จะตอบสนองเราดียังไงคืออารมณ์ดีคิดดีแล้วเราก็มีความเมตตาแต่ถ้าเราเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้เนี่ยอารมณ์มันก็ไม่ดีการแสดงออกการพูดการกระทำมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นสิ่งที่ดีมันอยู่ในใจของเรานะแล้วเราก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีเมตตาไม่เห็นแก่ตัวฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโยมอะไรที่เราเสียสละได้อะไรที่เราจะเอื้อเฟื้อได้เราจงทำการให้เนี่ยเป็นการสร้างเป็นการเสริมสร้างบารมีแต่ถ้าเรารับเป็นผู้รับอย่างเดียวเนี่ยโยมเราก็ต้องไปชดใช้เขาแต่ถ้าเราให้เนี่ยเราเป็นผู้ให้เนี่ยมันมีแต่ความสบายนะมันไม่ต้องไปคอยคิดจะหาหนทางว่าจะเอายังไงจะเอาเปรียบเป็นยังไงนะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่โยมนะบารมีมันจะมีมากความเมตตามันก็จะเกิดแต่ถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยบารมีไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีใครอยากเข้าใกล้เราหรอกไปไหนเราก็เห็นแก่ตัวไปกับเพื่อนกับฝูงก็เราก็ไม่เอื้อเฟื้อเขาไปกินอะไรไปทานอะไรเราก็ไม่ค่อยได้ฟักเราก็จะกินของเขาอย่างเดียวอย่างนี้ละเพื่อนครั้งสองครั้งก็ยังพอทนแต่ถ้าทำเป็นนิสัยไม่มีใครครบหรอกโยมเพราะอะไรเพราะเราอยากจะได้ของเขาแต่ตัวเองนั้นไม่ยอมเสียสละคนเราต้องเสียสละเสียก่อนทีเป็นผู้ให้เสียก่อนเมื่อเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราให้เนี่ยมันจะย้อนกลับมาหาเราไม่ว่าจะให้สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็ย้อนกลับมาหาเราทั้งนั้นแหละฉะนั้นเราจงพยายามให้แต่สิ่งที่ดีให้มีความเมตตาให้มีความกรุณามุทิตาอุเบกขาให้เรามีพรหมวิหารนะเพราะคนเราเกิดมานั้นก็มีแต่กองทุกข์เท่านั้นแหละแล้วทำไมเราจะมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าเรามีฐานะเรามีขีดความสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วก็ช่วยเหลือกันไปจุนเจือกันไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติของโลกเมื่อตายไปแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกทีนี้คนที่เกิดมาลำบากยากแค้นก็เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีทานไม่ได้สร้างทานบารมีฉะนั้นคนเหล่านี้เราก็ต้องสงสารเขาเพื่อเฟื้อจุนเจือเขาเพราะถือว่าชาติที่แล้วเขาไม่ได้ทำมาแล้วถ้าชาตินี้ก็ไม่เอื้อเฟื้อหรือก็ไม่ได้ทำทานอีกก็เป็นที่น่าเห็นใจเพราะบารมีเนี่ยเราจะคิดอย่างเดียวมันไม่ได้บารมีมันจะเกิดคิดแล้วต้องลงมือทำอย่างเราคิดว่าเราจะมาบวชเนี่ยจะมาบวชตตระเวลาเราได้แต่คิดโยมคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีมันก็ได้แค่คิดแต่มันก็เป็นสิ่งดีเพราะเราคิดในสิ่งที่ดีตราบใดที่เราคิดแล้วลงมือทำนั่นแหละมันจะสำลิดผลทั้งความดีและความไม่ดีทั้งหลายแหละมันจะประกอบไปด้วยองค์สามคือกายวาจาจิตคิดดีก็กายวาจาจิตคิดไม่ดีก็กายวาจาจิตฉะนั้นถ้าเราคิดดีเนี่ยสิ่งที่ดีจะตอบสนองเราแต่เราคิดไม่ดีทำไม่ดีสิ่งไม่ดีก็อยู่ในใจของเราแล้วสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ชำระล้างถ้าเราไม่สำรอกมันออกนะมันก็ติดตัวติดใจเราไปเมื่อตายไปพบหน้ามันก็ติดเชื้อไปมีเชื้อไปอย่างนี้แหละแต่ถ้าเราสร้างความดีเนี่ยเชื้อความดีมันติดไปแล้วชาติหน้าเราไปทำอะไรก็ไปสร้างความดีต่อสารความดีต่อเพื่ออะไรเพื่อให้มันไปสู่ภพภูมิที่สูงสูงกว่าขึ้นไปภพภูมิของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีความยากความลำบากความสบายเนี่ยมันน้อยแต่ความลำบากมันมากทุกข์มันมาก

สุขมันน้อยนะแต่เราจะหาความพ้นทุกข์ได้ยังไงก็เนี่ยต้องขวนขวายสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเนี่ยอย่าไปคิดแต่เรื่องทำมาหากินเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโยมอย่าอยู่ฝ่ายเดียวมันมีทั้งทางโลกและทางธรรมคู่กันไปบารมีเราจะไม่ถึงฝ่ายธรรมแล้วก็อยู่ทางโลกแต่เราก็อย่าทิ้งธรรมอย่าทิ้งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพื้นฐานของเราความเป็นมนุษย์เนี่ยครูบาอาจารย์กี่องค์ท่านก็จะเทศแต่เรื่องศีลห้าเนี่ยข้องดเว้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านห่วงพวกเราญาติโยมทั้งหลายเมื่อเราไม่มีศีลแล้วไม่มีอะไรจะรักษาเราได้เลยน่าเสียดายที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้รูปร่างหน้าตาครบอาการ32แล้วแต่เราไม่มีปัญญาจะรักษาอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยมนุษย์นี่เป็นภูมิกลางๆจะไปนรกก็ได้จะไปสวรรค์ก็ได้จะไปนิพพานก็ได้ก็อยู่ในชาติปัจจุบันของเรานี่แหละถ้าเราไม่รีบขนขวายไม่รีบลงมือทำให้มันรู้ให้มันเห็นนะโยมเราก็ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วเลิกคิดหรือว่าเราจะได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกเราจะได้มาฟังเทศฟังธรรมไหมมันไม่ได้นะโยมเกิดมาเป็นสัตว์ถ้าอยู่ในวัดมันก็ดีนะมันก็ยังได้ฟังเทศฟังธรรมได้ยินพระท่านสวดมนต์แต่มันอยู่ไกลวัดเป็นไงล่ะมันไม่ได้เคยได้ยินเสียงธรรมะเลยนะมันหมดโอกาสเลยนะแต่เราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยโอกาสมันมีแต่เราไม่ฉวยโอกาสไม่คว้าโอกาสนะพอให้การเวลากินเราไปทุกวันนะเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีนี่ก็เข้ามา2เดือนเหลืออีกเดือนเดียวออกพรรษาแล้วมันไวนะโยมแต่สำหรับคนที่ไม่มีหลักในจิตใจนะมันก็ไปแบบเสียเวลาเปล่าวันคืนก็ล่วงไปกินไปพระการก็กินไปนะแล้วเราก็ไม่มีโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีฉะนั้นพระสังฆทานโดยหลวงพ่อสนองกตมโยเนี่ยท่านก็เอื้อเฟื้อกับพวกเราเปิดโอกาสให้พวกเราทุกสิ่งทุกอย่างนะฟรีทุกอย่างเปิดโอกาสให้เราได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติไม่เคยบอกเลยว่าวันนี้ต้องจำกัดคนแค่นั้นแค่นี้ไม่ได้จำกัดมาเท่าไหร่รับได้หมดยิ่งมามากยิ่งดีเพราะว่าเราได้มาใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สิ่งใดก็แล้วแต่สถานที่ใดก็แล้วแต่ของอะไรก็แล้วแต่ถ้าทำไว้มีไว้แล้วไม่เกิดประโยชน์ของคนนั้นก็ไม่มีเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ได้พบได้เห็นแต่ว่าสังฆทานนี่มีประโยชน์ทุกพื้นที่เราจะนั่งตรงไหนเราจะยืนตรงไหนเราจะนอนตรงไหนเราจะเดินตรงไหนมันเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะเราเป็นนักบวชเรามีข้อวัดเรามีการนั่งสมาธิเดินโยงกลมยืนสมาธิมีข้อวัดแล้วก็มีข้อห้ามเรากินมื้อเดียวเราก็ไม่ต้องไปแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องไปว่าคิ้วทาปากตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเลยไม่ต้องเป็นเครื่องกังวลแต่ถ้าเราอยู่ทั้งโลกเป็นไงเช้ามาก็ต้องหวีผมหวีแล้วก็ต้องแต่งคิ้วทาปากผัดแป้งผัดหน้าอะไรเสียเวลาเปล่าฉะนั้นพุทธเจ้าจึงไม่ส่งเสริมเอาอะไรที่มันง่ายๆพระท่านก็ไม่ให้มีผมแม่ชีก็ไม่ให้มีผมสามเณรก็ไม่ให้มีผมเพราะมีแล้วเป็นอะไรมันเป็นทุกข์มันเป็นกังวลอย่างโยมมีผมโยมไม่สระได้ไหมไม่หวีได้ไหมปล่อยกระเซาะกระเซิงไม่รวบไม่รัดมันสวยงามไหมไม่เป็นระเบียบฉะนั้นสิ่งอะไรก็แล้วแต่พุทธเจ้าบัญญัติเนี่ยเป็นของที่ง่ายๆนะให้มักน้อยสันโดษตามมีตามได้นะไม่ฟุ้งเฟือ

จนเกินไปคือจนเกิดเหตุฉะนั้นทุกวันเราเนี่ยเรามันไปฟุ้งเฟ้อกับวัตถุจนเกินเหตุเมื่อวัตถุเจริญขึ้นจิตใจของคนเราก็เสื่อมลงไปเพราะอะไรเพราะเราไปยึดในวัตถุว่าจะต้องเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้แก่ตัวแก่ตนของเราเองถ้าเรารู้ถึงความเป็นจริงแล้วโยมมันไม่มีอะไรมากมายเลยแต่ที่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเรายังไปยึดติดมันว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะต้องสะสมไว้เยอะๆจะต้องมีไว้มากๆนะบ้านจะต้องมีไว้หลังใหญ่ๆนะคนทั่วไปคนที่เคยคิดอยากจะมีบ้านหลังใหญ่นะอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองมากๆอยากจะมีเสื้อผ้ามากๆพอเข้ามาประพฤติก็มาปฏิบัติแล้วมันตรงกันข้ามอยากได้บ้านเล็กๆพอได้ซุกหัวนอนพอได้กันแดดกันฝนเพื่ออะไรเพื่อใช้สิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์ถ้ามีใหญ่ๆแล้วเป็นไงต้องหาคนทำต้องจ้างคนใช้ตัวเราเองก็ไม่มีเวลาจะมาเช็ดจะมาถูมาปัดมากวาดใช่ไหมรวมความแล้วบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็ขอให้มันคุ้มฟ้าคุ้มฝนก็ใช้ได้ไม่ต้องไปคฤหาสน์คนที่อยู่คฤหาสน์เนี่ยเขาถือว่าบุญเก่าเขาถ้าเราไปอยู่อินเดียไปดูอินเดียโยมคนอินเดียนี่กินง่ายนอนง่ายถ่ายง่ายง่ายทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่ว่าไม่ง่ายเลยง่ายหมดจะนอนตรงไหนก็ได้อย่างพวกเรานี่จะนั่งตรงไหนก็ดูสะอาดไม่สะอาดไม่สะอาดก็นั่งไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้แขกไม่มีอุปสรรคยังให้เราไปกินข้าวกลางแดดเรากินได้ไหมทานได้ไหมแขกสบายมากอย่างเราพอแดดหน่อยก็เอาแล้วกลางร่มหรือไม่ก็หาร่มคนแขกสบายกินข้าวกลางแดดแม้กระทั่งพระเราเองก็เหมือนกันยังสู้แขกไม่ได้เลยพอเจอแดดก็หลบแล้วแขกไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเขาฝึกเขาหัดมาตั้งแต่เล็กเขาถึงไม่กลัวไงหนาวเขาก็ไม่กลัวเพราะเขายอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเขาเกิดมาเป็นคนยากคนจนเขาต้องนอนอยู่ข้างถนนถ้าเราไปเห็นคนอินเดียนอนแล้วโยมเราไม่อยากจะเกิดเป็นคนอินเดียเลยเกิดเป็นคนไทยนี่แสนประเสริฐแสนจะสบายที่สุดในน้ำมีปลาในนามีข้าวกินตรงไหนก็กินได้นะอาหารการกินนี่โอ้ยสารพัดเมนูของแขกเขา 3-4 อย่างตั้งแต่ยาจกขอทานยันเศรษฐีเขากินของเขาแค่นั้นแหละเขาไม่ฟุ้งเฟ้อเหมือนบ้านเราเนี่ยกินกันทั้งวันทั้งคืนโต้รุ่งนะนี่เราต้องฝึกต้องหัดนะให้มันลำบากเลยบ้างมันจะได้เข้มแข็งพอเราสบายแล้วพอลำบากหน่อยเอาแล้วโวยวายแล้วไอ้อย่างงู้นก็ไม่มีไอ้งี้ก็ไม่ได้อาตมาไม่เคยเห็นคนแขกมันโวยวายบ่นเลยว่าโอ้ฉันร้อนฉันไม่มีที่นอนฉันไม่มีที่กินเขาไม่เคยบ่นเลยเมื่อคนเราพอใจในฐานะที่ตัวเองมีตัวเองเป็นแล้วเนี่ยมันเกิดความสบายไม่วุ่นวายหรอกแต่ที่วุ่นวายเพราะอะไรเพราะไม่สมใจหรือว่าไม่สมฐานะบางครั้งเกินฐานะตัวเองเพราะความอยากจะหน้าใหญ่นะเพราะความอยากจะโชว์นะทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีอะไรมากมายก็เป็นหนี้เป็นสินเขาคนแขกนี่เขาไม่มีบ้านเขาก็ไม่ต้องไปจัดม็อบหรือไม่ต้องไปร้องเรียนใครเขาก็อยู่เขางั้นน่ะใช่ไหมแล้วถามว่าเขาอยู่ได้ไหมเขาก็อยู่ได้แล้วถามว่าเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเรามันสบายตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อแม่เราสร้างความสบายให้เรามาแค่นั่งสมาธิหน่อยเดียวพอนั่งนานหน่อยพระเทศนานหน่อยครูอาจารย์ให้นั่งสมาธินานหน่อยเอาแล้วบิดซ้ายบิดขวาแล้วไม่ทนแล้วคนเราถ้าทำอะไรไม่ทนนะ
ไม่มีความเข้มแข็งหรอกไม่มีใครฝึกใครหัดมาก่อนใครเป็นมาก่อนเรามันต้องทนกันก่อนใช่ไหมทนนั่งทนปวดทนเมื่อยทนหิวทนกระหายทนร้อนทนหนาวทนขี้เกียจขี้คานพลุท่าแล้วเป็นไงมันนั่งทนใช่ไหมไม่ใช่จะอยู่ว่าจะนั่งทนเลยเป็นชั่วโมงไม่ใช่ใหม่ๆก็เหมือนกันแหละนะ5นาที10นาทีมันก็ปวดก็เมื่อยแต่ว่าเราทนนั่งนั่งเพื่ออะไรเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลของเราถ้าเราไม่ทนนั่งมันก็ไม่ได้อะไรโยมเราก็เลิกเราก็ไม่รู้จักทุกข์ว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดทุกข์แล้วใจมันเป็นยังไงใจมันยินดีไหมมันพอใจในทุกข์นั้นไหมใจมันหาทางออกอย่างไรความทุกข์เนี่ยทำให้คนฉลาดความสุขทำให้คนนั้นโง่ความทุกข์ทำให้คนรอดความสุขทำให้คนตายคนเราลองทุกข์ดีแล้วมันหาวิธีว่าจะทำไงให้พ้นทุกข์ให้มันหมดทุกข์ใช่ไหมแต่คนสุขอะสุขก็สุขไปนอนไปกินไปผลสุดท้ายเป็นโรคตายเพราะอะไรเพราะความสุขกินมากกินดีเกินไปใช่ไหมแต่คนทุกข์นี่พยายามอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งแล้วปวดแล้วเมื่อยเนี่ยนั่งแล้วไม่เป็นสุขเนี่ยเราจะหาทางออกจากทุกข์นั้นได้ยังไงมันเกิดปัญญาแล้ว ไม่ใช่ว่าเลิกนะเลิกมันก็แค่ให้ทุกข์มันคลายเท่านั้นเองเดี๋ยวนั่งก็ปวดอีกถ้าเราไม่นั่งให้มันข้ามทุกขเวทนาอยู่นั่งที่ใดมันก็นั่งไม่ทนหรอกแต่ถ้าเราทนนั่งทนปวดทนเมื่อยก็สักแต่ว่าปวดก็เรื่องของกายเพราะเรามีกายนะทำอะไรนานๆมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยแต่เราทนได้มันปวดตรงไหนล่ะมันปวดที่ไข้ที่ขาที่เอวที่คอก็เรื่องของมันเรื่องของกายแล้วถามใจถามจิตตัวเองมันปวดไหมมันก็ไม่ปวดเมื่อมันไม่ปวดมันไม่ยึดมันก็ไม่ไปสนใจมันก็ไปละอารมณ์ตรงนั้นละทุกขเวทนานั้นออกไปคือมันไม่มองมันรู้แต่มันไม่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นทุกข์นะแต่จิตเรายึดอยู่กับอะไรองค์ภาวนายึดกับลมหายใจของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทปวดก็เรื่องของปวดเมื่อยก็เรื่องของเมื่อยเจ็บก็เรื่องของเจ็บแต่ใจเรามันมีที่พึ่งก็คือภาวนานั่นเองฉะนั้นคนเราถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เนี่ยเราก็ไม่เกิดปัญญาหรอกเหมือนกับนั่งสมาธิเราก็นั่งสงบจิตจะสงบอย่างเดียวมันก็ติดสุขเพราะว่าคนเราพอนั่งสมาธิแล้วจิตมารวมแล้วมันปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมันเบามันสบายมันก็เป็นความสุขมีปิติมีความสุขมีความเอิบอิ่มอยู่ในจิตใจของเราแต่ถามว่าฉลาดไหมถามว่าแก้อารมณ์ตัวเองได้ไหมถามว่าละความโลภความโกรธความหลงของตัวเองได้ไหมละในความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเองได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่มีปัญญาเพราะติดสุขทีนี้พอสมาธิไม่เกิดแล้วทำไงวุ่นวายแล้วเพราะเราไม่เคยฝึกปัญญานี่ใช่ไหมติดแต่สุขนั่งทีไรก็สบายเบาวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาแต่ว่าพอจิตมันไม่เป็นสมาธิเพราะสมาธิของเรามันยังไม่มั่นคงสมาธิของเรามันสมาธิสั้นๆนะเรายังไม่เข้าถึงอัปปนาสมาธิเลยบางครั้งคณิกะสมาธินิดๆหน่อยๆนะภาวนาพุทโธวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดเป็นสมาธิชั่วขณะคณิกะสมาธิแค่5นาที10นาทีนี่เราก็ภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธเนี่ยเรานั่งทนนั่งอดทนทนปวดทนเมื่อยจากขณิกาสมาธิแค่สั้นๆก็เป็นอุปจารสมาธิ
นั่งจะได้ครึ่งชั่วโมงนั่งได้ชั่วโมงนึงเราฝึกไปเรื่อยๆนะวิตกวิจารปิติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราพิจารณาลมพิจารณาจิตของเราพิจารณาความคิดของเราวิตกวิจารไปเรื่อยๆหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโทเกสาโลมานาขาตันตาตะโจตะโจตันตานาขาโลมาเกสาโอ้ลมปฏิโลมจนจิตรวมเป็นคณิกอัปปจาระสมาธิเมื่อผ่านอัปปจาระสมาธิไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันเข้าสู่อัปปนาสมาธิคือสมาธิขั้นยาวนั่งได้บางทีเป็นวันเป็นคืนเลยไม่ลุกไม่เจ็บไม่ปวดไอ้คำว่าไม่เจ็บไม่ปวดไม่ใช่มันไม่เกิดทุกข์นะเกิดแต่มันไม่สนใจเพราะจิตมันละจากเวทนานั้นออกไปก็เพราะเหตุที่เราอดทนนั่นแหละแต่พอเราไม่อดไม่ทนมันก็ไม่ได้อะไรหรอกโยมยิ่งเราไม่เคยฝึกนั่งสมาธิด้วยแล้วเราไม่เคยฝึกนั่งแบบกระดานเราเคยนั่งแต่ฟูกโซฟาที่ของนุ่มๆนิ่มๆยังพระฝึกนั่งสมาธิในป่าโยมไม่มีอะไรหรอกบางทีนั่งพื้นก็ไม่เรียบปัญหาที่เรียบไม่ได้บางทีก็นั่งบนโขดหินบางทีก็นอนบนโขดหินบางทีนอนกับพื้นก็เป็นหินปุ่มๆปั่มๆไม่มีความสบายแต่ท่านก็ทนเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้จิตมันสงบแต่เราไม่อดไม่ทนมันก็ไม่ได้อะไรเลยมาบวชกี่ครั้งนั่ง5นาที10นาทีก็อยากจะลุกอยากจะเลิกแล้วพอพระท่านเทศนานๆหน่อยเกินชั่วโมงก็ดูในรายการอีกแล้วทั้งตำหนิภาพอีกก็เขาบอกให้เทศชั่วโมงนี่เลยเวลาไปอีกแล้วไปยุ่งเรื่องเวลาไปอีกแล้วทำไมเราไม่ยุ่งเรื่องจิตของเราเรื่องความคิดของเราว่าความคิดของเรามันสงบหรือยังจิตเรามันเย็นลงหรือยังเย็นได้เฉยเป็นหรือเปล่าละอารมณ์ตัวเองได้หรือเปล่าหรือว่าคนเราไปดูเรื่องภายนอกไม่สนใจเรื่องภายในของตัวเองเมื่อไม่สนใจในเรื่องภายในแล้วเราจะรู้เรื่องอะไรถ้าเราไม่รู้เรื่องใจของเราเราก็ไม่รู้เรื่องใจของคนอื่นหรอกแต่ทำไมครูบาอาจารย์ท่านรู้ใจของคนอื่นเพราะอะไรเพราะท่านดูใจของท่านดูจิตของท่านก่อนแล้วว่าผู้ที่ชนคนธรรมดามันเหมือนกันหมดเลยความรักความโกรธความโลภความหลงมันเหมือนกันทุกคนมนุษย์เหมือนกันไม่มีอะไรพิเศษพิโสหรอกแต่ที่พิเศษคืออะไรมันละอารมณ์ละกิเลสได้ละความโลภได้ละความโกรธได้ละความหลงได้ละตัวละตนได้ละด้วยอะไรเนี่ยด้วยศีลสมาธิด้วยปัญญานี่แหละด้วยสติของเรานี่แหละฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้ทำได้ทุกคนแต่เราประมาโทผัดไว้ก่อนติดไว้ก่อนผัดไว้ก่อนติดไว้ก่อนแล้วเราเมื่อไหร่จะรู้รสล่ะเมื่อเราอยากจะรู้รสของธรรมะเราก็ต้องลงแรงลงใจลงมือทำไม่มีอะไรได้มาง่ายๆไม่มีอะไรได้มาฟรีๆโดยที่ไม่มีการลงทุนเรายังอยากได้สมาธิแล้วก็ต้องลงทุนใช่ไหมลงทุนอะไรล่ะอยากได้ความสงบแล้วก็ลงทุนใช่ไหมเราอยากได้ความเยือกความเย็นความไม่เล่าร้อนเราก็ลงทุนใช่ไหมลงทุนอะไรล่ะก็นี่นายมานุ่งขาวห่มขาวรับศีล8อันนี้ก็คือการลงทุนแล้วลงทุนอุตส่าห์ขับรถมานั่งเรือมานั่งรถมาลงทุนมาอดตลับขับตานอนนะมาให้ยุงขบยุงกัดจากการได้กิน2มื้อ3มื้อ4มื้อ5มื้อเราก็มากินมื้อเดียวจากการที่เรานอนไม่ค่อยอยากจะตื่นไม่อยากจะลุกเราก็อดเราก็ลงทุนตีสามขึ้นเราก็ต้องตื่นสวดมนต์จากความขี้เกียจขี้ค้านนะเราก็ต้องลงทุนแล้วก็ลงแรงทุนตรงนี้คืออะไรคือใจของเรานั่นแหละก็คือศรัทธาความเชื่อตมาเชื่อได้ว่าโยมทุกคนมาเพราะศรัทธาความเชื่อแต่ว่าศรัทธามันมีหลายขั้นตอน

บางคนก็ศรัทธาแค่ว่ามาบวชแล้วมารับศีลก็ถือได้บุญแล้วบางคนศรัทธาว่าบวชแล้วรับศีลแล้วก็ลองสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินี่แหละศรัทธามันตั้งอยู่ในความเชื่อก่อนของเราแต่ความเชื่อของเรานั้นมันเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในคุณงามความดีไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่งมงายไม่ใช่ไปไหว้จอมปลวกไม่ไหว้ต้นกล้วยไปไหว้ผีสางนางไม้อะไรนั้นไอ้สิ่งเหล่านั้นมันสิ่งเกินที่เราจะรู้แต่สิ่งที่ไม่เกินจะรู้คือจิตของเรานี่แหละไม่เกินหรอกแต่ขอให้มองเข้าไปในจิตกายอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงนั้นอยู่กายอยู่ไหนจิตอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะเป็นใจที่มันรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบาปบุญคุณโทษชั่วดีสวรรค์นรกถ้าเรามัวแต่ฟังอย่างเดียวฟังแล้วมันไม่จำมันเป็นสัญญาความจำได้ไม่รู้มันได้แต่จำความจำเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมแต่ถ้าลงมือปฏิบัติเนี่ยมันรู้จริงมันไม่ใช่รู้จำเพราะเรามีภาคปฏิบัติแล้วใช่ไหมถ้ามัวแต่อ่านทฤษฎีอ่านแต่หนังสือเหมือนบางคนอยากจะปฏิบัติเนี่ยแต่ไปอ่านหนังสือก่อนดังนั้นครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ให้อ่านหนังสือให้ปฏิบัติได้ตัวของตัวเราเองเมื่อเรารู้แล้วค่อยไปอ่านไม่ใช่ทั้งการอ่านก็คือมันไปรู้ล่วงหน้ามันไปรู้ด้วยสัญญาความจำได้หมายรู้มันไม่ได้รู้จริงแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติเนี่ยมันรู้จริงแล้วมันจำอยู่ในใจไม่มีลืมเลือนนะสัญญาไม่วิปลาสสัญญาไม่เสื่อมเพราะเราลงทั้งกายลงทั้งวาจาลงทั้งใจนะทุ่มเททั้งกายวาจาจิตของเราเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วโยมเราอย่าได้ประมาทนะอย่าได้ประมาทว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเรามีบุญแล้วไม่ต้องทำบุญแล้วถ้าเราไม่ทำบุญมันหมดบุญนะเหมือนเราจะได้ยินประจำเสมอว่าโอ้ยพระท่านหมดบุญแล้วท่านถึงศึกก็ทำไมไม่หมดเราไหว้พระสวดมนต์ก็ไม่ทำนะฮะนั่งสมาธิก็ไม่ทำแล้วบุญอะไรมันจะมาเหลือเราเหมือนกับเรากินข้าวทุกวันแล้วไม่เอาข้าวสารมาใส่หม้อใส่หายนั่นมันจะหมดไหมล่ะเหมือนกับเงินของเราเนี่ยถอนออกจากแบงค์ทุกวันแล้วไม่ใส่เข้าไปนะฮะเหมือนกับบัตรเครดิตของเราเนี่ยรูดไปไม่เอาเงินไปใส่แล้วเป็นไงติดลบใช่ไหมติดลบมันก็เหมือนกันนะโยมบุญมันหมดได้เพราะอะไรเพราะเราใช้มันยิ่งถ้าเราไม่ได้สร้างมาแต่ชาติปางก่อนเยอะๆหรือเปล่าหมดนะรถทำไมเติมน้ำมันครั้งเดียวแล้วไม่ต้องเติมอีกได้ไหมล่ะเรากินข้าวมื้อเดียวกินวันเดียวแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องกินได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องกินทุกวันบุญก็เหมือนกันต้องทำทุกวันแล้วจะทำได้ยังไงไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิที่มีโอกาสบางครั้งบางคราวก็มาบวชเนกขัมม์ออกจากเย้าจากเรือนไม่ต้องไปรับรู้ในเรื่องของครอบครัวไม่ต้องไปรู้เรื่องของคนอื่นรู้เรื่องของตัวเองนั่นแหละแต่ถ้ามีหลักแล้วไม่ต้องมาบวชหรอกอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ทำไมพระต้องหลบหลีกผู้คนทำไมได้ยินว่าพระท่านไปปีกวิเวกน่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินกันแล้วสมัยก่อนน่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปไหนไปปีกวิเวกไปหาความสงบสงัดเสียก่อนให้มันมีหลักเสียก่อนเพราะอยู่กับผู้คนแล้วมันมีเรื่องกังวลนะหูได้ยินแล้วมันก็จะแสเอารับสิ่งที่เขาพูดสรรเสริญมั่งเยินยอมั่งนินทามั่งก็ทำให้ใจเล่าร้อนก็ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินมันก็เข้าป่าเข้าลกไปสร้างภูมิคุ้มกันให้มันเกิด

ภูมิคุ้มกันของตัวเองซะก่อนจะทำตาให้มันมีพลังนะพลังที่จะตัดละอะไรได้ใช่ไหมเราก็เหมือนกันที่เรามาบวชก็เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อหลบจากสิ่งภายนอกครอบครัวการงานหลบมาแต่เมื่อเราหลบแล้วเราไม่มาเสริมสร้างพละกำลังนะเรามัวแต่จะมาพูดมาคุยมาปล่อยเวลาให้ล่วงไปล่วงไปให้ประการกินเราไปทุกวันทุกวันความแก่กินความแก่เราไปทุกวันทุกวันผลสุดท้ายมันก็เอาเราไปตายนั่นแหละเมื่อเราไปตายแล้วอะไรมันจะมีเหมือนกับเราเห็นคนตายนะโยมเราก็เห็นอยู่มันใกล้ตาใช่ไหมทุกคนก็เห็นว่าคนนี้ตายมันใกล้ตาเห็นอยู่แต่มันไกลตัวมันไม่น้อมเข้ามาโอปัญญิโกเข้ามาในตัวว่าคนที่เราเห็นที่เขาตายอยู่ในโรงเนี่ยแต่ก่อนเขาไม่เขาก็เหมือนเราเขาก็มีลมหายใจเหมือนเราเขาก็ไปไหนมาไหนได้เดินเหินได้พูดได้คิดได้ทำได้นะสรรเสริญได้นินทาได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้นะแต่เดี๋ยวนี้เขาหมดกรรมแล้วหมดลมแล้วหมดโอกาสแล้วจะมาฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ได้แล้วจะนิมนต์ครูบาอาจารย์พระอรหันต์มาเทศให้ฟังก็ฟังไม่ได้แล้วเราดิคนเป็นเนี่ยต้องรีบฟังใกล้ตาแต่ไกลตัวถ้าใกล้ตาแล้วใกล้ตัวคืออะไรก็เอาคนตายนั่นแหละเข้ามาใส่ตัวเองเนี่ยเอามาเป็นตัวเราเองดีแหละเรื่องมันจะเกิดความสลดสังเวชสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีโรงหรอกก็เอาผ้าห่อนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เปิดให้ดูแล้วเขากลัวเชื้อโรคมันจะแพร่กระจายไปสมัยก่อนเนี่ยเปิดโรงดูบางคนก็อยากจะดูทั้งๆที่ก็ไม่ใช่ญาติเขาอยากจะดูก็เสือกก็สนไปอยากดูดูแล้วก็ไม่ได้เอามาพิจารณาใกล้ตัวใกล้ตาแต่ไกลตัวนะดูแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นที่เขาเปิดโรงให้ดูคืออะไรล่ะก็ดูถึงอสุภกรรมฐานนะความหน้าทุเรศจากที่ว่าสวยๆผิวตึงๆนะคิ้วสวยตาสวยปากสวยอะไรสวยทุกสิ่งทุกอย่างพอตายไปแล้วมีอะไรสวยมั่งโยมไปเปิดฝาโรงดูสินะคนที่ว่ารักกันมากขนาดให้เอากลับบ้านก็ไม่เอาแล้วแล้วให้พิจารณาว่าเราก็เหมือนกันพอธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันแปรปรวนไปแล้วมันกลับสู่สภาพเดิมแล้วโยมมันก็มีอะไรน้ำก็ออกมาน้ำเลือดน้ำเหลืองใช่ไหมลมก็ไม่มีแล้วยกก็หนักแบกก็หนักคนตายเนี่ยไม่ใช่เบาหรอกมันไม่มีลมพยุงจับตัวก็เย็นจะเยือกมาหมดแล้วเพราะอะไรมันไม่มีไฟเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าเราเนี่ยต้องกลับไปสู่สภาพอย่างนี้ทุกคนทุกท่านนี้ไม่พ้นทุกคนทุกท่านทำไมเขาถึงตั้งว่าศาลาธรรมสังเวชก็ให้ไปดูความสังเวชว่าคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วมาแก่มาเจ็บโอดุท้ายก็มาตายไม่มีใครรอดทักคนไม่มีใครรอดสักรายไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าคนพูดเองคนฟังเองทุกคนต้องตายแต่ว่าจะตายยังไงตายดีตายชั่วตายเวลาใดตายเช้าตายเย็นเช้าสายบ่ายค่ำอะไรก็แล้วแต่รถชนตายหมดลมตายอดอยากตายมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่กรรมที่จะทำไว้ฉะนั้นคนเราที่จะตายเนี่ยกรรมวิธีมีวิธีที่จะตายมันมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับกรรมของเราในอดีตที่เราทำมาคนที่ทำกรรมดีไม่เคยทำกรรมชั่วยมแก่ตายง่อมนอนหลับไปเฉยๆอย่างพวกเรานี่อย่าหวังเลยจะนอนตายธรรมดาแบบสุคติไม่มีเชื่อได้เลยไม่มาเล็งก็มาเราก็คอยดูด้วยไม่ว่าคนพูดเองก็เหมือนกันเตรียมใจไว้เถอะจะเอาโลกอะไรดีพอแก่ตัวแล้วมันมีออปชันอยู่มันมีออปชันเนี่ย

0: เป็นสำรับเลยเป็นชุดเป็นแพ็กเกจเลยเนี่ยทุกคนนะไม่อยากได้ก็ต้องได้ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเขาจัดให้เองออปชั่นเต็มฟูลออปชั่นเลยแพ็กเกจอย่างดีเลยอะไรอ่ะถ้าโยมผู้หญิงอะสารพัดมะเร็งเลยนะมะเร็งเต้ามะเร็งมดลูกโอ้สารพัดมะเร็งระวังเตรียมตัวเตรียมใจกันหรือยังไม่ได้คิดเลยนะคิดได้แล้วนะโยมนะคิดได้แล้วว่าจะเจ็บยังไงจะตายยังไงแต่ว่าจะแก่ตายนี่รู้สึกจะไม่ค่อยมีสมัยนี้นะมันจะตายเพราะการกินของเรานั่นแหละการกินของเราสมัยก่อนคนโบราณโบราณกินน้ำพริกผักกินหมูกินปลากินอะไรไม่มีมะเร็งเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลนี่ไม่รู้จักคนโบราณโบราณแต่สมัยใหม่นี่มันมีครบทุกอย่างเบาหวานหัวใจความดันตับปอดมะเร็งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่มะเร็งในคอมะเร็งในลิ้นโอ้ยโยมเอ้ยพูดแล้วมันหน้าหวาดเสียวแต่เราไม่หวาดเสียวหรอกเพราะมันยังไม่ถึงเราโยมไปดูคนที่เป็นมะเร็งในปากสิเห็นแล้วน่ากลัวกินอะไรก็กินไม่ได้กินไม่ได้แล้วทำไงเจาะสายยางเข้าไปมะเร็งปอดหายใจไม่ออกก็เจาะคอโอ้ยน่ากลัวแต่พวกเราไม่กลัวนะมั้ยเพราะมันยังไม่ถึงเราแต่ถ้าไปหาหมอบอกคุณเป็นมะเร็งขั้นนู่นขั้นนี้นะหมดเลี่ยวหมดแรงเลยทำอะไรไม่เป็นเลยแต่นักปฏิบัติไม่กลัวเพราะเตรียมตัวมาแล้วมะเร็งขั้นไหนก็แล้วแต่มีภาวนาไว้แล้วไว้สู้นะเอาไว้สู้หลวงพ่อสนองท่านก็ไม่กลัวเพราะท่านมีพื้นฐานของท่านแล้วท่านก็สู้กับเวทนาจนท่านหมดลมไปแต่พวกเราเนาะนั่งนิดนั่งหน่อยก็ปวดก็เมื่อยปวดเมื่อยแล้วยังหนีได้นะแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นมะเร็งนี้จะหนีไปไหนอะถามตัวเองยังว่าหนีไปไหนแล้วจะทำใจได้ไหมเอาไปเป็นการบ้านคิดกันบ้างนะอย่ามัวแต่ติดความสุขเห็นแก่กินแก่นอนนะเห็นแก่การเที่ยวการฟุ่มเฟือยทุกสิ่งทุกอย่างบำรุงมลเลอตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างนะผลสุดท้ายมันก็เน่ากันทั้งนั้นแหละนะถ้าเราทำบุญดีหน่อยก็ตายดีหน่อยไม่ต้องทรมานนะถ้าทรมานก็อยู่ทรมานตัวเองด้วยทรมานคนอยู่ด้วยไม่มีเงินมีทองรักษาก็เป็นหนี้เป็นสินเขากู้หนี้ยืมสินเขานะถ้าคิดแล้วมันน่ากลัวแต่เราไม่ค่อยได้คิดกันก็ถือว่าเรานั้นยังอยู่ในความประมาทเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะนับวันไว้ไม่พรุ่งนี้ปรือนี้เอาแล้วไปเมื่อเดือนนี้ก็เดือนหน้าเดือนนู้นปีนี้ปีหน้าปีนู้นนั่นแหละมันต้องสักปีหนึ่งอะสักวันหนึ่งสักเดือนหนึ่งโยมนะแต่คนที่มีธรรมะคือคนที่ไม่ประมาทอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะอะไรเพราะมันเป็นสัจธรรมว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าก่อนจะตายก็ขอให้ตายแบบสงบตายแบบนักปฏิบัติไม่ใช่ทุรนทุรายไม่ใช่โวยวายไม่มีหลักไม่ใช่เอาหลักไว้นะโยมนะหลักของเราคืออะไรทนนั่งดีมันทุกข์มันยากมันเจ็บมันปวดนะทนไปเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตอนจะตายนี่แหละนะแต่ถ้านั่งสมาธิยังทนไม่ได้อย่าไปพูดเรื่องตายเลยโยมนะคนเราจะตายนี่มันเขาเรียกไฟธาตุนะแตก จับตรงไหนเจ็บตรงนั้นอยู่นะจับที่ตรงไหนโอยโอยโอยทั้งนั้นแหละนะนะฉันต้องเล่นสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้มากๆสร้างปัญญาไว้มากๆแต่สำหรับนักปฏิบัติก็ไม่กลัวหรอกตายไปแล้วกระดูกเขาก็เป็นพระธาตุเพราะเขามีหลักของเขาอยู่เขารู้จักแยกทุกข์แยกเวทนาแต่พวกเรานี้รู้จักแยกกันหรือยังแยกเวทนาออกจากจิตของตัวเองได้หรือยังแยกกายออกจากจิตได้หรือยังแยกกิจจักออกเวทนาได้หรือยังเรายังมัวแต่ติดสุขกันอยู่ทุกเราไม่เอาทุกเราผักใสแต่ถามว่าจะผักมันไปไหนล่ะมันก็ของเรานะใช่ไหมถามว่าใครไม่เคยมีทุกข์มั่งไม่มีทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์ทนทุกข์ทุกข์ที่ทนได้ก็พอดีทุกข์ที่ทนไม่ได้ก็ลำบากหน่อยทุกคือสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาทุกคนปรารถนาแต่ความสุขแต่นักปฏิบัติไม่ปรารถนาทั้งสุขและทั้งทุกข์คือไม่ต้องการฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เราต้องเร่งเพียรภาวนาให้มันเกิดสติเกิดปัญญาอย่างน้อยให้มีสมาธิกันบ้างนะทำอะไรก็ให้มีสมาธิอยู่ในปัจจุบันทำงานทำการยืนเดินนั่งนอนให้มีสมาธิให้มีสติอยู่ในปัจจุบันนี่แหละแล้วปัญญามันก็จะเกิดแก่เราผู้ใฝ่ในธรรมฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยธรรมก็จะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมธรรมก็จะส่งเสริมให้แล้วนั้นรู้ถึงความเป็นจริงของสัจธรรมความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมันมีแต่ทุกข์แล้วอะไรเราที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ก็คืออะไรพระนิพพานนั่นแหละคือความดับทุกข์ฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสได้มาฟังปาฐกถาธรรมได้มาฟังพระสวดแล้ววันนี้ก็เป็นวันธรรมะสวนะคือวันพระที่เรานั้นได้เข้าวัดถือศีลฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราก็ขออำนาจบุญกุศลซึ่งมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์บารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าครูบาอาจารย์และบารมีคุณความดีของเราก็ขอให้บารมีเหล่านั้นจงมาสนับสนุนเรานั้นให้เรามีแต่ความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมองมาตรความปรารถนาของคนทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูสมุไพรินทร์ศิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

บันทึกของแม่โดยออนอุมาแซ่เตียวนอกบ้านฝนกำลังตกหนักรุ้งนภาเลื่อนผ้าม่านลายดอกทานตะวันปิดบานกระจกหน้าต่างห้องนอนด้วยอารมณ์หงุดหงิดพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ16ปีของเธอแท้ๆแต่กลับไม่มีความหมายอะไรจะว่าไปแล้วทุกปีที่ผ่านมาแม่ไม่เคยจัดงานวันเกิดให้กับเธอที่บ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่เพื่อนกลุ่มเดียวกันต่างก็จัดงานเลี้ยงฉลองเชิญเพื่อนฝูงมาร่วมอวยพรวันเกิดกันอย่างสนุกสนานทุกปีตั้งแต่จำความได้รุ้งนภาก็อาศัยอยู่กับแม่เพียงลำพังไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยสักครั้งแม่บอกกับเธอว่าพ่อได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ตั้งแต่วันที่เธอลืมตาดูโลกและเมื่อถามถึงเรื่องนี้ทีไรสีหน้าของแม่ก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเสมอคงเป็นเพราะแม่รักพ่อมากนั่นเองเมื่อรุ้งนภาโตขึ้นและเข้าเรียนหนังสือแม่จึงต้องออกทำงานพิเศษเป็นผู้ช่วยแม่ครัวอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งกว่าร้านจะปิดทำการและเก็บกวาดจานชามเสร็จก็กินเวลาตีหนึ่งแทบทุกคืนฉะนั้นเด็กสาวจึงใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบ้านเพียงลำพังคอยตั้งใจอ่านหนังสือให้เก่งๆอย่างที่แม่ต้องการแต่ในวัยของเธอซึ่งกำลังย่างเข้าสู่วัยเจริญเติบโตอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการความรักและความต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะปฏิเสธได้นี่เธอแม่ของฉันน่ะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดด้วยล่ะดูสิถ่ายวิดีโอถ่ายรูปบันทึกเสียงและฟัง MP3 ได้ดีนะเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งเอามือถือรุ่นใหม่สวยสดมาอวดที่โรงเรียนในวันหนึ่งเพื่อนๆต่างรุมล้อมแสดงความชื่นชมและเอามือถือของตนออกมาอวดกันเต็มที่อย่าว่าแต่มือถือจอสีรุ่นปกติที่เขามีใช้กันเลยแม้แต่รุ่นเก่าๆโบราณจอขาวดำรุ้งนภาก็ยังไม่เคยมีกับเขาเลยสักเครื่องเด็กสาวพยายามคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นอะไรกับเธอมากมายนักเพราะตู้โทรศัพท์ในโรงเรียนกับหน้าปากซอยทางเข้าบ้านก็มีให้ใช้เหมือนกันรุ้งนภาปลอบใจตัวเองอย่างขมขื่นเป็นความผิดของเธออย่างนั้นหรือวันอาทิตย์ก็ต้องไปทำงานหรือคะแม่รุ้งนภาถามด้วยความน้อยใจขณะที่กำลังเดินลงบันไดมาเจอแม่ที่กำลังไขกุญแจออกจากบ้านเท่าแก่เขาให้แม่ไปช่วยนะจ๊ะพอดีวันนี้มีคนมาเช่าสถานที่จัดงานเลี้ยงอาจจะเลิกดึกหน่อยไม่ต้องรอกินข้าวกับแม่นะรุ้งหญิงวัยกลางคนกล่าวแม่ของรุ้งนภาวัย38ปีผิวสีแทนผมยาวมัดรวมไว้ที่ด้านหลังเรียบร้อยสวมชุดเสื้อกางเกงรัดกุมดวงตาสีน้ำตาลแก่มีประกายอบอุ่นและสู้ชีวิตอยู่เสมอรุ้งนภาเม้มปากด้วยความน้อยใจดูเอาเถิดแม่ไม่เคยอยู่กับเธอในวันครบรอบวันเกิดเลยสักครั้งอย่าหวังเลยว่าปีนี้จะมีคำอวยพรดีๆกับของขวัญวันเกิดให้กับเธอบางทีแม่อาจจะจำวันเกิดของลูกไม่ได้ด้วยซ้ำไปยิ่งคิดยิ่งน้อยเนื้อต่ำใจแม่มักจะเห็นงานสำคัญกว่าเธอเสมอในวันงานแสดงโรงเรียน
ที่เธอได้แสดงเป็นนางฟ้าแต่งชุดสวยงามหรือในวันแข่งกีฬาสีที่เธอได้ลงวิ่งแข่งจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศแม่ก็ไม่เคยมาคอยเป็นกำลังใจหรือแสดงความยินดีเลยสักครั้งความโกรธหรือคนน้อยใจพุ่งขึ้นมาจนระงับไม่อยู่แม่ก็เห็นความสำคัญของหนูบ้างไหมคะวันๆเอาแต่ทำงานไม่เคยหันมาดูแลเอาใจใส่หนูบ้างรู้ไหมคะเพื่อนๆที่โรงเรียนเขาว่ายังไงเขาว่าวันหนูว่ามีแม่ก็เหมือนไม่มีของขวัญวันเกิดหนูก็ไม่เคยได้มันไม่ยุติธรรมสำหรับหนูเลยรุ้งนภาแผดเสียงน้ำตาวาวรื้นก่อนที่จะรินไหลลงมาอาบแก้มเธอรีบปาดมันออกด้วยความโกรธพลางสะอื้นให้แม่มองด้วยความตะลึงพูดอะไรไม่ออกก่อนที่จะค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นความหมองหม่นอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแม่เสียใจที่ทำให้ลูกต้องรู้สึกอย่างนั้นแม่เองก็นึกเสียใจเสมอที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกแต่รุ้งก็รู้ว่าทุกวันนี้แม่ทำงานหนักทุกอย่างก็เพื่อที่จะส่งเสียให้หนูได้เรียนสูงสูงเสียงแม่เศร้าหมองพลางเอื้อมมือลูบศีรษะเด็กสาวแต่หนูไม่ต้องการรุ้งนภาไม่ฟังเสียงแม่จำได้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ16ปีของหนูหนูอยากให้แม่อยู่ด้วยเราจัดปาร์ตี้เล็กๆชวนเพื่อนมารักเปลี่ยนเป็นความหมองหม่นอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแม่เสียใจที่ทำให้ลูกต้องรู้สึกอย่างนั้นแม่เองก็นึกเสียใจเสมอที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกแต่รุ้งก็รู้ว่าทุกวันนี้แม่ทำงานหนักทุกอย่างก็เพื่อที่จะส่งเสียให้หนูได้เรียนสูงสูงเสียงแม่เศร้าหมองพลางเอื้อมมือลูบศีรษะเด็กสาวแต่หนูไม่ต้องการรุ้งนภาไม่ฟังเสียงแม่จำได้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ16ปีของหนูหนูอยากให้แม่อยู่ด้วยเราจัดปาร์ตี้เล็กๆชวนเปลี่ยนเป็นความหมองหม่นอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนแม่เสียใจที่ทำให้ลูกต้องรู้สึกอย่างนั้นแม่เองก็นึกเสียใจเสมอที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับลูกแต่รุ้งก็รู้ว่าทุกวันนี้แม่ทำงานหนักทุกอย่างก็เพื่อที่จะส่งเสียให้หนูได้เรียนสูงสูงเสียงแม่เศร้าหมองพลางเอื้อมมือลูบศีรษะเด็กสาวแต่หนูไม่ต้องการรุ้งนภาไม่ฟังเสียงแม่จำได้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ16ปีของหนูหนูอยากให้แม่อยู่ด้วยเราจัดปาร์ตี้เล็กๆชวนเด็กสาวหันหลังกลับวิ่งขึ้นบันไดบ้านไปอย่างรวดเร็วด้วยน้ำตาที่นองหน้าเธอวิ่งเข้าไปเด็กสาวหันหลังกลับวิ่งขึ้นบันไดบ้านไปอย่างรวดเร็วด้วยน้ำตาที่นองหน้าเด็กสาวหันหลังกลับวิ่งขึ้นบันไดบ้านไปอย่างรวดเร็วด้วยน้ำตาที่นองหน้าเด็กสาวหันหลังกลับวิ่งขึ้นบันไดบ้านไปอย่างรวดเร็วด้วยตาที่นองหน้าเธอวิ่งเข้าไปทำให้เธอไม่อาจมีชีวิตดังหวังไม่ได้ออกไปเที่ยวสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆไม่มีงานปาร์ตี้วันเกิดที่ห้อมล้อมไปด้วยมิตรสหายและคำอวยพรชื่นชมยินดีไม่มีชุดกระโปรงสวยๆใส่อย่างเด็กผู้หญิงควรจะมีทำไมเธอถึงไม่มีพ่อเหมือนกับเด็กคนอื่นเขาเด็กสาวยกมือขึ้นปาดน้ำตาท้องโอดครวญด้วยความหิวรุ้งนภานิ้วหน้าก่อนที่จะตัดสินใจลุกขึ้นเปิดประตูเพื่อเดินลงไปหาอะไรกินในครัวระหว่างทางที่กำลังเดินผ่านห้องของแม่เพื่อเดินลงบันไดนั้น
เด็กสาวสังเกตเห็นประตูปิดไม่สนิทและแง้มออกมานิดหนึ่งเมื่อเช้าแม่คงรีบออกไปโดยไม่ทันได้ล็อกห้องรุ้งนภามองประตูนั้นด้วยความรู้สึกบางอย่างปกติแล้วเด็กสาวไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปในห้องของแม่บ่อยนักประตูมักถูกล็อกไว้เสมอเวลาที่แม่เธอออกไปทำงานความอยากรู้อยากเห็นของเธอมีมากสิจนเอื้อมมือไปแตะบานประตูจนกระทั่งมันเปิดออกอย่างง่ายดายในที่สุดเธอก็ได้เข้าไปยืนอยู่ภายในห้องของแม่เต็มตัวกำแพงห้องสีขาวสะอาดบนเตียงผ้าห่มถูกพับเก็บอย่างเรียบร้อยหัวเตียงมีหนังสือที่อ่านค้างไว้เปิดทิ้งอยู่บนหน้ากระดาษมีแว่นตาเล็กๆคุ้นตาที่เธอมักจะเห็นแม่ใช้เวลาอ่านหนังสืออยู่เสมอรุ้งนภามองไปรอบๆกายภายในห้องประตูมักถูกล็อกไว้เสมอเวลาที่แม่เธอออกไปทำงานความอยากรู้อยากเห็นของเธอมีมากสิจนเอื้อมมือไปแตะบานประตูจนกระทั่งมันเปิดออกอย่างง่ายดายในที่สุดเธอก็ได้เข้าไปยืนอยู่ภายใน

ห้องสีขาวสะอาดบนเตียงผ้าห่มถูกพับเก็บอย่างเรียบร้อยหัวเตียงมีหนังสือที่อ่านค้างไว้เปิดทิ้งอยู่บนหน้ากระดาษมีแว่นตาเล็กๆคุ้นตาที่เธอมักจะเห็นแม่ใช้เวลาอ่านหนังสืออยู่เสมอรุ่งนภามองไปรอบๆกายพักประตูมักถูกล็อกไว้เสมอเวลาที่แม่เธอออกไปทำงานความอยากรู้อยากเห็นของเธอมีมากสิจนเอื้อมมือไปแตะบานประตูจนกระทั่งมันเปิดออกอย่างง่ายดายในที่สุดเธอก็ได้เข้าไปยืนอยู่ภายในห้องของแม่เต็มตัวกำแพงห้องสีขาวสะอาดบนเตียงผ้าห่มถูกพับเก็บอย่างเรียบร้อยหัวเตียงมีหนังสือที่อ่านค้างไว้เปิดทิ้งอยู่บนหน้ากระดาษมีแว่นตาเล็กๆคุ้นตาที่เธอมักจะเห็นแม่ใช้เวลาอ่านหนังสืออยู่เสมอรุ่งนภามองไปรอบๆกายภายในห้อง

เล็กวางอยู่บนชั้นหนังสือชั้นบนสุดปะปนอยู่กับหนังสือเล่มอื่นๆสีสันไม่สะดุดและขอบกระดาษเป็นสีเหลืองเก่ารุ้งนภามองดูด้วยความสงสัยเธอไม่เคยเห็นมันมาก่อนคงเพราะมันเล่มเล็กและไม่มีอะไรน่าสนใจทว่าราวกับมีบางสิ่งกำลังร้องเรียกให้เธออยากหยิบมันขึ้นมาจนยากที่จะฝืนในที่สุดหนังสือเล่มนั้นก็ไม่อยู่ในมือเธอรุ่งนภาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งดูจากสภาพแล้วเห็นว่าน่าจะผ่านอายุการใช้งานการแล้วหลายปีซึ่งเธออาจยังไม่ทันได้เกิดด้วยซ้ำเด็กสาวใจเต้นแรงความรู้สึกบางอย่างพุ่งแวบขึ้นมาในจิตใจบันทึกของแม่เธอคิดรุ่งนภารู้ดีว่าการแอบอ่านบันทึกของคนอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีนักและเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเด็กสาวเม้มปากแน่นเธออยากรู้เหลือเกินว่าแม่ได้บันทึกอะไรลงไปบ้างในสมุดบันทึกเล่มนี้มีเรื่องราวอะไรใหม่ที่เธอไม่เคยรู้แม่จะเขียนถึงเธอบ้างหรือเปล่าเธออยากรู้12ธันวาคม2526เช้าวันนี้อากาศหนาวเย็นคุณหมอนัดให้ไปตรวจครรภ์ที่โรงพยาบาลเดือนหน้าก็จะครบกำหนดคลอดแล้วลูกดิ้นมากจนบางครั้งรู้สึกเจ็บแต่ก็ดีใจที่เขาเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงวันนี้ไม่มีจดหมายติดต่อกลับจากคนคนนั้นสักฉบับเดียว4มกราคม2527รู้สึกแน่นหน้าอกเหลือเกินลุกนั่งก็ลำบากกว่าแต่ก่อนเมื่อเช้าราตรีเอาของมาฝากมาเยี่ยมและเล่าให้ฟังว่าเธอเห็นคนคนนั้นนั่งกินข้าวอกไหลอยู่กับผู้หญิงร้านอาหารและฝากมาบอกกับเธอว่าไม่ต้องเขียนจดหมายไปหาเขาอีกแล้ว18มกราคม2527นอนร้องไห้ด้วยความเสียใจอยู่หลายวันในที่สุดก็คิดได้ว่าไม่ควรเสียน้ำตาร้องไห้ให้ฟูมฟายให้กับผู้ชายเร็วๆอย่างนั้นตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือลูกในท้องและถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่อของเด็กฉันก็จะเลี้ยงดูให้เขาเติบใหญ่ขึ้นมาด้วยกำลังของตัวเอง23มกราคม2527ปวดท้องถี่มากขึ้นทุกทีจึงขึ้นรถไปหาหมอที่โรงพยาบาลหลังจากตรวจร่างกายแล้วหมอก็ให้นอนพักที่โรงพยาบาลไม่นานนักก็มีพยาบาลเดินเข้ามาบอกกับฉันว่าผลการตรวจการตั้งครรภ์พบว่าโรคของเด็กเกาะตามผิดปกติหากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของแม่และลูกจำเป็นต้องใช้วิธีการผ่าออกทางหน้าท้องอย่างเดียวแต่ทว่าวิธีนี้อาจทำให้ผู้เป็นแม่เสี่ยงกับการเสียชีวิตได้เนื่องจากการสูญเสียเลือดมากหากไม่แล้วหมออาจจะต้องเอาเด็กออกเพื่อรักษาชีวิตของฉันไว้ฉันนิ่งฟังอย่างอดทนและตอบออกไปโดยไม่ลังเลว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันก็ตามขอให้รักษาชีวิตของลูกเอาไว้อย่างไรฉันก็อยากให้ลูกลืมตาดูโลกเด็กคนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เหลืออยู่จึงอยากให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์พยาบาลถามย้ำฉันอยู่หลายครั้งแต่ฉันไม่มีวันเปลี่ยนใจพรุ่งนี้เป็นวันกำหนดการผ่าตัด

บางทีบันทึกหน้านี้อาจเป็นบทสุดท้ายแล้วที่ฉันได้มีโอกาสเขียนอย่างน้อยบทกลอนนี้ก็เป็นตัวแทนความรักที่ส่งผ่านไปถึงลูกยามเมื่อเขาโตขึ้นและรับรู้ว่าแม่คนนี้รักเจ้ามากเพียงใดนับจากวันที่ได้รู้ว่ามีลูกเหมือนสายใยพันผูกนี้เลือนหายแม้เจ็บปวดทุกทนก็เพียงกายแค่ใจหมายได้เห็นลูกก็เพียงพอลูกนั้นเป็นยิ่งกว่าดวงใจแม่ไม่เคยแปรผันเปลี่ยนเป็นสิ่งไหนอยากบอกลูกว่าแสนรักและห่วงใยแม้ลำบากเพียงใดไม่เคยกลัวหากแม้ว่าร่างแม่นี้จะดับสิ้นกลับสู่ผืนแผ่นดินถิ่นฐานไหนขอเพียงรู้ว่าลูกแม่ได้ปลอดภัยไม่เสียดายขอเพียงรู้ลูกเกิดมาดวงตาของรุ้งนภาพร่าพรายไปด้วยน้ำตาความรู้สึกเจ็บแค้นน้อยอกน้อยใจในชะตาชีวิตตัวเองนั้นมันลายหายไปหมดสิ้นเหลือไว้แต่เพียงความรักและความรู้สึกผิดกับการกระทำที่เธอได้ทำลงไปเด็กสาวสะอื้นให้น้ำตาไหลอาบแก้มรุ้งนภาเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าวันเกิดที่เธอแสนดีใจหนักหนาแท้จริงแล้วเป็นที่แม่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้เธอได้เกิดมาดูโลกแม่ไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนหรือกล่าวโทษพ่อบังเกิดกล้าวของลูกเลยสักครั้งและไม่เคยกล่าวอ้างความทุกข์ยากที่จะต้องเลี้ยงดูเธอให้เติบใหญ่ขึ้นมาด้วยตัวลำพังตลอด16ปีที่ผ่านมามีเพียงความรักอันบริสุทธิ์ให้กับเธอเท่านั้นเด็กสาวบรรจงเก็บสมุดบันทึกเล่มเก่าสู่ชั้นที่เดิมอย่างระมัดระวังเธอยกหลังมือขึ้นปาดน้ำตาเวลานี้งานเลี้ยงฉลองวันครบรอบวันเกิดท่ามกลางเพื่อนฝูงมากมายหรือของขวัญมีค่าชิ้นไหนก็ไม่มีความหมายต่อเธออีกแล้วค่ำนั้นรุ้งนภาเก็บกวาดเช็ดถูบ้านและลงมือทำครัวเพื่อเตรียมอาหารและขนมอบง่ายๆสำหรับวันพิเศษแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อตัวของเธอเองแต่เพื่อแม่เด็กสาวคิดอย่างสุขใจคืนนี้จะเป็นปีแรกที่เธอได้ร่วมฉลองวันเกิดกับแม่ถึงแม้ว่าจะต้องรอจนดึกดื่นเพียงไหนก็ตามและมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

กายนี้เขาทดสอบว่าเราหลงเขาหรือเปล่าถ้าหลงกายนี้ก็เกิดบ่อยตายบ่อยเป็นทุกข์บ่อยๆจะเอาอีกหรือหลวงปู่บุตรดาถาวโร

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ฟังสวดปฏิโมกปฏิโมกในที่นี้เป็นหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติให้เกิดความสงบเกิดความวิเวกของการฟังและปฏิบัติปฏิโมกสังวรสำหรับพระภิกษุทุกองค์ไม่เฉพาะใหม่และเก่าก็ต้องฟังทุกครึ่งเดือนใหม่ก็ต้องฟังทุกครึ่งเดือนหรือทุกสิ้นเดือนปฏิโมกข์นี่เป็นข้อวัดปฏิบัติของพระที่ทำผิดไว้ที่พระทำผิดไว้ทั้งหมด227อย่างเป็นต้นบัญญัติที่พระภิกษุสมัยก่อนทำผิดทั้งหมดพระองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ทำนี้ต่อไปนี้พระสังฆาจารย์ก็เอามาร้อยกรองเข้าไปในพระไตรปิฎกคือเรียกว่าจารย์ไปในสมุดข่อยหรือใบลานให้สวดเพื่อทบทวนให้จำได้ทุกครึ่งเดือนว่าเราจะไม่ทำผิดตามกำหนดนั้นเป็นความไม่บริสุทธิ์ของผู้กระทำทำให้เกิดความงุดหงิดเกิดความเศร้าหมองเกิดความฟุ้งซ่านเกิดเป็นนิวรณ์ถ้ากระทำหมดทั้งข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีแต่เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนแสดงเองแสดงโอวาทปาติโมกข์แต่ตอนหลังนี่ก็พระอรหันต์และพระภิกษุก็ทรงจำข้อวัดปฏิบัติทั้ง227ข้อนี้มาแสดงทุกกึ่งเดือนตอนนี้สมัยก่อนไม่ใช่สวดได้คนเดียวปาติโมกข์นี่ไม่สวดได้คนเดียวสวดได้กับทั้งวัดหรือว่าสวดกันได้ทั้งวัดพระเป็นพันเป็นหมื่นรูปก็สวดได้หมดแต่ว่าใครบางองค์ก็เก่งไม่ได้หมดบางองค์ก็อาจจะได้ครึ่งกลางแต่ก็ต้องรู้หมดทุกองค์บางองค์ก็เห็นพระเขาเรียกว่าพระสูตรมาในพระวินัยเรียกว่าข้อวินัยเนี้ยพระองค์ก็เรียนจบพระองค์ก็ไปเรียนพระสูตรคือเรื่องราวต่างๆประวัติที่พระเจ้าแสดงพระองค์ก็จบแล้วก็ไปเรียนอภิธรรมอีกเรื่องจิตและเจตสิกก็ได้หมดพระองค์ก็สวดได้หมดเลยสวดได้ทั้งพระสูตรพระวินัยทั้งพระอภิธรรมที่สวดสมัยก่อนนะไม่ต้องใช้ตำราใช้ท่องปากต่อปากต่อกันเหมือนพวกนักร้องเพลงอ่ะมันนักร้องเพลงพวกนี้ก็เหมือนกันก็ร้องเป็นกราบเป็นกรเป็นเรื่องเป็นราวได้เป็นเรื่องๆละครเป็นเรื่องๆอะไรเรื่องพระรักพระรามเรื่องรามเกียรติเนี่ยเขาก็ท่องปากเปล่ากันได้ก็ถ่ายทอดกันไปการที่พระไตรปิฎกสืบทอดมาทุกวันนี้เพราะว่าปากต่อปากวิธีการสวดสมัยก่อนผิดตวงก็ทักทวงพระองค์ที่นั่งอยู่ข้างธรรมาสนั้นก็ได้สวดได้เหมือนกันองค์ที่สวดได้ก็มีความชนิดชำนาญองค์ที่ฐานก็มีความชนิดชำนาญสามารถจะรู้ว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกเมื่อนักกฎหมายที่เรียนกฎหมายแล้วก็ย่อมมาล่างกฎหมายย่อมมาทบทวนกฎหมายกันได้ถูกต้องเขาเรียนมาทางนี้ต้องมีความจดจำที่แม่นยำที่ไม่คลาดเคลื่อนที่ไม่เรอะเรือนสติสัมปชัญญะในการจำเป็นที่หนึ่งเป็นเลิศดังนั้นที่พระไตรปิฎกเกิดขึ้นมาเนี่ย คำสอนเกิดขึ้นมาก็เกิดจากปากของพระพุทธเจ้าเกิดจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าการที่เกิดจากพระโอษฐ์พุทธเจ้าคือพุทธเจ้าได้ปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงในดวงใจของพระองค์สว่างก็เกิดปัญญาเห็นชอบก็แสดงออกมาจากใจก็มาเป็นวาจาเมื่อวาจาออกมาแล้วก็ทุกคนก็ต้องจดจำพระอานนท์จดจำได้มากที่สุด 84,000 บางองค์พระอุบาลีก็จดจำพระวินัยได้บางองค์ก็จดจำพระสูตรได้ก็เอามาทบทวนแล้วก็มาท่องจำต่อกันมาแล้วก็มาลอยกรองเป็นตำรับตำราถ่ายทอดมาอินเดียเก็บไว้ตามแคว้นต่างๆพระเจ้าวิดินทุกแคว้นก็เอาพระไตรปิฎกไว้ในบ้านเมืองตัวเองถือว่าเป็นมงคลทำให้บ้านเมืองเจริญในการศึกษาพระศาสนาประเทศลังกาก็ได้รับอิทธิพลจากพระไตรปิฎกพระเจ้านิพพานได้200ปีพระเจ้าโศกก็ส่งพระไตรปิฎกมาเผยแพร่กับพระอรหันต์เอาต้นโพมาด้วยเอาลูกสาวที่เป็นพระอรหันต์มาเผยแพร่แล้วก็ส่งมาเมืองสุวรรณภูมิคือประเทศไทยเรามาขึ้นที่นครปฐมก็ส่งพระไตรปิฎกมาด้วยพระไตรปิฎกนี้ตรวจทานกันอยู่4ครั้ง5ครั้งตารยุคแต่ละใหม่ก็ตรวจฐานกันเพื่อไม่ให้คลาดเคลื่อนฉะนั้นเรื่องพระไตรปิฎกที่มีมานี้ก็คือมีมาจากการสืบทอดจากการที่ท่องจำไม่ให้พลาดผิดต่อเนื่องกันมาเมื่อสมัยก่อนคนเก่งในการท่องหนังสือมากแค่40ปีเนี่ยคนที่จะบวชเนี่ยต้องท่อง7ตำนานจบ12ตำนานจบบางคนนี่บวชได้15วันพระปฏิโมกจบแต่ทำไมนี่คนเราทรงจำไม่เก่งแค่40กว่าปีมาแล้วนี่คนทรงจำก็เริ่มไม่มีความทรงจำไม่ชอบการทรงจำไม่บรรจุความทรงจำไว้ในสมองเรื่องของพระไตรปิฎกแต่คนสมัยก่อนมีความทรงจำได้เป็นเลิศเพราะมีสมาธิในการทรงจำฉะนั้นต่อไปคนเราก็จะเริ่มสงสัยมากขึ้นว่าเอ๊ะเป็นจริงหรือสวดกันได้หรือเมื่อสมัยก่อนเขาเล่าต่อกันเป็นเรื่องเขียนหรือเปล่าพระไตรปิฎกเขียนกันมาหรือเปล่าเป็นเรื่องเดากันมาท่านลองคิดดูเถอะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จก็เรื่องอภิธรรมเนี่ยฮะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติย่อมไม่เข้าใจเลยคนที่ไม่ได้ปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานที่ไม่ได้เรียนให้ลึกซึ้งไปจริงๆไม่เข้าใจเลยเรื่องจิตและเรื่องอารมณ์เรื่องของขันธ์ 5เรื่องของความเกิดดับเรื่องของอายตนะเรื่องปฏิสมุปบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกิดขึ้นจากจิตผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นคนที่จะหายสงสัยในหลักปฏิบัติได้คือในพุทธศาสนาหายสงสัยในธรรมะในพระสูตรพระวินัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยพวกที่เข้าไปรู้จิตตัวเองพวกที่เข้าไปรู้จิตเห็นจิตตัวเองมีญาณทัศนะคือความเห็นถูกต้องเป็นสมาธิฐิก็จะหายสงสัยจากเรื่องพระธรรมวินัยหายสงสัยในบุญในบาปในสวรรค์นิพพานว่ามีจริงหรือไม่ในเมื่อเราไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ยังเข้าไม่ถึงตัวที่จะตัดสมุจเฉทประหารหายสงสัยโดยไม่มีข้อแม้เลยไม่มีข้อโต้แย้งในพระธรรมวินัยเลยเนี่ยคือโสดาบันผู้ที่เจริญวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นที่รู้วาระจิตตัวเองคนที่รู้วาระจิตคนอื่นก็ยังสงสัยอยู่เสื่อมได้แต่คนที่รู้วาระจิตตัวเองกินเดินนั่งนอนที่รู้วาระจิตตัวเองปรุงแต่งอะไรคิดนึกอะไรเกิดดับอย่างไรบุคคลนั้นจะหายสงสัยได้เร็วจะหยุดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศาสนาพุทธได้หมดแต่คนที่ฟุ้งซ่านคนที่คิดมากคนที่ราคะมากโทสะมากโมหะมากคนที่ปรุงแต่งอดีตมากอนาคตมากนิวรณ์มากพวกนี้จะไม่หายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งคิดมากยิ่งสงสัยมาก เพราะนั่นเป็นนิวรธรรมที่สกัดกั้นไม่บรรลุความดีฉะนั้นที่เรามาสงสัยในศาสนาเนี่ยก็คือเรายังคิดมากอยู่เรายังไม่โอปนิโกน้อมในธรรมะเข้ามาใส่ใจไม่มีปัจจตังรู้เฉพาะตนเรายังอาศัยรู้จากคนอื่นอยู่เพราะไม่รู้จากตนเองรู้จากตำรับตำราบ้างรู้จากคนอื่นบอกก็ยังไม่หายสงสัยคนที่ยังสงสัยมากก็คือพวกที่รู้จากตำรับตำราพวกที่รู้จากปากคนอื่นบอกแต่ผู้ที่หายสงสัยในพระธรรมวินัยได้คือพวกที่รู้ด้วยใจตัวเองคือสามารถพิสูจน์โดยการประพฤติปฏิบัติให้รู้จิตเห็นจิตตัวเองบุคคลพวกนี้เท่านั้นแหละที่จะหายสงสัยในพระธรรมในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคลายความสงสัยจนหมดไปเรียกว่าอริยะเจ้าคือโสดาบันขึ้นไปแต่หลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักที่พิสูจน์ได้ที่สามารถจะการปฏิบัติเข้าไปสู่เป็นลำดับลำดับไปถึงที่สุดก็สามารถจะพ้นได้คือสามารถพ้นทุกข์ได้สามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้คือพ้นทุกข์เนี่ยหมายถึงว่ามีใจสงบเยือกเย็นและไม่เล่าร้อนได้การประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยพุทธเจ้าเนี่ยไม่เล่าร้อนได้ไม่กระสับกระส่ายไม่ทูลทุรายไม่เป็นคนโกรธไม่เป็นคนโลภไม่เป็นคนหลงไม่มีใจร้อนไม่มีไฟเผาใจอันนี้ถือว่าหลักปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสามารถทำได้ทุกคนดังนั้นเมื่อเราบวชในพุทธศาสนาเราก็จะมีข้อแม้อยู่เพราะเราบางทีเราก็ไม่สามารถจะตีแตกธรรมะต่างๆได้เพราะธรรมะนี่ลึกซึ้งเกินไปเหมือนคนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีอะไรจะขุดเอาน้ำมันมาได้จะขุดเอาแก๊สมาได้เนี่ยความจริงมันมีแก๊สมันมีน้ำมันมันมีแต่ไม่สามารถจะเอามาได้เพราะอะไรก็เพราะความลึกมันมากเกินกำลังของคนขุดคนสมัยก่อนก็จะขุดได้แค่น้ำใช้แค่น้ำกินแต่ก่อนนี่น้ำกินก็ยังขุดไม่ได้ไม่มีเครื่องมือก็อาศัยเส้นไปขุดไปคุยเท่านั้นเองแต่ต่อไปพอมีเครื่องมือน้ำกินก็ขุดให้ลึกได้เจาะบาดาลลงไปได้ แต่สมัยนี้เทคโนโลยีต่างๆเริ่มก้าวหน้ามากน้ำมันก็สามารถไปขุดเจาะลึกลงไปต้องหลายๆกิโลไปเอาน้ำมันมาได้แก๊สก็ไปเอามาได้ในกลางทะเลในกลางแผ่นดินนี่นั่นเองว่าที่คนเจาะเข้าไปในลึกได้ก็เพราะมีความรู้มีความสามารถจะไปเอาความลึกซึ้งอันนั้นได้แต่ทางโลกเนี่ยไอ้ลึกซึ้งยังสำหรับคนมีกิเลสก็เจาะได้คนกว่าได้แต่ว่าทางธรรมนี่คนที่จะเจาะไปสู่ความลึกซึ้งก็คือเจาะที่ไหนคือเจาะไปสู่ศีลสมาธิปัญญาคือต้องลึกซึ้งให้สงบให้รู้จริงที่ใจตัวเองจริงจะเข้าใจเข้าถึงหลักความละเอียดอ่อนของจิตใจจึงจะเข้ารู้ลึกของธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็ต้องใช้หลักสติปัฏฐาน4จึงจะรู้จิตตัวเองเดินยืนนั่งนอนเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเพียรมากๆไปเถอะเพียร3วัน7วันเดือนครึ่งเดือนคือใช้สติปัฏฐาน4ละเอียดเท่าไรติดตามสติได้มากเท่าไรกำหนดรู้ได้เท่าไรก็ย่อมรู้ลึกซึ้งมากเท่านั้นอันนี้วิธีพิสูจน์อย่างนี้ไม่มีวิธีอื่นเลยนอกจากการบำเพ็ญพุทธปฏิบัติจะให้คนอื่นเล่าว่ามีจริงอย่างไรเห็นจริงอย่างไรอย่างเงี้ยมันต้องปฏิบัติเองจึงจะรู้ได้เอามือลงนั่งตามสบายทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัตินะเราก็จะเก็บความสงสัยไปยันตายความเชื่อไม่มีศรัทธาไม่เกิดนี่เราก็ทำเยอะๆแยะๆไม่จริงไม่จังในการลงทุนในการตั้งใจที่คนที่ทำจริงทำจังนี่ก็เพราะว่าเห็นจริงแล้วเกิดศรัทธาจึงมีความเพียรต่างกับเราหรือต่างกับคนอื่นทุ่มเทกายวาจาใจเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมคนที่ไม่มีศรัทธายังสงสัยก็ไม่ทุ่มเทอะไรทำกรรมฐานก็ทำเล็กๆน้อย พอฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่สงบก็เลิกทำเดินก็เลยเล็กน้อยเดินไปใจก็เปลินเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็เลิกทำกินก็กินโดยไม่ได้ตั้งสติกินไปตามอารมณ์ก็เลิกกำหนดคือไม่มีอะไร

ที่จะตั้งสติได้เต็มที่สมบูรณ์เดินก็ยังไม่ได้ตั้งสติให้สมบูรณ์นั่งก็ยังไม่ได้ตั้งสติให้สมบูรณ์นอนก็ยังไม่ได้ตั้งสตินอนให้สมบูรณ์กินก็ยังไม่ตั้งสติกินให้สมบูรณ์ดังนั้นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเมื่อเรายังไม่ตั้งสติให้รู้ชัดแจ้งในการยืนเดินนั่งนอนให้สมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจตัวเองได้เพราะเราไม่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์พอเพราะไม่สามารถจะเข้าไปดูธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่จับใจดังนั้นจึงว่าของที่จับด้วยตาได้ของที่เห็นด้วยตาได้ของที่ได้ยินด้วยเสียงได้ของที่ดมด้วยจมูกได้ที่ได้กลิ่นได้ของที่ได้รับรสได้เปรี้ยวหวานมันเค็มคือของที่สัมผัสได้ด้วยหูด้วยตาด้วยจมูกด้วยกายนี่ก็เรียกว่าเป็นรูปเป็นกองแห่งรูปกองแห่งรูปนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเป็นของเสื่อมเป็นของเสื่อมเป็นของเกิดแล้วก็ดับเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่ยาวนานที่ของที่จับด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายไม่ได้สิ่งที่ต้องจับด้วยสติกับสมาธิปัญญาเนี่ยสิ่งที่จะรู้ด้วยใจได้เนี่ยรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญานั่นคือนามคือตัวรู้คิดนึกนั่นคือตัวนามเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นจิตอันนี้เป็นของละเอียดอ่อนที่ไม่มีตัวตนมองเห็นไม่เห็นด้วยตาจะมองดูด้วยตาไม่ได้ต้องใช้ตาปัญญาตาที่สามจะดักฟังก็ไม่ได้จะดมเป็นกลิ่นก็ไม่ได้จะเห็นเป็นรูปก็ไม่ได้จะเป็นแสงเขียวแสงขาวก็ไม่ใช่สิ่งนั้นแต่ว่าวิญญาณนี่ละเอียดอ่อนขนาดไหนขนาดหลักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะจับได้จะเอาข้องจุลทรรศน์เอาอะไรมาขยายแล้วขยายอีกที่ว่าเทคโนโลยีก้าวหน้ายังไงไปถึงแค่ไหนก็ไม่มีโอกาสจะจับวิญญาณตัวเองได้ไม่สามารถจะจับวิญญาณของมนุษย์ได้ใช้กล้องถ่ายรูปไวแสงไวอะไรก็ยังจับไม่ได้ไอไวแสงแค่ไหนก็จับวิญญาณไม่ได้ไอเสียงดักฟังไวเสียงเท่าไหร่ก็จับวิญญาณที่เป็นเสียงไม่ได้สิ่งที่จับได้ก็คือสติสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ความไหวของจิตความไหวของวิญญาณความไหวของความรู้สึกตัวเองฉะนั้นพอเราเข้าจับถึงจิตใจตัวเองได้เราก็ตัดความกังขาได้หมดพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้เองรู้ที่ใจนี้เองบุญที่ใจนี้เองบาปที่ใจนี้เองสวรรค์นรกนิพพานพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงรู้ที่จิตของพระองค์นี่เองดังนั้นที่เราจะรู้ได้ก็ที่จะถึงบางอ้อแล้วก็อ้อเราได้จัดใจสงบแล้วเราก็เริ่มรู้ความจริงแล้วเรารู้ว่าใจไม่สงบเราก็รู้ว่านี่มันตัวทุกข์รู้จากความทุกข์ที่ใจคนแล้วก็รู้ว่าอ้อนี่ใจที่สงบใจที่ปล่อยวางเป็นอ้อนี่ใจที่สว่างที่ว่างใจที่จะไปสวรรค์นิพพานได้เราก็รู้ทั้งกิเลสมากกิเลสน้อยทั้งไม่มีกิเลสของตัวเราไอ้การที่ไม่ที่รู้ในตัวเราเนี่ยเราจะเป็นเครื่องวัดเป็นกระจกอันหนึ่งที่ส่องให้เห็นตัวเองได้ชัดความสงสัยในพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในบุญบาปในสวรรค์นิพพานก็จะหมดความสงสัยแต่การอ่านการถามการพูดสนทนาก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งเป็นอุบายหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดอยากกระทำความดีขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ค้นคว้าก้าวหน้าต่อไปได้ก็ไม่ใช่ไร้มรรคผลการอ่านก็ดีตามที่เราไปเรียนศึกษาธรรมะปฏิปิฎกการพูดคุยกับบัณฑิตผู้รู้ก็ช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ค้นคว้าหลักธรรมพุทธเจ้าได้มากฉะนั้นเรื่องทั้งสามประการเนี่ยเราก็จะต้องมีอยู่ในตัวเราเมื่อเรามาบวชระยะสั้นก็ดีระยะยาวก็ดีการประพฤติบัติใจจำเป็นต้องมีเพราะเราจะปล่อยให้ใจเรานี้เลื่อนลอยไปสู่แต่อดีตไม่เคยคิด
ก็มากลับมาคิดใหม่อีกซึ่งไม่ได้อะไรที่มันเลยไปแล้วเราก็มาจมปลักอยู่ในอดีตบางทีเราก็วนแต่อนาคตเราก็ใจเราก็ฟุ้งซ่านปรุงแต่งกังวลแต่เรื่องอนาคตหรือเพ้อฝันแต่เรื่องอนาคตใจเราก็จมไปอยู่กับอนาคตสิ่งที่จะรู้ก็คือต้องรู้ปัจจุบันธรรมะนี่ต้องรู้ปัจจุบันต้องตัดอดีตออกตัดอนาคตออกถ้าเรายังปฏิบัติตัดเรื่องเก่าไม่ได้คืออดีตตัดเรื่องใหม่ไม่ได้คืออนาคตก็ยังไม่รู้จิตเห็นจิตตัวเองยังไม่รู้ธรรมเห็นธรรมที่ใจไม่สามารถจะรู้ไม่รู้แจ้งธรรมะที่ใจได้เพราะจิตตัวเองยังไม่ว่างจิตตัวเองยังวุ่นอยู่วุ่นวายอยู่กับอนาคตวุ่นวายอยู่กับอดีตฉะนั้นธรรมนี้เป็นธรรมที่เป็นกลางคืออยู่กับปัจจุบันเดินยืนนั่งนอนกินพูดคิดนึกให้รู้เท่าทันหรือรู้ขณะที่กำลังทำอะไรอยู่รู้เดินอยู่ไม่ไปคิดอย่างอดีตอนาคตนั่งรู้อยู่ว่านั่งหายใจอยู่ภาวนาอยู่ตัดไม่คิดอดีตอนาคตนอนรู้อยู่ไม่ไปคิดเรื่องอดีตอนาคตกินรู้อยู่ไม่คิดถึงเรื่องอดีตอนาคตเอาปัจจุบันที่กระทบสัมผัสนี่เรียกว่าธรรมะปัจจุบันธรรมะที่เป็นกลางฉะนั้นเราจะรู้ได้เห็นได้สิ่งอันนี้ได้ก็เราก็ต้องลงมือปฏิบัติให้จิตเป็นกลางให้จิตเป็นหนึ่งการที่เราจะได้ผลมากที่สุดก็คือทำความเพียรตลอดวันตื่นขึ้นมาเมื่อไรก็ตั้งสติทำความเพียรทันทีเดินก็มีความเพียรในการมีสติความเพียรในที่นี้ก็คือพยายามระลึกตัวเองไม่ใช่เพียรไปนั่งให้เหนื่อยเดินให้เหนื่อยนอนให้เหนื่อยอะไรไม่ใช่ทำให้ลำบากคือเพียรพยายามตั้งสติไว้ที่กายตัวเองให้มากๆเวลานั่งก็ตั้งสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมสติมารู้ว่าตัวเองนั่งตรงก็ดีนั่งง่วงก็ดีนั่งโงกก็ดีนั่งตัวงอตัวเหยียดแล้วก็ให้รู้ตัวเองอย่างนั้นยืนเดินเคลื่อนไหวอย่างไรก้าวสั้นก้าวยาวก็เรียกว่าตั้งสติในการอิริยาบถของตัวเองก็เรียกอินทรีย์สังวรสำรวมในอินทรีย์เมื่อสีแก่กล้าก็ย่อมเกิดศีลสมาธิปัญญาอย่างเด่นชัดศีลสังวรคือการสำรวมไม่ละเมิดคำพูดไม่ละเมิดทางกายอินทรีย์สังวรก็สำรวมตาระวังตาไม่เหลือบตาลอกแลกระวังในการดูหูก็ไม่เชื่อฟังโดยการไม่กำหนดรู้ว่าฟังอะไรกลิ่นกำหนดรู้ว่ามันกลิ่นชอบไม่ชอบกลิ่นอย่างไรลดกำหนดรู้ในการพิจารณาการเคี้ยวทุกคำกลืนเรียกกำหนดมีอินทรีย์สังวรเวลากินก็พิจารณาทุกคำกลืนไม่ยืนเดินนั่งนอนมีอินทรีย์สังวรเรียกพลังเป็นพลังหรืออินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์แปลว่าพละกำลังอินทรีย์สังวรแปลว่าสังวรพละกำลังให้เกิดให้มากขึ้นฉะนั้นภิกษุถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรแล้วย่อมไม่สงบไม่มีศีลสังวรไม่มีอินทรีย์สังวรย่อมไม่สงบย่อมฟุ้งซ่านกับตาที่เห็นรูปย่อมฟุ้งซ่านกับหูที่ได้ยินเสียงย่อมฟุ้งซ่านกับกลิ่นที่ดมย่อมฟุ้งซ่านกับรสที่ได้กินไปแล้วย่อมฟุ้งซ่านกับการสัมผัสทางกายย่อมฟุ้งซ่านกับไปน้อมนึกคิดแต่อารมณ์ภายนอกคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องเก่าๆบ้างย่อมฟุ้งซ่านกับอารมณ์ภายนอกฉะนั้นภิกษุผู้ใส่ใจด้วยการดำรงสติปัฏฐาน4ย่อมไม่ระวังใจรักษาใจไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่ปล่อยเกินไปก็คือระวังการกระทำของตัวเองคือจะยืนเดินนั่งนอนก็สำเนียกดูตัวเองเช่นประคับประคองเช่นเราลมหายใจเนี่ยพระองค์ท่านบอกให้สำเนียกฟังว่าลมหายใจเราเข้าอย่างไรออกอย่างไรมีลักษณะอย่างใดที่ว่าเรียนธรรมะก็คือการเรียนรู้ธรรมก็คือการเรียนรู้กายวาจาใจรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียนรู้อย่างนี้เองที่พระเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้เรื่องอย่างนี้เองตรัสรู้เรื่องอายตนะภายในภายนอกและปล่อยวางขันธ์5ได้ก็คือการทำจิตของพระองค์ไม่ยึดว่าเป็นตัวเราตัวเขาได้นี่เองเห็นพระไตรลักษณ์ก็คือเป็นวิปัสสนาที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดจะเป็นรูปก็ดีเป็นนามก็ดี
ไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้ในโลกนี้โลกนี้ย่อมเป็นอนิจจังย่อมเป็นทุกข์ย่อมเป็นอนัตตาในที่สุดหายความสงสัยในเรื่องตัวตนคนเราเมื่อมีความโกรธเนี่ยย่อมยึดว่าตัวเองดีตัวเองสำคัญแล้วก็คิดว่าคนอื่นไม่ดีนั่นคือตัวตนเกิดขึ้นคนจะรักก็คิดว่าตัวเองนั่นดีคนอื่นนั่นดีคิดว่าตัวเองนั่นดีสวยหล่อแข็งแรงแล้วก็คิดว่าคนอื่นนั่นดีน่ารักอันนี้เมื่อเกิดยึดเป็นตัวตนแล้วก็เกิดความรักเกิดความปรุงแต่งเกิดความทุกข์ความเร่าร้อนตามมากิเลสตัณหาก็ตามมาเกิดความโรคก็เช่นเดียวกันก็เกิดความปรุงแต่งว่าอันนั้นมีค่ามากอันนั้นดีมาก

0: ไอ้นั่นเป็นตัวเป็นตนไอ้นั่นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าได้มาแล้วเราจะเอามาใช้จะเป็นของเราก็เกิดความโลภความอยากได้อยากสัมผัสขึ้นมานี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นไม่เห็นความทุกข์ของการได้มาอันนั้นและไม่เห็นความที่แตกสลายของมันในที่สุดก็เลยกลายเป็นตัวเป็นตนที่เกิดความโลภมากโกรธมากรักมากชังมากอะไรเมื่อเราไม่รู้จิตเห็นจิตเราแล้วเราก็ย่อมปล่อยไปตามอารมณ์พวกนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มีหลักอะไรที่จะป้องกันตัวเองได้เลยเมื่อเราขาดสติสมาธิปัญญาแล้วฉะนั้นภิกษุผู้ปฏิบัติก็ย่อมมีความเพียรในเรื่องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ค้นคว้าสิ่งเหล่านี้เจริญสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาด้วยกายวาจาใจก็ต้องน้อมเข้ามาอยู่ตลอดน้อมไปเรียกโอปายิโกเนี่ยคือไม่ใช่น้อมด้วยคำพูดไม่ใช่น้อมด้วยการฟังต้องน้อมมาในจิตตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังนั่งขณะนี้เรากำลังนอนขณะนี้เรากำลังกินขณะนี้เรากำลังคิดนึกอะไรคือน้อมเข้ามาอย่างนั้นเป็นปัจจตังอย่างนั้นเป็นโอปายิโกอย่างนั้นเรียกว่านั่นปฏิบัติธรรมแต่นี้ถ้าเราปล่อยล่ะเราปล่อยไม่น้อมขณะนั่งเราก็คิดแต่เรื่องอื่นคิดแต่เรื่องปรุงแต่งไปเรื่องอดีตมากปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตมากกังวลมากเดินเราก็คิดอดีตอนาคตกังวลมากนอนเราก็คิดอดีตอนาคตกังวลมากปรุงแต่งไปสู่อดีตอนาคตทั้งกินทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนั่นเรียกว่าปล่อยจิตออกข้างนอกหลงโรคโกรธได้ทันทีพอเราปล่อยจิตของเราจนออกไปข้างนอกจนฟุ้งจนเข้ามาสู่ความสงบไม่ได้เลยกำหนดลมไม่ได้คนที่ฟุ้งมากๆเนี่ยกำหนดลมไม่ได้นะกลับมาดูตัวเองไม่ได้เพราะฟุ้งมากๆเนี่ยร้อนกระวนกระวายแสดงออกเนี่ยบางคนเป็นโรคจิตเนี่ยพวกคนที่เป็นโรคจิตพวกนี้คิดไม่หยุดน้อมเข้ามาสู่ตัวไม่ได้น้อมมาเห็นหูเห็นตาเห็นจมูกเห็นลิ้นเห็นกายเห็นใจสติสัมปัญญะไม่มีดูตัวเองลองไปสอนให้คนที่ไปโรคจิตเนี่ยดูตัวเองที่ดูไม่ออกเห็นตัวเองไม่เห็นเขาก็จะคิดแต่เรื่องความเศร้าความเครียดที่เขาได้กระทบมาเรื่องอะไรที่เขาได้รับมาเขาก็จะไปอยู่กับอันนั้นเขาจะตกอยู่ในอดีตของเขาหรือเขาจะกังวลเรื่องอนาคตของเขาไม่ใหม่เขาจะกังวลเรื่องอนาคตและต่อไปจิตเขาก็จะตกอยู่ในอดีตจะเรียกว่าทำอันมืดดำทำอันไม่สว่างเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่รู้จักตัวเองเลยเขาจะรู้จักแต่อดีตเขารู้จักแต่อนาคตแต่เขาไม่รู้จักตัวเองว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาคิดจนเขาไม่รู้ใจตัวเองจึงเป็นโรคจิตพวกโรคจิตนี้คิดมากกว่าคนธรรมดาคิดขาดสติไอ้ตัวคิดเนี่ยมันมีแต่ตัวสติไม่มีแต่อย่างที่เราที่คิดแล้วไม่พูดเนี่ยเรายังมีสติอยู่คิดแล้วไม่ทำเนี่ยเรายังมีสติอยู่กิเลสมีเท่ากันมีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชังแต่มันมีสติควบคุมมีความละอายอยู่มีความระวังอยู่จึงไม่พูดตามความคิดถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็จะพูดตามความคิดเองนั่นคือคนโลกิจบางทีเราก็คิดอะไรประหลาดนะคนเรานะถ้าพูดตามความคิดตัวเองตายเลยประหลาดออกมาเลยคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยนั่นน่ะคนที่อย่างที่เรานั่งอยู่คนเดียวเราจะรู้สึกว่าเราคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไร้สาระก็มีคิดพิสดารอะไรต่ออะไรไปแปลกๆนั่นคือความโลกจิตชนิดหนึ่งที่เป็นประสาทที่เป็นอันนั้นแหละถ้าเราคิดจนไม่หยุดแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้อันนั้นจะออกมาเป็นคนโลกจิตเป็นคนโลกประสาทพูดตามจิตพวกนั้นแล้วก็กลายเป็นคนไม่ปกติ
1: มีด้วยกันสองอย่างที่อยู่ร่วมกันที่จะอยู่กันได้อย่างไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันแบบไม่มีปัญหาคือเรียกว่าตามหลักโบราณประเพณีหรือตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่แบบสามัคคีเหมือนกับบ้านเนี่ยถ้าทำเสาเดียวมันเป็นบ้านไม่ได้มันต้อง4เสาขึ้นไปหรือไม่ก็6เสา

เก้าเสาทำไมเสาเดียวมันทำบ้านไม่ได้จะทำได้ไงในเมื่อมันมีเสาเดียวมันค้ำไม่อยู่รับน้ำหนักไม่ได้การอยู่ด้วยกันหมู่มากก็เหมือนบ้านใหญ่เหมือนน้ำหนักมันมากก็ต้องมีความสามัคคีความสามัคคีทำไมจะสามัคคีคนที่สามัคคีได้เนี่ยคือเสียสละร่วมกันทำอะไรก็ทำด้วยกันเช่นสามัคคีสวดมนต์เช้ามนต์เย็นปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็เรียกว่านี่ความสามัคคีหน้าที่เช่นกันและกันช่วยเกื้อกูลกันนี่ก็เรียกว่าหลักสามัคคีทีนี้ถ้าหากว่าต่างคนต่างทำไม่เกื้อกูลกันนี่เขาถือว่าขาดหลักสามัคคีดังนั้นถ้าคนเราถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องเกื้อกูลกันเรียกว่าประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันทำอะไรก็พร้อมกันเมื่อทำอะไรพร้อมกันแล้วนั่นเรียกว่าสามัคคีย่อมอยู่กันอย่างสนุกเป็นสุขไม่เร่าร้อนใจไม่เป็นทุกข์ใจไม่ขาดแต่ถ้าเราไม่สามัคคีเนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำก็อยู่กันไม่มีความสุขจะมีปัญหาทันทีแล้วก็เมื่อสามัคคีนี้เกิดขึ้นเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นที่ว่าอยู่ด้วยกันให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาเนี่ยก็จำเป็นต้องเอามาใช้อย่างนี้เราอยู่ด้วยกันระวังความอยู่คนเดียวระวังความคิดเพราะอยู่คนเดียวจะคิดเพ้อฝันคิดเลื่อยเปื่อยไปเลยคิดเรื่องที่ไร้สาระเกินที่ไม่เป็นจริงอย่าคิดมากมายทำให้ตัวเองไม่สงบเพราะอยู่คนเดียวจะคิดแต่ว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่คิดเพราะมันมีคนโน้นพูดคนนี้พูดคนโน้นทำคนนี้ทำเราก็ใจเราก็เลยไม่เพ้อฝันไม่คิดมากก็ไม่ต้องระวังจิตเท่าไหร่แต่ต้องระวังวาจาอย่างวาจาเนี่ยคนเราจะทะเลาะกันในเรื่องวาจาโกรธกันเรื่องวาจาส่วนใหญ่จะทำกันให้เสียหายแค่ไหนก็วาจาฉะนั้นวาจาเนี่ยปากกับใจต้องตรงกันดังนั้นถ้าเราจะอยู่ด้วยกันก็ต้องคิดก่อนค่อยพูดแล้วเราจะเป็นมิตรแท้กับทุกคนจะเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนเพราะเราคิดก่อนค่อยพูดจะพูดแล้วมาคิดที่หลังเนี่ยจะรู้เลยว่าเราพูดผิดเราพูดไม่ดีเงี้ยทำให้เขาต้องเดือดร้อนฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องระวังวาจาคนที่อยู่ในสังคมไม่ระวังวาจาเนี่ยแตกร้าวหมดโกรธเกลียดกันทะเลาะกันมีเรื่องกันไม่จบไม่สิ้นมึงว่ากูว่ามึงแค่วาจาเนี่ยฆ่ากันได้ทั้งเมืองเครื่องน้ำพึ่งหยดเดียวนะวาจาเนี่ยเครื่องน้ำพึ่งหยดเดียวถ้าคนเราสงวนวาจาเป็นปิยวาจาไม่กล่าววาจาที่ให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรากล่าววาจาให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็จะโดนเดือดร้อนที่หลังเพราะกล่าวด้วยอารมณ์ไม่ชอบอย่างเงี้ยกล่าวด้วยอารมณ์ริษยาเรากล่าวด้วยอารมณ์พยาบาทกล่าวด้วยอารมณ์โทสะเงี้ยอันนี้พอพูดไปแล้วนั่นแหละคนที่ร้อนก็คือตัวเราด้วยคนที่ฟังก็ร้อนอยากจะโต้ตอบอยากจะให้มันเจ็บปวดเหมือนที่ตัวเองเจ็บปวดเขาว่าเราก็เลยมันเจ็บแล้วก็ต้องว่าตอบไปให้คนถูกว่าตอบก็ต้องเจ็บปวดก็ต้องว่ากลับมาอีกนี่คือทุกโทษก็เกิดจากวาจาที่ไม่ระวังวาจาท่านนั้นอยู่กันเนี่ยขอให้พูดดีๆกันถ้าโกรธเราจะพูดโกรธแล้วไปนั่งสงบใจสักพักหนึ่งใจดีแล้วค่อยมาคุยกันอาตมานี่แอบไปลงครัวเจอได้ยินโยมใช้วาจาที่โกรธกันอาตมาก็เห็นใจนะคนอายุมากๆเนี่ยก็อารมณ์ก็แต่ที่จริงก็ไม่ควรจะใช้ถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ยินนะก็ไม่ดีที่อาตมาไปได้ยินเองก็ต้องอภัยเห็นใจอ่ะเพราะว่าเขาทำมากกว่าที่เขาแสดงออกคือโยมเสียสละมากอ่ะทำจนเหน็ดเหนื่อยมากก็อภัยแต่ที่จริงแล้วถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ถูกเพราะใช้เสียงตวาดเงี้ยไม่ถูกคนเราไม่ใช่เด็กไม่อยู่ในวัดนี่เขาไม่ตวาดกันนะโยมแต่คอกขู่ตวาดนี่เขาไม่ใช้เ
พราะมันเป็นเรื่องที่แบบรุนแรงเกินไปสำหรับคนที่ฟังจะตวาดจะคอกคูพูดจาอย่างเงี้ยเราตวาดกันไม่ได้นะเพราะคนมาอยู่นี่ไม่ใช่ลูกหลานกันเราเพียงมาภาวนาเป็นญาติกันมาเป็นสหธรรมิกแต่ไม่มีสิทธิที่เราจะไปตวาดไปตะคอกคูใครจะใช้คำหนักใช้อารมณ์ไปไม่ได้ต้องคิดให้ดีอย่างนี้เราจะใช้ไม่ได้นะก็ต้องระวังวาจาเดี๋ยวถ้าใครตะคอกคูก็ไม่บ่อยก็เอาเทปไปอัดแล้วก็มาเปิดที่ร้านทำใช่ไหมโยมก็จะโอ้โหนี่ใครอ่ะตวาดดังลั่นเลยก็ไม่ดีอายเขาทีนี้เราก็เลยก็เห็นใจแหละคนทำงานเนี่ยต้องก็คงต้องทำแบบคนมีสติทำแบบเมตตาแล้วก็ทำก็จะให้มันความโกรธนี้ครอบงำไปก็บอกศาลานี้ทำคนทำอาหารนี่มีบารมีมากจะเป็นคนไม่อดไม่อยากอีกต่อไปแล้วเลิกจนแล้วพวกแม่ครัวเนี่ยเลิกจนทุกชาติแล้วเกิดชาติใดแสนใดก็ไม่จนแล้วพวกแม่ครัวเนี่ยเลิกจนคนที่เป็นแม่ครัวนี่ไม่มีรู้จักคำว่าจนแล้วต่อไปถ้าตามหลักนะจะเป็นคนไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเหมือนพระเจ้าพิมพิสารนะคุมคนทำโรงครัวคุมพวกคน500ครอบครัวทำอาหารส่งพระรวยไปเป็นชาติแผ่นดินมีวาสนามากเพราะอะไรเพราะเป็นเองเป็นคนหน้าขุมกบศาลานิยธรรมเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมฐานพระเนี่ยบิณฑบาตพอสมาทานธุดงค์เนี่ยสมาทานธุดงค์ข้อเนี้ยคือสมาทานกรรมฐานข้อเนี้ยคือเรียกศาลานิยธรรมคือบิณฑบาตต้องมาใส่บาตรกับพระทุกวัน4องค์เวลาจะจำพรรษาที่ไหนเนี่ยจะต้องไปให้มีพระ4องค์ขึ้นไปสมาทานว่าข้าพเจ้าจะขอกรรมฐานบทนี้ถือไปถึง12ปีเพราะ12ปีถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยจะไปบิณฑบาตที่ไหนในป่าในดงจะมีเทวดามาให้จะไม่อดองเดียวเนี่ยสามารถพอสำเร็จแล้วจะเรียงพระได้500องค์เป็นพันองค์อาหารที่พระสารานิยธรรมทำเนี่ยกรรมฐานบริสำเร็จแล้วเนี่ยจะกินไม่หมดเขาเรียกว่าเหมือนบาตรทิพย์เลยสมัยก่อนมีภิกษุณีมีพระภิกษุถือกันถือสารานิยธรรมสารานิยธรรมนี่หมายถึงไปบิณฑบาตแล้วก็จะมาแบ่งให้พระ4องค์แล้วก็จะประกาศชาวบ้านไว้สมัยก่อนประกาศว่าพระองค์นี้นะหรืออาตมาอาตมากำลังถือสารานิยธรรมพวกญาติโยมจะรู้แล้วอ๋อสารานิยธรรมพระองค์นี้กำลังถือกรรมฐานบทนี้จะต้องบินทบาททุกเวลาตั้งแต่เช้ายันเที่ยงในก่อนเที่ยงในบินได้ถ้ามีพระ10องค์เนี่ยท่านก็ไปบินกลับมาแล้วก็จะใส่บาตรให้ทุกองค์เลยแต่ถ้าเหลือก็ฉันถ้าไม่เหลือก็ต้องยอมอดถ้าไม่พอก็ไปบินมาใหม่ถ้าไม่มีก็ต้องยอมอดแต่ห้ามโกรธแต่ว่าเราทำไปได้10ปีเนี่ยเกิดไปโกรธแล้วแหมเนี่ยนะพระพวกนี้ไม่เหลือไว้ให้เราเลยเงี้ยพอโกรธปุ๊บต้องตั้งต้นนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าสมมติว่าใส่บาตรทุกวันเนี่ยพระ10องค์หรือ4องค์ขึ้นไปเนี่ยบิณฑบาตแล้วมาใส่จนไม่โกรธเลยเนี่ยถึง12ปีพอวันที่12ปีเนี่ยถ้าองค์นี้ไม่โกรธก็จะสำเร็จเลยพอสำเร็จแล้วเนี่ยท่านจะไปบิณฑบาตที่ไหนคนบ้านไหนจะไม่ใส่บาตรไม่มีเทวดาจะต้องดลใจไปอยู่ในป่าในดงก็ไม่อดไม่อยากถือว่าเป็นผู้มีลาภมากสมมติว่าญาติโยมสมมติว่าพระ500องค์เนี่ยญาติโยมเขาทำสลักพัดเนี่ยพระองค์ทำสลานี่ทำต้องถูกลาภได้ลาภมากได้บาตรได้จีวรได้อาหารมากกว่าองค์อื่นเป็นผู้มีลาภสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพอดีพระที่สำสารานิยธรรมในพอดีเกิดศึกสงครามพระก็หนีไปในป่าก็ไปยังไงไปบิณฑบาตกับคนไม้มาเลี้ยงพระ500องค์ภิกษุณีก็หนีไปในป่าก็มาเลี้ยงภิกษุณี50องค์ไปบิณฑบาตกับพวกเทวดาจนกว่าศึกสงครามจะหมดแล้วก็ขับออกจากป่าก็มาอยู่เมืองก็มาบิณฑบาตชาวบ้านแต่ตอนที่หลบไปนั่นน่ะ
ด้วยอานิสงส์ธรรมสารานิยธรรมเนี่ยไม่อดเทวดามาใส่บาตรฉะนั้นบางทีถ้าถือไปถึง12ปีวันนี้จะสำเร็จแล้วท่านก็ไปพอบิณฑบาตเสร็จแล้วก็มาถวายพระหมดแล้วก็อาบัติไปตั้งแต่ตัวเองก็ลงไปอาบน้ำพอขึ้นมาพระท่านก็ที่อาหารไม่พอก็ยกบาตรไปฉันท่านก็ขึ้นมาแต่งตัวได้นึกว่ากูจะสำเร็จวันนี้ก็เลยโกรธเลยดูสิเราถือมาจะ12ปีเนี่ยบิณฑบาตให้พระมาจนไม่รู้เท่าไรเนี่ยมันนึกถึงบุญคุณตัวเองแค่วันเดียวเราจะสำเร็จครบ12ปีเนี่ยยังมาเอาบาตรเราไปกินก็โกรธเท่านั้นเนี่ยไม่สำเร็จเลยไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ต้องกลับไปตั้งต้นนับใหม่การให้ทานเนี่ยต้องไม่โกรธจึงจะได้บุญมากก็แสดงว่าโยมเนี่ยเป็นผู้ให้เนี่ยต้องไม่โกรธเป็นแม่ครัวเนี่ยห้ามโกรธแม่ครัวเนี่ยเท่ากับสารานี้ทำโยมจมทำเนี่ยอาจจะมากกว่า12ปีอีกแต่ห้ามโกรธถ้าโกรธแล้วต้องนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าไม่โกรธเนี่ยโยมจะมีลาภมากสมัยก่อนมีพระภิกษุณีเนี่ยทำสารานี้ทำบิณฑบาตเลี้ยงพระด้วยกันแต่ต้องใส่บาตรวันละ4องค์ขึ้นไปจึงจะเป็นสารานี้ทำแต่นี้องค์หนึ่งเนี่ยไม่สำเร็จองค์นั้นทำไปยันตายเลยบิณฑบาตไปเรื่อยๆแล้วไม่สำเร็จเพราะว่าท่านแบบคงจะแบบทำไม่สมบูรณ์ท่านก็พยายามทำอาจจะได้3องค์มั่ง2องค์มั่ง10องค์ท่านก็ทำสารานี้ทำแต่ไม่ครบแล้วท่านก็ตายไม่สำเร็จแล้วองค์หนึ่งที่นั่งกรรมฐานตรงนั้นเพื่อนกันนะไม่ทำบอกเราบวชนี่ถือว่าไปนิพพานดีกว่าเราไม่ต้องการได้ร่ำรวยไม่ต้องการได้ทรัพย์สมบัติแล้วเราต้องการไปนิพพานเดี๋ยวนั่งกรรมฐานเดินจงกรมอย่างเดียวไม่ให้ทานใครบิณฑบาตฉันแล้วก็ไม่ให้ใครผลสุดก็ตายด้วยกันทั้งคู่องค์ทำศาลานี้ทำเนี่ยที่บิณฑบาตถวายพระทุกวันเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาเขาบริวารมากวิมานมากรุ่งเรืองมากรัศมีมากแต่เพื่อนที่ไปเกิดเทวดาด้วยกันเป็นเทวดาจนองค์ที่กรรมฐานกับเป็นเทวดาจนกว่ามีอนุภาพเท่ากันจริงแต่ว่าจนกว่ารัศมีน้อยกว่าบริวารเรียกว่าบริวารน้อยกว่าพอลงมาเกิดในศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยก็ลงมาเกิดตัวองค์ที่เป็นสารานิธรรมที่ถวายอาหารทุกกับพระเนี่ยก็มาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินและตัวองค์เทวดาที่ไม่ทำสารานิธรรมก็เกิดมาเป็นลูกนางสนมมาเกิดพร้อมกันเลยแล้วพอได้ขวบหนึ่งพอพูดได้ก็ระลึกชาติได้ทั้งคู่องค์สารานิธรรมก็บอกเนี่ยก็คุณนั่นน่ะเองนั่นน่ะมาตอนเป็นพระน่ะไม่ยอมตักบาตรทำบุญไม่ยอมทำสารานิธรรมสิจึงได้เกิดมาเป็นลูกนางสนมจึงได้จนนะเลยต้องมานอนเปลวไหวอ่ะเออใช่สิก็ท่านนั่นน่ะทำสารานิธรรมจึงได้มาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินมานอนในเปลทองอู่ทองก็คุยกันนั่นแหละเพราะเป็นเพื่อนกันนี่เสร็จแล้วพอหลานนั้นจะเผลอตัวคุยกันในอดีตพอไม่มีคนใช้พอพวกนางสนมที่เป็นแม่เลี้ยงมาดูเอ๊ะเด็กสองคนที่คุยกันได้ตกใจก็แอบดูก็คุยเพราะเผลอคนจะคุยก็เลยไปฟ้องเจ้าแผ่นดินฟ้องบอกว่าคิดว่าเด็กสองคนนี้จะมีวิญญาณมาสิงหรือเป็นพวกผีศาจอะไรมาเกิดพบพูดกันได้แล้วก็พูดอะไรเรื่องที่ไม่รู้เลยบอกพระเจ้าแผ่นดินก็เลยบอกเราก็ไม่น่าว่าลูกเราจะเป็นอย่างนั้นให้คนราชครูไปดูคนที่ฉลาดไปฟังไปสืบดูซิว่าเป็นยังไงลูกเรามันมีผีสิงจริงๆหรือเปล่าทำไมจึงคุยกันได้ทั้งที่เด็กยังไม่โตยังนอนอยู่ในเปลก็ไปฟังสังเกตดูก็ได้ยินพูดเรื่องการก่อนทำตักบาตรทำบุญสิทำสารานิธรรมชาตินี้จึงได้มาเป็นลูกเจ้านอนในอู่ทองเลยก็คุยกันอย่างนั้นแหละก็มาบอกเจ้าแผ่นดินบอกคุยจริงๆแต่กระหม่อมฉันก็ไม่สามารถจะตีแตกว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องวิญญาณหรือเปล่ามีวิญญาณอะไรมาสิงหรือเปล่าก็เลยต้องไปทูลถามพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกว่านั่นแหละเขาพูดเรื่องจริงเพราะในอดีตที่แล้วมาในยุคของพระมหากัสสปะเนี่ยพุทธเจ้าองค์ก่อนน่ะ
พวกนี้เขาได้บวชเป็นพระในพุทธศาสนาเขาทำสารานิยธรรมองค์หนึ่งไม่ทำองค์ที่ทำก็มาเกิดเป็นลูกกษัตริย์องค์

ไม่ทำก็มาลุกนางสนมมาไปลุกนางสนมพระเจ้าแผ่นดินรู้ก็ดีใจเลยดีใจว่าลูกตัวเองนี่มีบุญมาเกิดเป็นพระมาเกิดเป็นเทวดามาเกิดก็ยกย่องโอ้พยายามที่จะนุถนอมพอได้อายุ7ขวบเท่านั้นเนี่ยขอบวชเลยขอบวชเพื่อนก็บวชตามแต่พอที่สุดก็ไม่เป็นเจ้าแผ่นดินหรอกแต่เป็นพระบวชนิสัยเก่าก็เลยบวชพอบวชเสร็จแล้วก็ทำความเพียรผู้เป็นทั้ง2องค์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่องค์ที่ทำสารีธรรมเนี่ยวันละ500สำรับมีญาติโยมตามมาถวายไปบินที่ไหนก็ไม่มีอดเลยองค์ที่ไม่ทำสารีธรรมก็ต้องมาอาศัยองค์นั้นฉันบาตรจีวรเสนาสนะไปอยู่ที่ไหนเนืองนองก็เหมือนว่าตัวเองเป็นลูกเจ้าแผ่นดินมันก็ง่ายอยู่แล้วนะใครๆก็ต้องชอบใครๆก็ต้องเคารพจริงๆมันไม่ใช่เพราะอย่างนั้นเป็นเพราะลาภเก่าที่ตัวเองทำไว้ชัดก่อนเนี่ยสารีธรรมแต่ต้องไม่โกรธนายโยมนะถ้าโกรธมันไหม้หมดนึกข้อนี้ให้ได้โยมนะไม่ควรนึกข้อนี้ให้ได้นะให้แล้วจะไม่โกรธให้แล้วจะดีใจพอโกรธแล้วก็ต้องตั้งต้นใหม่เหมือนกันแหละลูกหลานเราเนี่ยให้ก็จะไปโกรธมันลูกก็เหมือนกันให้พ่อแม่ก็จะไปโกรธพ่อแม่ถ้าให้แล้วเหมือนไม่มีบุญคุณต่อกันให้แล้วเหมือนลูกก็เหมือนไม่ได้ตอบแทนคุณถ้าโกรธพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ให้ลูกก็อย่าไปโกรธเหมือนไม่ได้ทำบุญถ้าให้ลูกแล้วไม่โกรธเนี่ยมันเป็นบุญของที่เลี้ยงลูกได้เลี้ยงเอาบุญไม่ได้เลี้ยงเอาคุณแต่ถ้าลูกให้พ่อแม่เนี่ยโดยไม่โกรธพ่อแม่เนี่ยก็เหมือนตอบแทนบุญคุณได้บุญต้องไม่โกรธกันทั้งแม่ทั้งลูกเราอยู่ด้วยกันนี่ก็ต้องให้โดยไม่โกรธกันจะดีที่สุดให้แล้วก็ไม่ลืมเลิกบุญคุณกันว่าฉันเนี่ยอุตส่าห์ให้แกมาเท่านั้นเท่านี้แกยังไม่เห็นใจอย่าไปพูดกันถ้าไปพูดกันเหมือนกับเราทวงบุญคุณแต่ที่เราทำไปแล้วก็ถือว่าสบายใจทำแล้วเป็นสุขคนที่รับเขาก็เป็นสุขก็ถือว่าเป็นบุญของคนให้คนรับดีกว่านะต่อไปนี้คงไม่มีใครให้โกรธแล้วนะคงจะเลิกดุตะคอกกันแล้วเนาะห้ามนะอยู่ด้วยกันเนี่ยห้ามตวาดตวาดนี่ไม่ใช่คนนะเขาตวาดไอ้คนอื่นตวาดคำว่าตวาดนี่เขาดุสัตว์ตวาดขู่ตะคอกเนี่ยเขาดุสัตว์ยังเป็นงัวควายหมูหมากาไก่ก็ไล่ตวาดให้ไปอ่ะนั่นไม่ใช่เขาไล่คนไม่ใช่ตวาดคนแต่คนนี่เขาต้องพูดกันเพราะๆพูดกันดีๆเพราะคนเนี่ยรู้เรื่องง่ายเพราะสัตว์เนี่ยไม่รู้ไปเงี้ยไล่มันไปไม่ไปก็ไปเงี้ยต้องตะคอกแรงแต่คนบอกไปเงี้ยเขาก็ไปอ่ะบอกเชิญไปนั่งตรงนั้นนะข้างเงี้ยเขาก็ไปไม่ใช่บอกไปนั่งตรงนั้นโอ้โหตาเขียวใส่ไม่ได้คนรู้บอกว่านี่ตรงนี้จำเป็นจะต้องย้ายที่นั่งนะคะไปนั่งตรงนั้นนะคะเนี่ยคนรู้ไหมใครจะไม่ไปจะบอกไปนั่งตรงนู้นเนี่ยโอ้โหเสียความรู้สึกมากเลยไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเนี่ยคนก็เจ็บปวดแต่ถ้าหากว่าเป็นสัตว์เนี่ยมันก็สัตว์มันยังโกรธนะหมาที่มันยังขวามองขวางเลยนะเฮ้ยลองรวมหมาวัดเนี่ยมันไปไล่เนี่ยมองค้อนเลยนะบางตัวมีเซนส์ดีกว่าสัตว์อื่นนะมันรู้โยมขนาดแมวมันยังรู้ว่าจะมาบอกว่านี่นะฉันเสร็จแล้วนะเอาลูกแมวเอาแมวเนี่ยไปไว้ตรงอื่นนะเดี๋ยวเราจะย้ายกุฏิอย่าดื้อกุฏิสมัยก่อนนะพูดข้างบนตลาเนี่ยแมวมันอยู่ตรงไกลมันได้ยินโยมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรื้อกุฏิหลังนั้นนะฉันเสร็จแล้วต้องยกเอาลูกแมวแม่แมวไปไว้ที่อื่นก่อนนะอย่าไปรื้อก่อนนะเสร็จแล้วพอยังฉันไม่ฉันเสร็จแล้วแมวมันขนลูกไปอยู่ที่อื่นเลยมันรู้โยมดูสิไม่ต้องบอกมันเลยนะมันรู้อย่างคนเราจะมาบอกโอ้ยอย่างนี้สัตว์พวกนี้มันมีความรู้แน่นอนไอ้ตัวที่ตายมันไม่ขนหรอกโยมไอ้ตัวไหนตายไม่ฆ่ามันฆ่าตัวเป็นไปไว้ที่อื่นพอเสร็จแล้วพระฉันเสร็จแล้วก็เกียมคอนเกียมจังแหลงก็งัดแมวเข้าไปแล้วไม่ต้องไปตวาดมันด้วยซ้ำโยมมันไปก่อนไม่ต้องไปไล่มันดังนั้นคนเรามีปัญญาเนี่ยเขาไม่ต้องตวาดต้องไล่ไม่ต้องขู่ตะคอกหรอกเขาใช้ปัญญาพูดกันมันง่ายดีกว่าและไม่ช้ำเรียวบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นก็แบบก็อยู่กันแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นดีกว่าทำยังไงจึงบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอันนี้สำคัญที่สุดคนเราเนี่ย

0: จะเอาบัวเนี่ยน้ำก็ขุ่นบัวก็ช้ำทำไงไอ้คนที่มันไม่มีสติปัญญาเนี่ยเอาบัวบัวก็ช้ำแล้วน้ำก็ขุ่นบัวก็ไม่ได้ดีน้ำก็ไม่ได้ดีแต่โบราณบอกนี่นะลูกหลานไปเอาบัวเนี่ยอย่าให้บัวช้ำน้ำขุ่นนะลงไปถอนบัวแล้วไปถอนไปค่อยย่องคนไปถอนบัวคนต้องค่อยค่อยย่องไปค่อยย่องย่องย่ำไม่ใช่ลงพวดไปถึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเงี้ยบัวมันก็ขาดสายบัวมันก็ขาดไอ้น้ำก็ขุ่นก็เรียกบัวช้ำน้ำขุ่นอันนี้เป็นการปกครองของการอยู่ด้วยกันฉะนั้นทำยังไงจะให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอยู่ด้วยกันแบบไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันไม่พูดคำหยาบใส่กันไม่ใช่อารมณ์ที่จะมาโหรับตายก็ไม่ต้องคิดอย่างนั้นไม่ต้องไปทำงั้นไปตวาดกันนี่ไม่ได้โยมเราไม่ใช่แมวนี่ใช่ไหมไม่ใช่กาไม่ใช่ไก่อะใช่ไหมถ้าไปดูงั้นก็พวกถ้าสัตว์บางตัวเนี่ยแล้วเราเลี้ยงสัตว์เราจะรู้เลยว่าโอ้โหสัตว์นี่มันฉลาดเราไม่ต้องดุต้องว่ามันก็ได้ถ้ามันรู้แล้วไหนเลยสัตว์มันฉลาดรู้ขนาดนี้พูดรู้เรื่องไหนเลยคนจะไม่รู้เพราะคนประเสริฐกว่าสัตว์ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปดุไปว่าเราคนธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดุไม่ว่านะเป็นธรรมที่ปกครองเอามาใช้ได้ในสังคมธรรมเมตตาธรรมไม่เบียดเบียนก็ด้วยกายวาจาใจอันนี้เราเวลาจะดุตะคอกเราก็ต้องนึกว่าคนนะคนนะนี่คนนะไม่ใช่สัตว์นะยอมจะตวาดใครก็นี่คนนะคนนะไม่ใช่สัตว
1: ์ชาวพุทธก็ถือว่าการทำบุญได้มากก็คือการถวายแก่พระสงฆ์ซึ่งจำนวน4องค์ขึ้นไปเรียกว่าเป็นสังฆทานเป็นกำลังใหญ่พุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นการให้ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ได้ทำบุญครบเป็นสังฆทาน นี่คือการให้ทานแล้วทำบุญชาวพุทธก็รู้ด้วยว่าทำบุญอย่างไรที่จะกลับได้มากอยู่ทุกวันก็คือการทำใจให้ดีทำใจไม่โกรธก็ถือว่าได้บุญมากแล้วด้วยการให้ทานทางใจให้ทานทางใจก็คือการไม่โกรธไม่แกล้งกันไม่อิจฉากันไม่นินทาให้ร้ายกันไม่โกหกกันไม่หลอกลวงกันนี่ถือว่าทำบุญด้วยใจเป็นธรรมทานหรือเป็นอภัยทานเป็นทานที่สำเร็จในชาตินี้และส่งผลไปถึงชาติหน้าแล้วทำบุญให้ได้อานิสงส์มีเทวดารักษาก็คือการเลี้ยงดูบิดามารดาตัวเองแทนทุกคนคือเลี้ยงพ่อแม่ตัวเองจนตายเลี้ยงจนตายจะจนจะมีแต่ก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ตัวเองยันตายนั่นถือว่าให้ทานอันสูงสุดไม่มีทานอะไรจะประเสริฐเท่ากับการให้แก่พ่อแม่ตัวเองซึ่งเป็นพระอรหันต์นี่ชาวพุทธเข้าใจอย่างนี้ก็จะแสวงหาบุญได้รอบตัวเราไปที่ไหนก็เป็นบุญที่ว่าบุญนั้นอยู่ที่ใจบาปนั้นอยู่ที่ใจบาปนั้นคือคนใจร้อนคือไปสร้างความเดือดร้อนให้ใจตัวเองก็จะมีความแต่มีแต่บาปในใจคนที่ทำบุญนั้นก็ทำความเย็นใจให้ความสุขกับใจตัวเองด้วยการสร้างบุญกุศลด้วยการไปทำสิ่งที่ดีด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี่คือความสบายใจฉะนั้นบุญกับบาปจึงอยู่กันไม่ได้ คนมีบุญก็อยู่คนมีบาปไม่ได้คนมีบาปก็อยู่คนมีบุญไม่ได้ผัวมีบาปก็อยู่กับเมียมีบุญไม่ได้เมียมีบาปก็อยู่กับผัวมีบุญไม่ได้ฉะนั้นทำมาหากินก็ต้องอาศัยคนมีบุญเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมถ้ามีบาปก็อยู่ที่ไหนไม่ได้บาปมากก็ต้องไปอยู่ในนรกก็ไปอยู่ในคุกสมัยนี้นรกทันตาเห็นคนไปอยู่ในคุกลนคุกด้วยอยากรวยเร็วขายยามาอะไรอย่างเนี้ยก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็โทษถึงประหารโทษถึงตายนี่ถือว่าทำบาปเห็นในชาตินี้คนที่ทำบุญเนี่ยจะไม่หวั่นไหวจะไม่กลัวคนนินทาสังเกตดูว่าคนที่มีบุญเนี่ยจะไม่กลัวคนนินทาเพราะสำรวจตัวเองแล้วไม่มีอะไรที่จะน่านินทาเพราะถือว่าตัวเองดีกับทุกคนทั้งตอนหน้าเราก็ดีกับเขารับหลังเราก็ดีกับเขาเราไม่เคยอิจฉาใครไม่เคยนินทาใครก็เนี่ยแหละคนมีบุญก็ไม่ระแวงไม่กลัวใครซุบซิบนินทาไม่มีใครว่าร้ายใครกล่าวร้ายก็เข้าตัวเองใครอิจฉาเราใครไก่เราก็เราก็กรรมนั้นก็กลับไปหาตัวเขาเองจึงว่าบุญเนี่ยย่อมอยู่ในใจของคนมีบุญจะเย็นใจสบายใจคนมีบาปจะร้อนเพราะไปด่าเขาไว้ไปนินทาเขาไว้ไปแกล้งเขาไว้ไปโกงเขาไว้ไปลักเขาไว้ไปทำอะไรไม่ดีไว้ก็จะมีบาปมีบาปก็จะอยู่ที่ไหนก็ระแวงมองคนเป็นศัตรูไปหมดไม่ว่าใครเลยแม้แต่พ่อแม่ตัวเองก็มองเป็นศัตรูไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะบาปมันอยู่กับคนมีบุญไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเราต้องหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลถ้ากายวาจาให้สงบหมั่นทำใจให้เป็นสมาธิสวดมนต์ให้เป็นภาวนาให้ทุกวันก่อนนอนก็สวดมนต์อิติปิโส3จบหรือเท่าอายุตัวเองสวดทุกวันนะโมตัสสะอิติปิโสพุทธมหากาสวดไปสวดไม่ได้กับกลางตำราสวดแล้วก็ก่อนนอนเพื่อวิงวอนให้เกิดพลังใจเป็นบุญกุศลให้แก่พ่อแม่เราอยู่เย็นเป็นสุขให้แก่ญาติเราอยู่เย็นเป็นสุขให้แก่ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขด้วยพลังใจของเราก็เมื่อเราทำอย่างนี้ทุกวันไปใจเราก็จะมีพลังงานที่ไปต่อสู้กับโรคอันสับสนวุ่นวายโรคอันมีเหลี่ยมมีคมมีขู่มีเรื่องกลเยอะที่เราบางครั้งก็พลาดพลั้งไปไม่ทันโลกดัง นั้นเมื่อเราสวดมนต์ภาวนาแล้วเราก็มีบุญที่ไปสู้กับโรคได้อย่างดีที่ทำอะไรเราไม่ได้เรียกว่าคนมีบุญตกน้ำเมื่อไรตกไหวเมื่อไม่ทำอะไรก็ไม่อันตรายบุญคุ้มครองแม้แต่ไปรถชนรถคว่ำก็ไม่ตายว่าคนมีบุญนะตกเครื่องบินก็ไม่ตายเครื่องบินตกยังรอดตายข้อบุญมันยังอยู่ถ้าบุญไม่มีเนี่ยอยู่ดีๆก็ตายหาเรื่องตายหาเรื่องเก็บฉะนั้นเราจะต้องเชื่อว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอายุเราไม่นานมากอายุเราไม่นานปีนึงเดี๋ยวก็หมดไปปีนึงก็หมดไปจากเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจากสาวเป็นแก่เป็นเฒ่าเดี๋ยวก็ตายมนุษย์นี่อยู่ไม่นานถ้าดูคนซึ่งกับ80ปีเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวหมดปีนึงมีเปอร์มันปีของพี่เราทำอะไรเนี่ยยิ่งจะพยายามทำให้สำเร็จเนี่ยวันคืนมันหมดไปเร็วไม่เหมือนคนขี้เกียจคนขี้เกียจเนี่ยโอ้ยเมื่อไรมันไม่มืดจักทีคนทำงานขี้เกียจเนี่ยจะเวลามันนานม างคนที่ทำอะไรยืดยาดยกนนทีละอย่างยกนี่ไอ้ขี้เกียจไม่ไหวมันจะเลิกสักทีชั่วโมงนี่นานเหลือเกินแต่คนขยันเนี่ยทำไมทำนิดเดียวหมดเวลาแล้วทำงานกำลังสนุกหมดเวลาคนขี้เกียจเวลามันนานแต่ก็ตกอยู่ในความประมาทฉะนั้นจึงว่าคนขยันก็จึงเหมือนคนมีบุญที่เวลามันนิดเดียวก็หมดไปวันๆหนึ่งฉะนั้นมนุษย์เนี่ยที่สุดแล้วเราก็ต้องแก่เราก็ต้องตายเราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องเป็นคนไม่มีอะไรเหมือนกันแต่ที่มีก็คือว่ามีบุญทำไว้ก่อนแก่มีบุญทำไว้ก่อนเจ็บมีบุญทำไว้ก่อนตายทำตั้งแต่เกิดมามีบุญแล้วก็ทำบุญกุศลไว้จนสมบูรณ์แล้วก็จะได้ความสำเร็จสมบูรณ์ทุกอย่างทำอะไรก็ไปได้ดีเพราะบุญช่วยฉะนั้นตรงนี้ถ้าคนเราไม่เชื่อบุญตัดบุญทิ้งไปแล้วก็อยู่คนบาปอย่างเดียวเจอผัวก็ผัวมีบาปเจอเมียก็เมียมีบาปเจอเพื่อนก็เพื่อนมีบาปเจอมิตรก็มิตรมีบาปบาปทำมีแต่ทุกข์ร้อนตลอดเวลาด่ากันทะเลาะกันแตกแยกกันเพราะมีบาปจะหาความสุขไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องแสวงหาบุญให้เกิดขึ้นในใจเจอสามีก็มีบุญสามีภรรยาก็มีบุญลูกก็มีบุญเพื่อนก็มีบุญมีบาปไม่มีบาปมีแต่บุญเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตก็จะรุ่งเรืองก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไปเหมือนอย่างสังคมของโยมเนี่ยก็ต้องหาคนดีมาไว้เยอะๆคนดีมาไว้เยอะๆเพราะอะไรคนดีมันช่วยเราได้คนดีในที่นี้คือมีคุณธรรมดีในที่นี้ก็คือคนที่ไม่เอาเปรียบคนไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบคนคือเป็นเพื่อนที่ดีคือช่วยคือให้ช่วยอะไรช่วยให้คือให้เสียสละไม่เห็นแก่ได้คือทำด้วยความจริงใจทำด้วยความเต็มใจถ้าเราอยู่ในสังคมอย่างนี้เราจะเจอสังคมนี้น่าอยู่รู้สึกเราไม่ผิดหวังที่เจอแต่คนดีเราก็จะมีกำลังใจที่ต่อสู้กับชีวิตได้อย่างไม่ท้อถอยที่จะมาได้กล่าวมาทั้งหมดนี้สิ่งละอันพันละน้อยเพื่อต้องการฉลองศรัทธาญาติโยมที่ตั้งใจได้นิมนต์พระมาในฐานะอาตมาเป็นตัวแทนก็โมทนาคาถาเป็นภาษาไทยว่าขอให้ทุกคนได้จงมีบุญทุกคนได้สร้างบุญกุศลไว้ให้เต็มสมบูรณ์แล้วก็จะมีความสุขตลอดชีวิตนี้และก็ชีวิตหน้าในสังคมเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปมีความเจริญรุ่งเรืองคิดอะไรก็สมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกอย่างที่ปรารถนาไว้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายสบายใจมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเถิด
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการสี่เป็นไฉนคือการฟังธรรมตามการหนึ่งการสนทนาตามการหนึ่งการสงบตามการหนึ่งการพิจารณาตามการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงสู่ภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มแล้วย่อมยังหนองบึงแม่น้ำนอกทั้งหลายการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการสี่เป็นไฉนคือการฟังธรรมตามการหนึ่งการสนทนาตามการหนึ่งการสงบตามการหนึ่งการพิจารณาตามการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงสู่ภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มแล้วย่อมยังหนองบึงแม่น้ำการหนึ่งการสนทนาตามการหนึ่งการสงบตามการหนึ่งการพิจารณาตามการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงสู่ภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มแล้วย่อมยังหนองบึงแม่น้ำน้อย
1: เปล่าท่านจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ครับต่อจากนี้ไปจะได้ทำการรณรงค์ธรรมและฟังธรรมจากพระคุณเจ้านะครับ

0: พวกที่ที่ถ่ายรูปถ่ายให้มันเสร็จไปซะเวลาเทศไปย่อยห้ามมาถ่ายมันก็กวนกันแล้วจะถ่ายก็ถ่าย
1: ช่างภาพถ่ายเลยตอนนี้นะเพราะว่าท่าน
0: นอกนั้นก็ถ่ายช่วงเลิก
1: ท่านว่าให้ถ่ายตอน
0: ไม่ต้องไอ้ทำนี่ของทำคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเคารพถ้าไม่เคารพมันจะกลายเป็นบาปเป็นกรรมเวลาเราจะทำบุญมันเจตนาว่าทำบุญแล้วมันจะกลายเป็นบาปมันยกตัวอย่างมี ลูกศิษย์หลวงปู่ชอบคนมีตาปะขาวแกคนหนึ่งไปอยู่กับหลวงปู่ที่นี่หูแกหนวกประมาณจาก60-70%เนี่ยหนวกไม่เต็มร้อยอยู่มาวันหนึ่งพอได้จังหวะ

ว่างแกเข้าไปกราบเรียนหลวงปู่ชอบว่าหลวงปู่หลวงปู่หูกับผมทำไมมาถึงหนวกนี่มันหลวงปู่พิจารณาให้กับผมด้วยหลวงปู่ก็กำหนดดูเพียงจักพักหนึ่งท่านก็ให้คำตอบว่าที่หูเธอหนวกนี่แต่ก่อนเธอไปล่องลำทำเพลงไปรบกวนสมาธิที่พระท่านแสดงธรรมทำให้สมาธิในการแสดงธรรมตกไปสองข้างนี่หูเธอมันถึงหนวกว่าท่านน่ะเห็นไหมอยู่ๆเนี่ยมันต้องมีเหตุก่อนตาบอดก็เหมือนกันแขนหักก็เหมือนกันขาหักก็เหมือนกันนี่จิตใจอวัยวะจิตใจไม่สมบูรณ์แบบก็เหมือนกันสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะกรรมหรือพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี่ก็อยู่เพราะกรรมเหมือนกันกรรมเนี่ยมันมีอยู่สองกรรมกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมดีมันให้ผลเป็นสุขกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยเราอยู่ในปัจจุบันนี่ก็อยู่เพราะกรรมกรรมให้ผลทั้งสองอย่างนั่นน่ะให้ผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเมื่อกรรมมันน้อยมันก็ให้ผลน้อยเมื่อกรรมมันมากมันก็ให้ผลมากทั้งสองอย่างอย่างกรรมดีที่พวกเรามาสร้างกันนี่แหละมีมาบวชออกเนี่ยคำออกมาบวชที่ว่าอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอะพรหมมันเป็นศีลของพรหมพรหมจรรย์จรรยามารยาทนี่นี่ว่าพรหมจรรย์มาบวชแล้วก็รักษาพรหมจรรย์เพศตรงกันข้ามนี่จะยื่นของจะรับของต่อมือกันไม่ได้ถ้าไปรับมันก็พรหมจรรย์เศร้าหมองแต่ว่าต้องรักษาพรหมจรรย์แต่ว่าอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเนี่ยปราศจากเอาร่างกายของเรานี่และจิตใจนี่แวกว่ายออกมาจากกามกามเราคุกคีอยู่กับกามกามคือความใคร่ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสนี่เรียกว่ากามกามอันนี้ท่านว่ากามนี่มันเป็นของร้อนแปลว่าไฟราคะความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสเมื่อมีไฟราคะไฟโทสะมันก็อยู่ด้วยกันตามมาไฟโมหะก็ตามมาคือความไม่รู้นั่นที่นี่สรุปแล้วเนี่ยพวกเรานี่หมายถึงจิตใจอยู่ในกองไฟอยู่ในกองฟืนกองไฟแต่เราก็ไม่รู้เนื้อว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าเราอยู่ในกองฟืนกองไฟคือความร้อนนั่นร้อนเพราะไฟราคคินาคือนั่นโดสักคินาโมหคินาเนี่ยแปลว่าไฟแปลว่าไฟแปลว่าความร้อนที่นี่ความร้อนมันเกิดจากอายตนะที่ต่อนะเกิดจากตาก็เป็นของร้อนหูก็เป็นของร้อนจมูกก็เป็นของร้อนลิ้นก็เป็นของร้อนกายก็เป็นของร้อนใจก็เป็นของร้อนเนี่ยนั่นนะใจที่มันร้อนก็เพราะว่าใจมันไม่รู้ไฟไม่รู้เหตุไฟจะเกิดขึ้นน่ะเรียกว่ามันไม่รู้เหตุรู้ผลของมันคือไฟจริงๆแล้วมันเผาอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ความไม่รู้นี่ท่านให้ชื่อว่าตัวอวิชชาเมื่อมันมีตัวอวิชชาแล้วที่นี่มันก็เกิดตัณหาคือความอยากนั่นอยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากไม่มีที่จบที่สิ้นหิวอยู่ตลอดเวลา

ทำไมมันต้องหิวทีนี้ก็เพราะจิตใจของตนตนของตนไม่เป็นตนของตนนี่ไปอิงอาศัยคนอื่นวัตถุอย่างอื่นคนอื่นคืออะไรคนอื่นก็คือร่างกายนี่แหละนี่แล้วสมมุติออกมาเป็นคนอื่นไปอาศัยร่างกายมันถึงทำให้เกิดไฟขึ้นมานั่นนะไฟก็เกิดถ้ามันมีตาไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันมีหูก็ไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันมีจมูกไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันมีลิ้นไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันมีกายไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่ทีนี้ไฟพวกนี้ดับอายตนะที่ต่อนี่มันจะส่งเข้าไปหาจิตใจให้เล่าร้อนขุ่นมัวนี่จริงหรอไฟราคะความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสไฟโทสะคือความโกรธนี่ไฟโมหะคือความหลงนี่มันหลงเมื่อสรุปความหลงแล้วมันหลงอะไรที่นี่หลงตนของตนคือจิตใจที่นี่ท่านจะให้มาปฏิบัติมาภาวนาเหมือนพวกเราออกมานี่แหละมาภาวนามาบริกรรมภาวนาทำจิตใจให้เป็นสมาธิทำจิตใจให้เป็นหนึ่งบริกรรมพุทโธจนมันมีพลังจนจิตใจมันมีพลังเว้นไว้แต่หลับพุทโธมันจะจิตต่อกันมีสัพพสัญญาความรู้ตัวพุทโธพุทโธอยู่หรือกำหนดลมหายใจก็รู้ว่าเรารู้ว่าลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดนี่ทำไปจนมีความรู้สึกว่าจิตใจมันวางพุทโธหรือว่าพุทโธหายไปจากจิตใจถ้าผู้ใดปฏิบัติเข้าไปถึงจุดนี้ได้นะมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี่มันจะเป็นสภาวะอันหนึ่งขึ้นมาจิตใจนี่จะเป็นสภาวะอันหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่อันเดียวกันแล้วนี่ไม่มีใครบอกมันก็จะรู้เองเห็นเองปัจจตังรู้แน่นอนไม่ต้องสงสัยเนี่ยมันจะเกิดความสุขขึ้นมาภายในจิตใจเนี่ยแล้วก็มีปิติความเบิกอิ่มใจปัจจัติคือความสงบของใจเนี่ยมันจะแยกกันเมื่อมันแยกกันได้อย่างนี้แล้วที่นี่จิตใจของเราจะมันจะเข้มงวดกวดขันในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนามันจะเชื่อว่ามรรคข้อปฏิบัติมีผลต้องได้รับนี่ที่นี่จะย้อนลงไปหามรรคที่นี่มรรคอยู่ตรงไหนที่นี่มรรคก็คือศีลนี่แหละศีล8ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่มรรคเนี่ยคือหนทางจะเข้าไปดับทุกข์เข้าไปเห็นทุกข์ไปรู้ทุกข์ไปดับทุกข์นี่คือศีลท่านจะว่าศีลอันใดศีลอันใดสมาธิอันนั้นสมาธิอันใดปัญญาอันนั้นปัญญาอันใดวิมุตติอันนั้นคำที่ว่าอันนั้นคือดวงจิตน่ะศีลก็คือจิตใจของเราสมาธิก็คือจิตใจของเราปัญญาก็คือจิตใจของเรานี่มันอยู่ที่เดียวกันที่เมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันจะเกิดศรัทธามันจะมีความหมั่นความขยันมันจะทำท่านบอกว่าทำให้มากเจริญให้ยิ่งคำที่ว่ามากหรือยิ่งคือให้เป็นผู้มีสติระลึกรู้ให้รู้มันเป็นอะไรให้มันรู้ให้ระลึกรู้อยู่ตลอดนั่นนี่ฝึกให้ตัวสติเนี่ยให้มันรู้ฝึกตัวสตินี่ให้มันเด่นขึ้นมาคือดวงรู้นี่พยายามทำดวงรู้นี่ให้มันเต็มแต่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันรู้อยู่แต่มันไม่เต็มมันเหมือนกับเดือนข้างขึ้นหรือข้างแรมมันเว้าอยู่มันเว้ามันแบ่งอยู่เนี่ยตรงที่มันเบ้าเนี่ยนั่นคือความมืดตรงที่มันมองเห็นเนี่ยนี่คือความสว่างหรือว่าความรู้หรือว่าตัวจิตใจมันยังไม่เต็มดังเพราะนั้นท่านจะมาสร้างให้มันเต็มที่นี่สร้างสติขึ้นมาให้มันเต็มสร้างปัญญาขึ้นมาให้มันเต็มเมื่อมันเต็มแล้วมันจะรู้ของใครของเราปิดไม่อยู่ต้องรู้แน่นอนไม่ต้องสงสัยจิตใจเต็มเมื่อมันเต็มแล้วมันไม่หิวมันไม่กระหายมันไม่อยากจะอยากเป็นอะไรจิตมันก็เป็นจิตอยู่แล้วเต็มบริบูรณ์อยู่แล้วกายก็เป็นกายอยู่แล้ว
กายนี่คือร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่มันเป็นธาตุทั้งสี่มันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมที่เราอาศัยอยู่นี่หมดทั้งโลกหมดทั้งสงสารนี่ทั้งใกล้ทั้งไกลนี่มีของสี่อย่างเท่านี้สมมุติมันหลงสมมุติเรียกสมมุติเรียกไปเฉยๆสรุปแล้วมันมีของสี่อย่างเท่านี้มีดินมีน้ำมีไฟมีลมสี่อย่างแล้วมาบวกอีกสองมืดกับสว่างมีเท่านี้หมดทั้งโลกนี่แล้วพากันหลงเฉยๆนี่นี่เมื่อย่นเข้าไปลึกๆเข้าไปอีกหลงอะไรหลงตนของตนนั่นเมื่อมันเราตนของตนมันก็มายึดของภายนอกมันยึดของภายนอกก็มายึดร่างกายมายึดดินดินอยู่ตรงไหนที่นี่ดินธาตุดินนี่มีผมขนเล็บฟันหนังเยื่ออินกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ธาตุดินธาตุน้ำมีน้ำดีน้ำทะเลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำลายน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูดนี่ธาตุน้ำธาตุไฟไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้สุดโทมไฟยังกายให้กระวนกระวายไฟเผาอาหารทางย่อยนี่ธาตุไฟธาตุลมลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกมันพัดให้เลือดให้ลมมันวิ่งไปสม่ำเสมอเนี่ยที่อยู่ได้นี่มีเท่านี้ที่นี่จิตใจของเรามายึดมาถือทีมายึดถือร่างกายนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นจริงที่นี่จิตก็เลยไปเป็นกายเมื่อจิตไปเป็นกายที่นี่แล้วจิตใจของเรากลายไปเป็นดินไม่รู้เนื้อรู้ตัวกลายไปเป็นน้ำไม่รู้เนื้อรู้ตัวกลายไปเป็นไฟไม่รู้เนื้อรู้ตัวกลายไปลมไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นมันหลงออกไปแล้วที่นี่ก็ไปพวักพวนที่นี่ไปหาปัจจัยมาเลี้ยงดูปูเสือมันที่นี่มาเลี้ยงดูปูเสือร่างกายเพื่ออยู่รอดวันๆเท่านั้นสันตติคือความสืบต่อตัวอย่างข้าวเมล็ดหนึ่งนี่แหละพร้อมทั้งสี่ธาตุที่เราฉันเข้าไปหรือว่าเราทานเข้าไปเอาเข้าพยาในข้าวเม็ดเดียวนั่นแหละมีทั้งสี่ธาตุดินไปพยาดินน้ำพยาน้ำไฟพยาไฟลมพยาลมเพื่ออยู่รอดบันๆเท่านั้นชั่วขณะเท่านั้นสุดท้ายมันก็จะแตกทำไมมันจึงแตกเพราะธรรมชาติเป็นของแตกที่นี่มันแตกมามันนานแล้วเป็นสัตว์ก็แตกเหมือนกันเป็นบุคคลก็แตกเหมือนกันสัตว์น้ำสัตว์บกแตกทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะมันมีความเกิดมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็มีความแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็มีความแตกสลายไปในที่สุดนี่มันเกิดมันดับมาเนี่ยมันนานแสนนานแล้วทราบเพราะที่พวกเราเกิดมาถ้าย้อนหลังน่ะเราจำไม่ได้เฉยๆตัวสัญญาความจำเนี่ยมันไม่แน่นอนมันเกิดแล้วมันก็ดับพวกมันตัวสัญญาเนี่ยถ้ามันจำได้นะมันจะเบื่ออะไรเบื่อเพราะมันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันเก็บทุกข์เพราะมันปวดทุกข์เพราะมันร้อนทุกข์เพราะมันหนาวสารพัดอย่างที่มันพาให้เกิดทุกข์เพราะมันมีอะไรมีร่างกายนี่แหละนั่นสรุปแล้วร่างกายนี่ที่นี่เหมือนกับคุกเหมือนกับตารางขังจิตขังใจปวดก็หาทางออกมาได้เจ็บก็หาทางออกมาได้ทุกข์ก็หาทางออกมาได้เพราะมันวนอยู่ในร่างกายนี่สรุปแล้วมันก้อนเจ็บจริงๆแหละก้อนจีบก้อนเจ็บก้อนปวดก้อนทุกข์ก้อนร้อนก้อนหนาวจริงๆเพราะฉะนั้นท่านได้ให้กำหนดเมื่อจิตมาเราเมื่อเรามาปฏิบัติทำจิตใจให้เป็นหนึ่งแล้วทำจิตใจให้เป็นสมาธิแล้วนั่นท่านให้ค้นคั่วดูกายนี่ให้พิจารณากายอะไรมาเกิดขึ้นให้ดูสุขเกิดขึ้นก็ให้ดูทุกข์เกิดขึ้นก็ให้ดูไอ้ตัวสำคัญมันคือตัวทุกข์เนี่ยให้มันทุกข์มากๆให้มันเจ็บมากๆให้มันปวดมากๆจนปวดจนหาที่ปองที่วางไม่ได้นั่นละเมื่อจิตมันเข้าไปรู้นะมันจะวางเมื่อจิตวางเข้าไปนะมันจะรู้ว่าอันตัวเวทนาตัวทุกข์ไม่ใช่เราตัวเราไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนี่มันจะแยกกันมันจะรู้เมื่อมาทุบมาปวดให้เราอย่าส่งออกไปข้างนอกให้กำหนดเข้าไปหาจิตใจคือตัวผู้รู้คือตัวรู้นี่อะไรมันสุขอยู่ตรงไหนมันทุกข์อยู่ตรงไหนมันปวดอยู่ตรงไหนความเจ็บปวดรวดร้าวมันมีตัวไหมหรือมันไม่มีถ้ามันมีมันหน้าตามันเป็นอย่างไร
ให้มันรู้ให้มันเห็นนี่

ม่ใช่เข้าไปนิ่งอยู่อย่างเดียวนะภาวนาไปพุทโธเมื่อจิตสงบนิ่งแน่วอยู่นั่นอันนั้นก็จริงอยู่แต่ว่าเมื่อมันพักพอประมาณแล้วเมื่อมันถอนออกมาอย่าไปนอนทับรีบค้นรีบคั่วรีบพิจารณาดูร่างกายเนี่ยมันมาจากที่ไหนแล้วมันจะไปที่ไหนแล้วมีอะไรบ้างอยู่ภายในร่างกายแยกออกดูให้มันรู้ให้มันเห็นพิจารณาให้มันรู้ให้มันเห็นนั่นน่ะร่างกายของเราเนี่ยกับแผ่นดินภายนอกอันเดียวกันไม่เป็นของใครไม่เป็นของกลางถ้าจะให้มีเจ้าของเป็นของพ่อของแม่เราถ้าไม่ให้มีเจ้าของไม่เป็นของใครเป็นของมีประจำโลกอยู่อย่างนี้มันอยู่เป็นของกลางเป็นสมบัติของคนหลงที่นี่เมื่อหลงเดี๋ยวเขา

จ้าของไม่เป็นของใครเป็นของมีประจำโลกอยู่อย่างนี้มันอยู่เป็นของกลางเป็นสมบัติของคนหลงที่นี่เมื่อหลงเดี๋ยวเขาเข้าไปยึดเมื่อยึดแล้วก็ที่ดินจากนี่ไปนี่กว้างเท่านั้นยาวเท่านี้นี่ของฉันนะเมื่อย้อนเข้ามาภายในมาถึงร่างกายร่างกายของร่างกายฉันนะผลที่มาเกิดจากร่างกายของเรามีลูกมีหลานมีบ้านมีเมืองมีทรัพย์มีสมบัติลูกกับลูกฉันนะบ้านกับบ้านฉันนะเนี่ยมีแต่ของเราเองมีแต่ของกูของกูของกูสรุปแล้วก็มีแต่ของกูของมึงทั้งนั้นในโลกเพราะมันหลงเมื่อมันหลงภายในมันกลับไปยึดของภายนอกนั่นว่าฉะนั้นจึงว่าเมื่อพวกเราได้ออกมาปฏิบัติแล้วอย่างนี้นะให้รักษาไว้ให้ปฏิบัติให้มันคงเส้นคงวาไว้อย่าให้ถอยหลังให้มันก้าวไปข้างหน้ารักษาไว้อย่างเรามีโอกาสนี่วันที่วันเสาร์บอกออกมาบวชได้เดี๋ยวก็ออกมาบวชทำไมต่อกันสะสมไปสะสมไปสะสมไปเมื่อมันมากเข้ามากเข้ามากเข้านี่เมื่อมันมีกำลังแบบมันจะรู้ของมันเองมันจะเห็นของมันเองนั่นขอให้ปฏิบัติที่นี่เวลาอยู่ที่บ้านที่เราไม่ออกมาบวชอย่างนี้ก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็รักษาศีล5ไว้ให้มันตลอดรอดฟังให้มันบริสุทธิ์แล้วก็ทำไปปฏิบัติไปไหว้พระสวดมนต์เราท่องจำได้มากแล้วก็สวดมากสวดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละประโยคประโยคแต่ละคำละคำเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นสะสมบุญเนี่ยเพิ่มเข้าการกราบครั้งหนึ่งแล้วลึกถึงพุทโธก็เป็นบุญขึ้นมากราบที่สองแล้วลึกถึงธัมโมก็เป็นบุญขึ้นมากราบที่สามแล้วลึกถึงสังโฆก็เป็นบุญขึ้นมานั่นน่ะมิจะได้กับได้ถ้าผู้มีปัญญาสวดตัวอย่างว่าทำวัดเย็นนี่อาระหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิกาวไปเท่าไหร่ก็กาไปทุกประโยคก็ได้บุญทุกประโยคนอกนั้นไปถึงตังโคปนะพระกวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสโดภุกตโตอิติปิโสพระกวาลังสัมมาทุกประโยคไปทุกคำทุกคำเป็นบุญไปทั้งนั้นพอเราสวดมนต์จบแล้วที่นี่ถ้าเรามีโอกาสที่นี่แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาต่อนั่งไปภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธบริกรรมระลึกบริกรรมทุกประโยคทุกคำไปก็มีแต่บุญกับบุญมีแต่ได้กับได้นั่นสะสมไปสะสมไปเดี๋ยวมันก็เต็มของมันเดี๋ยวก็พอของมันมันจะเกิดศรัทธาเมื่อมันมีศรัทธามันก็มีวิริยะความภาคความเพียรนั่นมาต่อไปก็มีขันติความอดทนมันต่อสู้ได้มันทำได้มันไม่ขี้เกียจขี้ข้านมันจะขับความขี้เกียจขี้ข้านความหนักเหนื่อยไม่ล่าขับออกมันจะไม่มีมันขี้เกียจเราขยันทำไปมันจะลูกของใครของเราเนี่ยที่นี่เวลาปัญหามันเกิดขึ้นนะบางคนจะยังบริกรรมพุทโธไปเมื่อพุทโธหายไปแล้วคิดเอ้ามันวางพุทโธแล้วจิตจะวิตกไปคั่วหาพุทโธอีกอันนี้เราอย่าไปทำอันนี้ให้เรากำหนดรู้อย่างเดียวมันหายไปก็รู้ว่ามันหายมันอะไรที่ส่วนที่เหลืออยู่คืออะไรส่วนที่เหลืออยู่นี่ก็คือดวงรู้คือตัวผู้รู้เมื่อเหลือแต่ผู้รู้แล้วก็กำหนดรู้อยู่นี่นี่คือตัวสมาธิตั้งรักษาไว้ที่นี่ตัวนี้คนที่บริคนที่กำหนดลมหายใจเมื่อลมมันหายเราจะไปสูดดูลมกลับคืนมาลมมันไม่ได้หายหนีไปไหนแต่มันละเอียดเข้าไปมันละเอียดน้อยเข้าไปปรากฏว่ามันไม่มีแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่นี่ให้ทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อย่าไปกลัวตายนั่นน่ะแล้วก็เนี่ยละการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปกลัวตายถึงกลัวเรามันก็ไม่ได้ตายจิตใจเนี่ยที่มันกลัวตายเนี่ยมันกิเลสมันบอกเข้ามาเฉยๆมันมาผลักดันมันกลัวตายจริงๆแล้วจิตใจแท้ๆมันไม่ได้ตายจะเอาอะไรมาตายเพราะมันไม่มีรูปร่างดวงใจดวงรู้คือตัวผู้รู้นี่ตัวผู้รู้นี่แต่มันไม่รู้มันยังเป็นดวงโง่อยู่มันยังไม่ฉลาดก่อนจะสลัดท่านจะให้มาปฏิบัติก่อนนี่แหละให้มีสติเมื่อไม่มีสติไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีสติมันมีปัญญานี่คือมันสลัดนั่น

ฝึกนี่ตัวมันจะจะตัดสินใจได้จะตัดสินจะตัดสินได้ก็คือตัวปัญญาสะสมไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆให้มันแก่ก้าทีนี้ถ้ามันไม่ผ่านไม่พ้นไปในชาติปัจจุบันนี้ก็ให้มันได้อาจละศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่าให้มันเป็นอย่างอื่นมันไม่เป็นอย่างอื่นให้ลูกให้มันเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีคุณพระพุทธมีคุณพระธรรมมีคุณพระสงฆ์มีคุณบิดามีคุณบรรดามีนี่นี่นะคุณครูอาจารย์มีนี่นะนี่มันจะได้เชื่อมั่นที่นี่เมื่อผู้ใดปฏิบัติได้รับผลขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเห็นคุณประโยคแรกนี่มันจะเห็นคุณบิดากับบรรดานี่ก่อนเรามาปฏิบัติมาเรามาได้รับผลทำจิตใจของเราให้ได้รับผลได้เยือกเย็นเป็นสมาธิอย่างนี้จิตใจเราสงบถึงอย่างนี้ได้รับความสุขอย่างนี้ร่างกายนี่เราได้มาจากใครทีนี้มันจะย้อนไปหาบิดากับมารดาเมื่อมันย้อนไปหาที่นี่พอเลยจากบิดามารดาไปมันจะเลยไปหาครูอาจารย์ที่สอนโรงเรียนตัวหนังสือให้นี่อาจารย์คนที่สองอาจารย์คนที่สามคือครูบาอาจารย์ที่ท่านมาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาที่ท่านสั่งท่านสอนแนวปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติที่ท่านสั่งท่านสอนนี่ที่นี่ที่บิดามารดาลงไม่เลียวไม่เลียวเล็กๆไม่พอใจครูบาอาจารย์ลงไม่เลียวเล็กๆก็ไม่พอใจหรือท่านพูดกับเราดิบๆดีๆไม่ก็ไม่พอใจถ้ามันให้มันถึงใจจริงๆพ่อกับแม่นี่ให้ท่านเอาตะบองใหญ่ๆเนี่ยค้อนใหญ่ๆเนี่ยกระหน่ำลงหนักๆมันจะถึงใจถ้าไม่ถึงขนาดนั้นเราจะไม่เป็นผู้เป็นคนเราจะไม่ได้มาประสบผลอย่างนี้เนี่ยมันจะย้อนไปเองของมันเพราะนั้นท่านจึงว่าเวลาหนูไปกินม่อนจึงเห็นคุณแมวลูกแขนแอวแขนแอวที่เห็นคุณพ่อคุณแม่นี่นั่นนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะว่าเมื่อเราไปเห็นได้รับผลมันจึงเห็นคุณแล้วก็เชื่อมั่นไม่เป็นอื่นแล้วมิแต่เราจะตั้งใจสร้างให้มันเต็มเท่านั้นนี่ที่นี่ถ้ามันไม่เต็มทำมันย้อนกลับมาเกิดอีกที่นี่อย่างชาติก็เจ็ดชาตินี่อาจารสถานี่เจ็ดชาติถ้าเจ็ดชาติละร้อยปีก็เจ็ดร้อยปีมีความหวังมีความหมายแล้วเจ็ดชาติเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันบ่นี่เนี่ยสั้นเข้ามาต้องได้รับผลแน่นอนไม่ต้องสงสัยขอให้พากันประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ทำผู้มีปัญญาทำเอาได้ง่ายๆแล้วลึกเมื่อไรกับเป็นบุญขึ้นมาเมื่อนั้นที่นี่เวลาเราปฏิบัติไปสิ่งที่มันมารบกวนอุปสรรคที่มารบกวนนั่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นให้เรากำหนดรู้มันเกิดได้มันดับได้ตัวอย่างพระเนรก็เหมือนกันมันเกิดความกระสันอยากศึกขึ้นมานี่มันเกิดขึ้นมาความอยากศึกอันนี้มันก็เป็นธรรมเหมือนกันมันมาก่อกวนเมื่อมาก่อกวนเมื่อเราตามรู้ตามเห็นมันอยากศึกมันจะศึกไปทำอะไรตามมันไปมันจะศึกไปสร้างโลกสร้างโลกไปสร้างโลกตามไปมันจะเอาอะไรบ้างขนมาตัวอย่างมันจะไปสร้างโลกไปมีครอบมีครัวไปมีลูกมีเมียกับเขาลูกเมียมันจะเอากี่คนเอากำหนดเอาพันคนเอาพันคนมันจะเอาไปทำอะไรบ้างที่นี่เมื่อมันมีภรรยามากๆที่นี่ทรัพย์สมบัติก็มีมากๆจนกองเท่าภูเขานี่มันจะเอาไปทำอะไรตามมันไปขนมาให้มันอยากได้เครื่องบินไปซื้อมาให้มันจะได้อะไรมันจะไปเที่ยวนั่งเครื่องบินไปเที่ยวไปรอบโลกไปมันสุดขีดของมันมันจะได้อะไรมันต้องการอะไรขนมาอันนี้ขนมาให้มันพอเมื่อสุดท้ายแหละเต็มหมดทุกอย่างแหละที่นี่เมื่อมันรวมมันเต็มทุกอย่างแหละขนมาเต็มแล้วที่นี่ก็ถามว่า
ทรัพย์มากๆนี่สมบัติมากๆนี่มันกันแก่ได้ไหมถามมันมันจะให้คำตอบว่ายังไงมันกันแก่ได้ไหมมันกันเก็บได้ไหมมันกันมันกันตายได้ไหมกันแตกดับได้ไหมนี่ถามมันถ้าได้ใครบ้างยกมาเป็นตัวอย่างนี่ดีที่สุดดีกว่าโลกทั้งสามนี่มนุษย์โลกพรหมโลกยมโลกแล้วก็เทวโลกนี่คือใครคือพระพุทธเจ้าถึงขนาดนั้นร่างกายของพระพุทธเจ้ามันก็ยังแตกยังดับอยู่นั่นดูแล้วตามไปให้มันจบที่นี่ยังมันเป็นไปมีลูกมีเมียมีเมียพันคนนี่มันกันแก่ได้ไหมมันกันเจ็บได้ไหมมันกันล้มกันตายได้ไหมนั่นมันกันหิวกันกระหายได้ไหมมันกันจันปวดได้ไหมไล่หาตัวจริงของมันอ่ะนี่ท่านว่าเราอย่าไปเอาแต่พุทโธพุทโธอย่างเดียวเมื่อมันสงบแล้วให้ค้นให้คั่วให้พิจารณาให้มันทะลุปูปงให้มันหายสงสัยนี่อย่างต้นไม้นี่กับเรานี่นี่ต้นไม้ต้นหนึ่งนี่ถ้าเราจะไปเขียนออกมาเป็นตัวสมมุติเป็นตัวนี่เขียนจนไปถึงวันตายก็ไม่จบตัวเฉพาะใบของมันนี่มันก็ไม่เหมือนกันโตไม่เหมือนกันเลียวไม่เหมือนกันเนี่ยสีก็ไม่เหมือนกันอีกเขียนแต่ละใบละใบอีกที่นี่กิ่งมันอีกกิ่งใหญ่อีกกิ่งเล็กอีกที่นี่ก็นั่นนะเกล็ดมันอีกผิวหนังของมันอีกหน่อยเปลือกของมันมันมีกี่สั้นก็เขียนลงไปอีกแกนของมันก็มีกี่สั้นเขียนลงไปอีกลากมันอีกมันไม่ถึงมันตายมันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นจังหวัดจะให้มันจบในสมมติจบไม่เป็นเพราะฉะนั้นสรุปแล้วมันหลงสมมติหลงบัญญัติย่นเข้าไปย่นให้ลึกเข้าไปอีกหลงตนของตนนั่นแหละประโยคแรกมันเหตุมันก็เลยกลายเป็นเหตุปัจจโยแล้วก็อารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยต่อไปจนบานปลายไปจนเต็มโลกพักกันหลงอย่างนี้นั่นน่ะหลงเกิดหลงแก่หลงเก็บหลงตายนี่หลงตนของตนนั่นแหละแล้วก็ไปยึดของภายนอกไปยึดดินอันเดียวหนึ่งบกไปเว้นมาอยู่นี่น่ะจะให้พูดไปที่ไหนก็เพราะความจริงมันอยู่ที่นี่สรุปแล้วที่นี่ดินน่ะพื้นใหญ่ๆอยู่นี่ล่ะเมื่อย่นเข้ามาล่ะมีดินเมล็ดเดียวดินเมล็ดเดียวเมล็ดเล็กๆนี่ล่ะอันใหญ่ๆกับดินเหมือนกันอันตัวใหญ่ๆกับดินอันเดียวเนี่ยนั่นจะรู้เรื่องกับหลงดินเมื่อหลงดินกับหลงจิตตัวเองนั่นน่ะถ้าไม่หลงจิตตัวเองถ้าไม่หลงดินก็ไม่หลงจิตถ้าไม่หลงจิตก็ไม่หลงดิน

0: ที่พวกเราพากันปรารถนาเนี่ยพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่พระนิพพานไม่ใช่มันอยู่ในท้องฟ้าอากาศเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในดวงใจของพวกเราเนี่ยที่เรามีดวงใจไหมเรามีจิตวิจัยไหมมีถ้ามีในนั่นละดวงจิตดวงใจของเรานี่คือพระนิพพานพระนิพพานคืออะไรคือความเบื่อนิพพิทาความเบื่อเบื่ออะไรที่นี่นี่เบื่อในรูปนั่งอยู่นี่ละเบื่อในรูปเบื่อในเสียงเบื่อในกลิ่นเบื่อในรสเบื่อในสัมผัสแล้วเบื่อในรูปเบื่อในเวทนาความสุขความทุกข์เบื่อในสัญญาเบื่อในสังขารเบื่อในวิญญาณนั่นน่ะแล้วมันเบื่อไหมถ้ามันไม่เบื่อมันก็ไม่เป็นนิพพิมันก็ไม่เป็นนิพพิทาให้นั่นความเบื่อนั่นแหละเมื่อมันเบื่อนายที่ไหนมันก็คลายความกำหนัดยินดีเมื่อมันคลายความกำหนัดยินดีจิตมันก็พ้นนั่นเมื่อจิตพ้นไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ดวงจิตล้วนๆคือดวงรู้ล้วนๆไม่มีอะไรเจือปนอยู่นั่นนั่นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าพักคำพังเพยอีสานว่าเกี้ยงมาแต่ทั้งในใสมาแต่ทั้งกระดูกเกี้ยงทั้งกระปูกทั้งเขาปัดล้านใต้เขาปัดล้านลงไปนะเป็นหยังมันขี้ข้วยใต้ขี้ข้วยลงไปมันเป็นดินใต้ดินลงไปนะมันไม่มีหยังมันบ่มีหยังนั่นบ่มีหยังเหลือแต่ดวงรู้ล้วนๆจบอาลัปเอวังก็มีด้วยปกาลัสนี
1: สาธุสาธุสาธุ

0: ให้มองเห็นทุกอย่างมีประโยชน์แก่ตัวเราไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดบางทีพอแก้ไขทันบางทีก็ห้ามไม่ได้ต้องปล่อยไม่ต้องไปหวาดหวั่นหรือกลัวความกลัวทำให้เกิดความวิตกกังวลความกังวลก่อให้เกิดทุกข์แล้วมันก็ฆ่าเราทีละน้อยเพื่อไม่ให้ความวิตกกังวลมันฆ่าเราเราจะต้องฆ่ามันเสียก่อนการนอนไม่หลับนั้นไม่ทำให้คนเสียสุขภาพแต่อย่างใดแต่ความวิตกกังวลเรื่องนอนไม่หลับนั้นต่างหากที่ทำให้คนเป็นโรคเส้นประสาทมานักต่อนักแล้วหากนอนไม่หลับก็ทำงานเสียให้มากๆงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตพอเหนื่อยเข้าก็จะหลับไปเองการหลับนั้นแสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนหากนอนไม่หลับก็แสดงว่าร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วจะไปเดือดร้อนทำไมคนที่นอนไม่หลับส่วนมากก็คือคนที่ทำงานน้อยยังไม่ถึงเวลาควรจะนอนก็ไปเข้านอนตื่นแล้วร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็อยากนอนต่อไปอีกมันก็ไม่หลับแล้วก็เดือดร้อนเรื่องนอนไม่หลับเข้าไปอีกก็ยิ่งไปกันใหญ
1: ่อานิสงส์ในการฟังธรรมมี5ประการคือ 1. ย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง 2. สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้น 3. คลายความสงสัยได้ 4. มีความเห็นที่ถูกต้อง 5. จิตผู้ฟังย่อมผ่องใส
2: เราจะเร่งต้นไม้ว่าแกต้องออกดอกเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเราจงอย่าทำเพราะเราจะเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นของมันเองถ้ารู้อย่างนี้คิดอย่างนี้รู้ว่ามันหลงผิดรู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของวาสนาบารมีต่อไปเราก็ปฏิบัติทำความเพียรของเราต่อไปไม่ต้องไปกลัวว่าจะนานร้อยชาติพันชาติจะชาติไหนก็ช่างมันปฏิบัติสบายๆนี่แหละหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

ต่อกันมาบางคนไม่มีสตังค์เนาะก็เอาผ้าสบายที่ใช้กราบพระถวายเป็นผ้ากฐินก็มีเนาะก็ได้รับอริสงแตกต่างกันไปมีอริสงอยู่ก็การให้ทานก็ทำให้เรามีบริวารทำให้เรามีทรัพย์เนาะก็มันจะเป็นยังไงก็เราก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยเนาะคนที่มักให้ทานเนาะใจมีใจเผื่อแผ่เมตตาสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะมีอะไรก็มักจะให้บ่อยๆก็มีบริวารก็มีพวกมีหมู่มีคณะจะไปไหนมาไหนก็ทักทายถ้าคนขี้ตนีก็หาเพื่อนยากนะหาพวกหาเพื่อนก็ยากทำให้เราถ้าเราให้ทานบ่อยๆก็มีโอกาสที่เราจะได้เจอพระถ้าเราไม่มีการให้ทานนี่ก็ไม่เคยได้เจอพระทำไมก็ไม่ได้เข้าใกล้พระถ้ามันให้ทานก็มีโอกาสที่จะเข้ามาใกล้พระแล้วก็มีโอกาสจะได้เห็นได้รู้ได้ฟังอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราเนาะก็เป็นพิธีกรรมแรกหรือว่าคำสอนแรกที่พระเจ้าทรงสอนหนึ่งให้มันบริจาคทานเนาะแล้วก็ข้อสองก็ให้รักษาศีลข้อที่สามก็ให้เจริญภาวนาหลักการมันเป็นอย่างนั้นที่การมาให้โยมเอาปัจจัยสี่มาให้ปัจจัยสี่ก็ได้แก่ เตนาสนะคือที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเขาเรียกว่าเภสัชแล้วก็เครื่องนุ่งห่มก็ผ้าผ่อนท่อนสบายแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาหารข้าวปลาอาหารหวานข้าวมาทำบุญให้ทานเรียกว่าปัจจัยสี่เอามาทำบุญมาให้ทานก่อนอนาทานคือการให้โยมมาให้ทานแล้วพระก็สิ่งที่ตอบแทนไปก็คือให้ศีลไปเนาะท่านก็แนะนำให้เราเป็นผู้ที่เข้าถึงศีลตามหลักของพุทธศาสนาเป็นงั้นแล้วก็ขั้นต่อไปก็ให้รู้จักเจริญภาวนาเนาะทีนี้ก็มันก็แตกต่างกันไปเนาะหลายวัดหลายสาขาหลายสถานที่หลายครูบาอาจารย์ก็แตกต่างกันไม่เหมือนกันบางองค์ก็เน้นเรื่องทานการให้เนาะมีถวายทานทุกเช้ามีทอดพระป่ามีใครถวายสังฆทานทุกเช้าเนาะมีบางวัดก็เน้นเรื่องศีลเนาะเขี่ยวเข็นให้โยมรักษาศีลปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาบางวัดก็เน้นเรื่องภาวนาเนาะภาวนาเนาะภาวนาอย่างเดียวนะภาวนาก็กำหนดอานาปานสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเน้นอย่างเดียวเลยทีนี้ก็แตกต่างกันไปตามจริตนิสัยของเราเนาะเมื่อมาให้ทานแล้วก็พัฒนาจิตใจเราก่อนจะถวายทานก็ต้องสมาทานศีลรับศีลก่อนนี่เรื่องของพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นทีนี้ที่เรามาทำบุญเราก็เพื่อจะให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราดีเนาะปัจจุบันดีจะไปสัมปรายิกภพคือภพเบื้องหน้านั่นก็จะให้ชีวิตเราไปดีอีกเนาะให้จิตใจเราไปสู่ที่ดีทีนี้เราก็ได้ฟังมานานเนาะท่านสรุปทางท้ายศีลเมื่อกี้นี้สีเลนะสุขติงยันติโยมก็สาธุบางทีก็ไม่รู้เรื่องอะไรเนาะสีเลนะสุขติงยันติ

เขาก็ไม่ค่อยแปลฟังพระบางทีพระก็ไม่รู้ว่าสุคติหมายถึงความสุขอะไรที่จะได้รับข้างหน้าทีเรนสุคติยันติหมายสุคติเป็นที่ไปคือหมายถึงว่าถ้าร่างกายเราหมดไปเนาะแตกตายไปจิตใจเราไปข้างหน้าก็จะไปสู่สุคติมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นที่ไปถ้าจิตใจของผู้คนใดที่ตั้งอยู่ในศีลได้เนาะที่โยมสมาทานไปเมื่อกี้ห้าข้อใช่ไหมล่ะจะไปมาสุคติไปเกิดเป็นมนุษย์อีกสีเลนะโภคะสัมปทาจะไปเกิดในตระกูลอันมั่งคั่งร่ำรวยเนาะนั่นว่างั้นพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นนะเคยคิดไหมโยมเคยภาวนาดูไหมทีเลนะนิพุติงยันติจัตสมาสีรังวิโสทะเยศีลจะนำจิตใจเราเข้าสู่พระนิพพานนะครับว่างั้นโยมก็สาธุอีกนะแต่ก็ไม่รู้อะไรนะพระท่านก็ไม่ค่อยสนใจก็ว่าแปลให้ฟังเพราะว่างั้นจริงๆเราก็สาธุมานานแต่มาเองก็เคยสาธุมาก็ไม่รู้ว่าอะไรพอไม่ได้ยินหลวงพ่อท่านอธิบายฟังอาตมาก็มาพิจารณาดูโอ้ตายเราว่าอยู่เราก็ว่าอยู่รับอยู่แต่ว่าไม่ได้สนใจทีนี้แต่ถ้าจิตใจของเราไม่ตั้งอยู่ในศีลห้าข้อที่โยมรับไปเมื่อกี้นี้มันจะไปไหนบ้างพระพุทธเจ้าก็ชี้ไว้อีกเนี่ยทุกขติเป็นที่ไปอบายภูมิสี่อบายภูมิสี่มีอะไรบ้างเปรตอสุรกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ไปต้องไปเกิดในทุกขติน่ากลัวไหมล่ะโยมกลัวไหมล่ะไปเกิดเป็นสัตว์มันจะดีได้ยังไงไปหรือไปดิพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นสมาก็มาพิจารณาดูมันจะเป็นจริงยังไงจะไปได้ยังไงก็เราเป็นมนุษย์ทีนี้การเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันจะมาง่ายมันจะเป็นง่ายพอเริ่มเกิดขึ้นมาจะมาเป็นมนุษย์เลยทีเดียวไม่ได้พุทธเจ้าของเราเนาะท่านมาดูเกิดแก่เจ็บตายต้องถอยหลังไปดูตรงนั้นมีความเป็นจริงยังไงดูเด็กเริ่มเกิดใหม่ๆที่คลอดออกมาแล้วเนาะเดินไม่ได้พูดภาษาพูดก็ไม่มีภาษาร้องอย่างเดียวเนาะคำว่าร้องอย่างเดียวหิวข้าวก็ร้องหิวน้ำก็ร้องเอาร้องได้ที่ว่าร้องๆเนี่ยนกร้องเนาะวัวร้องควายร้องเนาะมีแต่ร้องเนาะสัตว์โลกเนาะมันเป็นอย่างนั้นลองก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนพลิกจนคว่ำกระดืบคืบคานไปก็จะเดินสองขาได้ดีโอ้เป็นปีเนาะก็จะเดินได้แล้วก็คอยจะพูดได้มีภาษาพูดคำพูดออกมาได้ยากฉะนั้นการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากนักยากนาเลยแล้วยิ่งมาสมัยที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยมียาคุมมีอะไรอะไรหลายอย่างหรือไม่พลาดพังว่ากองขยะมันเอาไปทิ้งไว้ที่นู่นเนี่ยมันยากเหลือเกินทีนี้ที่ไปที่มาของศาสนาเราก็ถ้าบอกว่าให้ละชั่วทำดีเนาะให้ละบาปบำเพ็ญบุญละชั่วทำดีครบถึงซึ่งความชั่วนี้ที่พระเจ้าทรงสอนก็อยู่ในนี้เนี่ยอยู่ในที่โยมสมาทานไปไหมการฆ่ากันเป็นความชั่วสูงสุดในโลก
ไม่มีอะไรจะเท่ากับชีวิตเอาชีวิตซึ่งกันและกันจึงเป็นที่มาบอกปานาติปาตาเวรมณีแต่แปลออกมาแล้วเป็นภาษาไทยเราก็ว่าให้เว้นจากการฆ่ากันถ้าใครทำกรรมหนัก5อย่างนี้อบายภูมิเป็นที่ไปเป็นจริงยังไงเนาะนี่กับที่ไปที่มาก็เดิมจริงๆนะมาจากไหนพุทธเจ้าบอกอีกแหละไม่ใช่อาตมาบอกนะพุทธเจ้าท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเกิดมาจากสัตว์เป็นสัตว์แม้แต่พุทธเจ้าเองก็ได้เสวยชาติเป็นสัตว์มาทุกชนิดเนาะเป็นช้างเป็นวัวเป็นสารพัดเป็นมาเป็นปูเป็นกบเป็นอึ่งเป็นมาหมดทุกสัตว์เลยท่านเกิดมาทุกอย่างเป็นมาเกิดท่านนั้นพระเจ้าทรงบอกว่ามนุษย์เราที่มาเกิดเนี่ยมาจากสัตว์เป็นจริงยังไงก็ลองพิจารณาดูดูเกิดดูตายเกิดมาจากสัตว์แค่ไปดูตรงนี้ก็น่าจะมีเหตุผลแล้วทุกวันที่เราเลี้ยงชีวิตมานี่ที่โยมทานข้าวกับข้าวของโยมมีอะไรมั้งเนาะมาดูอย่างนี้เนี่ยมาดูเออพุทธเจ้าว่ามนุษย์เรามาจากสัตว์มาดูตามความเป็นจริงที่เรากินไปทุกวันเนาะกินหมูกินไก่กินกบกินอึ่งกินสารพัดกินเนาะมาจากสัตว์จริงๆเนาะชีวิตเรานี่สัตว์หนึ่งนะเขาว่าสัตว์นี่เราก็ไม่ได้ศึกษาอย่างสัตว์มีอยู่สองจำพวกมีสัตว์มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ที่ต่ำเนาะพัฒนาสร้างความดีขึ้นมาไม่ได้เท่ากับสัตว์มนุษย์มันมีสัตว์สองอย่างนี้เราเกิดมาก็ยังไม่ทันจะได้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ร่างกายเราเป็นมนุษย์แล้วล่ะแต่จิตใจนั้นยังเสมอด้วยสัตว์ถ้าไม่มีศีล5อยู่ในใจจิตใจเรายังต่ำเท่ากันกับสัตว์เป็นจริงยังไงเนาะ 1. เบียดเบียนชีวิตกันสัตว์เดรัจฉานเขาก็เบียดเบียนชีวิตกัน 2.เบียดเบียนทรัพย์กันลักขโมยกันเนาะเอาไม่บอกเนาะจะดักได้อะไรก็คว้ามาคว้าหยิบไปถือไปอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้เราก็ไปดูสัตว์ทุกสัตว์เดรัจฉานเนาะที่เขามีความเป็นอยู่ยังไงไอ้นี่เราต้องดูตามความเป็นจริงเนาะมาเชื่อเหตุผลเราเขาอยู่กันเขาก็เบียดเบียนชีวิตกันเขาอยู่กันก็เบียดเบียนทรัพย์กันแย่งกันเนาะเวลาจะกินทิ้งเนาะสมมติว่าเรามีไก่ที่บ้านเราเอาอาหารหวานไปเวลามากินมันก็แย่งกันตีกันเนาะตีกันก็ครอบครัวเดียวพวกเดียวกันตีกันคนก็ตีกันเนาะน้ำท่วมมันแย่งไอ้ถุงยางชีพตีกันเนาะนิสัยเดิมมันยังมีอยู่เนาะเนี่ยแย่งกันนี่อีกข้อต่อไปก็ข้อที่สามจริงข้อที่สามกาเมแย่งลูกแย่งผัวแย่งเมียก็ไม่รู้ลูกใครผัวใครเมียใครสัตว์เดรัจฉานเนาะแย่งกันกันแล้วเราเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีศีลห้านี่เนาะไม่รู้ว่าผัวใครเมียใครเหมือนกันถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสหมายถึงว่าถ้าเขาให้อ่ะเอาหมดอ่ะเนาะเป็นไงมาทีนี้มันตามหลักของพุทธศาสนานี่ท่านสอนให้เชื่อกรรมเชื่อเหตุผลของกรรมคือที่สิ่งที่เราทำถ้าทำดี

็เรียกว่ากรรมดีถ้าเราทำชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วเป็นที่มาของคำสอนทำชั่วก็เช่นฆ่ากันรักขโมยกันผิดลูกผัวแม่กันโกหกหลอกลวงนี่กรรมหนักมากเลยตรงนี้เป็นประตูแรกที่เราจะเข้าไปถึงพุทธศาสนาได้ท่านก็บอกไม่เชื่อคำสอนท่านท่านบอกให้เชื่อเหตุผลเชื่อความเป็นจริงเนาะเราก็มองไปที่จิตใจเราถ้าจิตใจที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยใจของมนุษย์เนี่ยหนึ่งไม่ฆ่ากันสองไม่รักขโมยกันสามไม่ประพฤติผิดในกามสี่ไม่โกหกห้าไม่ดื่มเหล้าเมาสุราถ้าจิตใจของบุคคลใดที่ตั้งอยู่นี้ได้ก็เลยก็จิตใจเป็นมนุษย์ร่างกายก็เป็นมนุษย์เป็นผู้ที่เข้าถึงพุทธศาสนาเราก็ต้องดูตามความเป็นจริงก่อนเรายังประพฤติผิดในกามไหมใจนะเรามองไปเห็นตาไปเห็นรูปไปคิดอะไรกับเขามันก็เป็นกรรมเป็นมโนกรรมมีความเป็นจริงไงเราก็ลองศึกษาดูทีนี้ศีลนี่ต้องตั้งเจตนาเนาะไม่ใช่เราว่าไปเฉยๆจะเป็นศีลต้องตั้งเจตนาขึ้นมาตั้งสัจจะนะไม่ใช่ตั้งธรรมดาตั้งสัจจะคือความจริงใจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเนี่ยจะไม่ฆ่าอีกต่อไปตั้งเจตนาทีนี้เรื่องศีลนิยมไม่เข้าใจศีลนั้นไม่ใช่ปานาทินากามเมมุสาอย่างที่เราเข้าใจนะศีลนั่นคือตั้งเจตนานะเจตนาในข้อห้ามทีนี้เราข้อห้ามไปเป็นศีลแท้ก็เลยไม่รู้จักพระเองก็ยังงงนะศีลไม่ใช่ปานาทินาไม่ใช่ที่เขาเขียนไว้นั้นไม่ใช่หรอกศีลคือการตั้งเจตนาในข้อห้ามอันนั้นปานาห้ามอธินาห้ามกาเมสุมิชาจราเวรมณีนั้นเป็นข้อห้ามที่ศีลคือการตั้งเจตนางดเว้นน่ะถึงจะเป็นศีลก็เลยเข้าใจผิดโยมก็เลยปฏิบัติไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่ามันผิดอีตรงโน้นแล้วมันก็บอกผิดอีตรงนี้คนจะทำตามปฏิบัติตามยากมากยากกับการเข้าใจต้องเอาทางโลกเข้ามาดูประกอบกันประกอบกับทางโลกจะมาขึ้นไปที่บนอำเภอบ้านตากไปทำธุระเกี่ยวกับทะเบียนสมโนครัวท่านประหลัดสมโนครัวก็บอกโอ้หลวงพ่อไปบวชได้ยังไงผมศีลห้าตัวผมเป็นประหลัดผมยังทำไม่ได้เลยว่างั้นศีลห้าตัวแล้วศีลหลวงพ่อเป็นร้อยๆไปทำยังไงได้ว่าท่านว่างั้นเนาะโอ้ประหลัดสงสัยของแกศีลห้าเนี่ยท่านยังปฏิบัติตามไม่ได้เลยสักข้อเดียวแล้วศีลของพระจะต้อง227ข้อหลวงพ่อไปทำได้ยังไงบอกเขาไปปฏิบัติได้ยังไงแต่มาก็เลยตอบง่ายๆโยมประหลัดเนาะโยมอยู่ทั้งโลกอะการปกครองประเทศหรือกบทองประชากรประชาชนนี่มีอะไรเป็นเครื่องอยู่กันประหลัดก็บอกว่ากฎหมายครับไม่ใช่นะไม่ใช่กฎหมายนะกฎหมายมันก็ยังไม่ใช่หรอกแต่มาบอกความผิดความถูกมันไม่ใช่ฉันไม่ใช่กฎหมายนะมันอยู่ที่เจตนาเนาะถูกไหมล่ะเจตนาน่ะทำฆ่าคนตายนะประหารชีวิตหรือติดตารางตลอดชีวิตถ้าโดยไม่เจตนาเนี่ยไต่ตองไว้ก่อนเนาะตกลงกฎหมายมันมีต้องเป็นปึ้งๆเป็นไม่รู้กี่เล่มเนาะก็อยู่ที่เจตนาตัวเดียวเหมือนกันถึงจะผิดกฎหมายศีลนี่ก็เหมือนกันจะกี่ข้อจะห้าข้อสิบข้อร้อยข้อสองร้อยข้อ

227กองมันก็อยู่ที่เจตนาเนาะนี่แตกต่างกันตรงที่ว่าทั้งโลกเราทำอะไรมีเหตุมีปัจจัยก่อนจึงมาสอบสวนกันว่าเจตนาหรือไม่เจตนาเนาะเอาเจตนาเป็นหลักตัดสินเหมือนกันถ้าทำโดยไม่เจตนานี่ใจจองไว้ก่อนมันยังรอลงอาญาเนาะถ้าเจตนานี่ประหารชีวิตที่ติดตารางตลอดชีวิตแต่ทางพุทธศาสนาเราไม่พุทธเจ้าท่านฉลาดท่านไม่เอากันให้ตั้งเจตนาไว้ก่อนเลยว่าหนึ่งข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนี่นะตั้งเจตนาไว้แล้วทีเราเดินไปไปเหยียบมดเหยียบแมงอะไรตายตัวงถามว่าสิ่งขาดไหมก็ดูจิตเลยเราเจตนาไหมโอ้ไม่ได้เจตนามันบังเอิญเนาะก็เป็นอโหสิกรรมไปเพราะเราไม่มีเจตนาตกลงโยมต้องเข้าใจสินมันอยู่ที่เจตนาเนาะนี้เราจะเชื่อไหมกรรมกรรมที่ไปฆ่าเขามันมีผลของกรรมไหมไปพัดภาคจากลูกผัวเมียเขาไปฆ่าลูกเขาไปฆ่าผัวเขาฆ่าเมียเขาที่ปัจจุบันเราได้รับกรรมหรือยังได้รับแล้วแต่เราไม่รู้จักกรรมลูกโยมไปไหนหมดล่ะเนาะมันไปหนีไปหมดแล้วเราไปพัดภาคจากลูกจากผัวจากเมียเขาพอลูกเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะไปเบิดไปได้ครอบได้ครัวไปได้ผัวได้เมียแตกไปพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็นั่งจังเกอเสียงรถปืดเสียงเปิดเคลื่อนเป็นเบรกเอออย่างลูกมาจังเกอปืดไม่ใช่จังเกอนั่นกรรมที่ฆ่าสัตว์นะโยมมันก็มาส่งผลโดนใจกรรมนี้โดนใจนะส่งผลโดนใจให้เห็นคนอื่นดีกว่าพ่อดีกว่าแม่เป็นห่วงรักพ่อรักแม่กันเลี้ยวแล้วเลยอีกก็ต้องไปตามกรรมฉะนั้นกรรมจำแนกสัตว์ให้เป็นไปตามนั้นๆเราทำยังไงได้อย่างนั้นทำดีก็ไปตกที่ดีทำชั่วก็ไปที่ชั่วอันนี้เป็นหลักของศาสนาถ้าไม่เชื่อกรรมทำยังไงได้อย่างนั้นใจเราเป็นแก้วสารพัดนึกเนาะเป็นเก้าสารพัดนึกตัวเรานี่อะไรก็ไม่เท่าเนาะสิ่งที่เราได้มาใช้ตาเรามีค่าเท่าไหร่ของวิเศษนี่เนาะตานะมองเห็นเลยหูนี่ไม่ธรรมดาไม่มีอะไรไม่มีคู่ตัวมาเท่านั้นแหละมีมาคนละสองข้างตาสองรูจมูกสองรูเนาะมีมาเนี่ยเฉพาะตัวเลยเขาบอกให้รักษาศีลหรือรักษาชีวิตเราหนึ่งอย่าไปฆ่ากันเนาะใช่ไหมเพราะมันไม่มีอะไรเนาะสองอย่าไปลักขโมยกันเนาะสามจะประพฤติพฤติกรรมถ้าเราไปเพียเสียศีลประพฤติผิดในศีลปุ๊บก็ฆ่ากันเนาะก็ทำลายชีวิตเราตกลงมันไม่ใช่รักษาศีลเราโยมมองมุมกลับมันเป็นการรักษาชีวิตเราให้อยู่ให้มีความไปอยู่อย่างดีเนาะไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันไม่รักไม่ขโมยกันผัวใครเมียใครเนาะเราจะไปทำเยี่ยงสัตว์ได้ไงเพราะสัตว์มันไม่เลือกผัวเลือกเมียกันถึงฤดูกาลที่เขาสมสู่กันเขาก็ดู แต่ก็มาได้ข้อคิดอยู่ว่า ปีหนึ่งเขาจะมีครั้งหนึ่งเนาะ เรื่องการสมสู่เขาอุโบสถเรียกว่าอุโบสถ พรหมจริยาเวรมณีมนุษย์เราได้แค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งงัวควายปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งเนาะเห็นได้ยังนั่นแหละก็ไปดูสัตว์ในแง่ดีบ้างเนาะสัตว์กินหญ้ากับน้ำสองอย่างเขามีศีลไม่ได้เบียดเบียนชีวิตใครนะนี่ช่วงนี้พวกมังสวิรัติเนาะแล้วก็อธินาทานนะแล้วก็กินแค่ปากแค่ท้องอิ่มแล้วก็เลิกกันเนาะกาเมกับปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งเดือนหนึ่ง
จะมีครั้งหนึ่งสามเดือนจะมีครั้งหนึ่งช้างได้กี่ปีแล้วสามปีหรือหกปีจำไม่ได้เหมือนกันเราดูเขาเนาะแล้วถึงฤดูกาลเขายังกบนี่กบจำถิ่นเนาะหน้าแรงนี่ไม่กินอะไรเลยเนาะจำถิ่นเนาะทำแค่นั้นได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยเนาะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างทีนี้พวกเราเกิดมาแล้วก็มาทำลายศีลธรรมของเราหมดก็จะได้กลับไปเกิดเป็นสัตว์ต่อเวียนว่ายตายเกิดกลับไปกลับมาเพราะจิตใจมันเป็นอย่างนั้นก็ไปดูแล้วโยมทำไมมานั่งสบายเนี่ยไม่ไปลอยคอกับเขามาตั้งแต่นครสวรรค์ลงไปเห็นได้ยังไงโยมนั่นตายทั้งเป็นเลยตกนรกเนาะโอ้ยไปดูน่าสมเพชเวทนาเนาะกรรมสมัยเคยเป็นเด็กไปเลี้ยงควายน้ำกรอกเข้าไปหนูอะหูพวกมันหายใจไม่ออกก็โผล่ออกมาดูเหมือนคนหนึ่งที่น้ำท่วมมันโอ้น้ำไม่ท่วมรูก็ไม่ออกน้ำไม่ท่วมบ้านก็ไม่ออกที่อยู่นั้นข้าจะตายที่บ้านข้าแล้วไม่ไปไหนแล้วน้ำท่วมบ้านถึงจะออกกันเนาะดูเขาให้หนีก็ไม่หนีเนาะมันนึกดูเอ้ยพวกสัตว์แท้ๆเลยเนาะไม่รู้จักเป็นจักตายเนาะไอ้คนจะช่วยก็อยากจะช่วยออกมาเจอคนบ้านตากเนาะแม่น้ำวางมาแม่น้ำปิงล้นเขื่อนปล่อยมาท่วมน้ำท่วมตลาดบ้านตากเขาบอกให้อพยพให้ขนของนี้ค่อยหนีไม่ยอมหนีทีนี้เทศบาลมันก็เลยประกาศว่าเขื่อนผู้ไม่พ้นเราโอ้โหครับออกไม่ต้องบอกเลยเต็มถนนหนทางมันออกบอกเขื่อนผู้ไม่พ้นเรานี่ปริ้นเลยถ้าออกเขาเป็นอุบายมันไม่ได้เล่าหรอกเนี่ยดูแล้วไม่แตกต่างอะไรโยมฉะนั้นเราโชคดีเนาะโยมเอ้ยกรรมเนาะเราก็บอกเออไอ้นั่นมันเป็นอะไรมันกรรมของมันมั้งใช่ไหมแล้วกรรมของเราแล้วมันมีจริงไหมกรรมกายกรรมเนี่ยเป็นจริงไหมถ้ามันจะเป็นไม่จริงกลายไปฆ่าสัตว์แล้วก็ต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่ชำรุดเนาะบางคนก็แขนหักขาหักไอ้เป็นไอ้ขาก็ไปหักขากบใช่ไหมล่ะมันนึกถึงได้มันก็เป็นไปซะแล้วทำไมปวดแข้งปวดขาทำไมตาบอดหูหนวกเนาะตาก็ได้มาดีๆเอ้าตาบอดเนาะปากแหว่งเนาะถึงไอ้ตอนตกเบ็ดในวัดจู่เตะคือปากขาดบางคนกินเบ็ดก็ไปถึงกระเพาะเนาะไปผ่ากระเพาะก็มีมะเร็งมั่งกรรมทั้งนั้นพระเจ้าบอกกรรมทั้งนั้นเลยเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเข้านิพพานไม่ได้เลยจะใช้กรรมไปหมดนะอย่างพระโมคคัลลานะในประวัติเป็นพระอรหันต์แล้วนะนี่จะปรินิพพานไปไม่ได้เพราะอดีตชาติเคยฆ่าแม่ทำมาตุฆาตไว้ก็มีโจรมาทุบพระโมคคัลลาก็มองเห็นแล้วโอ้กรรมของเรายังไม่หมดเนาะปกติแล้วในรูกุญแจนี่แกยังเข้าไปอยู่ได้พระโมคคัลลาฤทธิ์ของแกเนาะหนีไม่ได้เพราะไม่หมดกรรมเข้านิพพานไม่ได้ดังนั้นพุทธศาสนาจึงถือหลักให้ละกรรมชั่วนะอย่าไปฆ่ากันไม่ใช่ศีลนั้นอย่าไปฆ่ากันอย่าไปลักขโมยกันอย่าไปผิดลูกผัวเมียกันอย่าไปโกหกในกรรมหนักพระถ้าทำผิดศีล4ข้อหลักๆข้อใหญ่นะ1ฆ่ามนุษย์เป็นปาราชิกเป็นปาราชิกห้ามอะไรห้ามนิพพานเนาะหมดสิทธิ์เลยต้องสึกด้วยขาดจากการเป็นพระ2ไปลักไปเอาสตางค์เขาแค่บาทเดียวนะบาทนึงออกมาสกบาทนึงเนาะขาดจากการเป็นพระข้อ3ถ้าไปเสพเมถุนคือไปมีครอบครัวโยมไม่ใส่บาทได้กินเลยเนาะ
หนักไหมเนี่ยก็ศีลห้านั่นแหละทีนี้อะไรล่ะมุสาโกหกหลอกลวงอวดอุตริมนุสธรรมเป็นปราชิกเห็นไหมล่ะห้ามนิพพานนะห้ามนิพพานก็แสดงว่า1ฆ่า2ลักขโมย3ประพฤติผิดในกาม4โกหกประตูนิพพานเดียวเนาะก็ไปปิดไว้นะโยมปิดนิพพานยังฆ่าสัตว์อยู่ก็ปิดนิพพานไว้ยังรักทรัพย์ก็ปิดนิพพานไว้ยังประพฤติผิดในกามก็ปิดนิพพานยังโกหกหลอกลวงก็ยังปิดนิพพานไว้แล้วเปิดนรกไว้ด้วยที่มันเรื่องใหญ่นะตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมจะต้องคือเราไม่ได้พิจารณาแล้วก็ไม่มีใครขยายความให้ฟังสักทีเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินทำไมอ่ะเขาไม่รู้มันไม่ใช่ของรู้ง่ายนะนี่ของใกล้ตัวเราเกินไปพระพุทธเจ้าทรงสั่งโอปนัญญิโกให้น้อมมาใส่ตัวก็ไม่ใส่มันมีแต่น้อมออกไม่น้อมเข้าสักทีโทษคนอื่นเนาะโทษคนอื่นมองเห็นทัพภูเขาโทษของเรามองไม่เห็นเต้าเตียนผมน้องมองไม่เห็นเนาะแล้วอีกกี่ปีกี่ชาติเราจะได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปพระเจ้าเปรียบเสมือนพ่อเราเนาะท่านเลิกอะไรท่านไม่ฆ่าสัตว์แล้วใช่ไหมพระเจ้าพ่อเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วใช่ไหมไม่ลักขโมยแล้วไม่ประพฤติผิดในกามแล้วไม่โกหกแล้วไม่ดื่มเหล้าเมาสุราแล้วถ้าเรายังฆ่าสัตว์ก็เป็นลูกเกเรสิเนาะจบไปละเรายังรักทรัพย์อยู่เนาะยังรักทรัพย์อยู่เนาะก็เป็นลูกเกเรยังประพฤติผิดในกามยังโกหกอยู่ก็เป็นลูกเกเรไม่อยู่ในคำสอนไม่อยู่ในโอวาทของท่านเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยจะมามานึกได้ตรงนี้โอ้ยทำไงจะได้ไปขอโทษขอเข้ามาท่านได้ไปอินเดียเนาะอยู่ไซงามเขาไปกันอินเดียก็ไม่นึกอยากไปไปทำไมเนาะไปทำไมอินเดียที่ไปอินเดียกันไปอยู่จังหวัดตากก็ได้ยินองค์นู้นไปองค์นี้ไปเอ๊ะทำไมเราก็อยู่ต้นๆเลยหัวหน้าเลยเป็นหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเหมือนไม่เห็นเขานิมนต์เราไปนึกอยู่เหมือนกันอีวันหนึ่งก็มานึกถึงอย่างเงี้ยโอ้ยเราเป็นลูกที่ดื้อดึงมาเนาะพ่อสั่งอย่าไปฆ่าสัตว์นะปานาติปาทาเวแล้วมันดีอธินาทานาเวแล้วมีกามเมสุเราให้เลิกฆ่าสัตว์ให้เลิกรักทรัพย์ให้เลิกประพฤติผิดในกามไม่เลิกโกงเลิกกินเหล้าไม่เลิกเนาะดื้อรั้นมาตลอดมานึกขึ้นได้แล้วโอ้เราก็ไปไม่ทันพ่อเราดิเนาะพ่อเราไปตะวันออกลูกไปตะวันตกปัจจวัลลองปานาติปาตาเวรมณีพ่อเราเลิกฆ่าสัตว์แล้วตลอดชีวิตท่านไม่ฆ่าสัตว์ก็เปรียบเสมือนท่านไปตะวันออกเรายังฆ่าสัตว์อยู่เราก็ไปตะวันตกแล้วก็จะไปเจอกันที่ไหนไว้นี่เนาะพ่อไปทางลูกไปทางเนาะทีนี้เรามาระลึกนึกถึงได้ทำไมล่ะกลัวจะไปเกิดเป็นสัตว์เนาะไปดูสัตว์หนาวก็อยู่อย่างนั้นนะร้อนก็อยู่อย่างนั้นนะชุดเดียวเนาะชุดเดียวเนาะเราไม่มีผ้าห่มไม่มีผ้านุ่งเนาะใช่ไหมสัตว์มันไม่นุ่งผ้าเนาะใช่ไหมระวังนะไอ้ตอนไม่นุ่งผ้ามีมนุษย์เราก็ไม่เวลามันเป็นสัตว์มันไม่นุ่งผ้าเหมือนกันนะไปดูเอาดูสินข้อที่สามไปดูนั่นจะเห็นสัตว์ชัดเจนเลยสัตว์มันไม่นุ่งผ้าแล้วเนาะงัวควายมันลงผ้าอะไรหรอเนาะพี่ลงผ้ามนุษย์ถ้ามันเป็นตายก็มันก็ไม่ลงเหมือนกันหรอกตามนะนึกละอายเนาะไปเห็นโอ้ไอ้ห่างนั่นยังเป็นสัตว์อยู่เนาะนะถ้ามาเลียก็ไปเวลามันเป็นสัตว์ก็มันก็คิดถึงกันเนาะไอ้พวกนั้นมันยังดีมันเป็นฤดูกาลมันเนาะเดือน12มันถึงจะโบ้ไปหอนแล้วเนาะ
มนุษย์นี่หอนทั้งปีนะหอนทั้งกลางคืนกลางวันร้องเพลงเหมือนหอนนั่นแหละเนาะโอ้เทศยังไงกระชันกระชันกันหลวงพ่อนี่เทศยังไงหลวงปู่เทศยังไงมันกระชันกระชันมันเหมือนกับผมนะหนูนี่เนี่ยมาเห็นตรงนี้สะดุ้งสุดตัวเลยโอ้ยนี่เรายังไม่ได้เป็นมนุษย์เนาะมนุษย์เป็นไงมนุษย์ก็ต้องมีศีลห้าข้ออยู่ในใจเรา 100% เลยเนาะพระพุทธเจ้าเราประสูติ2ครั้งสงสัยเหลือเกินเนาะประสูติครั้งแรกที่สวนลุมพินีเนาะตอนนี้อยู่ประเทศเนปาลประสูติอีกครั้งที่ใต้ต้นสีมหาโพธิพุทธคยานะนี่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาประสูติอีกครั้งหนึ่งสงสัยไหมประสูติทีแรกด้วยนามกายด้วยพระวรกายเนาะคือออกจากครรภ์มารดาประสูติทีหลังนี่มันเป็นนามกายก็พระสูตรที่แรกก็ออกจากครรภ์มารดาพระสูตรที่หลังหมายถึงว่าท่านเอาใจออกจากบาปออกจากตัณหาได้ที่เราก็เหมือนกันเราต้องเกิดสองครั้งเหมือนกันครั้งแรกเราก็เกิดจากท้องแม่เราเนาะอีกครั้งหนึ่งโยมจะต้องออกจากบาปหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ออกมาเลิกฆ่าสัตว์ก็เลยออกจากบาปสองไม่ลักทรัพย์ก็ออกจากบาปสามไม่ประพฤติพฤติกรรมตีไม่โกงห้ามไปเราออกจากบาปได้เป็นมนุษย์แล้วทีนี้เปลี่ยนจิตใจใหม่เลยได้เป็นมนุษย์เป็นผู้มีความฉลาดเนี่ยสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีผู้ชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงพระโสดาบันเนาะอริยบุคคลต้องบวชไหมไม่ต้องบวชโยมเดี๋ยวอย่างนั้นเราเป็นพระแล้วครั้งพุทธกาลก็มีนางวิสาขาเป็นมหาอุบาสิกาเป็นอุบาสิกาคนแรกเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ 7-8 ขวบเองพออายุ 17-18 แต่งงานพระโสดาบันยังแต่งงานได้อยู่ก็รักษาศีล 5ตลอดชีวิตเลิกฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตเลิกลักทรัพย์ตลอดชีวิตเลิกประพฤติผิดในกามเลิกโกงกรรมคืออยู่ในศีล 5ตลอดชีวิตเป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปิดอบายภูมิ4ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์นรกเสรีฌานปิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นที่ไปเลยมีคติไปอย่างนั้นอยากได้มั้ยทีนี้เราก็มาศึกษาเรื่องศีลก็ห้ามอะไร1ข้อ1ปาณาติปาตาเวรมณีห้ามอะไรห้ามฆ่ากินห้ามมั้ยไม่ได้ห้ามซื้อคนอื่นห้ามมั้ยไม่ได้ห้ามเอ้าจะไม่เป็นกรรมร่วมเอ้าฆ่าซื้อกินไอ้ไหนหนักกว่ากันฆ่าเนาะนี่โยมเล่นทั้งฆ่าทั้งซื้อทั้งกินบาปทั้ง3อย่างคนฉลาดเขาก็เลิกฆ่าเนาะนี่พระเจ้าทรงบอกว่างดเว้นเนาะงดคืออะไรหยุดไม่ทำเว้นคืออะไรเว้นก็หลีกเนาะท่านบอกให้หลีกเนาะเว้นก็หลีกดีตรงนี้ไปไม่ได้ก็เว้นไปทางนี้เว้นไปนี้เว้นซ้ายเว้นขวาเนาะหลีกซ้ายหลีกขวาไปท่านบอกให้หยุดฆ่าแล้วก็เว้นงดคือไม่ทำเว้นก็หลีกไปซื้อเขาฆ่าซื้อกินเนาะฆ่านี่หนักซื้อกินจะบาปมันก็เบากว่าฆ่านิยมเล่นสามอย่างทั้งฆ่าทั้งซื้อทั้งกินเนาะนี่บางคนก็ไม่กินมังสวิรัติแต่ยังฆ่าไอ้คนหนึ่งไม่ฆ่าแต่กินไม่ฆ่าแต่กินเนี่ยไอ้คนหนึ่งไม่กินแต่ฆ่าเนี่ยอีไหนมันถูกมันผิดเนาะมังสวิรัติไม่กินเนื้อสัตว์แต่ยังฆ่ามดฆ่ายุงอยู่ยังฆ่าสัตว์แม้กระทั่งเมียเจ้าของก็จะฆ่าอยู่ถ้ามันเอาผัวใหม่เนาะฆ่าไหมฆ่าถ้าเอาผัวใหม่ฆ่ามันฆ่านอกใจก็มาเลยตายนอนอยู่ด้วยกันเห็นไหมฆ่าไปละเดี๋ยวข้าไม่ฆ่าใครแล้วไงเดี๋ยวมดก็ยุ่งไม่ใช่แล้วผัวเจ้าของก็จะฆ่าอยู่สำหรับผมไปจะไปเอาเมียใหม่เนาะเห็นยังนะขโมยอย่าขโมยอย่าไหมอย่าไปดูไกลๆขโมยในบ้านนั่นแหละจะมาดูถึงขนาดนี้มันตอนที่ยังไม่ได้บวชตอนเริ่มทำใหม่ๆก็มาดูเช็คดูตรวจดูว่าเราขโมยโห
โอ้ยมันยังขโมยเงินแม่บ้านอยู่แล้วเปลือกก็ขโมยเอาเนาะ

มันก็บ่นนะเอ้ยเราอยู่ด้วยกันยังขโมยกันมันจะใช้ได้ไงเนาะใช่ปะมันสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงอ่ะมันต้องตรงจริงๆเลยไปเอาไม่ได้เอาก็ต้องบอกกันไปยิบเอาเฉยขโมยอย่างนั้นนั่งอยู่เนี่ยแหละเนาะ 100% เลยแล้วฆ่ากันเนี่ยผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวยังฆ่ากันอยู่เนาะตั้งใจไว้แล้วใช่ไหมจะผิดมันนอกใจมันตายวันนั้นใช่ไหมล่ะจะมายิ้มนะนี่เปิดได้หมดเลยยังเลิกฆ่าแล้วเผื่อว่ากรรมของเขาทำไว้นะที่ไปฆ่าสัตว์สัตว์มีลูกมีพ่อมีผัวมีเมียเราไปพลาดพลาดจากเขาทำมามากมาบ่อยๆขึ้นก็ส่งผลโดนใจให้เห็นเมียเป็นอย่างอื่นไปเลยนะแล้วหล่อจะ

อย่ามายิ้มนะนี่เปิดได้หมดเลยยังเลิกฆ่าแล้วเผื่อว่ากรรมของเขาทำไว้นะที่ไปฆ่าสัตว์สัตว์มีลูกมีพ่อมีผัวมีเมียเราไปพลาดพลาดจากเขาทำมามากมาบ่อยๆขึ้นก็ส่งผลต้นใจให้เห็นเมียเป็นอย่างอื่นไปเลยนะแล้วหล่อจะเบี้ยวไปหมดเลยนะตาเตอเขียวตีกันกรรมที่ฆ่าสัตว์ตรงนั้นแหละเราส่งผลต้นใจให้เรามีความโกรธไงพอเลิกฆ่าสัตว์ปุ๊บความโกรธก็จะลดลงมาความหลงก็จะลดลงมาความโลภก็จะลดลงมาอัศจรรย์ธรรมของเราช่างอัศจรรย์ไม่น่าเชื่อครับว่าอัศจรรย์เนาะเฮ้ยมันจะเป็นจริงได้ยังไงพอเลิกฆ่าสัตว์ปุ๊บเนี่ยไอ้ราคะโทสะโมหะจะเบาทั้งทันทีเลยก็มันเบาโดยปริยายเนาะถ้าโดยปกตินี่จะมีเมียกี่คนรู้ไหมยังไม่รู้เลยถ้ามีโอกาสเอาหมดแล้วเนาะไปประเทศลาวถ้าลาวให้ก็จะเอาอีกเนาะใช่ไหมที่ทั้งยอมผู้หญิงก็ยังไม่ได้ตั้งก็ยังไม่ได้ตั้งก็ยังไม่รู้ว่าจะมีสามีกี่คนเนาะดังนั้นศีลคือการตั้งเจตนาตั้งใจงดเว้นว่าเราจะมีคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้เนาะจากทั่วโลกเราเหลือคนเดียวเนี่ยเห็นไหมตัดกิเลสนั่นกิเลสเนาะทำไมเนี่ยปฏิบัติแบบง่ายๆเลยเหลือคนเดียวนี่พระเจ้าสอนให้มีคนเดียวเนาะเราก็ไปตามคำสอนสมาธิไม่ได้เทศเรื่องนอกเรื่องนะนี่เรื่องจริงๆเลยทีนี้ยังเราไม่รู้กติเลยว่าเราจะมีสามีกี่คนมีแม่บ้านกี่คนทีนี้เรามาตั้งว่าขอมีคนเดียวในโลกนี้เนาะโอ้สังโลกเหลือคนเดียวนี่ไม่ธรรมดาเนาะนี่แหละพระโสดาบันจะมีคนเดียวเนาะใช่ไหมล่ะเว้นจากการฆ่าจำเดิมแต่ต้นจนตลอดชีวิตพระอรหันต์ทั้งหลายแม้แต่พระพุทธเจ้าเว้นแล้วจากการฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตเว้นแล้วจากการลักทรัพย์ตลอดชีวิตเว้นแล้วจากการประพฤติผิดในกามตลอดชีวิตเว้นแล้วจากการพูดโกหกหลอกลวงตลอดชีวิตนั่นพระอรหันต์ทั้งหลายใช่ไหมถ้าเราตั้งใจงดเว้นไม่ฆ่าสัตว์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเราได้อะไรได้สมบัติของพระอรหันต์เนาะใช่ไหมล่ะแต่พูดถึงว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ว่างั้นเนาะถูกไหมถ้าเราเลิกได้ตลอดชีวิตมันถ้าเป็นเม็ดข้าวเม็ดอะไรมันก็ตุ่มๆจะงอกขึ้นมาแล้วเนาะใช่ไหมล่ะเขาห้ามฆ่าอย่างเดียวกินเขาไม่ได้ห้ามอ่ะไม่ได้ห้ามหรอกถ้าบาปมันก็ยังน้อยกว่าฆ่าเนาะอันนี้โยมฆ่าก็ฆ่าซื้อก็ซื้อกินก็กินบาปทั้งสามอย่างสัมมาวายาโมความเพียรชอบไม่ใช่เดินทั้งคืนนั่งทั้งคืนไม่ใช่เขาบอกให้เว้นจากการทำบาปแล้วก็ให้รักษาบุญที่มีอยู่แล้วอยู่ในใจเราอย่าให้มันเสื่อมนี่เขาเรียกว่าทำความเพียรบางคนไม่รู้เอ้ยข้าจะทำความเพียรวันนี้ไม่นอนตลอดคืนวายมันไม่ถูกเรื่องมันไม่ถูกเกาไม่ถูกที่คันไม่ถูกจุดมันทีนี้ผ่อนได้โยมผ่อนได้สัมมาวายาโมความเพียรชอบอย่างศีล5ข้อนี้โยมคนหนึ่งบอกว่าฉันทำได้4ข้อจะได้ไหมได้อีกคนหนึ่งฉันทำได้3ข้อได้ไหมได้อีกคนหนึ่งบอกฉันทำได้2ข้อได้ไหมได้อีกคนหนึ่งบอกฉันทำได้ข้อเดียวได้ไหมได้เนาะทำไมก็ไม่ได้ข้อเดียวอีกคนบางฉันทำไม่ได้เลยวายแย่เลยนะเกิดมาทำไมเนาะทำความดีกับเขาไม่ได้สักอย่างหนึ่งเนาะค่อยๆทำเอาเดือนละข้อเอาปีละข้อก็ดี5ปียังจบเนาะจบไปละอย่างดีก็ได้ทุนกลับก็ยังดีทำไมล่ะพอไปข้างหน้าเนี่ยทุกคนเราก็รู้ทุกคนเนาะว่าไปข้างหน้าคือแก่เจ็บตายเนาะแก่เจ็บตายเอาอายุก็ไม่แน่เนาะเอาอายุก็ไม่แน่เพราะว่าอายุไม่ใช่ประมาณเนาะการเจ็บการตายนี่มันกำหนดเอาไม่ได้แล้วแล้วแต่กรรมที่เราทำมาใช่ไหมล่ะบางคนก็ตายหนุ่มตายสาวบางคนก็ตายจน90 95โยมมัง100กว่าแล้วมั้งก็จะตายได้เนาะนี่รู้แล้วคติข้างหน้านี่ถ้าเราไม่มีศีลพระเจ้าก็

ทรงชี้ไว้แล้วบอกอบายภูมิเป็นที่ไปสัตว์เป็นเป็ดเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานไปนู่นถ้าบุคคลใดจิตใจตั้งอยู่ในศีลได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นที่ได้ก็จะไปยากอะไรอย่างอื่นเราทำผ่านมาหมดแล้วไร่นาสาโทอะไรต่ออะไรเราทำมาเป็นร้อยไร่สิบไร่ยี่สิบไร่ทำศีลห้าข้อเลิกฆ่าเขานี่โอ้ยจะไปยากอะไรจะกินอย่างเดียวเนาะเขาห้ามฆ่าอย่างเดียวกินเขาไม่ได้ห้ามหรอกไปเปิดดูฮะไม่ได้ห้ามกินเดี๋ยวก็จะลักขโมยไปทำไมปากท้องเราแค่นี้กินอิ่มเสมอกันหมดเนาะทั่วโลกเลยพออิ่มแล้วก็เท่านั้นเนี่ยได้แค่อิ่มนั่นแหละกินได้แค่อิ่มที่ได้ได้แค่นั้นไอ้ที่เหลือนั้นจะกินได้หรือไม่พวกนี้จะตายจะได้กินหรือเปล่ามันก็มันจัดได้แล้วไอ้ผัวเมียเขาก็เอาไว้ให้คนหนึ่งแล้วพอเยอะแยะไปอย่าไปเอามาอีกคนก็เอาไม่ได้ละเอามาไงเนาะจะไม่นับหนึ่งใหม่เลยก็ไม่ไหวแล้วปัจจุบันนี้แล้วก็ยอมท่านเนาะเป็นที่ไปเนี่ยเป็นหลักของมันถ้าจิตใจเรายังไม่ตั้งอยู่ในศีลห้าเนี่ยอยู่นอกศาสนาเลยนะศาสนาคือคำสอนถ้าเราจิตใจเราอยู่นอกคำสอนก็ไม่ได้อยู่ในศาสนาได้แต่นับถือแต่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในศาสนาฉะนั้นทุกวันเนี่ยมันจะล่อยล่อยหลอลงไปลงไปลงไปลงไปจนพระครูโสภณท่านจะระดมปั้นท่านออกในเบอร์ชัวจะปั้นพระผู้นำศาสนาขึ้นมาเนาะเพราะว่าสารวัตรที่หาพระเป็นผู้นำยากแล้วเนาะไปบวชก็อะไรกันก็ไม่รู้เนาะเป็นผู้นำไม่ได้สอนโยมก็เอาหนังสือมาอ่านสอนแล้วก็สอนก็ไม่รู้เรื่องเนาะแต่ว่าเอาเตรียมตัวนั่งสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธไปไอ้พักเดียวหลับเนาะพอคุณโตโซเด็กก็เดียวก็หลับอาจารย์ก็ตีกลางแม่งตื่นมาไปได้ปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวมันต้องละบาปด้วยนะถึงจะเรียกว่าปฏิบัติแค่บาปนี้ก็ยากไปแล้วเนาะแล้วก็ไอ้พวกยานพวกฌานอะไรพวกนั้นที่ไปลึกๆไปกว่านั้นมันยิ่งหนักไปกว่านี้เนาะถ้าไม่ละบาปมันจะไปได้อะไรอะไรเนี่ยไม่ได้อะไรแล้วพอขั้นต้นเนี่ยคอยละบาปก่อนสัพพะปาปสะกระนังการไม่ทำบาปทำกองโอวาทครั้งสุดท้ายที่พระเจ้าทรงสอนไว้ฉะนั้นต้องให้ยอมเข้าใจศีลคือการตั้งเจตนาเรียนต้องตลอดชีวิตจึงจะเป็นศีลทำไมตลอดชีวิตไม่เป็นศีลหรอกเหมือนเราปลูกต้นไม้นั่นแหละปลูกถอนปลูกถอนไอ้ที่เราไปไม่ทันพระเจ้าท่านไปเสด็จไปแล้วเรายังตกค้างอยู่นี่ดีนะนี่เกิดเป็นวัดป่าขึ้นมาเนาะกว่าจะเป็นวัดป่าขึ้นมาได้นี่ก็ไม่ใช่ง่ายเนาะไม่ใช่ง่ายหรอกกว่าจะมีวัดป่าขึ้นมาได้นี่มันเริ่มสร้างใหม่ๆก็โดนปฏิวัติแล้วโยมมาลงทีแรกมากันสี่ห้าองค์เลยกันสี่องค์เลยกันมาบวชที่นี่องค์ปี2525เริ่มมีวัดป่าแสงงามแต่ไม่ตอนแรกเขาไม่ใช่วัดป่าแสงงามชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วที่แรกมาตั้งที่แรกไม่รู้จักพระวัดป่าพากันมีภาควิจารณ์ไปต่างๆนั้นนะสมัยนั้นสมัยคอมมิวนิสต์เนาะเขาว่าแต่ว่าเป็นพระคอมมิวนิสต์บาทก็ลูกเบลอเลยพระปฏิบัติอะไรบาทลูกเบลอเขาไม่รู้จักบาทบาทมันมีอยู่สามใบบาทน่ะมันมีอยู่สามลูกลูกใหญ่ลูกเล็กลูกกลางน่ะมันมีอยู่สามลูกทีนี้เขาก็เอาลูกกลางมาใช้ไม่ใช่ลูกใหญ่ใหญ่กว่านี้นะทีนี้ลูกกลางก็เก้านิ้วแปดนิ้วเก้านิ้วนี่บ้านเราก็ไม่เคยเห็นเนาะตกมาแต่ก่อนเห็นพระสะพายบาตรยังว่าเพิ่นยังมีหรือพระปฏิบัติเนาะก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นตอนที่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะก็ยังมองพระสะพายบาตรแบกกฎมันยังมีหรือพระปฏิบัติเนาะเราก็ไม่เข้าใจก็ได้แต่มองดูเฉยๆพ
พอตอนหลังพอมารู้เรื่องเขาโอ้โหตายพุทธหลวงพ่อชาท่านก็ว่ามรรคผลยังไม่พ้นสมัยยังมีอยู่เนาะก็โยมก็ยังทำบุญอยู่เนาะเนี่ยยังทอดกระถิ่นทอดประปายังทำบุญอยู่ถ้ามรรคผลนั้นไม่มีที่โยมทำบุญเลยก็ไม่ได้ศูนย์เปล่าหมดเลยไม่ได้แล้วจะได้อะไรทำบุญทำบุญก็ได้บุญนี่เนาะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำเนาะจะมาไปอยู่กับหลวงพ่อชาไปอยู่ในสำนักหลวงพ่อชาเข้าไปพอดีหลวงพ่อชาป่วยก็ได้ไปอยู่กับหลวงพ่อวัดบึงเขาหลวงก็ไปอบรมไปอะไรใจกับท่านแต่ความจริงธรรมาเริ่มปฏิบัติเป็นฆราวาสมาก่อนรักษาศีลห้ามาก่อน4ปีเริ่มเข้าไปอยู่ในศีลห้าแต่อายุ35นะไปได้ฟังหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งจะชื่อหลวงพ่อต้ออยู่อำเภอด่านขุนทดบังเอิญแกไปจำวัดจำพรรษาอยู่ใกล้ๆกับที่อาตมาอยู่ทำไร่อยู่ท่านก็ไปสอนโยมโยมอยากรวยไหมอยากรวยรักษาศีลห้าให้ดีเนาะทำศีลห้าให้ดีรักษาศีลห้าให้ดีมีศีลต้องตั้งเจตนาก็เว้นให้มันเด็ดขาดตลอดชีวิตก็มาทบทวนดูเอ๊เราทำมากินมาก็ไม่ลำไม่รวยสักทีไม่เหลือกินเหลือใช้สักทีมาดูมันขาดศีลจริงๆว่ะยังฆ่าสัตว์อยู่เนาะบ้านเราเนาะการฆ่านี่เป็นอัปมงคลเนาะใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะถ้าฆ่ากันเนี่ยแล้วเราเอาสัตว์ไปฆ่าในบ้านเราเนาะเอาปลาไปฆ่าเอาไก่ไปฆ่าในบ้านเรามันก็เกิดวิบัติอะไรเนี่ยเนาะถูกไหมล่ะถ้าที่ไหนฆ่ากันในที่นั่นถือว่าเป็นที่ไม่ดีต้องโอ้พระไปทำบุญทำทานก่อนเนาะเพื่อจะให้มันดีเนาะลักขโมยกันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะแล้วก็ยิ่งไปผิดลูกผิดผัวผิดเมียกันโอ้เป็นสิ่งเป็นอัปมงคลอย่างไรบ้านเราไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์เลยเนาะแล้วไปฆ่าสัตว์บนบ้านเฉยเออมันผิดจริงๆมันถึงวิบัติทำอะไรก็ไม่งอกงามไปบุญขาดทุนขาดร้อนมาตลอดเออมันเป็นจริงเหรอเนาะก็เลยเชื่อท่านก็มาศึกษาเรื่องศีลศีลข้อหนึ่งก็ห้ามอะไรห้ามฆ่าเออกินเขาไม่ได้ห้ามข้อสองห้ามลักขโมยอย่างเดียวจะทำมากินเท่าไหร่ก็ทำไปทำสักร้อยสองร้อยไร่ก็ได้นะเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้กำหนดไว้ทำมาอาชีโวมักมีองค์แปดหาเลี้ยงชีวิตทำมากรรมันโตการงานที่ชอบเนาะคือการงานที่ไม่ไปลักขโมยเขาการงานที่ไปฆ่าเขาเนี่ยไม่ผิดในศีลห้านั้นไม่เป็นความโลภละทำได้ก็มาดูศีลห้าข้อทำได้หนึ่งไม่ฆ่าเขาจะบายไปซื้อเขากินปลากระป๋องกระป๋องเยอะแยะไปเราจะสร้างความดีต้นชีวิตเรามาเนาะตั้งแต่เป็นเด็กมาคดมาตลอดเลยตั้งอายุไขคนเกิดมาอายุประมาณ70ปีถ้าอยู่ก็ไม่เจริญแล้วเนาะมีจะเตี้ยลงเตี้ยลงเนาะพอ80ยังไปไม่ไหวแล้วเนาะจะเสร็จเลยเนาะก็มาดูเอ๊ะเนี่ยมันครึ่งชีวิตแล้วเราคดมาตลอดนะต้นคดแล้วปลายยังคดอยู่มันก็ใช้ไม่ได้แล้วคดเนาะก็เลยตั้งขึ้นมาว่าไอ้35ปีเราคดมาตลอดเนี่ยถ้าเราอยู่ไปถึง70ปีอีก35ปีเนี่ยเราจะปฏิบัติตรงตามคำสอนพระเจ้าหรอ1ศึกษาเขาห้ามฆ่าอย่างเดียวกินเขาไม่ได้ห้ามเลิกฆ่าสัตว์สองลักขโมยไม่เอากินแค่อิ่มแค่ปากแค่ท้องสบายมากเนาะสามแม่บ้านเราคนเดียวพอสี่โกหกไม่มีประโยชน์ห้าเล่ายาจะไปกินทำลายชีวิตเราอธิษฐานเลยเป๊ะลงไป35 36 37 3839ได้ออกบวชเลยอาตมาทำมาก่อนแล้วศีลห้าเป็นฆราวาสทดลองมาแล้วเนาะทดลองมาแล้วจึงได้มาบอกโยมเนาะไม่ใช่ถ้าหลวงพ่อเคยเนี่ยเคยเป็นฆราวาสทำอะไรก็เป็นมรรคเป็นผลมาโยมมันได้แต่เงินอย่างเดียวเนาะไม่เคยมีวิบัติเลยทำอะไรดีตลอดดีทุกอย่างจะค้าขายก็ดี
ทำไมเวลาเราจะค้าขายตื่นเช้าก็มาไปขายของด้วยที่ข้าพเจ้ามีเจตนาไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตนี่เนาะขอของข้าพเจ้าขายดีเนาะเพราะเมตตาไงไม่ฆ่าเขาเนาะโอ้ไปขายแล้วขายดีทำอะไรมันดีหมดทุกอย่างพระเจ้าต้องพูดยังไงคำเดียวเนาะว่าดีก็ดีเนาะว่าไม่ดีก็ไม่ดีเนาะใช่ไหมล่ะว่าบาปก็คือบาปว่าชั่วก็คือชั่วเลยถ้าบุญก็คือบุญว่าดีก็ดีเนาะก็ดีทุกอย่างเนาะด้วยเจตนาที่ข้าพเจ้าไม่ฆ่าสัตว์ขอให้ยานี่ศักดิ์สิทธิ์นิติธรรมกินแล้วหายปุ๊บหายเลยเนาะเนี่ยทีนี้ไอ้เครื่องรางของขลังที่โยมมาห้อยคอกันเพราะก็เสกได้ที่หน้าอย่างนั้นเนาะทีพอได้ศีลแล้วมันเอาทิ้งหมดเลยที่ห้อยคอเนี่ยทิ้งหมดใจเราเป็นพระแล้วสบายฆ่าเราไม่ตายแล้วอะไรก็ทำไม่ตายแล้วเพราะมนุษย์สมบัติรออยู่ข้างหน้ามันจะไปตายได้ไงพระพุทธเจ้าจะมาโกหกไงที่เราเชื่อมาทำบุญให้ทานกันอยู่นี่เอาสตุ้งสตางมาปักเป็นตับไปนั่นก็เพราะเชื่อบาปเชื่อบุญใช่ไหมล่ะเชื่อแต่ไม่ละบาปนี่ตรงนี้เนี่ยมันทำไงล่ะนี่เรามาปรึกษากันเนาะมาให้ข้อคิดกันเนาะเป็นโอกาสปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งงานกฐินมาได้ฟังไปแล้วก็เอาไปคิดดูเนาะเราจะไปตามพระพุทธเจ้าหรือจะไปตามบาปตามพระเทวทัตเนาะพระเทวทัตมันประพฤติชั่วนี่ถ้าเราจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปก็ไปทางนี้เนี่ยหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์สองเว้นจากการลักทรัพย์ไปตามศีลห้าศีลแปดนี่ท่านไปนี่เนี่ยที่ท่านไปนี้พวกเราก็อยากจะเดินตามท่านไปจะต้องแข็งใจหน่อยมันเป็นทางกันดารเหรอครับเป็นทางกันดารมันเหมือนเราเดินขึ้นดอยขึ้นภูเขาไว้มันกันดารเหลือเกินแล้วท่านบอกให้ไปเฉพาะคนเดียวนะให้ปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองเฉพาะตนให้ไปคนเดียวปฏิบัติก็ปฏิบัติคนเดียวเฉพาะตัวอยู่เหมือนกันไม่ต้องปฏิบัติแทนกันไม่ได้ปฏิบัติแทนกันก็ไม่ได้ถ้าผัวเมียปฏิบัติแบ่งกันถ้าผัวตายก่อนมันเอาไปหมดเลยทำไงวะเมียก็แย่ทีนี้เอาปฏิบัติกับเมียเอาเมียตายก่อนเมียเอาบุญไปหมดตายทีนี้ผัวก็ตกนรกกันเนาะเลยท่านบอกให้ทำต่างคนต่างทำเอาเนาะถูกไหมล่ะท่านสอนอย่างนั้นจริงที่โยมสวดอยู่โอ้วันนี้โกยน้อมมาใส่ตัวเป็นปัจจตังปฏิบัติได้เห็นได้เฉพาะตนเนี่ยก็สวดอยู่แต่ว่าไม่เข้าใจเนาะสรุปว่าเนาะทานการให้เนี่ยทำให้เรามีทรัพย์มีบริวารศีลทำให้เราได้ชีวิตมนุษย์เนาะแล้วก็ภาวนาทำให้เราเป็นผู้มีปัญญาเนาะรู้จักคิดคิดไม่เป็นอ่ะเนาะงดคืออะไรหยุดไม่ทำเว้นคือหลีกเนาะงดเว้นเนาะนี่ครับท่านก็บอกไว้ให้อย่างนั้นแล้วที่เราไม่ได้นั่นฟังไม่ทันท่านบอกงดเว้นพูดติดๆกันต้องออกมาแกะทีละตัวแล้วก็พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนาะท่านบอกไว้ดีแล้วว่างั้นเนาะตรัสก็คือบอกกันบอกไว้ดีแล้วแต่เราไม่ปฏิบัติตามแล้วจะได้อะไรก็ไม่ได้อะไรนอกจากไม่ได้อะไรมันก็ได้บาปปกติเราอยู่ในบาปอยู่แล้วยังฆ่าสัตว์อยู่ก็อยู่ในบาปยังรักทรัพย์อยู่ยังไม่ตั้งใจเลิกอ่ะต้องตั้งใจเลิกตั้งใจงดเว้นจึงจะออกมาได้พอออกมาจากบาปแล้วก็มันก็ไปเองอ่ะทีนี้ไปภาวนาเองจะเกิดปัญญาเองเห็นเองรู้เองถ้ามันมืดขึ้นมาก็แสดงว่าผิดทางตรวจดูเอาใหม่เนาะมันมีหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมหลวงพ่อไม่เทศอย่างอื่นเพราะไอ้ตรงนี้มันยังไม่ทันรู้อ่ะเนาะยังอยู่ในบาปอยู่ไปพูดอะไรกันรู้เรื่องเนาะมันต้องออกจากบาปก่อนถึงจะรู้เรื่องกันไปพูดธรรมะยิ่งละเอียดใหญ่ยิ่งไม่รู้เรื่องแค่ศีลแค่นี้ก็มืดเหมือนตึบเลยเนาะกูจะเลิกได้ไม่รู้ไม่กล้าตัดเพราะมันอยู่ที่เจตนาโยมบางคนโอ้โหรู้เลยไปอีก
มาประเทศตีสังอำเภอป่าติ้ว

มีโยมฟังอยู่95คนเทศอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วถามว่าโยมมีใครรักษาศีลห้าได้ตลอดชีวิตยกมือที่ยกเพิ่มมา35คนนะเทศชั่วโมงเดียวเลิกทำบาปได้35คนเรียกว่า1ใน3เนาะ3ส่วนได้มาส่วนนึง3ส่วนได้มาส่วนมัน95คนมันได้มา35คนเหลืออีก60คนไม่ได้สอบตกพออยู่มาสักพอค่ำๆพอดีเลยอีกคนหนึ่งไปนั่งสมาธิที่นี่มันก็เป็นเหมือนกับไอ้หัวพวกจอมพวกดันดันดันขึ้นไปนู้นสูงแล้วมองลงมาก็มาเห็นคนเห็นมนุษย์เห็นสัตว์จมอยู่ในน้ำเหมือนพวกที่ก็ตกน้ำอยู่ในน้ำเลือดน้ำนองเกิดกลัวขึ้นมาทีนี้ไปได้อาจารย์อีกแบบโอ้โหมึงไปรับถิ่นมาตลอดชีวิตเนี่ยมึงแย่เลยเนี่ยถ้ามึงทำไม่ได้มึงตกนรกแน่ๆเลยพวกนี้ตามหาจะมาที่มันสัก90ไร่เนาะตามหามันจะไปเจอไงมันจะป่าติ้วไอ้ที่เขาเอามายำกินอะไรติ้วต้นติ้วใบติ้วอำเภอป่าติ้วตามหาว่าอาจารย์องค์นั้นอยู่ที่ไหนจะเอาสินไปคืนนะมาตกจะเอาสินไปคืนเนาะนี่ไอ้ที่พิจิตรนี่ก็มีวัดไผ่ตะโพสมาทานศีลห้าสมาตลอดชีวิตบอกอ๋อฉันตลอดชีวิตจะไม่ฆ่าสัตว์พอไปได้อาจารย์บอกโอ้มึงทำไม่ได้มึงบาปหนักเอาศีลมาคืนอีกตามหาเลยว่ามันจะมาคืนได้ยังไงวะเนาะก็ชีวิตของเจ้าของเนาะจะมาคืนให้เขาได้ยังไงในความรู้เท่าไม่ถึงการเนาะเห็นโยมรับแต่ศีลห้าหรอกเนาะก็เลยอธิบายเรื่องนี้เรื่องศีลห้าอยากจะให้โยมเกิดอีกครั้งหนึ่งเนาะได้เป็นมนุษย์ก็นั่นแหละเราจะได้บุญอันสมบูรณ์หนึ่งให้ทานเป็นกฐินทานเนาะเป็นบุญพิเศษกำหนดการหมายถึงว่าภายในหนึ่งเดือนตั้งแต่เพ็ญกลางเดือน11ถึงเพ็ญกลางเดือน12หมดอายุการทอดกฐินเนาะทานพิเศษแล้วก็ศีลเนาะที่โยมสมาทานศีล5ข้อไปก็พยายามทำเอาเนาะทำไม่ได้หมด5ข้อก็เอา4ข้อไม่4ข้อก็3ข้อ2ข้ออย่างน้อยก็ได้สักข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ข้อหนึ่งดูที่มันเป็นยังไงเนาะศีลแล้วก็เจริญภาวนาก็พิจารณาดูจิตเราจิตใจเรามีคุณสมบัติอะไรอยู่ในใจเราบ้างความชั่วความดีมีสองอย่างความดีกับความชั่วบาปกับบุญสองอย่างดูเอานั่งดูจิตเราจิตเรานึกคิดอะไรถ้ามันผิดศีลก็เป็นความชั่วนึกจะไปฆ่าเขามันดีหรือไปฆ่ากันทำไมเกิดเองตายเองเดี๋ยวมันก็ตายหมดแล้วมันจะไปฆ่าหรอกเราเป็นบาปเป็นกรรมจองเวรจองกรรมกันไปเลิกซะเนาะก็จะได้บุญอันสมบูรณ์ทานศีลภาวนาเนาะอาตมาก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วเนาะนี่ก็ท่านพระครูจะได้มาคุยกับโยมบ้างเนาะก็กฐินก็มาติดกันพอดีเนาะพรุ่งนี้วัดแสงงามทอดแล้วพรุ่งนี้วัดพระบาทเดรอนก็สมโภชกฐินวันพรุ่งนี้วันที่24เขามีชดเชยอีกวันหนึ่งเนาะเป็นวันที่24ก็ที่วัดพระบาทเดรอนทอดกฐินเหมือนกันแต่กฐินน้ำท่วมเหมือนกันเนาะโยมมาไม่ได้ชุดใหญ่มาไม่ได้เลยอยุธยาเนาะอยุธยามาไม่ได้เป็นชุดใหญ่ที่แรกเขาตั้งใจว่าจะมาร่วมกฐินที่แสงงามก่อนแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเลยขึ้นไปพระบาทเดรอนก็โทรมาเมื่อวานบอกมาไม่ได้น้ำไม่ได้ท่วมจะออกไม่ได้รถออกไม่ได้ที่บ้านน้ำไม่ท่วมแต่บริเวณอยุธยาทั้งหมดรถออกไม่ได้เลยติดออกไปได้ก็

กฐินน้ำท่วมแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าน้ำแห้งเมื่อไหร่ก็จะมาเนาะมาทีหลังมาถึงกฐินตกค้างแล้วก็หนักหนาสาการเหมือนกันวัดพระบาทเราก็เป็นหนี้เขาเยอะเหมือนกันประมาณสัก2 ล้านกว่าบาทกำลังสร้างศาลาหลังเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกพุ่งมุงหลังคาเสร็จไปมา2 วันก็พอน้ำท่วมก็ดีเหมือนกันเป็นทางออกโยมน้ำท่วมกฐินได้แล้วทำไงไม่มีสตังค์ไงก็เป็นทางออกที่มีเหตุผลเนาะก็เอาละก็บุญของโยมเนาะตั้งใจเอาอย่ามาทำแต่ทานอย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์ต้องรักษาศีลก็เว้นเอาเพราะมันก็ตามหลักการนั่นแหละศีลธรรมมันเสื่อมลงไปจริยาธรรมมันก็ไม่มีจริยาธรรมก็คือกิริยาของคนมีบุญมันจะไม่มีไหว้พระกราบพระเดินขึ้นก็มาลงโค้งเก่งไปวัดวารามก็เศร้าหมองไปหมดทุกที่เลยทุกภาคเลยทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคหมดตามวัดธรรมดาจะไม่มีพระมีวัดละองค์สององค์ก็มาอยู่พอเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้ศึกษาอะไรไม่มีอะไรก็อยู่ๆก็ปวด3 วัน 7 วัน 15 วันก็ศึกไปก็ไม่ได้อะไรไปไม่ได้ลองชิมดูไม่ได้ลองฟังดูแล้วก็นั่นแหละก็ลองไปพิจารณาดูศีลมันต้องตั้งเจตนางดเว้นให้มันเด็ดขาดตลอดชีวิตเหมือนเราปลูกต้นไม้ปลูกแล้วปลูกเลยนะไปปลูกแล้วถอนปลูกแล้วถอนมันเสร็จตายมันถึงไปไม่ทันไงพระเจ้าไปต้อง2,000 กว่าปีแล้วเรายังดุ้งเด้งอยู่นี่มันติดอะไรอยู่ก็ดูพระเจ้าท่านละเลย1ไม่ฆ่า2ไม่ขโมย3ไม่ประพฤติผิดกรรม4ท่านไม่โกหกแล้วพูดตรงไปตรงมาพูดไม่ได้เราก็ต้องพูดซะก็ปฏิบัติเอาเพราะท่านพระครูท่านก็ฝึกให้โยมอยู่ไว้สงบจิตปิดวาจาเนาะสงบจิตสงบใจแล้วก็ปิดวาจาไม่พูดเนาะเพราะวาจานี่มันโอกาสที่มันจะเสียสินมีง่ายเนาะพูดเนี่ยเขาถ้าคนโบราณเขาว่าปลาหมอปลาหมอเนาะตายเพราะปากเนาะเดี๋ยวก็พูดเดี๋ยวก็พูดปั๊บเดี๋ยวก็พบพวกกับโอ้ปลามีนี่ว่าตรงนี้เนาะการพูดมากก็โอกาสที่มันจะผิดก็มีเยอะเนาะนี่ท่านพระครูท่านก็ถนัดเรื่องสงบจิตปิดวาจากับพาลูกศิษย์ทำอยู่การไม่พูดแล้วธรรมะไปฝึกมานะไปอยู่กับหลวงพ่อที่อุบลไปฝึกไม่พูด2 เดือนมันเบามันสบายใจว่างใจโปร่งใจสบายพอเย็นมาไม่ต้องไปตรวจว่าเราไปพูดอะไรตรงไหนพูดกับใครตรงไหนต้องพอเย็นต้องมาตรวจว่าไปพูดเรื่องอะไรผิดไหมอะไรไม่ต้องไปตรวจดูงั้นนะแล้วตั้งแต่เช้าถึงเย็นเราคิดอะไรบ้างที่เราคิดนึกคิดนั้นมันผิดศีลไหมถึงขนาดนั้นนะดูแล้วก็ดูหนักเข้าไปหนักเข้าไปหนักเข้าไปจนดับลงไปเรื่อยๆตอนนี้สบายไม่ต้องทำอะไรนั่งเฝ้าดูเฉยๆเพราะมันจบแล้วไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเพราะมันลาบไปหมดแล้วก็เลยสบายก็อยู่เฉยๆทำการทำเรื่อยเฉยไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่นั่งแล้วทำงานอย่างเดียวเพราะไม่มีอะไรจะทำแล้วหมดเรื่องจะทำความจริงมันก็มีเรื่องเดียวเนี่ยก็เกิดตายๆนั่นแหละมีเรื่องแค่นั้นเนี่ยพระเจ้าบอกให้ระลึกถึงมรณานุสตินึกถึงความตายไว้เนาะเกิดเป็นทุกข์สักก็บอกเกิดมันเป็นทุกข์นะไม่เชื่อก็ลองดูสิมันเกิดนี้เราก็มาเข้าใจนึกว่าตายแล้วไปเกิดทำให้เกิดมันเป็นทุกข์จึงมีศีลอพรหมจริยาเวรมณีแหละห้ามเกิดเนาะพระพุทธเจ้าอย่าอยู่คนเดียวให้ชื่อบวชตาเนาะให้เว้นให้ลดลงมาแล้วก็ให้เว้นขาดตามพอไม่เกิดแล้วมันก็สบายเจ็บคนเดียวตายคนเดียว
ว่าอาตมาเคยถามเรามากับใครมาคนเดียวแล้วจะไปกับใครไปคนเดียวตายจะไปกับใครใครจะไปตายด้วยล่ะผัวตายก็ไม่ตายตามผัวแต่อินเดียมีนะอินเดียถ้าผัวตายเมียโดดกองไฟเลยตายตามเพราะอินเดียเขาให้ผู้หญิงไปขอผู้ชายเนาะตัวเองมีลูกตั้ง4คน5คนไปขอผู้ชายคนไหนก็ยาวหรอกเนาะไม่เอาหรอกก็มีผัวได้คนเดียวหมดติดไม่มีใครไปแต่งงานด้วยหรอกทำไมก็มีลูก 2-3 คน4คนผู้ชายคนไหนก็จะไปเอาเนาะมันเห็นแค่ตัวก็จะตายผู้ชายลูกมากก็ไม่เอาลูกเลี้ยงไม่ไหวเนาะไม่เอาแล้วเนี่ยผู้หญิงอินเดียแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกกฎหมายเขาเลิกไปแล้วไม่ต้องตายตามผัวแล้วตอนนี้อินเดียก็ให้ผู้หญิงไปขอผู้ชายมันก็ห้ามได้หลายอย่างเหมือนกันเนาะผู้ชายหมดสิทธิ์จะไปขอผู้หญิงไม่ได้ต้องให้ผู้หญิงเข้ามาขอผู้ชายทีผู้หญิง แต่งงานได้ทีเดียวอินเดียนะพอขาดแคลนผู้ชายนะผู้หญิงผู้ชายที่อินเดียก็ไม่เคยมีนะเมืองไทยก็ไม่เคยมีแค่นี้กลุ่มหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคนนอกนั้นผู้หญิงหมดเนาะทำไมผู้หญิงมีเยอะปฏิบัติไปเถอะเดี๋ยวก็เห็นเองเรื่องจิตใจนั่นแหละเรื่องจิตใจเรื่องจิตอย่างเดียวเพราะว่าจิตเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเพศได้เนาะทำไมล่ะก็ดูมองดูในจิตสติปัฏฐาน4ดูในจิตผู้ชายมันก็มีความนึกคิดมีผู้หญิงอยู่ในใจ ใจเรามาลองดูนะถ้าผู้หญิงนี่ถ้าผ่านจากการแต่งงานไปแล้วไม่มีผู้ชายในหัวใจแล้วก็จะเป็นผู้หญิงอยู่อย่างนั้นนะมาแล้วมาแล้วครับเป็นผู้หญิงมาแล้วเนาะก็เลยเป็นผู้หญิงอยู่กันเนี่ยผู้ชายเป็นผู้ชายแล้วแต่ใจยังคิดถึงมีผู้หญิงอยู่ในนี้ตามพระทำไมเอาผู้หญิงมาด้วยเดี๋ยวนั่นในใจท่านมีกี่คนหัวเราะกากเลยทำไมหลวงปู่รู้ทำไมไม่รู้หรอก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเนาะใช่ไหมล่ะมีโยมถามว่าคนตายแล้วจะไปไหนเอ๊ะคนตายจะไปไหนไม่รู้นะแต่คนเป็นนี่รู้อยู่โยมลงไปจากบ้านสักตีสามห้าวันแล้วจะไปไหนจะกลับบ้าน จิตมันผูกพันอยู่กับบ้านจะไปไหนเนี่ยพวกน้ำท่วมบอกฉันจะตายอยู่ในบ้านจะไปไหนจะไม่ไปหรอกจะตายอยู่นี่นะมันจะตายอยู่ในบ้านเขามารับไปไปน้ำจะท่วมตายอย่างจะไม่ไปจะตายในบ้านติดบ้านเนาะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่า1ฉันยาดอง2อยู่โคนไม้เนาะ3ฉันยาดองอยู่โคนไม้นุ่งห่มผ้าของสกุลบิณฑบาตแล้วนิสัย4ท่านบอกทำไมให้ไปอยู่โคนไม้เพราะมันติดบ้านติดกุฏิเนาะอยุธยาไปดูวัดนึงโอ้โหสร้างกุฏิเจ้าวาด30ล้านเนาะเจ้าวาดอยู่กุฏิละมัน30ล้านนะโยมที่จะมาทอดกฐินหลวงพ่อว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูกุฏิชาววัดวัดนี้สร้าง30ล้านนะเนาะไปดูโอ้มันก็แค่นั้นแหละเนาะดูแล้วก็เหมือนประสาทราชวังมันก็แค่นั้นนะเดี๋ยวก็แก่ตายเจ็บตาย30ล้านกุฏิชาววัดมันก็เกินไปเนาะมีสตังค์ไงเพราะว่ามันเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองเก่าเป็นที่ท่องเที่ยวพวกฝรั่งมาเข้ามาเที่ยวพวกเอกราชเงินทองมันเยอะแยะที่นั่นนะน้ำท่วมคนรวยเนาะค่อยๆพูดเดี๋ยวเขาจะว่าก็น้ำท่วมคนรวยก็เมืองอุตสาหกรรมรถยนต์กลไกผลิตที่อยุธยาหมดทุกอย่างโอ้เอานาไปทำอุตสาหกรรมหมดเลยเขามาล้างไอ้นั่นล้างเคมีทิ้งหมดเลย
อีกงวดหน้าหนักกว่านี้นะไปดูนะอีกงวดหน้าหนักกว่านี้ไม่เหลือซากเลยทีเดียวไปหมดท่วมโคราชไปท่วมทางใต้ท่วมภาคกลางแต่มาอยู่ต้นแม่น้ำวังเนาะวันนั้นไปพม่ากลับมาวันที่6วันที่7ยังอยู่กำแพงได้ยินข่าวเขาบอกเขื่อนภูมิพลลาวเนาะโอ้โหตายหมดประเทศแต่ละเมื่อเขื่อนแตกกันเนาะถ้าภูมิพลแตกหมดเรียบร้อยเลยตั้งแต่จังหวัดตากลงไปถึงกำแพงเพชรนครสวรรค์ไม่เหลือแล้วหมดมันไม่มาแต่น้ำนะโยมต้นหมากรากไม้บ้านเรือนมันพังเพลอะไรนะไม่รู้จะเกาะอะไรแล้วไปหมดเขาลอกนาวาก็ขึ้นไปถึงเอ๊ไปฝั่งโน้นก็ว่าน้ำมิดตาไฟรถนะไปไม่ได้แล้วขนาดรถ600ยังไปไม่ได้จะข้ามไปวัดไปยังไงได้ก็มาเลือกเอ๊พระพุทธเจ้าบอกเหตุเกิดที่ไหนให้ไปดับที่นั่นเนาะก็แม่น้ำวังมาก็มาโผล่ตรงเขื่อนภูมิพลเนาะแล้วก็เขื่อนภูมิพลก็ปล่อยน้ำลงมาแล้วก็ไปที่เขื่อนเนาะข้ามที่เขื่อนข้ามได้ไปข้ามที่เขื่อนใช้หลักพระพุทธเจ้าเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นทุกข์มันเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นเอาเนาะง่วงนอนแล้วโยมพรุ่งนี้จะทอดกฐินรับมันยังไงแล้วต้นมันอ่อนอย่างไรปีนี้นะต้นกฐินใบมันยังเขียวเลย มันไม่เคยแดงเลยน้ำมันท่วมเลยไงนะดูต้นกฐินนะใบมันเขียวอย่างมันต้องปลูกใหม่ต้องใบแดงๆดิใบแดงๆใบม่วงๆใบมันเขียวจัดเลยต้นมันอ่อนแล้วเนาะแย่เลยมั้งว่าแย่มั้งว่าพระครูแต่โอ้ยต้นสูงยาวกว่ามันต้นแดงไปนู่นแล้วเนาะใบแดงๆใบม่วงๆนะเว้ยมันทุกปีไม่คือเขียวนะมันแดงๆเยอะนะปีนี้ทำไมใบเขียวจังมันหนีน้ำเลยก็จะเป็นวัดเป็นวาได้โยมเอ้ยสวยงามไม่ใช่ของง่ายเลยนะมาไปเรียนมาก็รับอาสาครูบาอาจารย์มาว่าจะเอาข้อวัดปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปประกาศต่อไปในภาคกลางภาคกลางไปอยู่ไม่ได้มาได้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางก็ตอนบนอ่ะเนาะติดต่อนครสวรรค์จริงๆเดิมจริงๆตั้งใจไปโน่นน่ะไปสุพรรณน่ะไปแล้วลงไม่ได้ไม่มีที่ลงมีเหมือนกันแต่ดูแล้วมันลงไม่ได้ยังไงมาตกอยู่ที่แสงอำ 6-7 ปีเนาะพอสมควรแล้วก็หมายถึงท่านพระครูท่านก็เป็นคนที่มีสติปัญญาพอสมควรก็มอบหมายให้ท่านดูแลบ้านของท่านเด้อญาติพี่น้องท่านอยู่นี่พ่อแม่พี่น้องอยู่นี่เยอะแยะพากันประพฤติปฏิบัติไปก็ยกให้ท่านดูแลตรงนี้ท่านมาก็ไปใหม่ไปอยู่จังหวัดตากโอ้โหเกือบตายเลยอย่างไรหนักมากในชีวิตอยู่ตรงนั้นไม่เคยทำงานหนักขนาดนี้นะหนักทั้งโอ้โหหนักทั้งหนักงานไม่เป็นไรนะโอ้โหมันหนักใจโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเลยแต่ก็ตอนนี้ได้อนุญาตที่ดิน15ไร่ป่าสงวนเนาะก็ให้แล้วแล้วก็กำลังขอสร้างวัดเนาะส่งไปเมื่อวันที่12กันยาอนุญาตให้สร้างวัดก็ขอสร้างวัดนี่ก็จบแล้วเนาะจบแล้วก็

จะตายได้แล้วเนาะจบพอมันจบมันก็พระเอกก็ตายนั่นนะ74 ปีมันจะอยู่ถึงไหนนะไม่รู้ไม่รู้เขาจะให้อยู่อีกนานเท่าไหร่แต่ก็ยังดีเนาะยังไม่มีอะไรสุขภาพร่างกายความดันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีเบาหวานไม่มีไม่มียังไม่มีอะไรสักอย่างเดียวนะมีปวดๆไม่เมื่อยแข้งขาธรรมดานะแต่ปีนี้รู้สึกว่าสุดเยอะยอมรับว่าตกลงไปหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะเคยไปพม่าไปยกเสียงทายพระองค์ท่านเนี้ยต้องหนักนะดูยกปีที่แล้วยกขึ้น3 ทีขึ้นอย่างนี้ปีนี้แม่แค่ตรงข้างหน้าเนี่ยยกทบจะไม่ไหวแล้วโอ้โหตกไปขนาดหนักวะเนาะมันไอ้นั่นมาดูแล้วฟันมันหลุดหมดฟันหลุดหมดพอฟันหลุดหมดการย่อยอาหารมันก็ไม่ดีเนาะก็ทิ้งไปหมดอาหารแต่ก็ไม่พอใช้อ่ะกินได้แต่ว่าการย่อยมันไม่ค่อยดีฟันมันหักหมดฟันก็ตามไปตามการมันอยู่ๆมันก็เปาะเฉยๆไปโดนเม็ดสมองหน่อยเดียวเปาะหักครึ่งหักกลางหมดผุลูกศิษย์ก็ไปใส่ให้มันก็ใช้ไม่ได้มันไปใส่ฟันปลอมเอาไปขอไปเกาะอีกอันดีๆไว้พอเคี้ยวไปมันก็ไปดึงฟันดีๆปวดอีกเนาะโอ้ยหาเนี่ยจะมาล่ออีที่นี่ก็เลยถอดออกไม่เอาไปถามไอ้ที่เขาฟังล่างเขาจะเอาซี่ละ50,000นะเนาะโอ้โหเอาตังค์นี่นะไปใส่แล้วฟันเยอะเนาะซี่ละ50,000 54,525 200,000กว่าเนาะก็เลยยังไม่ใส่ไม่ใส่เดี๋ยวเอาไว้ก่อน มันก็มีบางคนก็บอกเออไปที่ไหนก็สอนแต่เรื่องอื่นเรื่องศีลนี่ไม่สอนเลยไม่มีใครสอนเรื่องศีลมันก็เลยทำศีลไม่ได้เนาะไม่มีปัญญาเนาะทำไม่ได้หรอกเลิกฆ่าสัตว์เนี่ยตลอดชีวิตโอ้ไม่ได้หรอกทำไม่ได้มันก็ไม่ได้ไปนะทำไมจะทำไม่ได้นะทำได้ศีลนี่มันอยู่กับเจตนานะกฎหมายก็อยู่กับเจตนาเจตนาฆ่าคนตายฆ่าคนตายโดยเจตนานี่ประหารชีวิตติดตารางตลอดชีวิตมี2 อย่างแต่ทีนี้ไอ้โซเจตนาเนี่ยเป็นหลักสากลเนาะเนี่ยศีลไม่อยู่ตรงนี้อยู่ที่เจตนาทีนี้เราเข้าใจว่าศีล5ศีล8ศีล10อยู่นู่นนะเขาบอกกันใช่ไหมในหนังสือเนาะเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นปานาติปาตาเวรมณีเนาะสวดอยู่สวดอยู่เนี่ยสวดอยู่เราก็ไม่รู้สวดก็สวดไปไม่ได้มาพิจารณาเนาะมันต้องเกิดศรัทธาความเชื่อด้วยเชื่อกรรมเชื่อเหตุผลของกรรมทำไมมันจะไม่จริงล่ะเราทำไงก็ได้งั้นทำไงก็ดูชีวิตเราตั้งแต่เป็นเด็กมาจนปัจจุบันเราทำอะไรได้รับอะไรก็ไปดูตามความเป็นจริงจบตรงนั้นแหละอย่าไปช้านะหมดโอกาสเดี๋ยวพอป่วยแล้วก็ไอเวทนาเข้ามารบกวนมันคิดอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่เจ็บป่วยถ้าไม่รอดก็บอกให้เขาอธิษฐานจิตนะ1เว้นจากการฆ่าสัตว์ซะเว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติก็ถ้าอธิษฐานจิตหน้านะสุคติเป็นที่ไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเป็นที่ไปอย่าไปบอกพุทโธแล้วไม่ใช่หรอกพุทโธนี่พระบุญดอยอาจารย์ป๊อกแกเล่าให้ฟัง
จะเริ่มปฏิบัติพุทโธพุทโธภาวนาพุทโธพุทโธทีนี้ก็วูบจะบอกตายอ่ะวูบจิตมันก็ปุ๊บออกไปเอ๊ะว่ามาอยู่ที่ไหนวะนี่ออกมาไอ้นี่หมาเนี่ยวะไอ้ย่ามันเป็นพระที่แท้งมาเกิดเป็นหมาได้ไงเนี่ยวะจิตไปเข้าท้องหมาพอรู้ว่าไปเข้าท้องหมากลับย่ามันเกิดในท้องหมาได้มันเป็นพระมันเกิดเป็นหมาไม่ได้มันกลับไปฟื้นขึ้นมาเนาะไม่ได้ปิดอบายไงไม่ได้เลิกฆ่าสัตว์มันก็ไปเกิดเป็นสัตว์นี่ภาวนาไปภาวนาไปอีกครั้งพุทโธพุทโธตายอีกครั้งพุทธเอมาอยู่ที่ไหนโอ้เข้าไปอยู่ในท้องน้องสาวเนาะไอ้ชาเอ้ยเนี่ยเราก็เป็นพระด้วยแล้วมันน้องมันจะรู้ไหมว่าพี่มาเกิดอยู่นี่ด้วยแล้วมันเกิดตีมากแล้วมันกี่บาปแล้วโอ้ยครับครับครับกลับไปอีกมากลับไปได้ประมาณสักชั่วระยะนึงน้องสาวโทรศัพท์มาหลวงพี่ฉันแทงลูกโหมันกลับมามันก็แทงกันทีเนาะเห็นไหมล่ะพุทโธอย่างเดียวนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้แต่ต้องเลิกทำบาปก่อนถึงจะสมบูรณ์เนาะพุทโธแปลว่าผู้รู้นะบาปก็ไม่รู้บุญก็ไม่รู้มันจะใจไงเข้าใจนะอันนี้คิดว่าเป็นการเสริมเติมความรู้ที่โยมรู้อยู่แล้วก็จะได้รู้ยิ่งขึ้นไปที่สงสัยก็จะหมดความสงสัยที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ขึ้นมาเนาะเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมโยมจะต้องสมาทานศีลก่อนศีลมันมีลักษณะอยู่สามลักษณะด้วยกันก็ศีลบารมีศีลอุปปารมีศีลปรมัตถบารมีนะศีลบารมียังไงมีอยู่แล้วเดิมที่มีอยู่กับโยมบางจุดบางข้อบางตอนศีลอุปปารมีก็มาสมาทานกับพระมาสมาการสมามายังพันเตสิสะเนี่ยศีลอุปปารมีเนาะหมายถึงว่าเป็นลักษณะหรือขณะหนึ่งเนาะศีลปรมัตถบารมีเนี่ยอีกอย่างนึงอันนี้เป็นศีลปฏิบัติต้องอธิษฐานเอาเองพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองเฉพาะตนศีลปรมัตถ์ต้องไปอธิษฐานเอาเองไม่มีใครรับรองให้ต้องรับรองตัวเองเนาะอิทธิภูโตเอาตัวเองเป็นพยานใช่ไหมล่ะสุทธิเอาสุทธิปัจจตังจะจิตใจจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็เฉพาะตัวใครตัวเราเนาะอันนี้ถูกต้องเลยเนาะเพราะว่าท่านเน้นไว้แล้วบอกให้ปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองเฉพาะตนมีการเทศการสอนก็อย่างอื่นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ต้องสุปฏิปันโนก่อนเป็นผู้ปฏิบัติดีก่อนเนาะก็สี่ทุ่มครึ่งพอดีเนาะเจ็ดห้านาทีเนาะเพราะบางทีท่านพระครูจะได้มาสนทนาปราศรัยกับโยมบ้างเนาะจะมาก็จะขอยุติลงคงไว้จะเพียงแค่นี้เนาะเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิ

ควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านนี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดแล้วกลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่น
คิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแต่เราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยหุงซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูทะเนียดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

พยายามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยเขาพยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกข้อยำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อไขออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นตกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นว่าสกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี่เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบักสะดุกกระดูกขานิ้วมือนิ้วเท้าเราเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้รู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็เข้าใจได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลกเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามเราก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุก็พิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะยกไปซ้ายจะยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตแล้วก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นจะเกิดดับของความคิดก็ใช้ได้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

แล้วก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งตนอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: สวาคาโตภะคะวตาธัมโม
1: สวาคาโตภะคะวตาธัมโม
0: ธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตติยัมปิไมยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาทายะติตระเนนัสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ

0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ติสรณะคมนังนิสิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสม

0: เวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยโพริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิระสนิทโท

วัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยเสรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโก

19นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขาบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่าน A 0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปี

0: ละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: การที่ญาติโยมได้มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งที่เราจะได้พัฒนาจิตใจตัวเองหรือยกระดับจิตใจของเราให้สู่ธรรมะรู้ให้สู่ธรรมเบื้องสูงคือปกติคนเราจิตใจที่อยู่กับการงานย่อมหมกมุ่นย่อมวุ่นวายย่อมมีความปรุงแต่งเดือดร้อนอยู่ตลอดวันไม่มีความสุขสงบที่แท้จริงเพราะกายเราก็ไม่ได้พักผ่อนใจเราก็ไม่ได้พักผ่อนจึงไม่เจอความสุขสงบที่แท้จริงตื่นขึ้นมาเราก็ต้องไปทำงานหรือบางวันต้องเข้าเวรกลางคืนก็ทั้งเป็นเวลาหลับนอนเป็นเวลาคนอื่นเขาหลับนอนเราก็กลับต้องทำงาน เป็นเวลาเขาทำงานเราก็ต้องมาหลับนอนซึ่งเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลากลางวันไม่รู้กลางคืนไม่รู้ต้องทำอยู่ทุกเวลาเมื่อหน้าที่เกิดขึ้นมาบางคนต้องทำกลางคืนทำกลางวันบางแห่งถ้ายังโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยต้องทำทั้งกลางคืนกลางวันเพราะเป็นค่าของชีพเนี่ยบีบรัดขึ้นมาบางคนจะต้องเอาเงินไปช่วยพ่อแม่พี่น้องไปสร้างบ้านต้องอยู่เวรออกจากการทำงานประจำก็ต้องไปวิ่งอยู่เวรไปทำพิเศษไปตามโรงพยาบาลเอกชนต้องเป็นชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมากความเป็นพยาบาลไม่มีใครคนใดจะรู้เห็นได้ว่าพยาบาลเนี่ยเหมือนแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนยังเลี้ยงลูกคนเดียวแต่พยาบาลเนี่ยเลี้ยงลูกหลายคนไอ้ลูกนี่ยังเลี้ยงง่ายแค่คนเดียวแต่คนที่มาในโรงพยาบาลเนี่ยนาจิตตังคนแก่ก็มีคนสาวก็มีคนหนุ่มก็มีซึ่งเป็นคนต่างเพศต่างวัยต่างนิสัยต่างความรู้สึกเราต้องยอมรับปรับตัวเข้าไปหาเขาหมดเลยต้องทำทุกอย่างพระเจ้าทุกคนมาเนี่ยมีแต่สุขมาให้เราทุกคนเอาทุกมาเพราะทุกคนในร่วนแต่ทุกแล้วจึงเข้าโรงพยาบาลถ้ามีสุขทุกคนก็ไม่เข้าโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลเนี่ยเป็นที่กลัวที่สุดสำหรับคนธรรมดาไม่ใช่เกลียดกลัวจะนอนโรงพยาบาลพูดถึงแล้วไปหาโรงพยาบาลเนี่ยใครก็ไม่อยากไปคนดีๆไม่อยากไปไม่อยากไปนอนโรงพยาบาลเด็ดขาดพอพูดถึงป่วยจะถามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนก็กลัวจริงๆก็คือกลัวหมอกลัวพยาบาลก็คือกลัวไปนอนโรงพยาบาลถ้าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเก็บแพงแล้วหายเร็วจะบอกว่า7 วัน50,000เนี่ยหายเลยพอจะอยู่ถึงจริงๆหายแค่4 วันนะพาผู้ออกจากโรงพยาบาลทีพอรู้แล้วว่า7 วันเนี่ยพาเข้าไป50,000ถ้าคืนอยู่สัก2 อาทิตย์ต้องเป็นแสนเนี่ยหมดเลย4 วันหายแล้วเก็บแพงๆหายเร็วหมอทุกคนบอกงั้นเก็บถูกไม่หายหรอกถ้าเก็บแพงๆแล้วหายแล้วหาว่าหมอไม่ดีด้วยหาว่ายาถูกเนี่ยยาไม่แพงเนี่ยหมอคนนี้ไม่เก่งหรอกหมอบางคนเมตตานะอุตส่าห์เอาทีละ250 บาท300ไม่มาแล้วเป็นไงไม่มาหมอโน้นไม่เก่งหรอก ยาไม่ดีไม่เก่งที่จริงหมอก็รู้กันว่ามันยาแบบเดียวกันไอ้โรคอย่างนี้โรคอย่างหวัดอย่างเงี้ยมันก็ต้องยาแบบเดียวกันยาลดไข้แบบเดียวกันวิตามินก็วิตามินแบบเดียวกันไม่มีมันไม่เกิน B4 ไปได้ทีนี้ผลที่สุดหมอก็ต้องรู้ว่าคนไข้เนี่ยมันเป็นคนที่อยากหายเร็วอยากได้หายเร็วแต่ที่จริงไม่อยากได้ของแพงหรอกหมอก็ทำไงอ่ะก็เอามันแพงว่าจะเอาสัก200-300เอามัน500เลยประมาณ2 เที่ยวฉีด2 เข็มหายแล้วอุ้ยหมอคนนี้เก่งไปรักษาหมอโน้นไม่เก่งตรงเนี้ยรักษาถูกกันไม่เก่งพอมาเจอหมอแพงๆบอกเก่งทั้งๆที่หมออย่างเดียวกันนี่คนชาวบ้านเป็นอย่างนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรทั้งหมดตาสีตาสาทั้งนั้นเลยพวกที่ไม่รู้เรื่องอะไรหมอก็เลยต้องไปตามโรคจะเอาถูกก็เอาไม่ได้เอามันแพงๆเพราะที่สุดพวกชาวบ้านก็ต้องกินยาแพงรักษาหมอแพงๆแล้วหายเร็วมาโรงพยาบาลนี่นอนได้หลายวันหน่อยแล้วกลับบ้านเราเพราะมันไม่แพงพอเอาแพงๆเดี๋ยวก็ออกจากโรงพยาบาลบอกนี่นะเสร็จแล้วนี่ต้องจ่าย 5,000 นะไม่กี่วันเราหายแต่บอกเนี่ยอนาถาได้เนี่ยโอ้ยนอนอยู่นั่นเองอยากจะหายบางคนไม่ไปโรงพยาบาลหรอกไปเอกชนถ้ากรุงเทพนะไปเอกชนบอกหายเร็วที่จริงหมอเอกชนก็คือหมอโรงพยาบาลหมอคนเดียวกันหมอคนเดียวกันเนี่ยหมอศิริราชหมอรามาหมอมังกรหมอ อะไรมหิดลหมออะไรหมอโรงพยาบาลภูมิพลอย่างเงี้ยไปผ่าตัดเปาโลหมอคนเดียวกันหมอกิติคนเดียวกันแต่ผ่าเปาโล3วัน7วันหายแต่ผ่าที่โรงพยาบาลครึ่งเดือนไม่หายเพราะค่ายามันไม่แพงพอไปผ่าที่เปาโลปาโลเขาชาร์จหนักต้องรีบออกจากโรงพยาบาลต้องหายกำลังใจมันดีนั่นก็หมอคนนี้เก่งแท้ๆหมอคนเดียวกันแต่เครื่องมือของเขาดีหน่อยเพราะเอกชนของเขาเนี่ยก้าวหน้าที่เขาทุ่มเทเครื่องมือเครื่องใช้แต่ยังนี้โรงพยาบาลเราก็ไม่แพ้แต่คนยังมีค่านิยมด้วยหมอเก่งๆคือหมอราคาแพงๆพยาบาลก็ทำไงได้ล่ะพยาบาลก็ต้องหาทางช่วยตัวเองเพราะเฉพาะเงินเดือนไม่พอกินก็ต้องไปประกอบอาชีพด้วยการทำคลินิกพยาบาลก็นงเหนื่อยพยาบาลนี่ต้องเปลี่ยนสองอารมณ์เป็นไงเปลี่ยนสองอารมณ์เป็นไงพอเวลามาโรงพยาบาลก็ใช้อารมณ์เดิมไม่เป็นไรโกรธก็ไม่เป็นไรหน้างอก็ไม่เป็นไรแต่พอไปคลินิกต้องคะขาบอกเป็นยังไงคะยังไงคะใจดีโหพยาบาลก็ต้องเอาใจคนไข้พูดประคบคนไข้ไม่ได้คนไข้มีเงินคนไข้สามารถจะจ้างให้พยาบาลในขะขาให้ใจเย็นได้เคยจับโน่นกระแทกนี่ที่อยู่โรงพยาบาลธรรมดาโรงพยาบาลหลวงเนี่ยพอไปถึงคลินิกก็สบายหวานหมดทุกคนเปลี่ยนอารมณ์ได้แปลกพยาบาลที่อารมณ์ไม่ดีนะก็ต้องให้ไปทำคลินิกให้ไปทำโรงพยาบาลใหญ่นะโรงพยาบาลทุกพยาบาลมันจะใจดีหมดแปลกใช่ไหมแต่ถ้ากลับมาโรงพยาบาลเดิมอารมณ์เดิมโกรธไม่พอใจตรงนั้นไม่พอใจตรงนั้นคนนั้นอิจฉาเราคนนี้นินทาเราอะไรมันก็มั่วไปหมดทั้งภายในภายนอกพอกลับมาเข้าโรงพยาบาลอารมณ์เดิมเกิดแต่พอไปทำคลินิกอารมณ์ใหม่อารมณ์ดีดีเพราะมันได้เงินทีละ500บาทเนี่ยชั่วโมงละ500บาทเนี่ยหรือชั่วโมงละ200บาทเนี่ยมันได้เยอะแล้วก็ต้องเอาพยาบาลที่มีความสามารถมีความเก่งต้องเรียบร้อยต้องพูดจาอ่อนหวานต้องใจดีจึงจะสร้างพิเศษบางคนในสมาสงสารไม่ใช่สมาคติเนี่ยบางคนเนี่ยสามีเนี่ยเป็นชั้นราชการผู้ใหญ่ก็มีเป็นถึงพิพากษาเป็นทนายความก็มีภรรยาเป็นพยาบาลต้องไปหาพิเศษโยมต้องไปเจ้าขะเจ้าขาไปอ่อนหวานเอาใจคนไข้เพื่อครอบครัวตัวเองเพราะสามีก็เป็นคนไม่กินนอกไม่กินไหนก็ซื้อตรงเงินเดือนไอ้ตัวเองก็ต้องดิ้นรนเพื่อลูกส่งเสียให้ลูกเล่าเรียนไหนเลยปัญหาครอบครัวจะห่วงลูกห่วงสามีไหนเลยต้องห่วงคนไข้ทั้งโรงพยาบาลที่ตนเองทำอยู่รัฐบาลไหนเลยจะต้องวิ่งไปเอกชนจีแล้วว่าอกลงนางพยาบาลเนี่ยทุกข์มากเลยยิ่งกว่าแม่ลูกอ่อนอีกนายเลยต้องมีแม่ลูกอ่อนตัวเองมีลูกอ่อนอีกเป็นทุกข์อีกโหลูกอ่อนที่บ้านก็จะต้องเลี้ยงดูให้ลูกอ่อนที่โรงพยาบาลก็เยอะหมดเลยอย่างเงี้ยโหไอ้อ่อนโรงพยาบาลเนี่ยเลี้ยงยากที่สุดคนแก่เป็นไข้คนแก่เป็นป่วยเนี่ยมันยากกว่าเด็กๆอีกตรงโน้นก็เจ็บตรงนี้ก็ป่วยอยากร้องบางคนนี่ร้องทั้งคืนเลยที่นางพยาบาลคิดจะฉีดยาให้มันตายไปเลยวางยาให้มันตายมันไม่หายร้องสักทีแต่ก็ทำไม่ได้มนุษย์ศีลธรรมมันมีอยู่หมอไม่สั่งก็ทำไม่ได้ก็ให้ไปยานอนหลับยานอนหลับก็เอาหลับไปได้ตื่นขึ้นมามันก็ร้องต่อเพราะพวกนั้นเขาไม่มีธรรมะโยมพยาบาลก็ไม่มีธรรมะไอ้คนไข้มันก็ไม่มีธรรมะมาเจอกันมันก็โกรธกันอันนั้นก็ร้องให้เราโกรธไอ้เราแล้วก็เจออยู่ทุกวันไอ้ชนิดเนี้ยมาอีกแล้วก็ทำใจไม่ได้ก็โกรธทุกวันนั้นนะจะเจอคนไข้ดีสักคนมันก็ก็สบายใจหน่อยคนไข้ก็อยากหายกลัวตายพึ่งหมออย่างเดียวพึ่งพยาบาลพยาบาลเนี่ยมันแม่เขาเลยรักพยาบาลมากเลยอยากให้เห็นพยาบาลมาเดินอยู่ตลอดวันเลยพอตอนไข้นะพอหายแล้วโยมไม่หันหลังเข้าโรงพยาบาลหรอกเจอก็ไปรู้จัก โยมพ่ออาตมาเคยคิดเป็นหมอสมัยโบราณพอรู้นิสัยคนท่านไม่เป็นเลยบอกทำไมไม่เป็นหมอเขาเรียนหมอจบแล้วนะเขาก็ไม่เป็นบอกไม่เป็นโยมผู้หญิงถามบอกทำไมไม่เป็นหมอบอกไม่เป็นหรอกคนไข้นะเห็นหมอก็เหมือนเห็นแก้วพอไข้หายแล้วเห็นหมอไม่เห็นหมาแกว่างั้นนะแกเป็นคนไม่ช่างพูดเลยไปคนมีความคิดบอกไม่เป็นหรอกเป็นหมอในสมัยก่อนมันไม่ได้อะไรพอไข้หายแล้วเห็นหมอมันเห็นตัวอะไรไม่สนใจชีวิตของความเป็นพยาบาลเป็นหมอเนี่ยต้องทำทุกอย่างเพื่อหน้าที่และเพื่อที่ตนเองจะต้องทำให้ดีที่สุดถ้าทำไม่ดีก็ผิดจรรยาบรรณ จรรยาบรรณจรรยาแพทย์เนี่ยจริยธรรมพวกเนี้ยจรรยาบรรณของแพทย์จรรยาบรรณของพยาบาลต้องมีต้องอะไรต้องเป็นคนสุภาพอ่อนโยนเป็นคนทำให้แก่คนไข้ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างไม่มีแสดงอาการรังเกียจเดียดฉันไม่พูดจาหยาบคายอะไรเงี้ยต้องสุภาพอ่อนโยนเมื่อจรรยาบรรณของแพทย์เป็นจรรยาบรรณของพยาบาลเกิดขึ้นก็ต้องสำนึกอยู่ในตัวเสมอฉะนั้นจึงต้องหวานอมขมกลืนลำบากมากถ้าไม่มีธรรมะจะทำยังไงคนไข้ก็ไม่มีธรรมะคนพยาบาลก็ไม่มีธรรมะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงทุกข์มากทั้งคนไข้และพยาบาลเมื่อเจอกันในประเภทที่คนไข้ก็ไม่สำรวมพยาบาลก็ไม่เมื่อสำรวมไม่ได้พยาบาลก็ต้องแสดงความไม่พอใจเมื่อก่อนอาตมาเขาเข้าโรงพยาบาลอาตมาถามว่าหมอดุไหมพยาบาลดุไหมนะต่อ หลังนี่รู้สึกพยาบาลทุกทั่วประเทศไทยเริ่มในกรุงเทพเนี่ยดีมากพยาบาลกรุงเทพเนี่ยอ่อนหวานมาก แม้แต่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อก่อนเนี่ยตมาเคยถูกดุเขาหลังนั้นไม่ดุเลยตมาแกล้งถามท่านนี่เข้าห้องเนี้ยพยาบาลดุไหมเนี่ยไม่ดุพยาบาลในนี้ไม่ดุหรอกบอกอ๋อดีเลยทีนี้ไม่ดุเหมือนก่อนแล้วเลยแม้เมื่อก่อนเคยถูกดุเราก็ว่างั้นพยาบาลเมื่อก่อนตรงนี้ไม่ดุแล้วเขาไม่ดุจริงๆเขาอ่อนหวานจริงๆแล้วโรงพยาบาลศรีธัญญาโรงพยาบาลโรคประสาทพูดหวานจริงโรงพยาบาลโรคจิตน่ะนางพยาบาลพูดเพราะแต่คนมาเยี่ยมเนี่ยพูดเพราะทุกคนนะแต่พวกคนไข้ไม่รู้กลัวยังไงคนไข้กลัวจริงๆพอเห็นพยาบาลมานี่หลบครับเลยเคยจับมัดกันสักเข็ดน่ะคนไหนไม่เชื่อจับมัดเลยกลัวจับมัดอย่างเดียวและช็อตแล้วเลยถ้าคนไหนยังดื้อก็ช็อตอะไรเงี้ยกลัวที่สุดคือคนไข้กลัวพยาบาลแต่ก็ทำตามหน้าที่เพราะคนไข้พวกนั้นไม่เอาไหนเลยฮะเดี๋ยวก็ชาวบ้านเอาไม่อยู่แล้วจะต้องส่งโรงพยาบาลอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ของพยาบาลก็จะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนไข้ยอมกลัวแต่นี้เมื่อเป็นอย่างนี้พยาบาลอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องอาศัยมีธรรมะเพื่อข่มอารมณ์เพื่อชนะใจเราก่อนเมื่อใจของเราเนี่ยดีมีเมตตามากเนี่ยคนไข้จะร้องโวยวายจะแสดงอาการใดมาก็เหมือนแม่รักลูกเนี่ยเหมือนแม่เลี้ยงลูกอ่ะโยมเคยมีลูกโยมก็รู้ว่ามันร้องก็น่ารักมันสนก็น่ารักมันดื้อก็น่ารักอะไรมันน่ารักไปหมดเลยไม่เคยเกลียดเลยเพราะความรักลูกเนี่ยมันร้องมันสนมันดื้อมันเป็นของน่ารักสำหรับเราหมดเลยเพราะอะไรเพราะความรักความเมตตามันเข้าไปอยู่ในหัวใจอันลึกซึ้งที่ถอนไม่ออกฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงลูกเราอย่างนั้นมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเป็นพยาบาลเราก็ต้องสวมวิญญาณดวงนั้นขึ้นมาอีกเมตตาดวงนั้นให้เกิดขึ้นมาคนไข้ทำไงก็น่ารักจะร้องโอดร้องโอยร้องควรขี้เยี่ยวล้านลากแตกไงก็น่ารักหมดถ้าเราทำอย่างนั้นได้มันก็สบายใจชีวิตนางพยาบาลเนี่ยจำเจที่สุดย่ำแล้วย่ำอีกอยู่กับสิ่งพวกนี้อยู่กับความเจ็บความไข้ความตายรอบข้างมีแต่ทุกขเวทนาทั้งหมดเลยคนที่ทุกข์นะวิ่งเข้ามาหาหมอคนที่ทุกข์นะวิ่งเข้ามาโรงพยาบาลแต่ดีๆเนี่ยจ้างให้มานอนคืนเดียวคือ

แล้วพันก็ไม่นอนวันนี้ฉันจะมาจ้างให้นอนโรงพยาบาลให้ฟังเสียงคนอดถ่วยไม่มีใครอยากนอนนะโยมเพราะเขาไม่อยากเข้ามาดูสภาพอย่างนั้นคนที่ทนสภาพอย่างนั้นคือคนเจ็บจนทนไม่ไหวฉะนั้นโยมก็ต้องนึกนะว่าคนที่มาโรงพยาบาลน่ะอย่ารังเกียจเขาพยาบาลหมอบางคนเนี่ยคนป่วยมาไม่เป็นไรกลับบ้านไล่กลับบ้านอาญาไปกินกลับบ้านขอนอนโรงพยาบาลได้ไหมที่จริงเขาหนักใจมากเลยเขาหนักใจมากแล้วโยมก็ไม่ต้อนรับเขาไม่เป็นไรนี่เดินมาได้กลับได้บางคนออกอุบายต้องใส่รถลุนอาตมาเคยเอาเด็กวัดเป็นไข้มาเรียขับรถไปท้องพระภูมิอาตมากลับมาก็เป็นไข้ไปเปิดสำนักในป่ามันเป็นไข้อาตมาก็เป็นแต่อาตมาไม่เคยไปนอนโรงพยาบาลเลยให้น้ำเกลือให้ยาก็อยู่วัดไม่เคยไปกวนโรงพยาบาลเลยตั้งแต่ป่วยมาอาตมาไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยเป็นไข้มาเรียอยู่ชุมพรสามปีธรรมาก็ยอมป่วยให้พระเนนองค์อื่นเนี่ย20องค์หามเข้าโรงพยาบาลต้องหามเข้าโรงพยาบาลให้ยอมป่วยนะเจนพยาบาลที่โรงชุมพรพอเห็นพระเนนมาอทำกระเปาะเลยรู้เลยว่าไข้มาเรียที่นั่นชุมมากสมัยก่อนที่ก่อนมาสร้างวัดนี้อีกแต่แล้วทุกคนรู้จักพระเนนแต่ทุกคนไม่รู้จักอาตมาเพราะอาตมาไม่ยอมไปโรงพยาบาลป่วยทนมาตายก็อยู่ที่นั่นขณะอาตมาป่วยเนี่ยพอป่วยเนี่ยอาตมาทีแรกไม่รู้ตัวนะมันฉันไม่ได้ตั้งหลายวันก็เป็นไข้มาเดียก็ลุกขึ้นจะไปปัสสาวะพอลุกขึ้นมันพอลุกขึ้นปุ๊บเหมือนกับไอ้คนที่เอาเสื้อผ้าทิ้งลงกับพื้นมันถอดกระโปรงทิ้งกับพื้นมันชุบลงขาเนี่ยมันอ่อนลงวุบลงกับพื้นเลยโอ้นี่เราหมดแรงเลยเนี่ยเราเคยแข็งแรงเคยเดินได้ไม่เคยเจอสภาพนี้เข่าเนี่ยมันยุบลงไปกองกับพื้นเลยคลานตอนนี้คลานไปปัสสาวะคลานไม่บอกใครนะแต่พระเนรทุกคนที่ป่วยเนี่ยจะมาให้หามเข้าโรงพยาบาลหามออกไประยะทางต้องร่วม8กิโลเอาออกไปแต่ธรรมาขอเจ็บถือว่าถ้าเราเนี่ยเป็นผู้นำเนี่ยถ้ายอมแพ้สักคนจะยอมแพ้กันหมดเลยกองทัพนี่จะต้องแตกแน่ทุกคนก็จะกลัวตายธรรมาก็ทนรักษาในถ้ำเจนหายก็ฉันอะไรไม่ได้เหม็นเบื่อหมดยาไข้มาลาเรียเนี่ยในอาหารก็เหม็นเบื่อหมดเลยพอได้อยู่ผลไม้ก็ผักไม่ฉันได้ไข้มาลาเรียโยมแต่ข้าวนี่เหม็นหมดขนมเหม็นหมดได้ผลไม้แต่นี่คนไม่รู้ก็เอาข้าวมาให้เราก็ฉันไม่ได้เจนว่าเราจะหายเราจึงได้บอกเวลาพระอื่นเป็นเราบอกนี่นะคนเป็นไข้เนี่ยกินอาหารไม่ได้หรอกเอาผลไม้ให้ต้มผักให้เปล่าๆเกลือก็ยังดีแต่ข้าวเนี่ยกินไม่ได้หรอกพวกไข้เนี่ยมันเหม็นแต่อาตมาไม่เคยไปโรงพยาบาลแต่ว่าพวกพยาบาลเนี่ยพอเห็นพระเนรมาก็หมายแค่หรือทำไมยังชอบอยู่ป่ากันนักมันสุขตรงไหนหมอใหญ่บอกมันสุขตรงไหนอยู่ป่านะมันสนุกตรงไหนเขาก็ไม่อยากให้เข้าป่าไข้มันขึ้นนะเนตรงหนึ่งไข้มันขึ้นคลั่งเลยโยมไปอยู่โรงพยาบาลพอพยาบาลเอาประหลอดมาให้วัดเนี่ยกัดเลยเคี้ยวเลยกบเลยพยาบาลเรียกอาตมาใหญ่ช่วยด้วยนี่อาตมาก็ตบหลังเขาก็เอาไอ้ขีดมางัดปากมันก็ไม่อ้าเคี้ยวตลอดระยมไข้มันขึ้นจะมาก็ตบหลังเน้นตั้งสติให้ดีเขาก็ได้สติเขาก็ขายออกมาเลือดทั้งนั้นนะแล้วก็ควักพยาบาลไปด้วยนะพอตกกลางคืนก็เดินออกไปโรงพยาบาลลงไปในน้ำไปแค่เอวผู้ช่วยพยาบาลก็ต้องไปจับเอาขึ้นมาทุกยามชีวิตของพวกเราพระปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานเข้าป่าก็เสี่ยงกับชีวิตไข้แต่ธรรมาไม่ยอมไปรบกวนโรงพยาบาลเลยมีเข้าไปครั้งเดียวที่ธรรมาตกภูเขาก้นไปกระแทกกระดูกแตกแต่ทนมา20ปีโยมมาอยู่ที่เนี่ยคงมาตั้งฐานแล้วเนี่ยจึงให้หมอดึงหน่อย
ดึงกระดูกให้มันยืดดึงคอก็ดึงสันหลังไปตกภูเขาแต่ก็มันไม่หายนะเขาก็เลยไปรักษาเองดีกว่าเพราะว่าคงจะเป็นกรรมมากกว่าในชีวิตอาตมาเห็นว่าพยาบาลเนี่ยต้องรับทุกรูปแบบพอวันหลังมานะท่านเน้นพอเน้นเอาเน้นมาส่งเป็นยังองค์เก่าหรือเปล่าถามเราก่อนกลัวจะเคี้ยวประหลอดอีกพยาบาลกลัวเน้นในที่สุดเลยเอาประหลอดใส่ปากว่าเน้นเลยกลัวจะเคี้ยวประหลอดหมดอีกคือคนไข้ที่ไปโรงพยาบาลนะโยมไม่มีคนไข้คนไหนอยากไปโรงพยาบาลนะโยมที่เขามาขอนอนโรงพยาบาลเนี่ยถือว่าเขาเต็มที่เลยโยมให้เขานอนเถอะให้ความสุขเขาเถอะอาตมาเอาเด็กเป็นไข้มาลาเรียลุนรถไปนั่นเป็นไข้ที่ทองพ่อภูมิเอาไปที่แรกโรงพยาบาลไม่รับโรงพยาบาลกรุงเทพบอกไม่เป็นไรกลับได้พอเขาหลังมาอาตมาบอกไปเอารถลุนมาไปหลอกพยาบาลให้มันนั่งรถลุนเลยคนลุนเป็นอาการหนักเขาก็รู้อีกเขาก็ปวดไม่เป็นไรให้กลับอีกผลที่สุดเด็กเราต้องมานอนสมอยู่ที่วัดอุตส่าห์รอพยาบาลเอารถหลุนเด็กเราไปแล้วยังไม่รับเลยแต่ว่าไข้มาลาเรียเนี่ยมันทรมานจริงๆแต่ตัวเองไม่เคยไปรบกวนหรอกแต่พยาบาลเขาก็ใจแข็งจริงๆปล่อยให้เด็กเรามานอนป่วยที่วัดความไม่จริงไอ้คนอยากนอนโรงพยาบาลอ่ะมันทุกข์มากจริงๆไม่มีใครอยากนอนนานเด็ดขาดจ้างให้นอนใครก็ไม่นอนแต่มีที่นอนนานคือพระคือโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์นะโยมพระจำพรรษาที่นั่นเลยพระไม่อยากกลับหรอกพยาบาลปฏิบัติดีพระไม่ยอมออกหรอกเพราะโยมถวายกันทีละพันสองพันไปอยู่โรงพยาบาลแล้วพระรวยพระแก่ๆไม่มีที่พึ่งนะไปอยู่โรงพยาบาลสบายยึดโรงพยาบาลเป็นวัดเลยต้องนิมนต์ออกกันหลายองค์พอนิมนต์ออกเดี๋ยววนกลับมาอีกไม่อยู่โรงพยาบาลต่ออีกมีปัญหาเรื่องพระป่วยแต่อาตมาก็ไม่เคยเข้าไปเพราะพระปฏิบัติในจะอดทนจะเข้มแข็งจะไม่อ่อนแอในเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่หนักหนาจริงจะไม่ร้องจะไม่ไปโรงพยาบาลเพราะพวกปฏิบัตินี่จะต้องอดทนถึงที่สุดบางคนไม่ยอมไปโรงพยาบาลเลยบางองค์ไม่เข้าโรงพยาบาลเลยนะเพราะเห็นว่าเป็นภาระแล้วกลัวอย่างเดียวคือนางพยาบาลจับพระพระกรรมฐานนี่กลัวนางพยาบาลจับที่สุดเลยแล้วนางพยาบาลก็หมั่นไส้พระที่สุดว่าทำไมจับไม่ได้เจ้าคุณยังให้จับเลยพระครูยังให้จับนะแหมนี่พระไม่มีอะไรทำไมไม่ให้จับพระพวกเราถูกต่อว่ามาตลอดไปอยู่โรงพยาบาลนั่นก็ที่ชุมพรเหมือนกันพวกนางพยาบาลไม่พอใจพระพวกเราว่าไม่ให้จับพระเหล่านี้ต้องการรักษาพระวินัยเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยถ้าโยมเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงรักษาพรหมจรรย์เหมือนเป็นชีอย่างเงี้ยถ้าผู้ชายมาจับมันก็มีความรู้สึกว่าผู้ชายจับมันไม่ใช่ผู้หญิงด้วยกันและความบริสุทธิ์ในใจมันก็ไม่มีเพราะว่านี่ผู้ชายมาจับเป็นอย่างนั้นตอนนี้พระก็เหมือนกันเมื่อพระรู้ว่าผู้หญิงจับมันก็มีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงว่านี่ผู้หญิงจับไม่ใช่เพศเดียวกันฉะนั้นพระถ้าไม่มีถ้ายังมีสติอยู่เนี่ยพระจะไม่ให้ผู้หญิงจับแต่นี้พระทั่วไปให้จับใช่ไหมแต่พระกรรมฐานเนี่ยท่านรู้เรื่องจิตใจท่านรู้เรื่องความพอใจไม่พอใจเอาแค่คนเราไม่ต้องจับกันใช่ไหมแค่พยาบาลเห็นผู้ชายบางคนชอบใจเห็นหน้าตาละหล่อในรักเลยเนี่ยให้คนนี้หน้าตาดีแค่ยังไม่จับเราโยมคนนี้หล่อดีชอบใจเงี้ยผู้ชายคนนี้ฉันชอบเหมือนคนที่ถูกตาเราใช่ไหมอย่างกับผู้หญิงก็เหมือนกันผู้ชายเหมือนกันแค่ยังไม่จับก็เริ่มชอบแล้วแค่เห็นไอ้คนนี้หน้าตาหล่อถ้าผู้ชายเห็นผู้หญิงโอ้คนนี้สวยชอบยังแค่เห็นเท่านั้นชอบแล้วได้ยินเสียงแล้วชอบแล้วยังไม่ทันจับถ้าจับนี่ไปถึง 70-80% พอใจมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าใจของคนเราเนี่ยถ้าองค์ใดจะทำได้องค์ใดจะทำไม่ได้ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นไร
ฉะนั้นพระก็จึงไม่ให้จับนะ

พระหนองบัวนี่ไปโรงพยาบาลโยมจำไม่ได้ใช่ไหมจำได้ไหมโยมจำได้เปล่าอย่างนี้อนุญาตให้จับไปยังจำไม่ได้ใช่ไหมไม่จับได้ถ้าพอแก่หน่อยได้ใช่ไหมจับได้เปล่ามีพระป่วยไปอยู่ไหมแต่ปกติพวกเราแล้วไม่ได้ให้ไม่พยาบาลจับหรอกอันนี้จริงว่าเรื่องสัมผัสใช่ไหมการสัมผัสในรายละเอียดอ่อนความพอใจทำไมจึงไม่ให้จับก็เพราะแค่ตาเห็นรูปผู้ชอบแล้วไม่ต้องให้มือจับหรอกพอมือจับไม่รับเลยผู้หญิงถ้าพอใจก็พอใจปรุงแต่งจิตมันละเอียดอ่อนแค่ตาเห็นรูปโกรธแล้วไม่ชอบแล้วหูได้ยินเสียงโกรธแล้วไม่ชอบแล้วไม่ต้องถึงตัวหรอกจิตคนเราเนี่ยมันไวมากมีอิทธิพลมากฉะนั้นพุทธเจ้าท่านรู้พระอรหันต์รู้ท่านจึงไม่ให้สัมผัสไม่ให้สัมผัสสัมผัสนี่มันมาสัมผัสนี่มันกระทบแล้วร้อนทันทีตาเห็นรูปเป็นของร้อนกายถูกต้องเป็นของร้อนคือเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจริงนะถ้าผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้นเนี่ยไม่ได้สติอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นพิเศษถือว่าจับได้ไม่มีการปรุงแต่งยินดียินร้ายแล้วยินดีก็ไม่มียินร้ายก็ไม่มีดังนั้นก็เห็นใจเห็นใจความเป็นพยาบาลที่ต้องปรับตัวเองเข้าไปหาทุกคนแล้วไหนเลยจะวงการเดียวกันอีกไม่เข้าใจกันอีกเราทำงานอยู่หัวหน้าไม่เข้าใจลูกน้องลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้าคนไหนไม่ประจบคนไหนไม่เข้าหาผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครเข้าใจทำงานแทบตายแต่คนอื่นไม่เข้าใจก็มีแต่บางคนไม่ทำเท่าไรแต่ว่าเข้าใจให้เจ้านายเข้าใจพูดเก่งๆหน่อยเข้าถึงเจ้านายเจ้านายก็รักอะไรเงี้ยมันก็เกิดมีความน้อยเนื้อตามใจมีที่รักมักที่ชังมีปัญหาในวงการทำงานทุกคนทีนี้ถ้าเราจะทำยังไงที่จะสังคมทุกวันนี้มีทุกแห่งโยมจะว่าแต่บ้านเลยจะว่าแต่โรงพยาบาลแม่แต่วัดก็มีถ้าปกครองกันไม่ดีไม่เป็นก็มีเพราะกิเลสนี่มันไปหมดได้โน่นโสดาบันเบาบางเรื่องอิจฉาริษยาเรื่องมึงเรื่องกูเนี่ยพอโสดาบันแล้วจะรักลูกคนอื่นเหมือนลูกตัวเองจะรักศัตรูเป็นมิตรโสดาบันเป็นอย่างนั้นนะจะรักศัตรูเป็นมิตรเพราะใจเนี่ยมันมีแต่เมตตาเข้าไปหมดในหัวใจฉะนั้นทำงานเป็นพยาบาลเนี่ยทำใจยากคือถ้ายิ่งไม่มีธรรมะนะยิ่งมีรักมีชังมีเกลียดมีโกรธมีอิจฉาริษยาพอใจไม่พอใจอยู่ในมากในหัวใจตัวเองจะไม่เจอความสุขแต่ถ้าเรามีธรรมะนิยมนะมันจะทำงานสนุกทำงานเป็นบุญมากสนุกในงานเนี่ยทุกคนเราต้องมีธรรมะแล้วงานใครงานมันก็สนุกมันอุทิศตนทำงานแบบอุทิศตนเนี่ยมันสนุกไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่เห็นแกหลับแกนอนมันสนุกจริงๆเมื่อก่อนพระพูดกันง่ายพระไปออกรายการกับอาตมาเนี่ยตื่นที่สองโยมไปจากวัดตื่นที่สองออกรถไปถึงที่สถานีทททเนี่ย เกือบตีสามพัก15 นาทีเข้าห้องพูดไปจนถึงตีห้ากลับวัดไม่มีเวลาเลยมันก็สนุกคุยก็สนุกออกรายการกันปีสองปีพูดสดทุกคืนไปตีหนึ่งตีสองจริงๆไปเที่ยงคืนไปคุยกับพวกขี้เมาคุยกับพวกขี้เมาในสถานีเนี่ยไอ้พวกจัดรายการมันเมาก็ไปคุยให้มันหายเมาพอปีใหม่เราไปกระโดดโลดเต้นกันเมามากพอเราเข้าไปนะเข้ามันก็เลิกเมากันไปถามพวกคนให้พวกพอมันเจอพระแล้วมันก็เปลี่ยนใจหมดนะเข้ามันก็ไม่เมาเข้าพอมันกำลังกินเหล้าพอเจอพระมันซ่อนปุ๊บทันทีเลยแต่ก่อนไปตั้งบนโต๊ะเลยกินอวดพระแต่พอนานๆนะเข้าไปเจอพระซ่อนปุ๊บนะเข้าเลิกพอพระเข้าไปที่ไหนมันก็ร่มเย็นที่นั่นเลยโยมแต่พอไปเทศนะเข้าจะมีพระพอ5 ปี6 ปีก็ชักหนีแล้ว

0: สนุกคือทำงานไม่สนุกมันก็ง่วงเหงาเพราะนอนหนีกันหมดคือถ้าทำงานสนุกนี่นะ
1: ฉะนั้นก็เห็นใจว่าความเป็นพยาบาลเนี่ยต้องปรับใจคืออย่างเดียวคือเอาธรรมะเอากระแสธรรมเข้าไปยึดเหนี่ยวทางใจให้เย็นให้มีเมตตาให้สงบกำจัดความโกรธความเกลียดความชังได้เมื่อนั้นจะมีความสุขแต่ถ้าเราทำใจรับการกระทบแล้วยังหวั่นไหวไม่พอใจอยู่เนี่ยยังหาความสบายไม่ได้ไหนเลยการบ้านไหนเลยการเมืองไหนเลยลูกก็อ่อนไหนเลยไปโรงพยาบาลไอ้ลูกก็เต็มโรงพยาบาลอีกตรงนั้นนั้นรักเรามันแม่นั่นแหละคนป่วยเนี่ยนึกว่าแม่ดีๆนั่นแหละพอเห็นโรงพยาบาลเนี่ยโหถ้าจะเรียกแม่จ๋าเลยล่ะเราก็ต้องสงสารแต่ถ้าเราไปคิดว่าเนี่ยพวกนี้นะพอหายแล้วไม่รู้จักเราเนี่ยเราก็เลยไม่พอใจจะคิดอย่างนั้นว่าเราสร้างบารมีในชาติหน้าเนี่ยเราจะไม่มีโรคเลยเราจะเป็นผู้หนึ่งที่เป็นผู้ปราศจากทุกข์เพราะเราเป็นผู้กำจัดทุกข์ให้คนอื่นได้ดีเนี่ยก็มีอานิสงส์มากความเป็นผู้ให้เนี่ยความเป็นผู้ให้เนี่ยก็เรียกว่าคนรวยให้แล้วเป็นผู้เจริญให้แล้วเป็นคนรวยถ้าใครเสียสละได้นะคือทำงานอุทิศตนเนี่ยถือว่าเป็นงานชั้นสูงสุดเป็นงานปรมัตถธรรมใครทำแล้วก็เป็นยอดบุญแต่ต้องทำใจเป็นธรรมะด้วยนิยมมาเข้าวัดเนี่ยมาหัดฝึกสมาธิเนี่ยดีแล้วเอาสมาธิเนี่ยไปควบคู่กับงานทำใจเวลาทำอะไรก็ยังใจได้ทำอะไรก็ยังใจได้ก็เรียกทำงานแบบมีสมาธิทำงานแบบมีสติทำงานแบบควบคุมอารมณ์ได้ก็จะมีความสุขมากจะไม่หวั่นไหวเหมือนเก่าจะไม่ขี้โกรธแสนงอนหงุดหงิดฟุ้งซ่านเหมือนเก่าหน้าตาก็จะผ่องใสเบิกบานไม่ใช่ตื่นเช้าก็งอเข้ามาเย็นก็งอใช่ไหมตอนเช้างอเข้ามาทำงานเย็นงอกลับบ้านไม่ได้แต่ตอนนี้ถ้าเรามีธรรมะแล้วเช้าก็บานกลับมาทำงานเย็นก็บานกลับบ้านมันก็เป็นคนงามใช่ไหมนี่งอเข้ามาทำงานงอกลับบ้านเป็นใช้ไม่ได้มันต้องบานเข้ามาในที่ทำงานบานกลับบ้านโอ้ทำเป็นเหมือนดอกไม้งามอะดอกไม้บานมันดีดอกไม้ตุ่มก็ไม่มีอะไรถ้าเราทำใจอย่างเงี้ยจะดีไหมโยมทำใจดียากไหมโยมยากไหมทำใจดีไม่โกรธยากไหมยากไหมทำใจโกรธทำใจโกรธง่ายไหมโกรธมึงโกรธกูโกรธคนนู้นคนนี้ง่ายไหมเนี่ยอยากได้ไหมอยากโกรธไหมอยากไหมไม่อยากไม่ดีใช่ไหมโกรธแล้วเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วถ้าทำใจไม่โกรธยากใช่ไหมอยากทำไหมอยากไหมโยมตอบสิอยากไหมแต่ทำโกรธทำง่ายนะไม่ต้องหัดเลยพอใครพูดไม่ชอบใจโกรธเลยพอเห็นอีตรงที่ตนเองเคยไม่เคยชอบเนี่ยพอตรงนี้ตรงที่ตนเองเคยตกล่องมาเก่าเคยเห็นนี่ตรงนี้ที่ไม่ชอบพอเจอปุ๊บโกรธทันทีนี่มาอีกแล้วแบบนี้อีกแล้วกูไม่ทำก็ทำอีกแล้วเงี้ยโกรธทันทีแต่มันง่ายใช่ไหมแต่ทำใจไม่โกรธมันดีใช่ไหมแต่มันยากโยมจะเอายากแล้วเอาง่ายเนี่ยเอายากแล้วเอาง่ายตอบเลยเอายากใครอยากได้ง่ายบ้างนะใครอยากได้ง่ายบ้างไม่มีใครอยากได้เลยใช่ไหมแสดงว่าทุกคนนี่ใฝ่ดีปรารถนาดีแต่ความดีเนี่ยมันอยู่ข้างสูงมันอยู่บนสูงมันอยู่ที่สูงไอ้ความไม่ดีเนี่ยมันอยู่ต่ำหยิบเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมไอ้ไม่ดีเนี่ยมันอยู่ต่ำมันคว้าได้ทันทีแต่ไอ้สิ่งที่ดีมันอยู่สูงฉะนั้นจึงต้องพยายามเอื้อมหยิบความดีนี่จึงต้องทำยากหน่อยฉะนั้นเราต้องมาฝึกจิตฝึกใจอบรมให้จิตเราเนี่ยเข้าสู่ธรรมะเข้าสู่ความสงบข่มอารมณ์เป็น นี่วิธีการฝึกวันนี้จะสอนวิธีการฝึกให้สงสัยอะไรไหมนะโอ้เอามือเท้าขาแล้วก็ไปไม่ไหวแล้ว หนักมากเลยขอเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้วิธีฝึกให้การไม่โกรธก็คือการเข้าไปเรียนใจตัวเองคนที่เรียนใจอ่านใจตัวเองออกได้หนึ่งจึงจะไม่โกรธใครอ่านออกไหมใครอ่านออกก็ยังให้โยมใครอ่านใจออกได้คนนั้นจะไม่โกรธจะดับโกรธได้แต่ถ้าอ่านใจไม่ออกก็ยังโกรธต่อไปคือการเรียนธรรมะเนี่ยคือการอ่านตัวเองอ่านความโกรธถ้าคนไหนมีความโกรธก็อ่านความโกรธจนเห็นว่าอาการโกรธมีลักษณะอย่างไรเพราะอ่านออกแล้วมันจะดับตัวโกรธนี่ต้องอ่านมันออกจึงจะดับแต่มันต้องใช้สติปัญญาละเอียดอ่อนมากจึงอ่านออกต้องฝึกสมาธิจึงอ่านใจตัวเองออกความโลภก็เหมือนกันความตณีก็เหมือนกันความอิจฉาริษยาก็เหมือนกันความหวงหึงก็เหมือนกันถ้าเราไม่รู้ใจแล้วห้ามไม่ได้หวงก็หวงหึงก็หึงบางคนนี่โอ้มันทุกข์หลายอย่างนะคนเราเนี่ยมีทั้งโกรธมีทั้งเกลียดมีทั้งรักมีทั้งชังมีทั้งหวงทั้งหึงมันเต็มอยู่ในหัวใจแต่ต้องอ่านพออ่านออกทีละตัวละตัวมันจะดับหมดฉะนั้นการเรียนธรรมะนี่คือการเรียนอ่านใจตัวเองต้องใช้ปัญญาโยมถ้ามีทางเดียวคือคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้วิธีอ่านใจตัวเองได้วิธีอื่นไม่มีเลยถ้าโยมอ่านตำราไปร้อยเล่มพันเล่มอ่านพระไตรปิฎกจบก็อ่านใจไม่ออกอ่านหนังสือออกซึ่งเป็นชั้นไหนก็แต่อ่านเก่งยังไงก็อ่านใจไม่ออกอ่านใจเนี่ยคนไม่รู้หนังสือก็อ่านได้ถ้าฝึกเข้าถูกทางธรรมถูกหลักองค์มรรค8แล้วจะอ่านใจออกการอ่านใจออกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหลับตาอยู่ที่วัดโยมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะทำการงานเป็นหมอเป็นพยาบาลเดินอยู่ทำการงานอะไรแต่สามารถจะอ่านใจออกตลอดวันเลยถ้าเข้าถึงความสงบถึงเข้าถึงธรรมที่ทำงานการงานได้แต่เวลาโกรธปุ๊บรู้ทันทีอ่านออกระดับทันทีแต่หมายถึงว่าการอ่านใจนี่ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งหลับตาแต่การนั่งหลับตาเบื้องต้นเนี่ยเพื่อฝึกเริ่มต้นแต่เมื่อรู้วิธีการแล้วก็เอาไปใช้ประจำวันเลยยืนเดินนั่งนอนสมมติเราไม่พอใจอะไรเราก็จะอ่านออกทันทีก็จะระงับใจได้ทุกครั้งในเมื่อรู้ใจตัวเองเขาเรียกอ่านใจไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านใจนี่เป็นธรรมะคนที่ฝึกธรรมะเท่านั้นที่จะอ่านใจตัวเองออกเข้าใจไหมอ่านได้ไหมใจตัวเองใครได้บ้างแต่ถ้าเราอ่านใจตัวเองได้นะก็อ่านใจคนอื่นออกอ่านลูกอ่านหลานอ่านสามีอ่านหมออ่านพยาบาลออกหมดเลยแปลกนะน่าเรียนโยมถ้าเราอ่านใจของเราออกเนี่ยจะอ่านใจคนอื่นออกหมดเลยตำรานี่แปลกแต่ต้องอ่านตัวเองก่อนไม่เหมือนจิตวิทยาหมอจิตวิทยาเนี่ยอ่านใจคนอื่นได้แต่อ่านใจตัวเองไม่ออกก็อ่านผิดอ่านถูกแต่จิตวิทยาของพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะเนี่ยอ่านใจตัวเองก่อนจึงจะอ่านใจคนอื่นออกแล้วอ่านออกจริงๆรู้เลยคนนี้พูดในโกรธเนี่ยถ้าคนนี้แสดงอาการเนี่ยไม่พอใจคนนี้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือจะอ่านตัวเองออกแล้วจะอ่านคนอื่นออกหมดเลยตอนนี้เราเมื่ออ่านใจกันออกหมดก็ไม่มีคนไหนหรอกที่จะทำให้กันทุกข์เพราะต่างคนต่างรู้ใจกันก็อ่านกันออกใครถ้ามีสื่อในใจคนนี้แสดงอะไรมาพอไม่พอใจเราก็รู้ทันทีรับได้ทันทีคล้ายๆเรามีเครื่องรับทันทีก็ปรับคลื่นได้ทันทีไม่ช็อตกันแต่ว่าอ่านใจตัวเองเนี่ยต้องสร้างคุณธรรมคือการปฏิบัติขึ้นมาต้องฝึกสมาธิแล้วก็ใช้สติปัฏฐาน4ทุกคนสามารถจะรู้ได้โยมไม่ใช่ของยากไม่ใช่ของปิดบัง ม่ใช่ของห้ามห่วงไม่ใช่ของลึกซึ้งเกินกว่าที่มนุษย์จะไม่รู้อย่างนางพยาบาลนี่ซึ่งเป็นคนฉลาดอยู่แล้วที่เป็นคนมีความรู้อยู่แล้วเนี่ยถ้ามาเข้าถึงธรรมะก็ง่ายขึ้นเลยจะไม่ช้าเลยเพราะมีทุกข์ทางใจอยู่แล้วมีปัญหาหัวใจอยู่แล้วใช่ไหมก็เอาปัญหานั่นแหละเป็นที่อ่านหรือใครไม่มีปัญหาหัวใจมีทุกคนนะมีทุกคนเนี่ยยิ่งอายุมากก็มีมากพระพุทธเจ้าท่านบอกเกลียดก็เป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์เนี่ยตัวปัญหาฉันไม่มีเลยแต่มันมีเพราะไม่รู้โน่นเนี่ยทุกข์มากๆจริงจะได้รู้แต่ที่จริงทุกคนมีทุกข์ทุกคนทุกคนมีปัญหาหัวใจทุกคนแต่ปัญญาเท่านั้นนะที่จะดับปัญหาอันนี้ได้ก็ต้องอาศัยฝึกการปฏิบัติเข้าถึงธรรมเข้าถึงความสงบในหัวใจเรา

0: สงสัยไหมโยมไม่สงสัยเดี๋ยวจะได้ให้ฝึกสมาธิ
1: ทำยังไงจึงจะไม่น้อยเนื้อต่ำใจเมื่อไม่ได้สองขั้น
0: จะเอามันสามขั้นเลยจะได้ดีใจนี่สามขั้นคือใครเรามีพระพุทธพระเจ้าหนึ่งขั้นพระธรรมสองขั้นพระสงฆ์สองขั้นโอ้ยพระรัตนตรัยอยู่ในหัวใจแล้วมึงอยากจะได้อะไรก็เอาไปเถอะสบายใจแล้วเอาสามขั้นเราก็มีกินมีใช้จะไปเอาอะไรสองขั้นสามขั้นตายก็เอาไปไม่ได้หรอกนะแค่สรรเสริญหน่อยเดียวไม่มีอะไรมากเลยเราเอาความดีใจสบายใจเราดีกว่าถือว่าทางใครทางมันเขาทำต้องเขาไว้อย่างนั้นเขาทำกรรมต้องเขาไว้อย่างนั้นเขาก็ได้เขาได้เข้าไปถึงเช่นเข้าถึงใจเจ้านายมันพูดมันคุยถึงเจ้านายแล้วอีกอย่างหนึ่งการงานทั้งหลายมันก็ไม่บกพร่องในสายตาของเจ้านายคือจริงๆเราอาจจะบกพร่องในสายตาเจ้านายแต่เราไม่บกพร่องในหน้าที่มันก็ไอ้คนที่ไม่บกพร่องในสายตาเจ้านายก็ได้สองขั้นแล้วเราก็จะไปเอาสองขั้นทุกปียังไงนะเราไม่เอาก็เอามันก็ได้อยู่ดีเมื่อก่อนเราเนี่ยขอให้ฉันสอบเป็นพยาบาลได้เถอะฉันพอใจแล้วไม่คิดว่าจะเอาสองขั้นเลยไหมพอมาได้เป็นพยาบาลแล้วอยากจะได้สองขั้นมันอยากเพิ่มขึ้นมาเองอ่ะแสดงว่าอยากไม่สิ้นสุดเมื่อก่อนไม่มีความอยากอย่างนี้เลยก็ไม่เป็นทุกข์แต่นี่พอมาเป็นพยาบาลก็อยากตามเขาโอ้เขาได้สองขั้นเนี่ยก็จะเอาสองขั้นแต่ที่จริงเมื่อก่อนอยากเป็นแค่นางพยาบาลอย่างเดียวดังนั้นถ้าเราดับความอยากได้ไม่ทุกข์หรอกใครก็ไม่ได้
1: มีกำลังใจที่จะทำงานกันเลยหน้าดำกันคนที่ได้ก็เอาหน้าบาน
0: ที่จริงถ้าคนที่ได้กับคนที่ไม่ได้นะคนที่ไม่ได้เนี่ยนะถ้าทำใจได้เนี่ยเขาสบายคนที่เป็นนายคนมันทุกข์กว่าคนที่เป็นลูกน้องอีกภาระมันเยอะกว่าใช่ไหมเหมือนคนบางคนเนี่ยพอแต่งงานแล้วหน้าบานเนี่ยฉันไม่แต่งงานแล้วฉันไม่ขายออกแล้วแต่ที่จริงไม่แต่ที่จริงหน้าบานไม่กี่วันหลับทุกข์แหละเห็นไหมโอ้ยลำบากจังเลยแต่งงานเนี่ยไหนเลยในลูกไหนเลยในผัวยุ่งไปคนเนี่ยงานก็ยุ่งไอ้คนแต่ที่คนหน้าบานอ่ะไม่ชอบไอ้คนไม่แต่งอย่างหน้าบานเลยแต่ไอ้คนที่แต่งหน้าบานไม่กี่วันมันจะหน้าตุ่มแหละมันก็จะไปหวังอะไรโยมทำใจได้นะกี่ขั้นก็พอแล้วนึกว่าคนที่เขาได้นั้นเป็นบุญของเขาเป็นกรรมของเขามันถึงขาเราจะไปเอาให้เหมือนกันไม่ได้หรอกเราต้องเอาถือว่าทางใครทางมันถ้าใครได้ก็ถือว่าบุญเขาทำไหมเราก็ทำสิทำงานของเราไม่บกพร่องอะไรกันทำงานของเราไม่บกพร่องเราดีใจในงานของเราแล้วไม่ต้องเอาขั้นเลยอาตมาเนี่ยทำงานไม่เคยได้ตำแหน่งเลยพระอื่นนี่เขาวิ่งซื้อกันนะเอาพระครูบ้างเอาอะไรกันยุ่งหมดอาตมาเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดจะให้บอกหลวงพ่อไม่ต้องมาให้ผมหรอกผมขอเพียงว่าทำงานให้ผู้ใหญ่เข้าใจเท่านั้นผมพอแล้วเวลาผมมีเรื่องราวอะไรให้หลวง